0: คิดว่าทำได้ไหม
1: ฉันทำได้หมดแหละ
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเมื่อวานนี้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับสืบเนื่องจากโครงการ THAI Passport นะครับที่ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำให้มีหลายๆคนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่ารวมไปถึงความโปร่งใสในการทำงานแต่ว่าบรรยากาศของเวทีเนี่ยเขาบอกว่าดุเดือดเลยนะ
1: บางช่วงเข้มนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันให้เห็นนะครับรวมถึงการตั้งข้อสังเกตจากผู้สังเกตการภายนอกหลังจากนั้นด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่คอการเมืองบางส่วนอาจจะตกอกตกใจกันเมื่อวานเพราะว่ามีการใช้คำว่าประหารชีวิตทางการเมืองเกิดขึ้นได
0: ้
1: ก็น่าจะได้นะอีกหนึ่งเคสแล้วนะครับพี่ประจักษ์ครับเป็นคิวของครูแก้วได้ใบดำนะ
2: ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเข้ายึดครองการเข้าไปใช้ที่สาธารณประโยชน์หรือว่าที่ของหลวงโดยการอ้างสิทธิ์ทั้งๆที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปใช้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้มีนักการเมืองหลายคนเนี่ยโดนกันมาโดยทั่วหน้านอกจากจะพ้นจากการเป็นส.ส.อย่างเช่นคุณปรินาไกรคุปนะฮะหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีนะครับคุณกนกวรรณวิลาวัลย์ก็โดนครับปมเรื่องของการเข้าไปถือครองที่ดินโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นี่แหละอันนี้ถือด้วยว่าเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองอย่างที่คุณอุรชัยว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองพึงต้องสำเนียกนะครับล่าสุดกรณีของครูแก้วครับสหายแสงโดนไปเรียบร้อยสิ่งที่น่าจับตานับจากนี้ไปก็คือว่าถ้าไปตรวจสอบจากสำนักข่าวบางสำนักเขาเคยได้มีการนำเสนอรายชื่อทั้งส.ส.ทั้งส.ว.รวมไปจะเท่ากับคนในระดับรัฐมนตรีครับถือครองที่ดินเหล่านี้อยู่นั่นก็เท่ากับว่าในอนาคตข้างหน้าไม่แคล้วแน่ๆครับเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคิวถัดๆไปเท่านั้นเองครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: อันที่จริงคุณสุประชัยนี่ถือเป็นบิ๊กเนมการเมืองคนหนึ่งในฝ่ายนิติบัญญัติ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้คอการเมืองบอกโอ้ยบิ๊กเนมเวลามีคดีอะไรเขาไม่โดนหรอกบิ๊กเนมอ่ะเขาจะมีช่องทางเลื้อยซิกแซก
0: ครับ
1: ขนาดคุณสุประชัยยังโดนสิ่งที่พี่ประจักษ์บอกว่ามีคนรอต่อคิวผมว่าร้อนๆหนาว
0: อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูในเคสต่อไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มกันที่เวทีของกระทรวงดีเอียงที่ได้เกริ่นไปช่วงต้นรายการนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับโครงการ THAI Passport นะครับก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยเข้าไปนะครับรับฟังคำชี้แจงแล้วก็มีการสอบถามเรื่องของรายละเอียดในการดำเนินโครงการนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าบางช่วงดุเดือดนะครับคุณผู้ชมทางปลัดดีอีได้มีการเปิดหน้าชนทุกคำถามเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นความโปร่งใสนะครับเรื่องของความคุ้มค่าและบางช่วงเนี่ยมีผู้ที่สอบถามถึงรัฐมนตรีชัยชนกด้วยนะครับ
1: เขาอยู่ในงานนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีอยู่ในงานเวทีแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยผมใช้คำว่าเวทีแลกเปลี่ยนแล้วกันนะคุณผู้ชมตามไอเดียของเขาเขาใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับแต่ว่า90นาทีแรกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นการสื่อเป็นการตั้งคำถามบนเวทีก็คือมีสื่อมวลชนอาวุโสนะครับท่านหนึ่งขึ้นไปคอยตั้งคำถามแล้วทางฝั่งดีอีกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าดูแนวโน้มการตอบคำถามเนี่ยน้ำหนักจะเทไปยังปลัดนะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลปลัดดีอีเป็นผู้ตอบก็ชงตบกันอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงการเขาก็พยายามรวบรวมตามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตกันพ้น1ชั่วโมงครึ่งก็เปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานตามคอนเซปต์ครับเขาบอกว่านี่เป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ซักถามคุณผู้ชมปรากฏแถวยาวเหยียดคือคนแรกที่ถามเนี่ยถ้าผมเข้าใจถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นคุณการดีนะดร.การดีเลียวไพโรจจากพรรคประชาธิปัตย์ไปนั่งร่วมงานอยู่ด้วยมีนักการเมืองหลายคนที่เข้าไปนะครับแล้วคนถามก็ยาวเหยียดบรรยากาศเนี่ยมันตึงเครียดเป็นบางช่วงอย่างเช่นช่วงการตั้งคำถามของคุณธีรชาติก่อตระกูล

0: ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนติดตามและตั้งคำถามต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อวานก็ไปร่วมงานยิงคำถามมีช่วงหนึ่งหันไปถามรัฐมนตรีชัยชนกคุณชัยชนกไม่ได้อยู่บนเวทีนะยืนมองนั่งมองอยู่ข้างล่างก็ร่วมสังเกตการนะอยู่ล่างเวทีแต่โดนถามกับเขาด้วยบอกขอถามรัฐมนตรีตกลงแล้วคนที่มาประมูลเอกชนที่ได้โครงการไปเนี่ยท่านสนิทกับเขาท่านรู้จักมักคุ้นกับเขาระดับไหนไปฟังบางช่วงบางตอนอ่านภาษากายจับปฏิกิริยาในช่วงนั้นครับ
1: ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยพอจะตอบได้ไหมครับว่าท่านได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ได้งานโครงการนี้หรือไม่ทั้งสองท่านนะครับถ้าอันนี้ท่านตอบได้ก็จะได้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยมันมีข้อผิดสังเกตก็คือเรื่องป้ายโฆษณาใช่ไหมครับในร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังไม่เคยตอบตรงๆจริงๆว่าทำไมถึงจำเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันดันบังเอิญพลัสไปเหมือนกับอีกโครงการหนึ่งในรัฐมนตรีภูมิใจไทยของท่านเหมือนกันนะครับฝั่งเครดิตตัว National Credit Bank นะครับก็คำ 100% เหมือนกันเลย
2: ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่าอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
3: รัฐมนตรีชัยชนกก็ยืนยันว่าการดำเนินโครงการเนี่ยไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งก็มีการถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันข้ามวันข้ามคืนก็คือเรื่องของการยกเลิกสัญญาเพราะว่าคุณธีรชาติเนี่ยตั้งคำถามบอกว่าถ้าโครงการมีข้อสงสัยมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใสเอกชนผู้รับสัญญาก็ควรที่จะพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนไหมปัญหาที่ถกเถียงกันมากเนี่ยมาจากคำตอบของปลัดกระทรวงดีอีไปฟังช่วงนั้นกันครับ
1: จริงๆเรากำลังคุยกันว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสโครงการนี้มีโอกาสเกิดทุจริตได้มากนะครับคือขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบก่อนแล้วถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งเดินต่อไปผมว่า
4: ชนเลิกสัญญาไม่ได้ครับ
1: ท่านปลัดอันนี้ผมถามเอกชนยังไม่ต้องปกป้องเอกชนก็ได้ครับ
4: เอกชนเริ่มไม่ได้ครับถ้าผมไม่ยินยอมครับ
1: โอเค
4: อันนี้เป็นสัญญามาตรฐานทางราชการครับ
1: ใน TOR ระบุไว้ชัดเจนนะครับท่านปลัด
4: ท่านอย่าท่านพูดตามข้อเท็จจริงสิครับนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวครับขอร้องครับ
0: เป็นไงฮะเดือดไหมคือบางช่วงเนี่ยคุณพัชระอนันตศิลป์ก็บอกว่าไม่ยอมให้ยกเลิกคือการยกเลิกมันขึ้นอยู่กับเราหรือว่า TOR เปลี่ยนแปลงไม่ได
3: ้
0: TOR แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามีความเห็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันแต่ฝากไว้ให้คุณผู้ชมดูภาษากายดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ผมก็นั่งจ้องนะคนที่ไปร่วมงานสารภาพจะมีสายเทคคนไหนไปร่วมงานจะเชิญมาตอบโจทย์อะไรอย่างเนี้ยพอกล้องแพนไปเลือกไม่ถูกเลยคือคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเป็นภาคประชาชนซะเยอะแล้วโดนแซวอีกต่างหากนะครับเอาเป็นว่าเมื่อวานรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกครับเขาออกมาเปิดเผยหลังจากงานรับฟังความคิดเห็นนี้บอกว่าจะเสนอให้ปลัดกระทรวงดีอีซึ่งก็คือคุณพัชระอนันตศิลป์ไปเจรจากับภาคเอกชนถึงความเป็นไปได้เราเปิดเบต้าเทสก่อนไหมเปิดทดสอบก่อนนะครับเอาให้กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มได้ทดลองใช้งานจริงก่อนมันจะช่วยให้สามารถประเมินโครงการให้คณะทำงานให้รวบรวมข้อเสนอทั้งหมดนำไปหารือกับคู่สัญญาพิจารณาว่าสามารถปรับรายละเอียดใดได้บ้างแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องนี้ยังไม่ใช่การตอบคำถามหรือว่าข้อกังวลจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่ว่าเอ๊ะมันมีความผมพูดตรงๆนะมันมีความเกียจเสียมันมีความหัวมันมีความอะไรหรือเปล่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่เขายิงไปนะครับ
3: ทางช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยของการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็เขาบอกว่าบรรยากาศก็ร้อนเหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณธีรชาติเนี่ยถามปลัดกระทรวงดีอีบอกว่าแล้วถ้าไปพบว่าโครงการมันมีการทุจริตเนี่ยจะยกเลิกโครงการไหมทางปลัดดีอี

0: ตอบกลับว่าอย่าพูดลอยๆแบบนี้นะครับคือการดำเนินการใดๆเนี่ยก็พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับก่อนที่ย้ำนะครับว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าบริษัทน้ำมันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าเตรียมที่จะเจรจาขอแก้ไขสัญญาแนบท้ายคือตัว TOR หลักๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได
1: ้ครับ
0: แต่มันมีสัญญาแนบท้าย TOR อยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยปลัด DE เขาบอกว่าสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการเจรจากับคู่สัญญานะครับเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยกำหนดการจ่ายเงินตามโครงการอาจารย์จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนก็เปลี่ยนเป็นเอาแบบนี้ดีกว่าคือจ่ายเท่าไหร่เนี่ยให้ยึดตามที่มีการใช้งานจริง
1: ครับ
0: คือใช้งานเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่ได้ระบุไปนะครับเรื่องของตามจำนวนโครงการ5ล้านคนนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับ TOR โครงการ Thailand AI Passport เนี่ยมีข้อความเหมือนกับโครงการของกระทรวงอวเลย
1: ครับ
0: นะครับมันไปเหมือนกันแบบจงใจหรือว่ามันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้แต่ทางปลัดกระทรวง DE ชี้แจงบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรของโครงการนะครับแล้วก็คาดว่ากระบวนการในการแก้ไขสัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้แหละและประชาชนก็จะได้ใช้งานการวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับ
1: คุณธีรชาติเนี่ยเขาผมว่าเขายังค้างค้างคาคุณธีรชาติเขาก็ออกมาสื่อสารประมาณว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นโครงการที่สุ่มเสี่ยงเปิดช่องให้มีการโกงมากขึ้นครับเพราะเขามองว่าเขาเจอกระทรวงในโควต้าของพรรครัฐบาล3กระทรวงกระทรวงมันก็ต้องอยู่ในโควต้ารัฐบาลอยู่แล้วนะ ดำเนินโครงการในรูปแบบคล้ายๆกันนี่แหละฮะรูปแบบคล้ายๆกันนี้แล้วยังได้ผู้ชนะประมูลกลุ่มเดียวกันคุณธีรชาติมองว่ากลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเราช่วยกันตรวจสอบเหมือนกับว่าเรียกร้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบผมอนุมานคำว่าผู้ชนะการประมูลกลุ่มเดียวกันเนี่ยแม้ชื่อบริษัทไม่เหมือนกันแต่เขาคงไปดูพวกสาแหรกของบริษัทที่อยู่ในเครือของเอกชนเหล่านั้นใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สืบไปสืบมาเขามองว่ามันกลุ่มเดียวกันนี่คือแง่มุมที่เขามองนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์ผมคุยกับคุณสิโรจน์คร้ามไพบูลย์อาจารย์สิโรจน
0: ์
1: นักวิชาการอิสระนะครับบางช่วงบางตอนทีเดียวที่อาจารย์เขามองว่าเรื่องนี้ดีไม่ดีมันเสี่ยงที่จะมีคนโดนมาตรา157นะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยเพราะการออกแบบระบบมันอาจจะทำให้ผู้ใช้บริการติดขัดในการเข้าถึงบริการภาครัฐซึ่งเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเชิญฟังครับ
2: ในรายละเอียดของโครงการเนี่ยผมก็กังวลว่าในอนาคตมันจะมีคนโดน157จากเรื่องพวกนี้เช่นนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าโครงการเนี่ยนะครับเหมือนกับรัฐบาลซื้ออาหารบุฟเฟ่คนไทยกิน 1,600 ล้านบาทกับคนไทย5ล้านคนแต่การออกแบบระบบเนี่ยรองรับยูเซอร์ได้พร้อมกันนะครับในต่อวินาทีในประมาณ160ทุกคนเห็นตัวเลขนี้ก็รู้ว่ามันต่ำมากแต่ว่าระบบการจ่ายตังค์ของบ้านคือจ่ายไปก่อนเลย 1,600 ล้านบาทนะครับก็เหมือนกับรัฐบาลไปสมมุติเทียบโครงการนี้เป็นร้านอาหารรัฐบาลไปเหมาร้านบุฟเฟ่ให้คน5ล้านคน 1,600 ล้านบาทโดยที่เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเข้าไปกินและใน5ล้านคนที่เข้าไปกินเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องกินจนต้องจ่าย 1,600 ล้านบาทจริงๆกี่คนโครงการนี้ก็เหมือนกันนะครับ5ล้านคนมาจากไหนแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับยิ่งเข้าไปเยอะแต่ว่าตัวระบบรองรับการใช้งานได้พร้อมการผ่านโทเก้นได้ประมาณ160เนี่ยก็แปลว่ามันโอกาสจะเกิดระบบล่มก็สมมติเราไปตามสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตนึกออกไหมครับสัญญาณหลายครั้งมันสัญญาณเต็มมันใช้ไม่ได้ระบบมันก็จะหมุนไปเรื่อยแล้วพอมันหมุนเนี่ยคนก็ออกจากระบบ
1: ครับ
2: เพราะมันมีปัญหาเรื่องการออกแบบระบบที่มันอาจจะรองรับปริมาณคน5ล้านคนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ส่วนนี้ผมว่าระวังว่าจะโดน157กันเพราะมันทำให้การเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยมันกระทบผลประโยชน์ประชาชนคือตัวเลขโครงการมันฟิกซ์ว่า5ล้านคน 1,600 ล้านบาทแต่ในการออกแบบตัวระบบท่อที่คุณจะฟีดคนเข้าไปเนี่ยมันรับคนขนาดนั้นไม่ได้แล้วมันจะล่มหรือเปล่าแล้วถ้าล่มเนี่ยคนเซ็นรับโครงการเซ็นได้ยังไงเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีคดีต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐมนตรีบอกว่าโครงการนี้ถูกกฎหมายอย่าประมาทรัฐมนตรีที่ติดคุกในอดีตเนี่ยเชื่อว่าตัวเองถูกกฎหมายทั้งนั้นนะครับ
1: ครับอาจารย์สิโรจน์ยังมองอีกครับคือตอนนี้DE เล็งที่จะใช้เงินจากกองทุน DE Fund นะครับเอามาขับเคลื่อนโครงการนี้ที่โดนกล่าวหาไงว่าคุณเริ่มโครงการนี้เพราะคุณไปมองว่าตังค์เหลือเท่าไหร่คุณก็เลยไปหาอย่างนู้นอย่างนี
0: ้
1: ซึ่งเขาก็ชี้แจงปฏิเสธมานะครับแต่อาจารย์สิโรจน์เขามองว่าไอ้กองทุนลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมีอยู่เยอะมากในหลายกรมกองหลายกระทรวงแล้วเขามองว่ามันกลายเป็น สิ่งที่ข้าราชการบาง

0: กลุ่มบางคนนักการเมืองบางกลุ่มบางฝ่ายมองเป็นขุมทรัพย
1: ์
0: ไปในมุมนั้นได้ยังไงฟังอาจารย์เขาอธิบายครับ
2: ปัญหาใหญ่มากกว่านั้นคือนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยพบว่ามันมีขุมทรัพย์ซุกอยู่ในทุกกระทรวงขุมทรัพย์ที่ว่านั้นคือกองทุนที่ไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณซึ่งแปลว่าไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของสภานะครับสื่อก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะมันเป็นระบบของกองทุนแล้ววันนี้หลายหน่วยงานผมก็จะประเทศเรามีกองทุนทั้งหมดในประมาณ100กว่ากองทุนแล้วเม็ดเงินทุกกองทุนนะครับอยู่ที่2ล้านล้านงบประมาณประเทศไทยเนี่ย3ล้านล้านแต่ทุกกองทุนที่อยู่อันเดอร์แต่ละกระทรวงประเทศตอนนี้เงินรวมกัน2ล้านล้าน2ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินที่ถ้าผมเป็นนักการเมืองที่ไม่รักประเทศและผมเป็นข้าราชการที่ไม่รักประเทศเนี่ยครับมันคือบ่อเงินบ่อทอง
0: ครับ
2: นะครับแล้วผมคิดว่าในเคสของ DE เนี่ยอาจจะต้องเห็นภาพอย่างที่ว่าเมื่อก่อนนักการเมืองบางประเภทนะครับเวลาเขาจะทุจริตนะครับเขาไปที่คมนาคมเซ็นการก่อสร้างนะครับกินส่วนต่างจากการก่อสร้างกินหัวคิววันนี้ผมคิดว่าพอผมมองย้อนไปในใบหน้าของรัฐมนตรีดีอีหลายๆคนในประเทศผมว่าเราเจอข้อจริง3ข้อข้อที่1รัฐมนตรีดีอีเกือบจะทั้งหมดในรอบ10ปีเนี่ยเป็นคนซึ่งก่อนเป็นรัฐมนตรีเขาไม่เคยพูดเรื่องดีอีเลย
0: ครับ
2: นะครับไม่ต้องพูดชื่อเลยนะครับแต่ว่าเราหลับตาเราลองนึกหน้ารัฐมนตรีดีอี10คนเนี่ยนะครับใน10ปีเนี่ยมีใครเคยรู้เรื่องดีอีก่อนเป็นรัฐมนตรีมั้ย2เมื่อเขาหลุดออกจากงานดีอีในฐานะรัฐมนตรีซึ่งมาจากโควต้าไปเนี่ยเขาเคยถูกบริษัทเทคโนโลยีที่ไหนเชิญไปเป็นที่ปรึกษามั้ยเขาเคยถูกนักวิชาการหรือคนที่ทำงานด้านไอทีเชิญไปให้ความรู้ความสามารถอะไรไหมอดีตรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยคำตอบคือไม่มี
0: ครับ
2: และทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีดีอีจำนวนมากพอออกจากตำแหน่งดีไปเนี่ยมีแผลจากการสร้างโครงการว่ามีอะไรตุกติกหรือเปล่าเหมือนกระทรวงคมนาคมในอดีตนะครับ
0: ครับ
2: ยุคนึงเรามีรัฐมนตรีที่ทำโครงการสแกนม่านตาแล้วมีคนซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยยืนถ่ายรูปด้วยเป็นฝรั่งอย่างนี้เนี่ยเพราะผมว่านี่แหละคือสิ่งที่อาจจะต้องดูว่ากองทุนนะครับทั้งประเทศร้อยกว่ากองทุนเนี่ยมันกลายเป็นขุมทรัพย์แห่งใหม่ที่นักการเมืองใช้หรือเปล่าแล้วเคส DE เนี่ยเป็นจุดปะทุของเรื่องนี้อีกขึ้นมาอีกเคสหนึ่ง
0: คุณผู้ชมโดยสรุปก็คือยังมีข้อกังวลที่ตามมามากทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีอีกหนึ่งความเห็นจากคุณอาจารย์ศิโรจน์นะครับซึ่งมีประเด็นที่เขามองว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายในหลายมิตินะครับแล้วเขาก็มองข้อถกเถียงกันเรื่องการแก้ไขพวกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะครับเมื่อสักครู่คุณอนุชาอธิบายไปแล้วว่าเดี๋ยวปลัดบอกว่าจะไปแก้ไขพวกแนบท้ายสัญญานะครับแต่ในมุมมองของอาจารย์ศิโรจน์เขาอาจจะมีบางจุดที่มองอีกขยับไปอีกนิดนึงฟังบางช่วงบางตอนก่อนครับ
2: ข้อ2ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับพอเราไปดูรายละเอียดของโครงการเนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องที่อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายจริงนะครับอย่างเช่นสิ่งที่ปลัดบอกว่าโครงการเนี่ยเซ็นไปแล้วแก้ไม่ได้ซึ่งทุกคนก็รู้ไม่จริงนะครับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างบ้านเราเนี่ยนะครับโอเคTOR แก้ไม่ได้ใช่แต่การจัดซื้อจัดจ้างแก้ได้ไม่อย่างนั้นนี่ก็จะกลายเป็นประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งเงินจากภาษีประชาชนถูกข้าราชการและนักการเมืองเอาไปจัดซื้อจัดจ้างแบบทุจริตโดยไม่มีใครแก้ได
0: ้
2: ประเทศเราคงไม่โง่เขียนกฎหมายแบบนั้นนะครับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างระบุไว้แก้ได้มาตรา97แก้ได้เพียงแต่ว่าต้องมีกระทรวงยื่นเรื่องไปยังอัยการและให้อัยการเนี่ยตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
0: ครับ
2: งั้นผมว่าปลัดนะครับก็พูดในเรื่องซึ่งท่านอาจจะคิดว่าท่านถูกกฎหมายแต่ท่านไม่ถูกแน่ที่บอกว่าเรื่องนี้แก้ไม่ได้เพราะไม่จริงนะครับ TOR แก้ไม่ได้ใช่แต่การจัดซื้อจัดจ้างพรบจัดซื้อจัดจ้างมันบอกว่าแก้ได้นะครับข้อ3นะครับนอกเหนือจากตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาจริงเนี่ยผมว่าในรายละเอียดของโครงการเนี่ยผมก็กังวลว่าในอนาคตมันจะมีคนโดน157จากเรื่องพวกนี้เช่นนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าโครงการเนี่ยนะครับเหมือนกับรัฐบาลซื้ออาหารบุฟเฟ่คนไทยกิน 1,600 ล้านบาท
1: 1คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนชวนเจ้าตัวมาพูดคุยกันสักหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเวทีชี้แจงไปตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณภาวุฒิสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ครับครับเวทีเมื่อวานนี้น่าจะได้รับฟังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีประเด็นที่สามารถที่จะชี้แจงข้อเคลือบแคลงสงสัยหรือว่ายังคงมีข้อติดใจในประเด็นไหนไหมฮะ
3: ม
1: ี
3: ข้อติดใจครับ
1: ครับ
3: ส่วนตัวผมเนี่ยในแง่ของฝั่ง AI เนี่ยผมไม่ติดเลยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคยิ่งเมื่อวานเขามาชี้แจง AI มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วมันก็โอเคอาจจะมีข้อที่มันชัดเจนขึ้นนะครับเช่นโอ้เดี๋ยวจะสามารถมีโมเดลหลายตัวนะครับสามารถแต่บางอันก็ประหลาดเช่นแบบจากเดิมที่บอกว่าใช้ได้ไม่จำกัดมันเริ่มมีความจำกัดโผล่เข้ามาแล้วนะครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆผ ผมอยากให้

0: ประชาชนทุกคนกลับมาดูพื้นฐานของโครงการนี้ก่อนนะครับหนึ่งสิ่งที่พรรคประชาชนสงสัยมากๆนะครับเราไม่ได้สงสัยเรื่องตัวใหญ่เราสงสัยเรื่องที่มาที่ไปของโครงการนี้มากกว่านะครับว่าหนึ่งมันไม่ได้มาจากความต้องการประชาชน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับทำไมโครงการนี้นะฮะเซ็นไปก่อนแล้วแล้วอยู่ๆมาทำประชาพิจารณ์ทีหลังมาฟังความคิดเห็นทีหลังทำไมคุณไม่ทำสิ่งเหล่านี้ก่อนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คำถามคือวันนี้ถ้าเกิดไม่มีการอภิปรายเกิดขึ้นในรัฐสภาไม่เป็นกระแสสังคมการรับฟังประชาชนก็จะไม่เกิดโปรเจกต์นี้ก็จะวิ่งไปแบบเงียบๆนะครับแต่ค่อยๆทอนเงินไปทอนเงินไปกันมานะครับเงินก็จะวิ่งจากโครงการที่จากเดิมที่มันจริงแล้วเนี่ยราคามันไม่ควรแพงขนาดนี้นะครับมันกลายเป็นว่ามันถูกนายทุนสีน้ำเงินเนี่ยรวมหัวกันนะทำให้ราคาจากเดิมที่มันควรจริงมันควรไม่กี่ล้านหรอกแต่มันขึ้นไปเป็น 1,600 ล้านได้คิดดูสิฮะ
1: ครับ
0: จะมีโปรเจกต์ที่ไหนว่าเฮ้ยมีเงินเหลือเท่าไหร่โกยมาทำให้หมดเลย
2: ครับ
0: ถูกไหมครับปกติแล้วโปรเจกต์ที่มันมีเหลือโอเคเรามีงบประมาณคุณอยู่ร้อยล้านคุณทำไปประมาณนักที่เหลือก็เก็บเอาไว้ก่อนที่ไม่ใช
2: ่
0: มีเท่าไหร่ขนมาให้หมดในกองทุนเอาเงินกองทุนที่วันนี้ทำให้ส่วนในรัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบเงินก้อนนี้ได
1: ้ครับคุณภาวุฒิผมขออนุญาตประเด็นนี้เพราะว่าจำได้ว่าเราเคยคุยกันแล้วคุณภาวุฒิกังวลมากเรื่องของการนำงบประมาณไปซื้อโทเค็นแบบเหมามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเท่าไหร่เป็นการทำกำไรให้เอกชนเนี่ยเมื่อวานนี้ปลัดเขาบอกว่าเขาจะไปแก้สัญญาแนบท้ายบอกว่าจ่ายตามที่มีคนใช้จริงแบบนี้มันพอช่วยได้ไหมครับ
0: แบบนี้พอช่วยได
2: ้
0: นะครับแต่คำถามคือเพราะเราจับโป๊ะได้แล้วไง
1: ครับ
0: คำถามคือถ้าเกิดเราวันนี้สังคมไม่ออกมามันก็จะไปเรื่อยๆผมว่าวันนี้นี่แหละครับหนึ่งก็คือทางในแง่ของทางทีมปลัดเองนะครับทีมทำงานหรือแม้แต่บริษัทที่ได้งานวันนี้ต้องยอมจำนนแล้วอ่ะ
2: เพรา
0: ะวันนี้กระแสสังคมแรงจริงก็เลยบอกโอเคยอมทุกอย่างครับแต่กลับไปตรงพื้นฐานของโปรเจกต์คือที่มาที่ไปมันก็ยังประหลาดอยู
1: ่ครับคุณภาวุฒิขออนุญาตครับขออภัย
0: การหุ้นครับ
1: เชิญครับเชิญครับคุณภาวุฒิครับ
0: อ๋อคือถ้าสนใจคือมันเกิดการหัวอยู
1: ่ครับ
0: นะครับมันเกิดจากการนายทุนสีน้ำเงินที่เข้ามาเอาเงินก้อนนี้ออกไปจาก
1: คุณภาวุฒิขออนุญาตครับพอดีมีประกาศสำคัญจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันขอบคุณครับ
2: ครับและช่วงนี้นะครับไปติดตามประกาศจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกันครับ

กาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11

ิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

าชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตช์ฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อ

และเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาได้ทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติ

กยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระ

และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่

0: คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2 องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN OfficeOn Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพ ระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทย

รีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

ขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ.2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำ

ครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธิ

ิณภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: ผ้าพลาสติกแล้วก็ผ้าไม้ย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลกลายสีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันสีธรรมชาติแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้าไม้ย้อมและผ้าพลาสติกคีรีวง
1: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการวันใหม่วาไรตี้เราได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมในเช้าวันศุกร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ในหลายพื้นที่เองก็ยังคงมีฝนตกอยู่ใครที่จะต้องเดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดอาจจะต้องวางแผนเรื่องการเดินทางด้วยนะครับอย่างเมื่อวานเองถนนเส้นบางนาตราดฝนเองก็ตกนะครับไปทำธุระมาเมื่อวานแล้วก็คาดว่าหลายๆที่ในประเทศไทยในวันนี้ก็ยังคงต้องเผชิญกับฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที
0: ่
1: ใครที่ขับรถขับรามอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ก็ระมัดระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะด้วยนะครับ
0: อย่างวันนี้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของพื้นที่นะคะอย่างที่พี่ต๊อบบอกไประมัดระวังด้วยรวมถึงในบางพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เรื่องของการทำการเกษตรในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวหรือแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตครับคุณผู้ชมอาหารการกินนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับมีหลายๆเทรนด์นะครับที่มีการแชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการทำตามกันบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่ดีนั้นก็เกิดประโยชน์ครับแต่บางเรื่องอาจจะต้องให้ความเข้าใจกับประชาชนถ้าพูดถึงเรื่องของความสูงความสวยความหล่อหรือบิวตี้สแตนดาร์ดก็เป็นอะไรที่คนยังคงให้ความสนใจมีการแชร์กันคุณผู้ชมครับน้องยุ้ยว่าการดื่มนมที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไลซ์เป็นนมโคนมวัวสดๆเลยหรือว่าแม้กระทั่งไข่ไก่ดิบๆเนี่ยคือคนกลุ่มที่เขากินสดๆเนี่ยเขาบอกว่ามีความเชื่อว่ามันทำให้สวยหล่อแบบไม่ต้องมีสารเคมี
0: แล้วก็ทำให้ร่างกายมีส่วนสูงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกระแสนี้มาจากอินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงค่ะคุณผู้ชมที่มีความเชื่อว่าการรับประทานน้ำนมดิบและรับประทานไข่ไก่ดิบนะคะจะช่วยเพิ่มความสวยหล่อและเพิ่มความสูงได้นะคะแต่แน่นอนค่ะด้วยความที่ของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการในการฆ่าเชื้อก็อาจจะกลายเป็นว่ามีเชื้อปนเปื้อนแล้วก่อให้เกิดโรคอันตรายภายใต้สุขภาพที่เกิดขึ้นด้วยทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรติด

0: ทันกันได้วันนี้คุณผู้ชมครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกวันนั้นปัจจุบันคนให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพกันเยอะโดยเฉพาะอาหารการกินอย่างนมที่เราดื่มกันเพื่อเสริมโปรตีนให้กระดูกแข็งแรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้คำว่าพาสเจอไรใช่ไหมครับพอได้ยินแบบนี้เนี่ยมันก็จะตั้งใจแล้วก็ซื้อได้ด้วยความมั่นใจแต่ก็อย่างที่บอกครับบางอย่างเนี่ยมีการทำตามกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างก็ได้วันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าไอ้พวกนมที่มันสดๆเลยที่ไม่มีการพาสเจอไรหรือแม้กระทั่งไข่ไก่ดิบที่เรากินในบางเมนูมันจะมีอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถ้าจะกินเพื่อดูแลตัวเองนะครับร่วมในรายการกับเรานี้กับคุณบังเอิญทองมอนครับนักโภชนาการชำนาญการพิเศษจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณบังเอิญก่อนอื่นเลยเรียนถามค่ะถ้าเราพูดถึงเอาเมนูอาหารที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำนมหรือจะเป็นไข่ไก่แต่วันนี้เราว่าด้วยเรื่องงานของดิบงานของดิบเนี่ยถ้าเกิดเราว่าด้วยเรื่องผลต่ออันตรายต่อร่างกายมันมีผลยังไงบ้างคะทั้งน้ำนมดิบแล้วก็ไข่ไก่ดิบค่ะ
2: ค่ะสำหรับน้ำนมดิบและไข่ดิบนี่นะคะก็จะมีเป็นเชื้อก่อโรคนะคะอยู่ในทั้งน้ำนมดิบและไข่ดิบเพราะว่าในน้ำนมดิบนะคะกระบวนการผลิตนะคะก็จะมีการปนเปื้อนเชื้อได้จากเครื่องมือรีดนมใช่ไหมคะอุปกรณ์ต่างๆในโรงรีดนมแล้วก็จากเชื้อในมูลสัตว์ต่างๆน้ำต่างๆก็สามารถมาปนเปื้อนเชื้อได้นะคะทีนี้เชื้อที่มีเนี่ยก็จะทำให้มีผลต่อร่างกายในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะ
0: ครับ
1: ระบบทางเดินอาหารอย่างแรกก็คืออาจจะมีอาการท้องเสียแบบนี้ได้หรออ
2: ่าจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นไส้อาเจียนนะคะท้องเสียนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแล้วก็มีเชื้อที่ตัวเนี้ยตัวอีโคไลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นไตวายเฉียบพลันได้ด้วยนะคะโอ้โหไตวายเฉียบพลันนี่ทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะ
0: ครับคือแปลว่าถ้าเราดื่มหรือว่ารับประทานไข่ดิบนมดิบเนี่ยจำเป็นไหมฮะต้องเป็นปริมาณที่มันมากพอหรือว่าเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคอย่างที่คุณบังเอิญบอกได้ครับ
2: ค่ะตรงนี้ก็ขึ้นกับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะคะแต่ก็แน่นอนค่ะถ้ากินเป็นประจำนะคะก็ทำให้ถ้าแรกๆเนี่ยเชื้อมันมีปริมาณเล็กน้อยร่างกายก็อาจจะ
0: ขจัดออกได้
2: นะคะแต่ถ้ากินเป็นประจำตลอดเนี่ยร่างกายก็หมดความสามารถที่จะขจัดออกก็ทำให้เกิดโรคได
1: ้ค่ะอันนั้นคือในสารที่อยู่ในน้ำนมดิบถ้าเกิดว่าสารอย่างเชื้ออีโคไลหรือเชื้อโรคต่างๆในไข่ไก่ดิบมันจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันกับในน้ำนมดิบไหมคะ
2: ใกล้เคียงกันนะคะถ้าในไข่นี่ก็จะมีเชื้อซาโมเนลล่านะคะนมดิบก็จะมีแคมเปโลแบคเตอร์นะคะตัวที่จะทำให้เกิดการร่างกายแล้วก็จะขับสิ่งแปลกปลอมออกใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได
1: ้อ๋ออาการเกิดขึ้นก็คือลักษณะคล้ายคลึงกันเลยอย่างที่คุณบังเอิญได้เล่ามา
0: โอเคครับทีนี้มากันที่ประเด็นที่เราจะถามกันวันนี้กับความเชื่อคุณบังเอิญครับเขามีการเชื่อแล้วก็แชร์กันต่อทำตามกันว่ากินดิบๆแบบนี้แหละผลที่ได้ประโยชน์ที่ได้มันจะมากกว่าอะไรที่มันมีการพาสเจอไรเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคร
2: ับ การกินดิบนะคะมันก็มีวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากการกินของบรรพบุรุษดั้งเดิมใช่ไหมคะแล้วก็การกินอาหารธรรมชาติว่าถ้ากินอาหารธรรมชาติวิตามินอะไรต่างๆจะอยู่ครบถ้วนนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อมีการนำนมนะไปทำให้ทำการพาสเจอไรส์นะคะหรือ UST เนี่ยสารอาหารก็จะใกล้เคียงกับนมดิบแต่ว่ามีความปลอดภัยมากกว่าน
1: ะคะ
2: ส่วนไข่เนี่ยถ้าเป็นไข่ดิบเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมได้แค่ 50% เองค่ะแต่ถ้าเป็นไข่สุกนะไม่ใช่ยางมะตูมนะคะต้องสุกเต็มที่เลย
1: สุกเต็มใบเลย 100%
2: เลยก็จะดูดซึมได้ถึง 90% ค่ะโปรตีนในไข่
0: งั้นแปลว่าจากวิทยาศาสตร์จากข้อมูลเนี่ยคือไข่ต้มไข่ที่ปรุงสุกเนี่ยให้โปรตีนที่ดูดซึมได้ดีกว่า
2: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นดิบเนี่ยโปรตีนก็ได้แต่ได้ไม่ครบ
2: ครึ่งเดียว
1: ค่ะแต่ทีนี้มันจะมีไข่ไก่อยู่เกรดนึงคุณบังเอิญที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตไข่ไก่เกรดนี้เนี่ยจะอยู่ในตรงตู้แช่เขาเรียกว่าเป็นไข่ไก่เกรดทานดิบที่เป็นไข่ที่มีอารมณ์ว่ามาจากญี่ปุ่นนะที่เวลาเขารับประทานกันอย่างนั้นเราสามารถรับประทานได้ไหมคะ
2: คือทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% นะคะแม้ว่าวัฒนธรรมที่เรากินอาหารญี่ปุ่นเนาะปลาดิบอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแต่ว่าไข่ดิบก็อาจจะมีปนเปื้อนมาได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
0: ครับงั้นแปลว่าอย่างไข่ไก่เนี่ยคือกินดิบได้แต่ก็อย่างที่คุณบังเอิญบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100%
2: ใช่ไม่ควรกินดิบเลย
0: แต่บางเมนูเนี่ยบางร้านค้าไงฮะบังเอิญเขาจะต้องมีเมนูอะไรพวกเนี้ยเอางี้ให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการและคนซื้อหน่อยละกันเราจะกินยังไงดีหรือว่าสังเกตอาการยังไงดีถ้ากินแล้วรู้สึกไม่ดีควรจะหยุดกินครับ
2: ค่ะการกินไข่เนี่ยแนะนำให้กินให้ปรุงสุกเลยนะคะเพื่อจะได้ดูดซึมโปรตีนได้เพียงพอที่เราจะได้นำไปใช้ในกระบวนการทั้งเจริญเติบโตความหล่อความสวยการดูดซึมสารต่างๆที่ในไข่นะคะทีนี้ถ้า ทั้งผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะปรุงให้สุกเพื่อสุขภาพของลูกค้าเราแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ต้องอาจจะสั่งว่าเป็นสุก 100% เลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์จากไข่ได้เต็มที่แล้วก็ไม่ป่วยด้วย
1: ค่ะทีนี้มีวิธีการตรวจสอบร่างกายยังไงคะเวลาที่แบบรับประทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอาหารเป็นพิษหรือเปล่า
2: ก็เริ่มจากการมีไข้เนาะมีไข้คลื่นสูงนะ39องศาขึ้นไปนะคะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียถ่ายเป็นมูกเลือดแล้วก็มีอาการอีกอันนึงคืออาการขาดน้ำค่ะก็ดูอย่างจะว่าปากแห้งเนาะอ่อนเพลียปัสสาวะมีสีเข้มอันนี้คือเป็นอาการของขาดน้ำจากการกินไข่ดิบหรือว่านมดิ
0: บ
2: เพราะว่ามันมีเชื้อที่ทำให้เกิดอาการขาดน้ำได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าไข่ลวกได้ไหมคะ
2: ไข่ลวกเนี่ยมันก็ดีกว่าไข่ดิบ
0: แต่ว่ากึ่งดึกกึ่งสุกกึ่งดิบ
2: แต่ว่าการดูดซึมมันก็ยังไม่เท่าไข่สุก
0: มันได้อร่อยนะฮะ
2: มันอร่อยก็ใช่
0: ใช่ไหมทีนี้นอกเหนือจากนมดิบที่เราพูดแล้วนี้นมดิบเนี่ยไม่ควรเลย
2: ไม่ควรเลยค่ะ
0: ใช่ไหมฮะนมดิบไข่ดิบแล้วมีอะไรที่ทางคุณบังเอิญแล้วก็ทางกรมอนามัยอยากจะฝากเตือนอีกของกินที่เราควรจะระวังในช่วงนี้ฮะ
2: ส่วนที่เป็นของดิบทั้งหลายนะคะเราก็จะเห็นว่าก็มีข่าวหลายๆข่าวที่ผ่านมาว่ากินเนื้อหมูดิบแล้วทำให้หูดับเนาะนอกจากเนื้อหมูดิบแบบคนที่ชอบกินก้อยลาบต่างๆเนาะแล้วก็เนื้อวัวดิบก็ไม่ควรทานนะคะ
1: ปลาดิบ
2: มันสำปะหลังดิบ
0: ปลาดิบนี่กินได้ไหม
1: แซลมอนเป็นเช่นปลาน้ำจืดไงพี่ตอบที่เรา
2: ปลาน้ำจืดเป็นพยาธิใบไม้ตับ
0: กุ้งแช่ใบแช่ปลา
2: ไม่เลย
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: ไม่ได้เลยค่ะทั้งอาหารทะเลแล้วก็ทั้งเนื้อสัตว์ทะเลแล้วก็เนื้อสัตว์น้ำจืดไม่ควรเลย
0: โอเคแปลว่าที่เรากินแล้วยังไม่เป็นอะไรปอบแปลว่าร่างกายเราอาจจะยังแข็งแรงอยู
2: ่
0: ดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่คุณบังเอิญบอกไว้ว่าไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% สรุปว่านมไข่ถามว่ากินได้ไหมนมเนี่ยไม่ได้ไม่แนะนำเลยไข่ไก่เนี่ยก็ต้องเลือกแหล่งแต่ก็ไม่ปลอดภัย 100%
2: ไม่ปลอดภัย 100% ไม่อยากแนะนำให้ทานดิบเลยทั้งนมทั้งไข่
1: ค่ะเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องการดูดซึมสารอาหารอย่างที่คุณบังเอิญได้บอกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะรับประทานอยากได้สารอาหารที่จะช่วยเพิ่มความสุขอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์เขาว่าเนี่ยรับประทานสุกจะดีกว่าจะได้สารอาหารแบบเต็มและถามว่าสวยหล่อไหมคุณผู้ชมส่งมาบอกว่ารับประทานทุกวันไม่เห็นจะสวยหล่อเลยเผลอๆบางทีอาจจะกลายเป็นว่าอาหารเป็นพิษแทนนะคุณผู้ชมวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณบังเอิญทองมอนค่ะนักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยที่มาให้ความรู้กับเราในรู้ทันกันได้ขอบพระคุณ
0: ขอบพระคุณครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับร้องทุกลงป้ายนี้ใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับจะเคยได้ยินคำหนึ่งเขาจะใช้คำว่าบิดครับบิดนี่ก็คือการไม่ซื่อตรงนะครับก็คือมีการยักยอกหรือการโกงกันกรณีเกิดขึ้นกับเหล่าอาร์มี่ครับอาร์มี่ก็คือแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง BTS ครับเขาไปติดต่อซื้อตั๋วนะครับดูคอนเสิร์ตผ่านทาง X สุดท้ายไม่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตครับมีผู้เสียหายมากกว่า400คนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น1,100,000 บาทเป็นต่ำๆติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะต้องบอกว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ค่ะเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษาหรือหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของวง BTS มานานแล้วนะคะก็เก็บหอมรอมริบไว้ค่ะเพื่อที่จะไปเจอกับศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะแต่สุดท้ายไม่ได้บัตรค่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกลงป้ายนี้ค่ะ

ตี้ค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้นะคะน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังแจ้งเราเข้ามาได้เลยค่ะหรือตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของแล้วไม่ได้ของมาไม่ตรงปกสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางเลยสแกน QR code ที่หน้าจอนะคะหรือพิมพ์เพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS admin อ้อมพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะมาเตือนภัยคนที่ไปชื่นชอบเรื่องของการชมคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยใครที่เป็นแฟนคลับวงศิลปินเกาหลีวง BTS นะคะหรือว่าเหล่าอาร์มี่ต้องฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปพบว่ามีแอคเคาท์ที่เป็นรับกดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วโอนเงินไปค่ะไม่ได้บัตรเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายกว่า400คนความเสียหายรวมๆแล้ว 1,100,000 บาทค่ะนี่เป็นแชทข้อความหลักฐานนะคะที่ผู้เสียหายติดต่อกับร้านรับฝากคน

0: บัตรคอนเสิร์ตร้านหนึ่งผ่านทาง Account X ค่ะโดยติดต่อให้กดบัตรของศิลปินเกาหลีวง BTS ในคอนเสิร์ต BTS World Tour Arirang in Bangkok ในประเทศไทยที่จะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะแต่สุดท้ายแฟนคลับเหล่านี้ไม่ได้บัตรนะคะตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าเป็นไทม์ไลน์เขาบอกว่าไปเจอกับ Account ร้านนี้ผ่านทาง X ซึ่งร้านนี้เนี่ยเริ่มแรกเขาจะให้เป็นค่าจองก่อนเริ่มจาก300ถึง700บาทพอสมมติจองได้แล้วทางร้านก็จะติดต่อกลับมาอีกครั้งว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะรอกดบัตรให้ผู้เสียหายโอนส่วนที่เหลือมาซึ่งส่วนที่เหลือค่ะเขาก็จะเริ่มในราคาเท่ากับบัตรเลยนะคะก็เริ่มจาก 6,000 ถึง 15,000 บาทซึ่งเวลาที่โอนไปค่ะก็จะเป็นบัญชีส่วนบุคคลแล้วพอหลังจากที่โอนปุ๊บมิจฉาชีพปิดบัญชีทันทีค่ะเรื่องนี้ผู้เสียหายเขาก็เลยมีการไปโพสต์ใน X นะคะว่ามีใครที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะตัวแทนผู้เสียหายเขาไปยื่นหนังสือถึงนายกันตพงษ์ประยูนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะรองคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยชี้ชัดเลยว่าเป็นหนึ่งในภัยออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหาเนี่ยมาจาก3จอแรกค่ะคือการจองเองการกดบัตรเองที่ยากการจองผ่านมือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำเองได้ค่ะส่วนจอที่2ก็คือจองผ่านคนอื่นนำมาสู่จอที่3คือเจ็บใจค่ะส่วน3จอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าจริงๆในอนาคตเนี่ยนะต้องมีเรื่องของการจำกัดการจองตั๋วต้องมีการแจ้ง ID ตัวตนและจำกัดกับระบบการจองมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีการจองที่สามารถจองได้เลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหบอทจีนเนี่ยโอ้โหมาฉ่ำเลยนะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณนิติกรบุญยะกุลเจริญค่ะคุณปาล์มเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาก็พาผู้เสียหายไปเขาบอกว่าระยะสั้นค่ะก็จะติดตามข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหานี้ให้ไปที่กรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนระยะยาวค่ะคงต้องไปจัดการกับการกดบัตรอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพด้วยซึ่งเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณพัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงค่ะ
1: ครับสวัสดีน้ำพร้อมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะตอนนี้อยากจะให้แนะนำกลุ่มผู้เสียหายหน่อยหลายคนยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นมิจฉาชีพเจอดีเข้าแล้วค่ะตอนนี้ผู้เสียหายต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ครับเท่าที่ทราบเนี่ยตัวผู้เสียหายเองก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเรียกร้องได้ในมุมของตัวพ.ร.บ.ไซเบอร์นะครับที่ความรับผิดของเบอร์บัญชีม้าเนี่ยนะครับว่าถ้าทางแบงก์เนี่ยทราบในส่วนของบัญชี X ที่มีการโอนเงินนะครับให้กับตัวมิจฉาชีพเนี่ยเป็นบัญชีม้ามาก่อนล่วงหน้าเนี่ยตัวสถาบันการเงินก็อาจจะมีส่วนรับผิดชอบนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เก่าเนี่ยมันก็เป็นแค่ช่องทางสื่อสารเนาะแต่ว่าในแง่ของตัวมิจฉาชีพเองถ้ามีการบัญชีม้าที่มีการเปิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเอามากระทำผิดอย่างเงี้ยสถาบันเงินการเงินอาจจะต้องรับผิดชอบในตามตัวพ.ร.บ.ไซเบอร์ครับ
0: ค่ะอยากจะให้พี่มิ้งฝากถึงคนที่กดบัตรหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนใช้ช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าไปฝากร้านเพราะว่าเขาก็มีระบบของเขาต้องเป็นเมมเบอร์ต้องเป็นสมาชิกต่างๆทีนี้เราจะตรวจสอบได้อย่างไรเพราะว่าทีนี้ผู้เสียหายเขาก็บอกว่าตรวจสอบดีแล้วว่าแอคเคาท์นี้มีความเชื่อถือแต่ก็ยังเจอดีกับมิจฉาชีพค่ะ
1: ถ้าสภาแนะนำเนี่ยก็คงจะต้องแจ้งเลยว่าเรื่องช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงเลยนะในแง่ของตัวกฎหมายเองจะต้องมาบังคับเนาะมีสื่อสารกับทางอ้อไปนอกรอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดในต่างประเทศมีปัญหาลักษณะแบบนี้เรื่องการจองตั๋วมีการรีเซลอะไรต่างๆมีออกกฎหมายควบคุมเลยนะครับว่าการที่จะจองตั๋วเนี่ยจะต้องมีการที่ระบุชื่อตัวตนนะครับแล้วก็มีกฎหมายห้ามรีเซลเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมีกำหนดเลยนะครับว่าถ้ามีใครฝ่าฝืนเนี่ยนะครับมีโทษจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ1ล้านเยนหรือประมาณ 200,000 เศษเนี่ยนะเนี่ยในระบบเนี่ยก็คือจะต้องเอามาใช้เนา
0: ะอ
1: ย่างที่บอกว่าสภาองค์กรของพวกผู้จะฟ้องตัวแพลตฟอร์มไปหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งไม่ให้ความร่วมมือเนาะในแง่ของตัวลักษณะการที่จะต้องไปตรวจสอบเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องออนไลน์นี่อาจจะต้องให้แจ้งให้ผู้บริโภคต้องอาจจะต้อง

0: ตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็หลีกเลี่ยงเป็นดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายจะต้องมาบังคับในแง่ของตัวผู้ประกอบธุรกิจเรื่องการจัดงานคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ต่างๆแบบนี้จะต้องมีมาตรการสัญญาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคต้องให้สิทธิผู้บริโภคเป็นสำคัญก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการแจ้งราคาต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนไม่ใช่พอถึงขายไม่ออกก็มาลดราคาแบบนี
1: ้
0: สัญญาลักษณะแบบนี้ก็จะต้องมีการควบคุมครับ
1: ค่ะโอ้โหครบถ้วนเลยค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณนะคะพี่มิ้งค่ะคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคขอบพระคุณพี่มิ้งมากนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยบัตรคอนเสิร์ตเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เลยว่าขายหมดเต็มทุกที่นั่งทุกรอบการแสดงแล้วก็เลยนำไปสู่ว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยาให้กับทางผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างไรเอาล่ะตอนนี้ไปแจ้งความกันก่อนนะคะสามารถแจ้งความได้ทั้งทางช่องทางออนไลน์หรือไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือแจ้งไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้1502ค่ะป่ะป้ายที่2ค่ะปิดท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของถนนหนทางค่ะเรื่องนี้มีผู้แจ้งเข้ามาผ่านทางร้องทุกข์ลงป้ายนี้เขาบอกว่าการก่อสร้างถนนหรือว่าการทำถนนเนี่ยมันไม่มีป้ายไฟเตือนและบางส่วนเนี่ยก็เป็นหลุมเป็นบ่อรถที่กำลังก่อสร้างสวนเลนกับรถที่กำลังขับไปเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะให้ดูภาพค่ะ
2: ทำงานกันยังไงก็ไม่รู้นี่คือการทำงานของผู้มีความรู้เนาะดูเอานะครับ
1: คือชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิค่ะส่งคลิปมาให้กับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ขณะที่รถผ่านจุดก่อสร้างเมื่อต้นเดือนมีนาคม2569ถนนช่วงนี้ค่ะเป็นถนนส่วนขยายของช่วงเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะมีการซ่อมแซมถนนทั้ง2ฝั่งในเวลาเดียวกันแต่คุณผู้ชมดูนะไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีแบรีเออร์ป้องกันช่องทางการก่อสร้างและช่องถนนที่ประชาชนใช้สัญจรอย่างชัดเจนไม่มีการแบ่งเส้นถนนและในช่วงเวลากลางคืนกลางวันยังขนาดนี้กลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างเลยนะคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำไปแล้วหลายคันด้วยในภาพจะเห็นได้ว่ารถของชาวบ้านเนี่ยวิ่งคู่ขนานไปกับรถเครื่องจักรที่กำลังทำงานเลยค่ะแล้วก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่สวนเลนมาด้วยโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยควบคุมดูแลเลยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีธงเขียวธงแดงใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ว่ากำลังทำงานอยู่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเกิดการตั้งคำถามค่ะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมักเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างชาวบ้านบอกว่าการขยายถนนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการสร้างความเจริญให้กับคนในพื้นที่แต่ต้องมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยมากกว่านี้เอาล่ะทีมข่าวของเราค่ะสอบถามไปยังคุณทศพลเปียสิริมงคลนายช่างของโครงการที่เรื่องนี้นะคะชี้แจงว่าหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนก็เพิ่มไฟส่องสว่างระหว่างการก่อสร้างแล้วก็เพิ่มป้ายเตือนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังโดยโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2037ตอนภูเขียวถึงเกษตรสมบูรณ์ผิวทางเอสฟันติกคอนกรีตค่ะรวมระยะทาง4กิโลเมตรดำเนินการโดยศูนย์สร้างทางหล่มสักกรมทางหลวงระยะสัญญาค่ะก็คือ1ตุลาคม2568สิ้นสุดสัญญาคือ30กันยายน2569งบประมาณการก่อสร้าง98ล้านบาทชาวบ้านบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านมีความคืบหน้าแล้วแม้ว่าจะมีไฟมาติดให้มีป้ายเตือนแต่ใครที่ใช้ช่องทางนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ขอประกาศเลยแล้วกันค่ะว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะมีมรสุมนะคะฝนตกในหลายพื้นที่จะขับรถไปไหนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่วิขาปัญหาเรื่องของถนนหนทางการก่อสร้างถ้าไม่ได้รับการแก้ไขหรือแบบนี้นะคะเห็นว่าต้องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ
3: ใช่ครับก็อย่างที่น้องอ้อมย้ำนะครับว่าถนนบางเส้นนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมการขับขี่ยวดยานพาหนะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ไปติดไฟส่องสว่างนะครับ
1: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
3: ครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับวันนี้ก็ยังคงมีสีสันวันที่มาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ต่อรอยยิ้มกันเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะสีสันวาไรตี้ข่าวแรกค่ะถ้าเกิดพูดถึงมื้อเช้าเราก็ต้องนึกถึงกาแฟร้อนๆกับอาหารเช้าใช่ไหมคะจะดีแค่ไหนถ้ามีบรรยากาศดีๆอยู่ใต้ต้นฉำฉาที่จังหวัดลำปางค่ะเอาบรรยากาศค่ะที่ร้านกาแฟลุงกบที่ต้นฉำฉาจังหวัดลำปางเป็นร้านอาหารเช้าริมคลองที่คนในพื้นที่นี่เขาจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่านอกจากบรรยากาศเรียบง่ายแล้วนี่คนต่างชาติก็ไปนั่งด้วยนะคะเมนูที่นี่ขายในราคา20บาทมีป้ายเบอร์เลยกาแฟ20บาทคุณกระต๊อบแล้วทุกเช้ามีทั้งคนในพื้นที่คนทำงานนักเรียนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาแวะเวียนนั่งกินกาแฟและอาหารเช้ากันอยู่เรื่อยๆค่ะเมนูของทางร้านมีทั้งกาแฟโบราณชาไข่ลวกไข่กระทะขนมปังแบบง่ายที่หลายคนคุ้นเคยนี่แอบทำลาเต้อาร์ตด้วยนะเนี่ย
0: นี่ไงเขามีลาเต้อาร์ตด้วยจ
1: ุ
0: ดที่หลายคนชอบคือบรรยากาศของร้านครับคุณผู้ชมครับที่ร้านนั้นจะตั้งอยู่ใต้ต้นฉำฉาขนาดใหญ่ริมคลองชลประทานครับทำให้ในช่วงเช้านั้นอากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นสบายหลายคนก็เลือกมานั่งดื่มกาแฟพูดคุยหรือว่าแวะพักก่อนเริ่มงานในแต่ละวันราคาอาหารก็ร้านในร้านทุกอย่างจะเริ่มต้นประมาณแค่20กว่าบาทเท่านั้นเองก็เป็นราคาตั้งต้นตั้งแต่เปิดร้านแล้วก็ยังคงขายราคาแบบนี้มาโดยตลอดเพราะเจ้าของร้านนั้นอยากให้คนทั่วไปสามารถแวะมารับประทานได้แบบสบายกระเป๋าครับ
2: ร้านกาแฟลุงกบที่ต้นฉำฉาอยู่ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านสาราดอนครับตำบลชมพูครับเทศบาลเมืองเขลางนครครับลำปางครับอาหารเช้ากาแฟกับไข่กระทะกาแฟร้อนนะครับทุกอย่าง20บาทต้นทุนเรามันไม่มีแพ็กเกจเราไม่เปลืองแพ็กเกจแล้วตอนแรกก็จะขายให้เพื่อนๆชาวบ้านแถวนี้ในราคาถูกที่มาทานได้ทุกวันในกาแฟของดีๆ
1: ทุกอย่าง20บาทค่ะลุงกบบอกกับเราว่าอยากให้ร้านเป็นเหมือนร้านอาหารเช้าธรรมดาที่ใครๆก็แวะมากินได้จะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือว่าผู้สูงอายุเพราะบางคนอยากกินกาแฟหรืออาหารเช้าง่ายๆในราคาที่ไม่แพงมากค่ะ
0: ใช่เลยครับซึ่งตลอดช่วงเช้าก็จะเห็นลูกค้าแบบนี้เลยครับแวะเวียนกันมารับประทานกันเรื่อยๆกันแทบทุกวันเพราะชอบทั้งบรรยากาศใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ราคาก็ยังเข้าถึงง่ายอย่างขนมปังที่ท่านเห็นนี่คือ20บาททุกอย่างในร้านในแง่ของการทำบัญชีมันก็ง่ายดีกันน้องยุ้ย
1: ใช่ไ
0: หมแต่ว่าก็เอาเป็นว่ากำไรเนี่ยก็อาจจะพอหายเหนื่อย
1: ดูว่าน่าจะกำไรน้อยหน่อยค่ะแล้วก็เฉลี่ยต้นทุนเอาพี่ต๊อบเพราะว่าอย่างไข่กระทะยังไงต้นทุนก็จะสูงกว่าที่เป็นพิซซ่าขนมปังอยู่แล้ว
0: อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากจะไปสนับสนุนก็แวะเวียนไปรับประทานกันได้บ่อยๆนะครับที่จังหวัดลำปางใต้ต้นฉำฉาน่าจะขึ้นชื่ออยู่ที่นั่นถามคนแถวนั้นก็น่าจะรู้
1: ใช่ค่ะนะลองดูกันได้เลยค่ะอาหารเช้าแบบคลาสสิกแบบนี้นะคะ
0: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาบุคลากรที่สำคัญเราก็ต้องไม่ลืมคุณครูนะครับทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จด้วยการสั่งสมวิชาจากคุณครูที่เราเคารพแล้วก็บูชาวันนี้จะพาไปดูนะครับเรื่องราวดีๆที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาครับเขาใช้ต้นเข็มแทนพานไหว้ครูปลูกต่อพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นการตอบแทนพระคุณคุณครูด้วยครับที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ครับได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ขึ้นอย่างงดงามแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายครับโดยมีน้องๆนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันภายในพิธีนักเรียนก็ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนมอบดอกไม้ธูปเทียนครับและแสดงความเคารพต่อคณะครูผู้เป็นดั่งแสงสว่างทางปัญญาเพื่อแสดงออกถึงความรักความเคารพและความสำนึกในพระคุณของครูที่คอยอบรมสั่งสอนให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมครับ
1: แล้วความพิเศษของปีนี้ค่ะคือการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากพานไหว้ครูมาเป็นต้นเข็มซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนต้นเข็มแต่ละต้นที่นักเรียนนำมาร่วมพิธีไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแต่เป็นเครื่องสักการะครูเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นตัวแทนของความตั้งใจในการเรียนรู้และความหวังที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วต้นเข็มเหล่านี้จะถูกนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เติบโตเคียงคู่กับนักเรียนเปรียบเสมือนการส่งต่อคุณค่าของวันไหว้ครูจากพิธีการสู่การลงมือทำและการสร้างสิ่งที่ดีงามให้ยังคงอยู่ต่อไปอีกด้วยค่ะ
0: เพราะความรู้ที่ครูมอบให้นั้นอาจจะมองไม่เห็นด้วยสายตาครับแต่สามารถเติบโตงอกงามและผลิดอกออกผลได้ในชีวิตของลูกศิษย์ทุกคนเช่นเดียวกันกับต้นเข็มเล็กๆครับที่ถูกปลูกลงบนผืนดินในวันนี้ที่จะค่อยๆเติบโตแข็งแรงและเบ่งบานเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความกตัญญูสืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่หลายๆโรงเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ได้บางทีอาจจะไม่ได้เป็นแค่ต้นเข็มอย่างเดียวนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือน

0: ก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับเพราะทุกอย่างความสวยงามประเพณีการไหว้ครูก็ยังเป็นอะไรที่เราควรจะสืบต่อให้มีต่อไปในรุ่นเด็กๆต่อไปนะครับ
1: เอาย้อนกลับไปในวัยเรียน
0: ทำไมครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เราประสบพบเจอนั่นคืออาหารกลางวันค่ะอาหารกลางวันยุ้ยว่านะหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องการรับประทานผักเหมือนคุณกระต๊อบที่คุณเพิ่งมารับประทานผักเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองใช่ไหม
0: ก็มีนะเด็กๆก็โดนบังคับกินผักอยู่เพราะว่าโรงเรียนก็จะชอบทำแกงส้มใช่ไหมแกงส้มพวกแกงเทโพ
1: แต่ถ้าวันไหนมีไข่พะโล้จะมีความสุขมาก
0: ไข่พะโล้นี่เดินวนเลย
1: นะคะ
0: เดินวนไม่รู้ตั้งกี่รอบ
1: เอาพาไปดูไอเดียโรงเรียนแห่งนี้ที่จังหวัดอ่างทองนะคะเขาใช้ไอเดียในการถามเด็กๆว่าเมนูกลางวันนี้จะกินอะไรดีค่ะโรงเรียนนี้คือโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองค่ะโดยนางมณิตาสังชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งเปิดเผยว่าที่โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งมีการเปิดไอเดียให้เด็กๆโหวตเมนูที่อยากกินทุกเดือนค่ะทุกสิ้นเดือนโรงเรียนจะแจกสติ๊กเกอร์ให้เด็กๆนำมาแปะโหวตเมนูอาหารผลก็คือทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ชอบส่งผลดีต่อโภชนาการในการเรียนรู้เมนูที่ได้รับความนิยมค่ะคือข้าวมันไก่สปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไข่จากเดิมมีการแจ้งเมนูประจำสัปดาห์ให้ผู้ปกครองทราบต่อมาค่ะก็มีการสำรวจเรื่องความต้องการเด็กๆว่าชื่นชอบเมนูอาหารอะไรเพื่อให้ทางโรงเรียนนำมาจัดให้ตรงกับความต้องการโดยใช้ไอเดียในการโหวตเมนูที่หนูชื่นชอบนี้เริ่มมาตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วทางโรงเรียนเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กๆรับประทานกันได้มากขึ้นบางคนกินเพิ่มขอเบิ้ลไป2ถาดด้วยแล้วเห็นว่าเมนูไหนเด็กๆชอบเป็นพิเศษจะให้ทางแม่ครัวเพิ่มปริมาณให้อีกด้วยค่ะ
0: น่าจะกินเป็นข้าวหมูแดงแน่ๆเลยนะครับสำหรับงบประมาณเนี่ยทางท่านผอ.มานิตาก็ยืนยันว่ามีเพียงพอแน่นอนครับเพราะว่านอกจากงบประมาณที่ได้กันตามปกติแล้วก็ยังมีวัตถุดิบบางส่วนจากทางโรงเรียนที่ทางโรงเรียนเองเนี่ยก็มีโรงเลี้ยงไก่ไข่แปลงผักของโรงเรียนก็มีรวมถึงยังมีผู้ปกครองนั้นแบ่งผักที่จำหน่ายมาบริจาคให้กับโรงเรียนอยู่เสมอครับอย่างเช่นพวกผักกวางตุ้งผักคะน้าบางคนก็ไปขุดหน่อไม้ให้มาเนี่ยก็มีนะครับซึ่งนอกเหนือจากเมนูที่เด็กๆชอบแล้วนะครับก็ยังมีการเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มโปรตีนอย่างเช่นไก่แล้วก็ผักบางชนิดเพื่อให้มีสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมรวมถึงเมนูขนมผลไม้ของหวานก็มาครบครับก็ให้ความสำคัญกับทั้งรสชาติอาหารควบคู่กับโภชนาการอีกด้วย
1: ค่ะต้องถามคุณผู้ชมแล้วค่ะมีเมนูอาหารกลางวันอะไรในดวงใจบ้างของยุ้ยเนี่ยจะชอบรับประทานมักกะโรนีผัดไข่ใส่ไก่ใส่ซอสมะเขือเทศ
0: นะสมัยเด็กเดี๋ยวนี้ยังกินอยู่หรือเปล่า
1: ตอนนี้เราก็ยังกินอยู
0: ่ของผมนี่ผมชอบกุนเชียงน
1: ะ
0: แกงส้มตอนผมอยู่โรงเรียนเนี่ยที่พบลราชวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเป็นหม้อเขาจะตักแล้วมาเสิร์ฟเป็นถ้วยๆใช่ไหมวันไหนที่มีแกงส้มแปลว่าจะมีกุนเชียงแปลว่าถ้าเห็นแกงส้มก็จะอร่อยแล้วก็กลายเป็นติดกินแกงส้มกับกุนเชียงทุกวันนี้ก็ยังกินอย่างนั้นอยู่นะ
1: นะคะต้องมีเครื่องเคียง
0: ใช่แกงส้มมันต้องแบบมันเปรี้ยวไงมันเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมก็ต้องเอาหวานจากกุนเชียงไปตัก
1: คุณไม่คิดจะรับประทานแกงส้มกับไข่เจียวอะไรแบบนี้หรอคุณกระต๊อบ
0: ไข่เจียวมันไม่สะใจมันไม่หวาน
1: อ๋อมันไม่หวานหวานมันต้องตัดกับเปรี้ยว
0: ถูกต้องหวานต้องตัดด้วยเปรี้ยว
1: อ
0: ันนี้ที่ถูกต้องนะฮะหรือถ้าเป็นกุนเชียงก็เป็นกุนเชียงใส่ไข่แล้วก็เจียวอย่างเงี้ยได
1: ้อ๋อโอเคคุณชอบรับประทานกุนเชียงจริงๆเนี่ย
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลดีๆของโรงเรียนที่โรงเรียนอื่นอยากทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับมากันที่อีกหนึ่งโรงเรียนคุณผู้ชมครับวันนี้โรงเรียนเยอะหน่อยเป็นเรื่องราวกับน้องๆเพราะว่าเปิดเทอมกันแล้วนะครับโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุครับเขาเปิดโลกการเรียนรู้สู่การเรียนประวัติศาสตร์กรุงเก่าเพื่อให้เด็กๆเข้าใจประวัติศาสตร์กันมากขึ้นครับในมิติของอาหารการกินเราก็มีถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องเดินทางไปเห็นของจริง
1: ยุ้ยว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ทัศนศึกษาแบบนี้นะยุ้ยเป็นหนึ่งในนั้นนอกจากจะทัศนศึกษาตอนสมัยเรียนประถมมัธยมแล้วไปถึงมหาวิทยาลัยด้วยเพราะยุ้ยจบประวัติศาสตร์เนี่ย
0: นะครับแน่นอนเราต้องไปเรียนรู้จากสถานที่จริงเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากการอ่านในอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือแน่นอนนะครับนี่คือโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับเขาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติไทยครับ
1: ซึ่งตลอดการเดินทางค่ะนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงเริ่มตั้งแต่การเยี่ยมชมพระราชวังบางปะอินพระราชวังอันทรงคุณค่าที่สะท้อนเรื่องราวความรุ่งเรืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตผ่านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างงดงามจากนั้นนักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของพระราชวังโบราณและกรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของ ไทยพร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการก่อร่างสร้างชาติตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: นอกจากนี้ครับน้องๆนักเรียนก็ยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความประณีต

0: ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของช่างฝีมือไทยที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการทัศนศึกษาในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแต่เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับนักเรียนได้ฝึกฝนการสังเกตการตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์และการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากบทเรียนสู่ประสบการณ์จริงครับ
1: พร้อมกันนี้ยังปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและมรดกของชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคตเพราะทุกการเดินทางคือบทเรียนทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ทุกก้าวที่นักเรียนได้ไปค้นพบโลกกว้างในวันนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทั้งทางความรู้ความคิดและการใช้ชีวิตเพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไปเนี่ยเพื่อนยุ้ยนะเพิ่งคุยว่าตอนเด็กๆไม่ได้ตั้งใจเรียนมากนักนะเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเหล่านี้เอาตะบ่นว่าร้อนสุดท้ายพอตอนโต
0: ต้อง
1: กลับไปอยู่ดีแล้วกลับไปเดี๋ยวคุณผู้ชมเอาไปแต่งตัวไปใส่ชุดไทยไปทำคอนเทนต์ไหนๆไปถึงที่แล้วอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็เป็นการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ด้วยนะคะ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โรงเรียนก็อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปแต่ก็เข้าใจได้ว่าบางโรงเรียนเนี่ยมันก็มีเรื่องปัญหาของเงินบัตเจ็ตนะที่จะออกทริปทีหนึ่งเนี่ยครับออกฟิลทริปแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้เงินบางทีเนี่ยถ้าจะไปขอความร่วมมือจากผู้ปกครองบางบ้านเองก็อาจจะไม่สะดวกอันนั้นทางงบประมาณของทางการถ้าจะมีส่งเสริมมาเป็นพิเศษนอกเหนือจากค่าเทอมแล้วเป็นพวกค่าทัศนศึกษาอีกก็ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะนะคะนี่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องทัศนศึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งค่าใช้จ่ายนะเอาพอวงเงินก็บำรุงการศึกษาเป็นเพื่อการเรียนรู้แต่ถ้ามุมนึงเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสามารถที่จะมีโอกาสเข้าถึงเรื่องการทัศนศึกษาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูปัญหาฝุ่นควันและการเผาใบอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้มีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยเกษตรกรในการจัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือรถสับใบอ้อยเครื่องจักรที่ช่วยสับกระจายใบอ้อยในแปลงลดการเผาลดต้นทุนและยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสุขยั่งยืนค่ะ

คือประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งเหลือใช้เกษตรเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเป็นภาระแต่ทางแก้ไขไม่มีเลยเยาวชนก็มองคนรุ่นใหญ่ๆอะเนาะว่าจะแก้ไขยังไงพอชวนทํากันขึ้นมาเขาบอกว่าฉันไม่มีตังค์ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีทุนฉันไม่มีเครื่องจักรก่อนที่จะมีรถคันนี้ชาวบ้านเกษตรกรทั้งหมดอะก็เผาถ้าไม่เผาบางคนก็จะเอาไว้คุมดินแต่ตอนที่ปลูกใหม่เนี่ยเราต้องเตรียมดินใหม่เนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนเยอะใช้ขั้นตอนประมาณ 3-4 รอบต้นทุนก็ประมาณ 1,400-1,500 บาทคือชาวบ้านเดือดร้อนมาก

0: ทางชุมชนได้ปรึกษาหารือกับทางอำเภอเพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาของการเผาใบอ้อยถ้าเราจะไปห้ามเขาอย่างเดียวเราไม่มีทางออกให้เขานะครับก็จะกลายเป็นการไปทำร้ายและขัดขวางการประกอบอาชีพของชาวไร่อ้อยนะครับก็เลยเกิดโครงการลดสับใบอ้อย
1: รถเก็บสับใบอ้อยคันนี้เราได้พัฒนามาระดับหนึ่งถ้ามาเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยมาตรฐานเราไม่ต้องเอาร้อยเอาแค่ 50% ก็พอสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ก็บอกว่ามันก็พ้นไป2เดือนมันก็พ้นไปมันอยู่กับเราทั้งปีทั้งชาติแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคาร์บอนเครดิตเริ่มเข้ามาพวกเราเนี่ยจะขายอากาศกันแล้วนะครับคือวิธีการทำงานก็คือหลังจากฝาดเป็นร่องแบบนี้แล้วนะครับเอารถคันนี้เก็บพอเก็บเสร็จแล้วเป็นก้อนก็คีบขึ้นรถแล้วส่งโรงงานได้เลยครับ

คือแรงบันดาลใจเราเองเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนานะเด็กเลี้ยงวัวทั่วไปไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเราจะมีเครื่องจักรเครื่องมือประมาณนี้วันหนึ่งเราทำจริงตั้งใจจริงมันมีผู้ใหญ่มองเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนำพาเราไปเองทุกคนก็คิดว่าเอ้ยฉันจนฉันไม่มีตังค์ฉันไม่มีเงินรัฐบาลไม่มองคนไม่เห็นไม่ใช่คุณทำแล้วหรือยัง

ลดสับใบอ้อยเนี่ยไม่ใช่แค่ประหยัดกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเดียวแต่มันจะส่งผลกว้างไปถึงพี่น้องประชาชนเมื่อร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย

าให้มาเป็นก้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะทางถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะต้องเป็นพี่กำนันเนาะก็จะเอาขึ้นรถขนส่งครับเพื่อขนเข้ามาในโรงงานพอขนมาถึงโรงงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการอันโหลดลงนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเชื้อเพลิงไบโอแมสจากไบอ้อยเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานทันทีนะครับเราก็ต้องมีคล้ายๆกับเรียกว่าปรุงฮะถ้าเป็นเชิงอาหารคือว่าเราก็ต้องไปปรุงไอ้เชื้อเพลิงตัวนี้ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นซึ่งในที่นี้เราก็จะมีสูตรผสมของเราอยู่ครับว่าอาจจะต้องไปผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นอาจจะเป็นพวกฟางข้าวหรือว่าไม้สับหรือว่าแกลบอะไรพวกนั้นครับในปริมาณที่พอเหมาะครับหลังจากนั้นก็ฟีดเข้าที่ไบเลอร์หรือหม้อต้มไม้น้ำของเราครับซึ่งว่าไบเลอร์หม้อต้มไม้น้ำของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับปรุงระบบภายในให้มันสามารถใช้งานกับเชื้อเพลิงที่เป็นไบอ้อยได้ครับ

0: นี่คือนวัตกรรมรถสับใบอ้อยนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะช่วยเสริมความยั่งยืนให้กับเกษตรกรอีกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับบางอย่างถ้าเกิดเคยทำกันมาอยู่แล้วเรามีระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมามีรายละเอียดที่มันใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขั้นตอนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจจะยั่งยืนและดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับมากันที่เรื่องราวของการหาความรู้กันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงห้องสมุดนั้นก็เป็นยังอีกหนึ่งสถานที่ดีๆที่เราจะไปหาความรู้ถึงแม้โลกปัจจุบันจะเปลี่ยนไปคนหาอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตแต่ห้องสมุดก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้ตัวเด็กๆครับวันนี้จะพาไปดูพื้นที่เรียนรู้ที่เรียกว่า Citizen of Love ครับเป็นการปั้นพื้นที่เรียนรู้เปลี่ยนโอกาสเป็นอนาคตเรื่องราวจะเป็นยังไงและเกี่ยวกับห้องสมุดแบบไหนตามมาดูกันเลยครับหลายๆที่ยังคงมีห้องสมุดอยู่แต่อาจจะถูกทิ้งเอาไว
0: ้
1: เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่นี่เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ครับกับโครงการ Citizen of Love by สยามภิวัฒน์เป็นโครงการที่มุ่งสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลโดยร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ส่งมอบอาคารห้องสมุดหลังใหม่ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสาบ้านปากากยออำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: โดยอาคารห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่เก็บหนังสือเท่านั้นนะคะแต่นี่คือประตูสู่โลกการเรียนรู้ของเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลที่จะได้เข้าถึงความรู้จินตนาการและโอกาสใหม่ๆในชีวิตค่ะโดยมีพลตำรวจตรีกันชนอินทารามรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้รับมอบซึ่งนอกจากห้องสมุดแล้วภายในโครงการยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอย่างรอบด้านด้วยค่ะ
1: สิ่งสำคัญที่โครงการให้ความใส่ใจเนี่ยก็คือคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครูครับโดยได้ปรับปรุงทั้งห้องน้ำโรงอาหารและห้องจัดเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียนและคุณครูกว่า170คนเพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากขึ้นตลอดปีที่ผ่านมานะครับทางโครงการก็ยังเดินหน้าสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการพาเด็กๆไปเปิดโลกนอกห้องเรียนการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเติมความรู้ด้านศิลปะและโภชนาการรวมถึงการสนับสนุนโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยครับ
0: เพราะว่าโอกาสทางการศึกษาคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงค่ะจากห้องสมุดเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังแล้วก็จะเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพและการส่งมอบในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้สิ่งปลูกสร้างนะคะแต่คือการส่งต่อแรงบันดาลใจและวางรากฐานอนาคตให้กับเด็กไทยอย่างยั่งยืนค่ะคือให้เนี่ยคือให้ทั้งหลังนะไปสร้างทั้งหลังเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเป็นนอกจากที่เก็บหนังสือแล้วเนี่ยก็กลายเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กๆห้องสมุดเนี่ยวันนี้หลายคนอยู่ในเมืองอาจจะมองว่ามันไม่จำเป็นเราสามารถเสพความรู้จากคลิปสั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการอ่านในโลกออนไลน์ได้แต่แท้จริงแล้วค่ะคุณผู้ชมในหนังสืออย่างคุณกระต๊อบคุณอ่านหนังสือเสียงมา
1: ค
0: ุณรู้สึกไหมว่าพอเราอ่านหนังสือแล้วมันให้เรามีความคิดที่มันละเอียดกว่าด้วยการอ่านทั่วไป
1: นะอ่านในจอก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยครับมันจะได้คิดแล้วก็สะกดนะมันก็เป็นการฝึกนะสมองด้วยเหมือนกันดังนั้นใครที่ชินกับการอ่านบนหน้าจอนะแท็บเล็ตหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยลองเปลี่ยนมาจับหนังสือเป็นเล่มๆดูก็จะได้อีกหนึ่งฟิลหนึ่งความรู้สึกเลยนะครับน
0: ี่
1: คืออีกหนึ่งโครงการดีๆที่แบ่งปันโอกาสและความรู้ให้กับเด็กๆในพื้นที่ที่ห่างไกลครับ
0: ค่ะเอาว่ากันด้วยยุคนี้เนี่ยใครๆก็ต้องใช้

0: AI เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องเคยสัมผัสกับ AI
1: บ
0: มาอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งไม่มากก็น้อยนะคะยุคนี้ AI กลายเป็นเครื่องมือหลายคนอาจจะใช้เรียนใช้ทำงานใช้ค้นหาข้อมูลค่ะแต่ปัญหาที่หลายคนเจอก็คือต้องสมัครหลายบัญชีสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์มล่าสุดทางมทร.ธัญบุรีทดลองเปิดใช้งานค่ะ AI เสนียนในระบบ AI กลางของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมเครื่องมือ AI ยอดนิยมเอาไว้ในที่เดียวเพื่อให้อาจารย์แล้วก็บุคลากรเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่ามทร.ธัญบุรีค่ะเปิดตัว AI เสนียระบบปัญญาประดิษฐ์กลางของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการพร้อมสาธิตการใช้งานจริงให้คณาจารย์และบุคลากรได้ทดลองใช้ค่ะจุดเด่นระบบนี้เป็นการรวม AI หลายแพลตฟอร์มเอาไว้ในที่เดียวค่ะจะเป็น ChatGPT Gemini หรือว่า Claude นะคะที่ช่วยให้ใช้งานเลือกใช้เครื่องมือเหมาะสมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องสมัครหลายบัญชีล็อกอินด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยก็เริ่มใช้งานได้เลยค่ะ
1: ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมองนะครับว่า AI จะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงการทำงานจึงต้องใช้ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษานั้นได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถจะนำไปต่อยอดเป็นไอเดียหรือผลงานใหม่ๆได้ในอนาคตนะครับคราวนี้ระบบเองก็อยู่ในช่วงทดลองใช้งานระยะแรกครับจึงเปิดให้คณาจารย์และบุคลากรใช้งานกันมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะขยายการใช้งานไปสู่นักศึกษาในภาคการเรียนศึกษาหน้าเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้วครับก็ยังเป็นโอกาสให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และเท่าทันโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับ
0: นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานองค์กรนะคะที่ให้บุคลากรนะคะแล้วก็ทางฝั่งของคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการใช้งานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: จากเรื่อง AI ครับคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องศาสนากันหน่อยประเทศไทยของเรานั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาอีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงรักษากันไว้ก็คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับมีความร่วมมือกันนะครับกับการอนุรักษ์มัสยิดกุดีช่อฟ้ามรดกแห่งพหุวัฒนธรรมไปติดตามเรื่องนี้กันครับความหลากหลายในประเทศไทยก็สะท้อนบางอย่างได้เหมือนกันถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือพิธีเปิดงานมัสยิดกุดีช่อฟ้าประจำปี2569ครับจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยได้รับเกียรติจากจุฬาราชมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำองค์กรอิสลามผู้นำศาสนาและพี่น้องชาวมุสลิมจากหลายพื้นที่มาร่วมกันแสดงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีครับในโอกาสนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์หลังมัสยิดกุดีช่อฟ้าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรศาสนาอิสลามและผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศเพื่อสืบสานคุณค่าของศาสนาเก่าแก่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นต่อไปครับ
0: ซึ่งมัสยิดกุดีช่อฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคที่บรรพชนมุสลิมจากอาหรับเปอร์เซียอินเดียมาลายูและชาติพันธุ์อันหลากหลายจนเกิดเป็นรากฐานแห่งความสัมพันธ์อันงดงามมัสยิดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานนามว่ามัสยิดกุดีช่อฟ้าภายในมัสยิดยังมีโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะคะก็คือมิมบันและเมียรอบเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบศาสนกิจของมัสยิดและเครื่องสังเคตที่พระราชทานแก่ศาสนสถานที่มีความสำคัญส่วนของศาสนาอิสลามได้ทรงจัดทำโคมไฟติดเพดานสำหรับมัสยิดกุดีช่อฟ้าค่ะ
2: งานวันนี้นะคะก็เป็นงานที่เหมือนเป็นพิธีเปิดนะคะที่มัสยิดกุดีช่อฟ้าแห่งนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าปิดในการปรับปรุงบูรณะเป็นเวลา2ปีซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรวมน้ำใจของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศและที่สำคัญก็คือว่าเป็นเครื่องสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานที่พี่น้องมุสลิมนั้นเข้ามามีบทบาทแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้กับพี่น้องทุกๆศาสนานะคะได้อย่างกลมกลืนกลมเกลียวแล้วก็อยู่ได้ด้วยความสามัคคีซึ่งการบูรณะมัสยิดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมสถานที่ในเรื่องของการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนจริยธรรมต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณต่างๆในการสนับสนุนในเรื่องของโครงการจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
0: ซึ่งการบูรณะมัสยิดกุดีเช่าฟ้าในครั้งนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาความรู้และสันติสุขของชุมชนในอนาคตนะคะถ้าจำไม่ผิดเขาจะเรียกแถวนั้นมาก่อนว่าสุเหร่าต้นโพพี่ต๊อกก่อนที่จะมีพระราชทานนามในสมัยรัชกาลที่5อย่างเป็นทางการนะคะว
1: ่
0: าเป็นมัสยิดกุดีเช่าฟ้านั่นเองค่ะ
1: เป็นศาสนสถานที่ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่แล้วก็นี่ก็เป็นการรวมตัวกันที่มาร่วมยินดีก
0: ับ
1: การบูรณะครั้งนี้ที่สวยออกมาอย่างสวยงามครับ
0: แล้วก็เป็นการผสมพหุวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามนะคะเพราะว่าการมีช่อฟ้าอยู่บนหลังคามัสยิดเอาเป็นหนึ่งเอกลักษณ์นะที่ว่าหาได้ชมได้ยากมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะกาฬสินธุ์ครับเขารวมพลังกันนะครับในทุกภาคส่วนปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติวันนี้ในงานเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนไปร่วมงานกันครับข้างครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นครับร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเขาจัดกิจกรรมปลูกป่าและบวชป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะครับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2569โดยมีคุณณัฐวัฒน์นุ้ยศรีรามครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8คุณธนพัฒน์ประสมทรัพย์ผู้อำนวยการทสจ.กาฬสินธุ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงไปในพื้นที่ทั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โรงเรียนและก็ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวเจ้าหน้าที่หลายท่านไปที่งานครับเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนครับ
0: ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามค่ะในสังกัดการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นมาร่วมทำกิจกรรมนะคะร่วมกันปลูกป่าแล้วก็บวชป่าบนเนื้อที่10ไร่นะคะในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวอีกด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วยในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ก็เป็นความรับผิดชอบไม่ใช่แค่ของหน่วยงานนะครับหน
0: ่
1: วยงานมารวมตัวกันเพื่อให้เห็นถึงการทำงานว่าท่านก็จะทำงานร่วมกับประชาชนด
0: ัง
1: นั้นในพื้นที่ที่เป็นในส่วนของประชาชนในชุมชนเองเนี่ยก็ต้องเพิ่มความเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะบางทีจุดไฟอะไรเอาไว
0: ้
1: ก็อาจจะเป็นการทำลายป่าโดยทางอ้อมโดยอันติดไฟไหม้ได้เหมือนกันถึงช่วงนี้ที่เป็นหน้าฝนก็ยังคงต้องระวังอยู่ดี
0: ใช่ค่ะคือบางอย่างเป็นความเชื่อเป็นวิถีชีวิตแล้วก
1: ็
0: จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนสิ่งนึงที่ค่อนข้างยากนะคะหลังจากที่เราได้มีการสัมภาษณ์ในหลายๆพื้นที่ก็คือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดชุดความเชื
1: ่
0: อฉ
1: ัน
0: ทำของฉันมาแบบนี้ฉันทำมาอย่างนี้มันไม่เป็นอะไรแต่วันนี้ในเมื่อมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการกระทำบางอย่างมาดีก็ต้องตระหนักรู้ตระหนักคิดแล้วก็ร่วมโดยช่วยกันด้วยนะคะ
1: การผูกผ้าแบบนี้ก็เหมือนกับการให้เขาเรียกว่าให้เคารพให้คุณค่าก
0: ับ
1: ต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่หนึ่งแค่มันพูดไม่ได้เขามีการทำวิจัยคุณผู้ชมเขาบอกต้นไม้นั้นมันส่งคลื่นพลังงานเหมือนกันน
0: ะ
1: บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเศร้าๆเนี่ยนะเขาไปเติมธรรมชาติ
0: กอดป
1: ่
0: าใช่ไหม
1: กอดป่าเนี่ยมันช่วยเยียวยาได้จริงๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองสักครั้งหนึ่งแล้วลองมาบอกหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไร
0: อ๋ออย่างคุณลองไปเดินล่าสุดมาแล้วนี่คุณไปเดินเขามาใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นไม่ได้มีเวลาไปกอดแค่ครับเหนื่
0: อ
1: ยปีนขึ้นคุณ1กิโล
0: คุณกำลังผจญ
1: คุณไม่เห็นเคยไปเลยเนี่ย
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่เขาสะดวก
1: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมชวนไปนะไปไหม
0: ดิฉันไม่ไป
1: อ่ะเหรอพูดตรงๆเลยเหรอ
0: ดิฉันรีบปฏิเสธก่อนเลย
1: อ่ะงั้นชวนไปนี่ดีกว่านะครับไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: เหมือนตำรวจหญิงท่านนี้คุณผู้ชมครับปกติทำงานในเวลาราชการก็จับโจรจับผู้ร้ายให้บริการประชาชนนะครับแต่เวลาว่างของเธอคนนี้ครับทำเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็สร้างความสุขให้ตัวเองด้วยครับภาพเห็นอยู่นี้คือบ้านสวนอุดมสุขครับของร้อยตำรวจเอกหญิงบรรจงธรรมธรครับท่านรองสารวัตรการเงินอายุ53ปีครับเธอได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานหันมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบครับอย่างการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่9ไร่ให้กลายเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานครับเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวครับ
0: ค่ะโดยคุณบรรจงเองนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะภายในสวนก็จะปลูกพืชอยู่หลากหลายชนิดต้นไผ่ไว้เก็บหน่อไม้มะพร้าวกล้วยพืชผักสวนครัวไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวเลี้ยงสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดเลยค่ะทั้งปลากบ หนูนาไก่ไข่ไก่บ้านเพื่อนำมาบริโภคในครอบครัวถ้าหากมีส่วนที่เหลือถึงจะนำไปแบ่งขายให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้นอกจากนี้คุณบรรจงนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งภายในสวนด้วยนะคะไว้ใช้สูบน้ำแล้วก็รดน้ำต้นไม้ค่ะนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาเป็นส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

0: ตามพื้นที่ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นผ่านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ดูไข่ไก่ที่บ้านของคุณบรรจงสิคุณกระต๊อบ
1: ไม่รู้เบอร์อะไรเบอร์ 0.0 หรือเปล่าใหญ่ขนาดน
0: ั้นใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่นะคะที่เป็นความสุขแบบเรียบง่ายคืออย่างน้อยถ้าเกิดเราฟังเรื่องราวจากคุณบรรจงนะคุณบรรจงมีอาหารปลอดภัยทั้งหมดเลยแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการครบเลยนะ
1: ครบเลยคือแทบจะไม่ต้องออกไปซื้อของข้างนอกเลยนะครับทุกอย่างเก็บกินจากในสวนที่9ที่มีอยู่9ไร่ได้เลยจริงๆ9ไร่นั้นถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าเราก็มีการลองทำเนี่ยแบบโคกหนองนาโมเดลบางพื้นที่เนี่ยใช้ไม่ถึง1ไร
0: ่
1: หรือใหญ่สุดๆนั้น1ไร่ก็สามารถทำทุกอย่างได้แล้ว
0: ที่ชุมพรคุณมีเนื้อที่ไหมสักไร่นึงแบบ
1: มีแต่ไม่มีคนคุณจะเอาไหมล่ะผมขายต่อผมร้อนเงินผมไม่เอาแล้วก็ได้
0: อ้าวคุณไม่ได้แบ่งให้ดิฉันไปทดลองทำพื้นที
1: ่ก่อนเหรอไม่ผมเอาเงินคุณก็เอาไปแต่ผมมีแบ่งที่สวนที่ผมอยู่แล้วไง
0: เ
1: ห็นถามจังเลยจะซื้อหรือไง
0: อ๋อไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อ
1: จะมาอยู่ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ด้วยจ่ายค่าเช่านะครับ
0: ไม่มีกระต๊อบปลายนาเลยที่ฉันอยู่เลย
1: ขนำมาเหรอไม่มีครับ
0: เดี๋ยวเฝ้าสวนยางให้อ
1: ยู่คันนาเลยเดี๋ยวตั้งเพิงหมาเหงี่ยนให้หนึ่งอัน
0: ไม่เป็นไรดิฉันคิดว่าสุดสัปดาห์นี้ฉันไปสัตหีบดีกว่า
1: โอเคเห็นว่าจะชวนไปเอ็กซ์ตรีมไม่ปีนเขาแต่ไปเอ็กซ์ตรีมเหรอ
0: เป็นมหากรรมไตรกีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งทางไทยบีเอสของเราก็เป็นหน้าจอเรื่องของการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมมหากรรมกีฬายิ่งใหญ่นี้ด้วยค่ะสายกีฬาเอ็กซ์ตรีมไม่ควรพลาดนะคะกับมหกรรมไตรกีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสัตหีบไตรแอธลอนทัวร์ซีรีส์2026พาคุณผู้ชมไปสัมผัสการแข่งขันสุดท้าทายท่ามกลางบรรยากาศสวยงามของอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: พบกับการแข่งขันไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานและก็วิ่งที่รวมเอาความอึดความแกร่งและพลังใจของนักกีฬาจากทั่วประเทศมาไว้ในสนามเดียวครับกับการถ่ายทอดสดให้ชมแบบใกล้ชิดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับหรือคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับทั้งไทย PBS ไทย PBS Live Sports และไทย PBS Sport ได้เลยครับ
0: ค่ะไตรกีฬานะคะก็จะแข่งขันก็คือ3ชนิดกีฬาใน1เดียวเลย
1: ว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่ง
0: ถูกต้อง
1: คือเขาจะไล่ว่ายน้ำก่อนใช่ไหมเริ่มจากว่ายน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นจากน้ำมาปั่นจักรยาน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็วิ่ง
0: ใช่
1: กิโลระยะทางที่ว่ายน้ำประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: เพราะว่ายน้ำเนี่ยนี่จะแล้วแต่ระยะถ้าที่จำไม่ผิดนะจะเป็นระยะอยู่ที่1กิโลเมตร
1: ว่ายไปกับ1กิโลหรอ
0: ว่ายใช่ประมาณนั้นประมาณ
1: ไปกับ1กิโล
0: ค่ะ1กิโล1กิโลก็คือประมาณ 1,000 เมตรได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาก็จะเป็นเรื่องของการปั่น
1: จักรยานกี่โล
0: จำระยะไม่ได้แล้วเน
1: ี่ยก็ไกลอยู่นะเห็นเขาปั่นนานอยู
0: ่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวิ่งถ้าวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ10ถึง20กิโลเมตรอันนี้ไม่แน่ใจนะคะขอข้อมูลจากคุณผู้ชมด้วย
1: ไม่ไป
0: คุณไป
1: นึกว่าไตรกีฬาคือให้เล่นกีฬาแค่3อย่างเป็นอะไรได้บ้างครับหมากเก็บโดดเชือกแล้วก็ตีกบได้ไหม
0: ไม่น่านะ
1: ไตรกีฬาของผมเป็นอย่างนั้นได้ไหม
0: ไม่น่าได้นะ
1: ไม่ได้โอเค
0: เหมือนคุณขอไปวิ่งอ่ะวิ่ง600เมตรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เขามีฟันรันใช่ไหมมาราธอนมีฟันรันมีอะไรอีกนะ
0: มีฟันรันมีมินิมาราธอนนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นระยะ21กิโลเมตรแล้วก็สุดท้ายคือมาราธอน 42.195
1: เดี๋ยวผมจะจัดงานวิ่งคุณผู้ชมมาร่วมได้นะครับจะเป็นซิกลัน
0: หรอ
1: จะแค่300เมตร
0: ดิฉันว่าแปลกๆนะอ่ะเรื่องของไตรกีฬาเนี่ยมันจะมีระยะสปรินต์นะคะมีโอลิมปิกสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นระยะของไอรอนแมน
1: โอเค
0: ถ้าเกิดเอาสปรินต์ก่อนถ้าสปรินต์เนี่ยจะว่ายน้ำที่ประมาณ750เมตรนะคะปั่นจักรยาน20กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรค่ะ
1: ทุกอย่างทำให้หมดภายในรอบเดียวเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะทุกอย่างทำหมดอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: okay.
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นระยะโอลิมปิกหรือว่าสแตนดาร์ดเนี่ยคุณก็จะว่ายน้ำอยู่ที่ 1.5 กิโลเมตรค่ะปั่นจักรยาน40กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอยู่ที่10กิโลเมตรค่ะ
1: ผมนั่งเฉยๆ5นาทีผมยังเหนื่อยเลยจะให้ไปวิ่งเป็นว่ายน้ำเป็นกิโล
0: ก็จริงๆนอกจากไตรกีฬาแล้วเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าคุณไตรกีฬาไม่ไหวคุณทำแค่2อย่างก็ได้นะ
1: แต่ไปแล้วก็ต้องไปให้ครบแหละนะ
0: อันนี้2อย่างเขาก็มีแข่งขัน
1: คุณรู้เรื่องไตรกีฬาดีทีเดียว
0: ใช่ก็รู้เรื่องไตรกีฬาอยู่เคยคิดจะไปลงวงการนี้เหมือนกันปรากฏว่าเข้าแล้วออกเลยเพราะว่ามันซ้อมหลายอย่างนะคะ
1: โอเคครับมีคุณผู้ชมทักทายอย่างอื่นมาอีกไหมเนี่ยน้องยุ้ย
0: มีส่งมาพูดคุยมีบอกว่าขอบพระคุณเรื่องของการสื่อสารที่มีประโยชน
1: ์
0: นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายท่านที่ส่งข้อความมาร่วมพูดคุยด้วยกันกับเราด้วยนะคะ
1: โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องเมื่อต้นรายการพูดกันไปแล้วนะครับว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกกว่า 60% ของพื้นที่ในต่างจังหวัดเองโดยเฉพาะภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องระวังด้วยเช่นกันขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับเจอกันวันจันทร์หน้า 8:00 น.ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงทรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้บรรดาราษฎรเป็น

0: มาค่ะชมช่วย
1: เป็นอย่างไรล่ะชม
2: ถ้าเช่นนั้นต้องทำท่าพระฤาษีค่ะได้มาจากวัดโพ
0: วัดโพ
2: ทำตามฉันนะชมเอามือค้ำไปข้างหน้า
0: ค้ำไปข้างหน้า
2: แล้วยกก้นขึ้นแล้วค่อยๆงอเข่าให้กลายเป็นตรงเช่นนี
0: ้ไม่เห็นหน้าเหมือนคุณวาดเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ต้องฝึกบ่อยๆสิคุณป้าลองดูไหมคะ
1: ฮะลองดูค่ะคุณครูอย่างไรนะไม่ว่า
2: เอามือค้ำไปข้างหน้าค่ะแล้วคุณป้ายกก้นขึ้น
1: ก้นขึ้นอุ้ย
2: แล้วค่อยๆงอเข่าให้กลายเป็นตรงค่ะ
1: อ้าวนี่หรืออุ้ย
2: งั้นเรารออีกสักครั้งไหมคะ
1: ฮะ

0: คุณป้าหิวอะไรหรือยังคะ
1: ฉันเจ็บฟันไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นก็ได้น้ำข้าวใส่เกลือนี่แหละพอบรรเทาไป
0: คุณป้าลองชิมนี่ดูนะคะฉันเอาน้ำซุปไก่ใส่กับสาคูมาให้คุณป้าลองชิมค่ะลองดูนะคะเผื่อใช้ได้บ้างนี่ไม่ใช่สาคูที่ทำจากแป้งมันนะคะแต่เป็นแป้งจากต้นสาคูจริง
1: ๆอร่อยมากเลยวาดเข้าใจทำน้ำซุปหอมมากสาคูก็กินง่ายลื่นคอเหมาะกับคนแก่อย่างฉันนี่แหละฟันฟางไม่ดีเคี้ยวอะไรไม่ค่อยไหวกินโจ๊กหรือข้าวต้มฉันก็เบื่อจะแย่
0: กินเยอะๆนะคะ

0: คุณทองสำลีจะทำไปให้ท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงรับทานจริงๆหรือเจ้าคะคือบ่นกันหนาหูจากเรือนใหญ่มาจนถึงเรือนนี้เลยนะเจ้าคะว่าท่านทั้งสองเนี่ยท้องไส้ไม่ค่อยจะดีเจ้าคะกินเผ็ดๆเนี่ยจะดีเหรอเจ้าคะ
1: ท้องไส้ไม่ดีหรือ
0: เจ้า
1: ท้อง

0: จานนี้นี่ถ้าทางถ้าจะเผ็ดร้อนไม่น้อยเลยนะแม่ทองสำลี
1: แต่อีฉันก็ระวังลดความเผ็ดลงสำหรับให้ถูกปากท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงเป็นพิเศษค่ะ
2: กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
1: เครื่องแกงเผ็ดของทางใต้มีสมุนไพรที่ดีกับท้องและลำไส้คนเราอย่างมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกไทยกระเทียมหอมขมิ้นข่าตะไคร้ผิวมะกรูดจะช่วยขับลมและช่วยระบายได้อย่างดีส่วนใบยี่หร่านั้นก็ดีมากนะคะทั้งช่วยดับกลิ่นคาวช่วยแก้โรคเบื่ออาหารช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
0: เดี๋ยวฉันลองสักหน่อยนะ

0: เผ็ดแบบใต้นี่รสชาติมันเข้มข้นนี่กลิ่นใบยี่หร่ารสชาติใบยี่หร่านี่ฉันเห็นด้วยกับแม่ทองสำลีนะว่ามันจะช่วยทำให้ท้องสบายขึ้นได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะปลานั่นก็ย่อยง่ายนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนแก่อย่างเรา
2: แก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างนะคะ
1: นอกจากจิตใจค่ะต้องจิตใจดีให้จงได้
0: เชิญ

0: ราบฝากคุณป้าถวายเสด็จด้วยนะคะมีหนอกระวานใช้ต้มกับไก่แบบต้มยำเผื่อจะนำถวายเป็นอาหารที่เป็นยาค่ะส่วนนี้ลูกกระวานใช้ทำเครื่องแกงมัสมั่นแกงกะหรี่หรือใช้ใส่ในอาหารฝรั่งประเภทเนื้อสัตว์ค่ะ
1: ได้มาจากไหนล่ะอ่อน
0: พี่กล้าเอามาจากจันทบุรีนะคะกระวานจันทบุรีแท้ๆเป็นสมุนไพรที่ฝรั่งนิยมซื้อกันมากชาวบ้านก็เข้าป่าไปเก็บมาขายขายดิบขายดีเพราะว่ามีคุณภาพดีกว่าของที่ไหน
1: ๆกระวานเป็นยาสรรพคุณมากทั้งแก้เรื่องท้องลมขับปัสสาวะขับเสมหะ
0: และช่วยบำรุงธาตุบำรุงน้ำดีด้วยค่ะ
1: เสด็จคงดีพระทัยมากจะได้นำมา

0: ประกอบอาหารเป็นเครื่องต้นถวาย
1: แต่สิ่งที่ห้ามนำถวายเลยเพราะไม่เป็นผลดีกับพระวักกะก็คือมะเฟืองตะลิงปลิงชากาแฟโสมชะเอมเทศค่ะ
2: น้องอ่อน
1: พี่ว่า
2: น ี่คุณข้างบนเขาให้เตรียมขิงไว้มากๆจะได้เตรียมทำน้ำขิงถวายแทนพระสุทารสชากาแฟต้องงดให้หมด
0: นอกนั้นก็ยังมีน้ำดอกอัญชันน้ำใบบัวบกน้ำใบเตยแต่จะหวานก็ไม่ได
1: ้แล้วแบบนี้จะทรงพระสำราญหรือคะในเมื่อทรงโปรดอาหารที่มีรสชาติเค็มเผ็ดหวาน
0: ใช่ทรงโปรดน้ำพริกกะปิน้ำเคยอย่างกับอะไรดีแต่ต้องทรงพยายามอดตามคำหมอ
2: นี่อะไรมากมายหรือในศีล
3: กระผมนำของมาถวายของพวกนี้สำหรับคนเป็นโรคไตคุณว่าลองจัดสรรดูเถิดว่าจะทำอย่างไรกับของพวกนี
2: ้นี่เก่ากี้ใช่หรือไม่เม็ดสีแดงๆใช้ต้มน้ำแกง
3: นี่ก็เห็ดหอม
2: ทำน้ำแกงใส่ผักใส่เห็ดหอมส่วนเก่ากี้ใส่ไก่น่าจะดี
3: นี่ก็วุ้นเส้นอย่างดีทำจากถั่วเขียวล้วนๆครับ
2: ขอบใจในศีลมากนะ
3: พระองค์ท่านอาการเป็นยังไงบ้างหรือครับยังทรงๆหรือขอรับ
2: บางวันพระหัตถ์กับพระบาทก็บวมเพราะไม่ค่อยพระบางคนเบาแต่ก็ยังทรงงานหนักไม่ทรงพักเลย
3: กระผมจะหายาจีนสมุนไพรที่ช่วยเรื่องขับปัสสาวะมาให้นะขอรับ
2: แต่ยาจีนกับยาฝรั่งจริงๆมันก็ต่างกันนะ
3: ไม่เป็นไรขอรับกระผมเอามาถวายไว้เราก็ทำเป็นอาหารถวายพระองค์ท่านส่วนหมอก็รักษาทางยาไป
2: ขอบใจในศีลมาก
3: ไม่ต้องขอบใจดอกขอรับพ่อแม่ของเราป่วยเราเป็นลูกเราก็ต้องช่วยกันดูแล

0: รับประทานอาหารเย็นหรือยังคะน้องจะไปเตรียมสำรับให้
1: เดี๋ยวพี่ต้องรีบเก็บเสื้อผ้าสัก 2-3 ชุดต้องรีบไปพี่กินไปแล้วนิดหน่อยพี่ต้องรีบเก็บกระเป๋าจะต้องไปค้างสัก 2-3 วัน
0: พี่เลิศ
1: ไม่มีอะไรหรอกออนท่านทรงงานหนักแล้วก็มีประชุมต่างๆแล้วก็ดูเหมือนท่านทรงรีบเหมือนกลัวว่าจะทำอะไรหลายๆอย่างไม่ทันที่พี่ต้องเข้าเฝ้าทีละหลายๆวันก็เพราะเป็นห่วงพระองค์ท่านไม่อยากทิ้งมาทุกคนก็เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนเวรศักดิ์เวรสิทธิ์เวรฤทธิ์เวรเดชถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากกลับบ้านอยากจะอยู่ช่วยดูแลที่นั่น
0: ค่ะขอโทษค่ะต้องส่งดีขึ้นเทวดาฟ้าดินต้องคุ้มครองงั้นน้องไปเตรียมน้ำให้คุณพี่ก่อนนะคะ
1: ไม่ต้องอยู่กับพี่ก่อน

0: นี่คือมะม่วงออกร่อง
1: ของพี่คือพริกชี้ฟ้าเดี๋ยวจะไปทาสีแดงครึ่งนึงสีเขียวครึ่งนึงเป็นพริกที่สุกครึ่งดิบครึ่งจ้ะ
2: ดูสิแม่เลื่องอายุจะ11แล้วอ่อนควรเอามาถวายตัวได้แล้วนะ
3: อีกสักพักเถอะค่ะนี่ก็เพิ่งส่งพวกลูกผู้ชายไปขอฉันมีลูกสาวอยู่เป็นเพื่อนอีกสักหน่อยถ้าเหลือแค่ออมคนเดียวที่บ้านก็คงเงียบเหงาแย่
2: แต่ท่าทีเขาดูคล่องแคล่วเอาจริงเอาจังไม่หล่อแหละดีนะทั้งคู่เลย
3: เวลาจะดื้อจะซนขึ้นมาก็ไม่เบาดอกค่ะ
2: เธอหัดลูกมาดีแล้วไม่น่าห่วงดอกลูกใครก็เหมือนคนนั้นถ้าเป็นลูกวาดสิป้าคงเหนื่อย
4: คะก็เพราะอย่างนี้ยังไงแล้วคะที่อีฉันต้องสงวนเผ่าพันธุ์ไม่ให้แตกดอกออกผลจะได้ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านเขา
2: ดูหาคอเธอนี
4: ่จริงๆนะคะฉันยังจำได้ว่าโดนแม่ดุถูกแม่ตีถูกลงโทษจนเหนื่อยแต่น้องอ่อนนี่สิไม่มีใครได้ปากเปียกปากแฉะเพราะเขาเลยเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเด็กๆก็โตกันแผลว
2: ๆป้าก็กลายเป็นยายเสียแล้ว
4: เดี๋ยวนี่ล้างฟักกันหรือยังเราต้องต้มฟักกับเครื่องยาจีนนะ
5: ล้างแล้วเจ้าค่ะ
6: แล้วเห็ดหอมกับดอกไม้จีนนี่ใส่ลงเตาพร้อมกันเลยไหมเจ้าคะ
7: พร้อมกันทั้งหมดเลยพอน้ำเดือดแล้วค่อยราไฟ
4: ฝากด้วยชม
7: ใส่ลงไปให้มันทำนู่นทำนี
3: ่ห้องเครื่องของเรานี่ประกอบอาหารทุกอย่างให้เป็นยาหมดเลยนะคะ
2: ก็ทำให้ดีที่สุดทุกวันตามที่ทางหมอเขาแนะนำมาเราก็ต่อสู้ไปในวิถีทางของเราจนสุดกำลังนั่นแหละออน
7: แบบนี้เข้าใจไหมอ่ะคน
4: แม่อ่ำใครใช้ให้หล่อนคน

0: เป็นอะไรมือบอลนักคนแรงแรงแบบนี้น้ำก็ขุ่นหมดไม่ต้องคนปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องแตะต้องพอเดือดค่อยช้อนฟองขึ้นเบาๆแล้วมือไหนคนมือไหน
1: โอ๊ย
2: พวกข้าหลวงแก่ก็เป็นอย่างนี้ดุยังกับอะไรดียิ่งมีอะไรรบกวนจิตใจก็ชอบไปลงกับเด็กๆเสมอจริงไหม

0: ทำให้พัดตื่นหรื
1: ออีฉันนอนไม่ค่อยหลับเจ้าค่ะ
0: นั่นมันอะไรนะพัด
1: นั่นสิเจ้าค่ะ
0: ดาวหรือดาวอะไรเหมือนกับดาวหางคล้ายกับในรูปของพวกคริสตัง
1: จริงด้วยเจ้าค่ะดาวหางจริงๆด้วยเจ้าค่ะ
2: ทำไมดาวดวงนี้ถึงได้ใหญ่โตผิดดวงอื่นๆและดูเข้าใกล้เรามากกว่าทุกวัน
0: จริงด้วยค่ะฉันว่ามันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ๆอ่ะดาวดวงใหญ่ขนาดนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
3: ดีหรือไม่ดีล่ะ
0: ฉันว่าไม่ดี
4: หยุดหยุดพูดเดี๋ยวนี้ปากอัปมงคล
2: นี่ดึกมากแล้วไปไปแยกย้ายกันไปนอนพรุ่งนี้ยังมีงานต้องทำอีกมากไปวาดชมกลับไปที่นอนตัวเองกันได้แล้ว

0: แบบนี้พัดเคยเห็นตอนเด็กๆเจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมเรยพัดพัดเป็นอะไรน่ะร้องไห้ทำไม
0: คือตอนนั้นมีดาวหางแบบนี้แล้วเจ้าค่ะ
1: แล้วมันทำไมหรือ
0: ตอนนั้นมีดาวหางแล้วพอไม่นานครัวโตพรหมรังสีท่านก็มรณภาพเจ้าค่ะ
1: เกี่ยวกันรอก
0: เจ้าค่ะคงไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่มีอะไรรอกไม่มีอะไร
2: คุณแม่ขาลูกกลับมาแล้วค่ะ
3: ไหว้ค่ะคุณแม
4: ่ไหว้ค่ะคุณแม
3: ่ไหว้ค่ะยายค่ะ
4: คุณแม่ค่ะ

0: ุณยายทองสำลีกำลังเดินตามเรามาค่ะ
1: คุณยายทองสำลีให้ลูกกับออมเอามะนาวจากบ้านอัมพวามาฝากคุณแม่ไว้ก่อนค่ะหอมจังเลยมะนาวใหม่ๆคุณแม่ขาเรามีมะนาวเยอะมากขนาดนี้ลูกขอแบ่งไปให้คุณย่าหน่อยนะคะคุณย่าจะต้องดีใจแน่ๆเลยค่ะ
0: ใช่ๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นของขวัญจากพวกเรา
1: ต้องบอกว่าคุณยายเอามาสิ
0: แต่พวกเราเอามาให้นะก็ต้องบอกว่าเป็นของขวัญจากพวกเราสิ
1: ของคุณยาย
0: ของเรา
1: ของคุณยาย
0: ของเรา
2: อีกประเดี๋ยวที่บ้านก็คงจะเงียบเหงากันไปหมดแต่แม่ต้องขอชมพ่อเลิศกับปอนนะที่ดูแลลูกได้ดีแล้วนี่จะให้ไปโรงเรียนอย่างเดียวเลยหรือไม่ส่งไปถวายตัวกับเสด็จท่านที่หวังหรือไง

0: กส่งเรื่องกับออมไปไกลตัวอีกไม่ไหวหรอกค่ะแค่ส่งลูกชายไปเรียนเมืองนอกลูกก็ร้องไห้ตั้งหลายวันถ้าจะส่งลูกสาวไปอยู่โรงเรียนกินนอนหรือให้เข้าไปอยู่ในวังอีกลูกเป็นอันได้ตรอมใจตายพอดีให้อยู่โรงเรียนไปกลับแบบนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าทุกวันให้พอชื่นใจบ้างส่วนเรื่องพวกงานบ้านงานเรือนลูกจะเป็นคนถ่ายทอดให้เองทั้งหมดที่ได้ร่ำเรียนมาค่ะ
1: ดีตอนที่อ่อนกับวาดเข้าไปในวังกันหมดแม่ก็เหงาไปเหมือนกัน
0: คุณแม่คะ
1: ว่าอย่างไรล่ะ
0: พี่กล้ามีข่าวจากในกรมมาเผยให้ฟังบ้างหรือเปล่าคะ
1: จะมีอะไรก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละพระองค์ประชวรหนักทุกคนในบ้านเมืองก็ใจคอห่อเหี่ยวกันไปหมดพ่อกล้าเองกลับมาบ้านทีไรก็หน้าดำคร่ำเครียดไม่พูดไม่คุยเล่นหัวกับลูกเมียเลย
0: ทุกคนทุกที่พูดกันถึงแต่เรื่องนี้ไปหมด

0: พี่เชิญนั่งก่อนค่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกอ่อนพี่ยังไม่อยากนะ
2: วันนี้ออมทำกับข้าวให้พ่อเองเลยนะคะ
3: เรื่องก็ได้ค่ะ
0: ลูกๆตั้งใจทำให้พี่เลิศเลยนะคะ
3: วันนี้คุณแม่ให้ลูกตำน้ำพริกเองด้วยค่ะ
2: ส่วนลูกทำไข่เจียวเองค่ะ

0: งั้นเดี๋ยวน้องไปต้มข้าวต้มให้
1: ไม่เป็นไรอ่อนพี่ไม่มีกระจิกกระใจจะกินอะไรกินอะไรก็ฝืดคอไปหมดมันแห้งไปทั้งหมดมันแห้งไปทั้งหัวใจของพี่เลยพี่ขอตัวนะ

0: น้องเก็บเสื้อผ้าไว้ให้พี่2ชุดนะคะเผื่อพี่เลิศมีกิจด่วนต้องค้างคืนจะได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ไม่ต้องเที่ยวกลับมาที่บ้าน
1: พี่ขอบใจน้องอ่อนมากนะพี่ดูแลพี่อย่างดีทั้งที่พี่เนี่ยก็กลับบ้านดึกดื่นค่ำมืดทุกวันไม่มีเวลาดูแลน้องอ่อนแล้วก็ลูกด้วยซ้ำไป
0: เพราะองค์ท่านดีขึ้นหรือยังคะ
1: พระองค์ท่านก็อาการทรงๆจนพวกหมอบอกว่า
0: ไม่เป็นไรนะคะพี่เลิศเดี๋ยวท่านก็หาย

0: ุณกรุ่นรู้หรือไม่คะตอนนี้ไม่มีพระบางคนเบาแล้ว
1: ก่อนหน้านั้นก็ถวายพระโอสถช่วยไปตั้งมากไม่ได้ผลเลยหรือคะ
2: ก่อนนั้นทรงมีพระบางคนเบาน้อยมากบางทีมีแค่ไม่ถึงช้อนแต่ตอนนี้วันนี้พระวรกายบวมกว่าเมื่อวานมากเป็นเพราะว่าพิษต่างๆแพร่ไปทั่วพระวรกายเพราะพระวักกะไม่ยอมขับออกมา
0: ขนาดหมอฝรั่งยังหมดปัญญาแล้วเช่นนี
2: ้พระองค์ทรงไม่ใช่คนธรรมดาเทวดาฟ้าดินไม่ยอมให้พระองค์ท่านทรงเป็นอะไรไปดอก

เหตุคนพวกนี้เขานำมาถวายทั้งหอมทั้งหวานถ้าเสวยได้ก็คงจะดีมาก

0: ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านทรงเสวยสักนิดเถิดเพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไร
1: ขอให้คิดว่าแม้จะเสวยอะไรไม่ได้แล้วแต่ก็มีคนมากมายที่มาเฝ้าอยู่งานกันคนที่มาเฝ้าเขาก็ต้องกินต้องหิวคิดถึงทุกคนสิเนื้อเค็มเป็นกับข้าวต้มที่มีรสชาติถูกปากคนส่วนมากยำกุ้งแห้งก็ต้องเปรี้ยวเค็มหวานครบรสเราต้องตั้งใจทำอย่าได้เอาแต่สลดหดหูยิ่งคนเขายิ่งหม่นหมองท้อใจอย่างน้อยให้เขาได้กินข้าวต้มมื้อดึกอร่อยๆกันก็เป็นการถวายการรับใช้พระองค์ที่ทรงเปรียบเสมือนเจ้าภาพที่เราทำอาหารเลี้ยงแขกของพระองค์และอยากให้ทุกคนรู้ว่าเวลานี้เรามีแพทย์ทั้งฝรั่งและสยามมาชุมนุมกันตลอดทั้งคืนเพื่อถวายการรักษาให้พวกหมอได้กินอาหารกันดีๆพวกท่านจะได้มีแรงมีกำลังปฏิบัติงานกันให้เต็มที่เข้าใจไหม
0: ค่ะค่ะคุณป้าฉันก็จะทำหน้าที่ข้าราชการห้องเครื่องของฉันให้เต็มที่เพื่อถวายท่านเช่นกัน

0: ุญกับหมอกแก้วทรงทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วตอนนี้ไปลูกจะอยู่อย่างไรลูกจะทำอย่างไรจะมีชีวิตเพื่ออะไรไหมคะ
1: สติเสมอไม่ว่าจะเกิดเรื่องอันใดก็ตามเพราะผู้คนก็ยังคงหิวและยังคงต้องกิน

0: จตรงกันพอดีเราถึงมาเจอกันที่นี่ได
1: ้พี่วาดมาจากวังสมเด็จชายใหญ่หรือ
0: ใช่เดินมาเรื่อย
1: ๆฉันไปส่งลูกๆที่โรงเรียนแถวปากคลองตลาดมาก็เลยนั่งรถลากมาน่ะ
0: ดีจริงอยู่ๆก็คิดถึงพระองค์ท่านขึ้นมาพร้อมกัน
1: คุณป้าสบายดีไหม
0: สบายดีชมก็สบายดี
1: ฉันก็ได้แต่ใส่บาตรพระวัดใกล้บ้านถวายปิ่นโตให้ท่านตอนเช้าและตกบ่ายเด็กๆก็ไปรับกลับ
0: แต่ก็ยังไม่อยากเชื่อนะว่าท่านไม่อยู่กับเราแล้ว
1: นั่นสิแต่ฉันรู้สึกเหมือนท่านยังอยู่นะท่านยังไม่ได้ไปไหนดอกยังอยู่คุ้มครองพวกเราเสมอ
0: น้องอ่อนรีบกลับเถอะฉันก็ต้องรีบกลับไปเตรียมกับข้าวสำหรับตอนเย็น
1: ฉันก็เหมือนกัน
0: ไปน้องอ่อนไปเถอะน้องอ่อนต้องไปอีกไกล
1: งั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะ

0: คุณวาดคุณว่าตามคุณกลุ่นตามเสด็จไปอยู่ที่วังสมเด็จชายใหญ่สบายดีหรือครับ
1: ก็สบายดีพอสมควร
0: แผ่นดินเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนข้าหลวงที่ตามเสด็จท่านไปทุกที่ก็มีไม่น้อยกระผมเห็นหลายคนกราบบังคมทูลลาออกมากลับไปอยู่กับครอบครัวคุณวาดคิดอย่างไรคุณวาดเราไม่ใช่เด็กๆ กันแล้วนะขอรับ
1: ในศิลป์เราอย่ามาเดินดักหน้าดักหลังกันบนถนนต้นแคมแบบนี้เลยใครมาเห็นเข้าจะดูไม่งาม
0: นี่ไม่ใช่เรื่องของหนุ่มๆสาวๆแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ชายหญิงที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมายาวนานผมมีข้อเสนอ

0: ให้คุณวาดลองพิจารณาดูกระผมเองก็อยู่ลำพังไม่มีใครคุณวาดเองก็ไม่มีใครคุณคือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่กระผมผูกสมัครรักใคร่ถึงแม้จะเป็นรักข้างเดียวแต่ผมก็ไม่เคยหายรักคุณเลยถึงคุณวาดไม่ได้รักก็ถือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในยามบ้านปลาย
1: โถเอ้ยในศิลป
0: ์กระผมปกครองบ้านหลังนี้เพียงคนเดียวได้โปรดแต่งงานกับกระผมนะขอรับ

0: หอมเหลือเกินค่ะคุณแม
1: ่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะค็อกโอแวง
0: ค็อกโอแวงค่ะแวงที่แปลว่าเล่าองุ่นแดงไงคะ
1: แต่จะอร่อยหรือไม่ฉันไม่รับประกันนะ
0: แค่ดมก็รู้ว่าต้องอร่อยอย่างแน่นอนค่ะ
1: ไหนดูฝีมือของเธอสิน
0: ี่ค่ะคุณแม่
1: หอมดีนี
0: ่ต้องหอมสิคะต้มกะทิสตอกุ้งสด
1: โอ้โหใส่ทั้งกะปิใส่ทั้งสตอใส่ทั้งชะอมโดยเฉพาะชะอมที่เธอเกลียดแสนเกลียด
0: แต่ตอนนี้ฉันรักแล้วค่ะ
1: แปลกดีนี่รักเข้าไปได้อย่างไรกัน
0: แล้วคุณแม่รักฉันเข้าไปได้อย่างไรล่ะคะ

0: กินกันแบบที่เรียกว่าบุฟเฟ่คือไม่ต้องให้บ่าวมาคอยเสิร์ฟให้วุ่นวายเราจะหยิบจานกันไปจากตรงนี้ใครอยากจะกินอะไรก็หยิบใส่จานของตนใครจะกินกับข้าวกับข้าวสยามหรือใครจะกินขนมปังกับไก่เล่าหนุนแดงและนี่ซัวสลัดก็ตามใจ
1: ถ้าเช่นนั้นเชิญรับประทานอาหารกันได้เลยนะคะอย่างที่พี่กัทเธอรีนว่าใครใครทานอะไรก็ตักได้ตามใจชอบเลยค่ะ
2: หากเรากล้าที่จะลองอาหารแปลกใหม่เราก็คือคนที่กล้าที่จะยอมเปิดใจรับสิ่งใหม
1: ่ๆฉันเองก็ชอบทานอาหารทุกชาติทุกประเภทแล้วก็ชอบทำด้วยนะคะ
3: ฉันก็เช่นกันอะไรที่แปลกๆยิ่งไม่รู้จักยิ่งน่ารู้น่าลอง
1: แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นถึงจะอยากรู้อยากลองสิ่งแปลกใหม่แต่สุดท้ายฉันก็ดัดแปลงรสชาติอาหารให้กระเดียกมาเป็นรสที่ฉันชอบอยู่ดี
4: ส่วนฉันไม่มีอาหารของใครถูกปากถูกใจไปมากกว่าเสน่ห์ปลายจวักของแม่อ่อนอีกแล้ว
3: ข้อนี้ฉันเชื่อ
4: และฉันขอย้ำอีกสักครั้งที่ฉันได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมาถึงขั้นนี้ก็เพราะว่าฝีมือทำอาหารของแม่อ่อนที่ทำให้ฉันมีกำลังกายกำลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ
1: พ
4: ี
1: ่เลิศก
2: ็กระผมเองก็อยากมีกำลังกายกำลังใจเหมือนคุณเลิศบ้างแต่ตอนนี้กระผมว่ากระผมก็มีกำลังกายกำลังใจเหมือนคุณเลิศแล้วล่ะขอรับ
1: ข้อนี้ฉันเชื่อ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แม่ครั้งแรกนี่ต้องไปเริ่มที่แพร่ก่อนเพราะที่บ้านก็มีจ๊อกของแม่อยู่
2: อย่างสมมุติว่าเราอยากทำขนมไทยอะค่ะเราสามารถที่จะนำความรู้ส่วนนี้ออกไปประกอบอาชีพข้างนอกได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องปิ๊กไปเนี่ยอย่างเก่าไอ้ค่ะ
3: ผู้ต้องขังในนี้แหละค่ะที่เป็นลูกค้าเป็นหัวให้พ่อที่บ้านพ่อชอบใช้ตัดผมบ่อยแล้วก็เลยลองเข้ามาฝึกดูอะไรเงี้ยนะคะออกไปจะได้ทั้งยืดผมตัดผมหญิงด้วยผู้ชายด้วยอะไรเงี้ย
4: เลือกที่ถักจะทำหักตะสิทธิ์เนี่ยค่ะคือการถักโครเชต์ทำตุ๊กตาทำผ้าพันคอ
1: ตอนแรกก็บอกมู้ว่าบ่เคยเข้าแม่เนาะบ่กล้องเข้าแม่แล้วโอ้เป็นว่าเพิ่นบ่ได้เหมียนอย่างที่เฮาคิดค่ะ
5: จากเดิมเนี่ยสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมักจะถูกละเลยนะคะแต่พอพระองค์ท่านเนี่ยจัดทํามาตรฐาน Bangkok Rules ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติขึ้นมามันทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ต้องขังหญิงควรจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เช่นไรไม่ได้อยู่ในเรือนจําแบบว่าคนทุกข์ทรมานแต่คืออยู่แบบได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิงของเราก็ได้รับการดูแลไม่ด้อยไปกว่าผู้หญิงคนทั่วไปที่อยู่ภายนอก
6: จากการที่พระองค์ท่านได้นำเรือนจำเข้าสู่โครงการกำลังใจเนี่ยนะฮะมันเริ่มจากที่พระองค์ท่านได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะฮะก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ว่าแม่และเด็กในเรือนจำนะฮะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไปเห็นผู้ต้องขังหญิงแล้วก็มีเด็กติดมาด้วยนะจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าโอกาสการได้เรียนรู้ของผู้ต้องขังหญิงก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเนี่ยมันบางครั้งเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้กับการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยนะพอได้มาดูแลตรงนี้ผู้ต้องขังหลายคนนะคะได้รับการดูแลตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ไป
7: นายคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: นายคะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับคดีหนูอะค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะ
8: อ
7: ๋
8: อได้ค่ะ
7: ค่ะพอดีว่าหนูค่ะหนูอยู่ที่นี่มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็หนูยังไม่รู้เกี่ยวกับคดีของหนูเลยค่ะหนูอยากจะปรึกษานายว่าถ้าหนูจะสู้คดีอะค่ะหนูจะต้องทํายังไงบ้างคะ
8: อย่างนี้นะคะวันที่ศาลนัดหนูอะไปศาลว่าจะรับหรือสู้ถ้าหนูบอกว่าจะสู้ให้หนูยื่นขอต่อศาลเลยว่าหนูขอทนายอาสาค่ะที่ศาลเขาจะมีทนายอาสาให้โดยที่หนูไม่เสียเงินสักบาท
6: ก็ปรับมาสู่ในเรื่องของการหาวิชาชีพเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ในสังคมได้เขาควรจะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็จะไม่ไปก่ออาชญากรรมที่เห็นชัดเจนนี่คือในเรื่องของการทำขนมเราฝึกให้เขาทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยเขาก็มีโอกาสได้ทำขายทำได้ชิมเป็นฝีมือของเขาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นแรงใจให้เขาที่จะเรียนรู้
9: หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านพลังที่สำคัญที่สุดคือลูกก็คือมีลูกเรามองดูลูกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่คนเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีลูกอยู่หนึ่งคนเนี่ยคือเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราแบบผิดพลาดมาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะเราจะต้องแบบอดทนนะเราจะทำอะไรนะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะจะไปทำงานแล้วก็กลัวแบบว่าใครเขาจะรับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบเคยมีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งมองอุปกรณ์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในบ้านจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีแล้วแม่ก็มีบางอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยก็แบบเอาวะก็ต้องลองดูเพื่อลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็ลองทำดู
10: แล้วก็วันนี้เราจะทําเผือกเนาะแล้วเพื่อความสีสันที่สวยงามแล้วก็ใส่สีม่วงใส่ไปนิดเดียวนะ
9: โชคดีหน่อยที่ว่าไม่ต้องได้ไปอยู่หน่วยงานอื่นก็คือได้เข้าไปเบเกอรี่เลย2ปีนี่ก็คืออยู่เบเกอรี่มาตลอดก็คือเฮาก็ได้เรียนรู้สักที่เฮาบ่ได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างกับแบบการทํางานเป็นทีมการที่แบบว่าทําขนมทีละเยอะๆอะอย่างเงี้ยค่ะต้องทําอย่างใดขนมบางอย่างเฮาบ่เคยทําเขาก็ได้ไปศึกษาคือทำได้หมดเลยทั้งเบเกอรี่ขนมฝรั่งอย่างเงี้ยขนมไทยเขาก็ทำได้ แล้วพอมีโอกาสได้รับอภัยโทษมาเนาะค่ะก็ได้กลับมาบ้านมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่บ้านที่พอมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยแบบลองดูแรกมันก็ได้อย่างมาเยอะหรอกนะคะก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเรียนซ้ำมันบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอทุนได้ก็เลยไปขอทุนนายสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
9: นี่เข็มกองเอกสารขอทุนมาก
11: องมาละ

0: เจ้า
1: ไวมากเลย
2: แล้วคงว่าทุนเนี่ยมันมีทุนกำลังใจของพระองค์พาอยู่เนี่ยค่ะก็เลยแบบลองยื่นเอกสารขอดูนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่งก็จะมาตรวจสอบว่าเอ้ยเขาตั้งใจทำจริงไหมแบบมีหลักแรงมีอย่างแบบตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าคุณได้ทุนตรงนี้ไปอย่างนี้ค่ะเขาก็โอเคเขาแบบว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาแบบไม่ได้ทำเล่นๆเพราะว่าแบบพอมีความตั้งใจแท้ๆว่าจะทำก็เลยได้ทุนมาตอนนั้นก็แบบบักคีบบักฝันว่าต่อเก่าจะได้เพราะว่าแบบเงื่อนไขมันเยอะมากแล้วก็คือเพิ่นกลับมาแบบตรวจสอบเยอะมากเนี่ยค่ะแต่พอได้ปุ๊บก็แบบดีใจมากว่าแบบเพราะอย่างน้อยตอนนั้นเข็มได้แบบ 10,000 เนาะ 10,000 เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่สำหรับเขาแบบมันมีค่ามากเลยอ่ะค่ะแบบคือเขาสามารถที่แบบมาซื้อทางแก๊สซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างที่มันสามารถที่จะทำแบบขยายธุรกิจเขาได้เยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเข็มแบบทำได้แค่แบบเวลามีลูกค้าเป็นออเดอร์มาอย่างไรเขาก็ได้แบบทำได้แบบเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือเขาสามารถที่จะทำมาอย่างได้แบบเยอะขึ้นกำลังการผลิตเขาก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบทำได้หลายๆอย่างก็แบบต้องขอบคุณพระองค์ท่านตาเลยค่ะที่ทำให้เขามีทุกวันนี้ก็ตั้งใจทุกวันนี้ก็คือตั้งใจทำงานคือแบบสมกับที่พระองค์ท่านได้มอบทุนตรงนี้ให้เราเนี่ยค่ะแรกๆทำขนมแค่ไม่กี่สิบกล่องเองก็คือแบบกว่าลูกค้าจะรู้จักอาศัยกว่าลูกค้าจะรู้จักจนตอนนี้ก็แบบว่าเอาไม่ทันแล้วเนี่ยค่ะออเดอร์ก็คือมีเยอะจนที่เราแบบทำไม่ทันก็คือแบบสู้อย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวทุกวันนี้เหนื่อยก็มองหน้าลูกแบบเพื่อลูกนะเพราะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
3: คืออยากจะบอกพระองค์ท่านว่าขอบพระคุณอย่างมากค่ะที่ทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำประโยชน์ให้ผู้ต้องขังแต่มันคือการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังมันคือการทำประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้กลับออกไปสู่สังคมสามารถมีที่ยืนในสังคมแล้วก็มันเป็นผลดีกับสังคมโดยส่วนรวมด้วยค่ะมันจะเกิดความสงบสุขในสังคมค่ะเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้เกดรู้สึกว่าการทําหน้าที่ของเกดทุกวันเนี่ยมันมีเป้าหมายเราทําหน้าที่รับราชการในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์แน่นอนว่ามันได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มันทำให้เราหายเหนื่อยซึ่งมากกว่าเงินเดือนก็คือความภูมิใจที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะคุณผู้ชมคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอเหมือนเดิมนะคะดิฉันอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: ผมกวินภพพันธุฤกษ์ครับนอกจากหน้าจอไทย PBS แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่ด้วยที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง TikTok ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวเศร้าของปวงชนชาวไทยนะคะหากกล่าวถึงค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะท่านทรงเป็นแบบอย่างในการทรงงานอย่างทุ่มเทค่ะโดยเฉพาะการใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางนะคะมีหลายงานอย่างการใช้ผ้าไทยในงานด้านการทูตและงานราชทัณฑ์ค่ะปีพ.ศ. 2555ขนาดยังมีพระฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงมีพระประสงค์ในการเผยแพร่ผ้าไทยและเซอร์ไพรส์เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยเป็นนางแบบถึง2ครั้งบนลันเวย์ MQ เวียนนาแฟชั่นวีค2013และ2014ในครั้งแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสบายกับผ้านุ่งลายไทยพุ่มเข้าบินสีกลีบบัวส่วนครั้งที่สองทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่สีฟ้าอมเขียวที่สำคัญยังทรงนำชุดที่ออกแบบโดยผู้ต้องขัง10ชุดจากโครงการกำลังใจในพระดำริไปแสดงในงานนี้ด้วย
1: Evening everybody and I hope you enjoy the fashion show from Royal Thai Embassy which we are showingThe Thai Silk, the products of Thailand, from the support foundations creating by Her Majesty the Queen Sirikit, and also the work from Women Prisoner of Thailand under Inspire or Gamlang Jai Project. Hope everybody enjoy and hope the taste of Thai, the Thai culture will bring to all of you happiness. Thank you.
0: งานผ้าเป็นที่สนพระทัยของพระองค์พาอยู่ตลอดจนเมื่อเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็ยังทรงนำความรู้เรื่องผ้าไปอบรมผู้ต้องขังหญิงอยู่เสมอหนึ่งในนั้นคือการทรงงานร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงอบรมแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติทำให้แบรนด์ Inspire ของโครงการกำลังใจมีผลิตภัณฑ์แบบแฮนด์เมดหลากหลายซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำกลับไปเป็นทุนให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงอยู่ในใจประสบนิกร
2: อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในช่วงเดือนนี้นะครับของคนกรุงเทพมหานครก็คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับพาไปฟังเสียงของ2นักแสดงหนุ่มนะฮะก็คือบิ๊กณัฐสชัยแล้วก็จินจิตนะนะครับที่อยากจะสะท้อนเสียงบางอย่างให้กับผู้ว่ากทมคนใหม่ครับ
3: แต่ก็อยากเน้นเรื่องถนนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายใช่เป็นหลุมเยอะใช่อย่างเส้นบ้านผมพระราม3เงี้ยก็ทำไม่เสร็จสักทีมันเป็นแบบแผ่นคอนกรีตมาวางไว้อะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจได้นะอยู่ที่ผู้รับเหมาอะไรหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ถนนหนทางดีขึ้นครับแล้วก็มีไฟมากขึ้นแล้วแล้วก็สว่างขึ้นกว่าเดิมบางจุดก็ดีมากครับผม
2: นี่แหละครับเป็นปัญหาของหนุ่มพระราม3อย่างบิ๊กณัฐสชัยครับที่บอกเจอบ่อยก็อาจเป็นเรื่องถนนหนทางที่ไม่เรียบเพราะว่าซ่อมกันบ่อยเหลือเกินนะครับจนบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อเจ้าตัวก็บอกว่าบางเส้นทางไฟส่องสว่างไม่พอด้วยนะฮะพื้นถนนยังไม่เรียบก็ถือว่าอันตรายต่อการขับขี่ครับขณะที่นักแสดงหนุ่มอีกคนจินจินะคนนี้เป็นชาวดินแดงนะครับเจ้าตัวเผยว่าปัญหารถติดกับเมืองหลวงที่มีคนอาศัยเป็นหลัก10ล้านคนเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าปัญหานี้อาจจะต้องแก้ไขที่ตัวเราด้วยว่าออกจากบ้านเวลาไหนถึงจะไปทำงานไม่สายแต่สิ่งหนึ่งที่จินจินะอยากเห็นก็คือผู้ว่ากทมคนใหม่ที่พร้อมรับฟังปัญหาของคนเมืองหลวงครับ
4: แต่ว่าทุกอย่างมันมีทางออกโดยการที่ว่าถ้าเราออกก่อนมันก็ไม่เลทอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันมีทางแก้ปัญหานะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าทุกอย่างมันแก้ได้ที่ตัวเราอะไรเงี้ยแต่บางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นภาพรวมที่ใหญ่จริงๆที่แบบต้องฟังจากเสียงประชาชนเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดแล้วผมว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์มากกว่าก็เลยอยากให้ทำเอ้ยโทษครับเลยอยากให้ทำมาเป็นแบบช้อยๆแล้วให้ทุกคนอ่ะทำว่าแล้วตรงไหนมันคือปัญหาหลักของคนกลุ่มนี้จริงๆและแก้ตรงนั้นนะผมว่ามีประโยชน์มากกว่าครับ
2: เดี๋ยว28มิถุนายนนี้นะฮะยังไงก็คนกรุงเทพไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้เลือกผู้ว่าที่ตรงใจเลือกสกที่จะช่วยพัฒนาบ้านเราด้วยนะคร
0: ับ ค่ะคุณผู้ชมคือล่าสุดเนี่ย ที่บ้านเก็บเองน้องป

0: คือเขามีส่งจดหมายถึงมาเรียบร้อยแล้วว่าเรามีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธ
1: ิ์เพิ่งได้รับเหมือนกัน
0: เพิ่งได้รับใช่ไหมคุณผู้ชมคะก็เต็มตัวกันให้พร้อมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นอากาศจะร้อนหรือฝนจะตกหรือเปล่าแต่ก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ในฐานะประชาชนนะคะคุณผู้ชมมาต่อค่ะต้องบอกว่าอีกคนนึงคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะคณะนี้เนี่ยโอ้โหงานเขาชุกตลอดยาวเหมือนกันนะฝนที่ว่าชุกยังไม่ชุกเท่าเขานะงานแน่นมากนะคะล่าสุดค่ะแบงก์เองเนี่ยนะคะบอกแล้วว่าเป็นหัวหน้านะนำทัพอะไรเป็นเทรนเนี่ยเขาไปหมดล่าสุดบอกว่าขอไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างได้ไหมที่เขาชอบไปแอโรบิกกันตามสวนนะคะพร้อมประกาศข่าวใหญ่ค่ะเขาเนี่ยจะทำให้ลิเกเนี่ยอินเตอร์ตลอดอยู่แล้วล่าสุดต้องให้ร่วมสมัยมากกว่าเดิมแล้วก็หยิบจับเรื่องวัฒนธรรมประกาศเลยค่ะว่าเรื่องต่อไปที่จะเปิดวิกลิเกผู้ชนะ10ทิศค่ะพูดตลอดทุกครั้งที่ออกสื่อนะคะมาถามถึงลิเกหัวเรือค่ะหัวเรือคณะสอนรามน้ำเพชรอย่างหนุ่มแบงค์สอนรามอเนกลาภก็มองไกลหวังให้อาชีพที่สร้างตัวตนศิลปะการแสดงมีลู่ทางเข้าถึงคนวงกว้างแล้วก็ต้องโมเดิร์นนะคุณผู้ชมต้องร่วมสมัยด้วยเป็นที่มาของการแสดงเวทีใหญ่ที่จะยกระดับลิเกสู่โรงละครในงานแถลงข่าวสอนรามน้ำเพชรลิเกไลฟ์แอทเดอะเธียเตอร์นะคะก็เลยชวนพี่น้องในคณะสวมชุดจัดเต็มพอเห็นภาพว่าใครจะเป็นใครในผู้ชนะ10ทิศนะคะตอนยอดนิยมเลยยอดรักบุเลงนองค่ะรับรองความอลังการดาว10ล้านดวงไปเลยงานนี้แบงค์สอนรามว่าที่จะเด็ดเท่านั้นนะคะบทอื่นไม่ได้เลยหรือว่าบุเรงนองเวอร์ชั่น2026จะถือโอกาสครวญเพลงเพราะผู้ชนะ10ทิศเรียกน้ำย่อยให้ได้ฟังกันก่อนค่ะ

0: คือพิเศษตั้งแต่สถานที่แล้วนะครับเรามาชมลิเกในเทอเตอร์นะครับยังไม่รวมโปรดักชันต่างๆแสงสีเสียงแล้วก็รวมถึงโชว์ด้วยที่ทางคุณแม่นะครับคุณป้าแล้วก็รวมถึงอาจารย์วิโรจน์นะครับที่จะช่วยกันคิดนะครับออกแบบก็จะพยายามนำเสนอให้มีความเขาเรียกว่าอะไรที่มันใหม่ขึ้นแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ของคำว่าแบบความถูกต้องความขนบความเหมาะสมครับ
1: แม่ไม่ต้องกลัวนะคะอะไรที่เป็นขนบเนี่ยน้องแบงค์บอกอยู่ครบแน่นอนแต่ว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะโดยงานนี้คนเบื้องหลังสำคัญนำทีมโดยนางเอกลิเกรุ่นใหญ่คุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่เขาหยุดงานไปเกือบ2ปีใช่ไหมก็ขอคืนวิกลิเกด้วยบอกว่านี่จะเป็นมิติใหม่ของวงการเลยเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชมผู้ชนะ10ทิศแบบบทละครก็ต้องเป็นของทางกรมศิลปากรนะคะแต่ถ้ามาทางของเรามาทางลิเกแล้วก็นอกจากคณะหอมหวนที่แสดงประจำแล้วแม่ดวงแก้วบอกว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเรื่องราวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งครั้งนี้ครูวิโรจน์วีระวัฒนานนท์ศิลปินแห่งชาติก็ยินดีค่ะจะมอบบทลิเกฉบับคณะหอมหวนให้กับคณะสอนรามน้ำเพชรได้มาแสดงด้วยส่วนจะเปิดวิกเมื่อไหร่พ่อแม่ฟังกันให้ดีนะคะจะไปเปิดวิกกันที่โรงละครอัศราซอยรางน้ำในวันที่7พฤศจิกายน2569ค่ะงานชุกจริงๆพอเห็นบอกว่าวันเดียวกันน้องแบงค์มีไปออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็มาแถลงงานใหญ่นี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ปั๊กที่ไม่หยุดจริงๆอ่ะคืออะไรที่อยู่ในกระแสเขาก็จับมาแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าเรื่องขนบเนี่ยสำคัญกับกลุ่มแฟนคนดูเขา
2: ก็อย่างล่าสุดที่พี่กิ๊ฟบอกที่ไปเป็นนำเต้นแอโรบิกเขามีท่ารำในการเต้นด้วยใช่แอโรบิก
1: จากที่เราเป็นออฟฟิศซินโดรมก็น่าจะพอช่วยได้อยู่บ้าง
2: ไทยบันเทิงมีเก็บภาพมาฝากด้วยยังไงติดตามกันต่อนะส่วนตัวนี้พาไปย้อนบรรยากาศคุณผู้ชมถ้านึกถึงภาพยนตร์ในยุคประมาณปี90ถึง2000เนี่ยถ้าเป็นหนังแอคชั่นแนวดราม่าผู้ชื่อคุณผู้ชมหลายคนอาจจะลองออกพี่กิ๊ฟลองดูนะชื่อนะท้าฟ้าลิขิตBangkok Dangerous หรือว่าเรื่องนี้ถ้าวัยเราคุ้นหน่อย The Eye คนเห็นผีหรือว่าผี3บาท
1: ก็คือจะมีสไตล์การถ่ายทำแบบเท่ย
2: ุคนั้นแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ของยุคด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นหนังที่มีดาราหลายสัญชาติร่วมแสดงด้วยทั้งฮอลลีวูดฮ่องกงแล้วก็รวมถึงของประเทศไทยด้วยนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้คุณผู้ชมมาเป็นผลงานของผู้กำกับฮ่องกงคนดังมากฝีมืออย่างอ็อกไซแปงนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานตอนนี้คัมแบ็กกลับมาพร้อมผลงานใหม่แล้วด้วยครับ

0: ก็เรียกว่ามาแบบเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อแจ้งสื่อให้รู้เลยว่าผู้กำกับฮ่องกงชื่อดังที่คนหนังบ้านเราคุ้นเคยฝีมือกันดีนะฮะเพราะว่าฝากผลงานทั้งหนังไทยหนังร่วมทุนไว้หลายเรื่องอย่างออกไซด์แปลงจะมาร่วมงานเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่จากค่ายหนังฮ่องกงด้วยนะครับคนนี้ที่เห็นเป็นทั้งศัลยแพทย์แล้วก็กวีชื่อว่าอิมานทาเฮรีครับซึ่งจะเป็นนักแสดงนำในหนังเรื่องใหม่ของออกไซด์แปลงด้วยภายใต้โปรเจกต์ของคอนรอยชาญแล้วก็โจซี่โฮครับนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ชาวฮ่องกงนะครับแม้จะยังบอกรายละเอียดไม่ได้มากแต่ก็เอาจริงๆชวนว้าวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจะเป็นอีกครั้งที่คนทำหนังไทยฮ่องกงเขาจะได้จับมือกันนะครับทั้งเรื่องของการถ่ายทำการใช้ทีมงานแล้วก็นักแสดงที่บอกเลยว่างานนี้ Made in Thailand สุดๆนะครับซึ่งผู้กำกับคนดังเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำงานในไทยนี่มาเกือบ20ปีนะฮะออกสายแปลงมองว่าวงการหนังไทยคึกคักกว่าแต่ก่อนแน่นอนนะครับส่วนวงการหนังฮ่องกงถ้าย้อนไปยุคเฟื่องฟูพอหนังก็จะรู้ว่าหนังแนวบู๊แอคชั่นเขายืนหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้ายุคนี้ในสายตาผู้กำกับรุ่นใหญ่ก็บอกว่าเห็นว่าแนวดราม่าน่าจะเป็นแนวที่มาแรงครับ
1: แต่เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้มีตัวแสดงใหม่เยอะมากเขาก็มีผู้กำกับใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติละเข้าไปเจเนอเรชันหนึ่งเราก็ค่อยๆถอยแล้ว
2: แต่ยังทำหนังอยู่เลย
1: ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช
2: ่
1: ที่ฮ่องกงเหรอเป็นดราม่าเยอะกว่าเป็นดราม่าเยอะกว่าใช่ใช่ใช่
2: ต้องเป็นแบบละคร
1: สังคมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ให้มองกว้างๆบอกว่าหนังไทยไปฉายฮ่องกงก็ไม่เยอะนะครับคนฮ่องกงทำหนังเองก็ไม่ได้เน้นตลาดประเทศไหนเป็นพิเศษเพราะมองว่าสุดท้ายก็ไปกองรวมกันอยู่ในสตรีมมิ่งนะฮะหนังไม่ว่าจะชาติไหนก็เวิร์ลไวด์อยู่ในออนไลน์นั่นเองครับเอาจริงยุคนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าคัมแบ็กกลับมากับการจับมือกันระหว่างผู้กำกับฮ่องกงกับหนังไทยไม่ว่าจะเป็น DI อะไรต่างๆเองคุณผู้ชมแต่ถ้าพูดถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยออกไซด์เขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเวลาเราเห็นเรื่องของนักแสดงทีมงานที่บอกว่าตอนนี้อาจจะเป็นการกลับมาจับมือกับไทยเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นข่าวที่เคยมีกระแสเรื่องของฮ่องกงอยู่บ้างก็คือพี่บาสณัฐวุฒิคุณวิริยะใช่ไหมฮะตอนนั้นเองที่ไปทำหนังทางฮ่องกงเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้น
3: คือท้ายฮ่องกงเราเหมือนจะข้ามไป
0: เหมือนจะข้ามไปข้ามมาแล้วก็จริงๆเนี่ยของฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์นึงที่น่าสนใจปาร์คจำได
3: ้
0: ก็คือเขาจะบอกว่าเขาจะมีการพยายามให้ทุนผู้สร้างโดยหนึ่งในผู้สร้างที่ได้ทุนตอนนั้นเนี่ยมีผู้กำกับชาวไทยด้วยคือพี่บาส
3: จ้ะ
0: ไปทำหนังที่เขาบอกให้ถ่ายทอดเรื่องราวบรรยากาศของฮ่องกงเรื่องนั้นเนี่ยขออภัยจริงๆคุณผู้ชมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่พี่คริสหอวังนำแสดงแล้วเขาก็บอกว่าเป็นโจทย์ที่ให้เห็นว่าในเมืองเล็กๆอย่างฮ่องกงเนี่ยมีแง่มุมไหนมีมุมไหนที่ทำอีกเพราะเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งของฮ่องกงที่ทำแบบนี้สนับสนุนคนทำหนังเองเพราะเขาบอกว่าอยากให้มันกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในฮ่องกงด้วย
3: อย่าลืมว่าก็ยังเป็นประเทศสายมูที่ยังไงก็ยังต้องไปคราวนี้เนี่ยมุมเล็กมุมน้อยของเขาหลายคนบอกว่าอุ๊ยไปฮ่องกงจะเที่ยวตรงไหนคือประเทศเขามันเล็กมากๆเป็นเมืองเกาะนะคะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีมุมที่เขาทันสมัยโมเดิร์นมีงานอาร์ตมีการจัดแกลเลอรี่ตลอดเขาก็อยากจะขายจุดเล็กจุดน้อยต่างๆของเขาเนาะแล้วสื่อนี่แหละคือใช่สื่อหนังเนี่ย
0: อย่างที่พี่กิ๊ฟว่าเรื่องประเด็นมูอ่ะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสิ่งที่คนเวลาพูดถึงฮ่องกงอะไรคนพูดถึงเรื่องนี้กันหมด
3: ค่ะไปกินติ่มซำไปมูสักนิดนึงเนาะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันค่ะติ่มซำเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้นปากอะเนาะระดับเราก็ต้องน้ำพริกแหละ
0: แซ่บ
3: ๆแซ่บๆนะคะเข้ารอบ20ถ้วยมาแล้วเปิดตัวไปแล้วแต่คุณผู้ชมจะดูให้สนุกมากยิ่งขึ้นยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ค่ะคุณผู้ชมต้องสู้ตายนะคะเรามาศึกษาแต่ละทีมกันหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างวัตถุดิบคืออะไรกิ๊บบอกเลยค่ะมาจากคนละสารทิศเลยคุณผู้ชมอยู่ทีมไหนเลือกเชียร์เอานะคะมี5ทีมจากสมุทรสงครามเชียงรายสงขลาเพชรบูรณ์แล้วก็นครพนมค่ะแม้จะเคยอวดโฉมน้ำพริกและวัตถุดิบกันมาพอหอมปากหอมคออู้แต่ละปลาทูคุณผู้ชมน่ากินมากนะคะแต่ทุกทีมที่เข้ารอบลึกของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะรับประกันได้ว่ามีทีเด็ดแน่นอนโดยในวันเสาร์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับถ้วยที่เข้ารอบกันถึงก้นครัวเลยนะคะไปดูกันว่าน้ำพริกปลาทูกรอบสมุนไพรจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจะเป็นยังไงน้ำพริกรากชูอามากาจังหวัดเชียงรายจะเด็ดแค่ไหนน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจังหวัดสงขลาอันนี้ก็ดูเผ็ดปากมากนะน้ำพริกอีเหี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ่นชื่อน้ำพริกนะคุณผู้ชม
1: ชื่อน้ำพริกน่ากลัว
0: อย่าเอามาเล่นกันนะคะคำนี้นะคะและน้ำพริกไก่สีโคตรบูนจังหวัดนครพนมค่ะแล้วก็ยังมีเคล็ดลับสุดอร่อยอะไรอีกบ้างอย่างปัจจันค่ะละพัสลดานะคะคอมเมนเตอร์ของเราบอกว่าเตรียมตั้งรับความแซ่บแล้วเพราะทุกเมนูเนี่ยใส่สมุนไพรของโปรดของคุณป้าทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
2: ชอบทุกเมนูเลย
3: อะไรก็ตามที่มีรสเผ็ดรสซ่ารสมิ้นท์น่ะกินไปเถอะค่ะดีหมดดีหมด
2: กินสมุนไพรมากอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเรากินยาเข้าไปเหมือนเมนูที่กินเป็นก็เป็นยาเลยอ่ะ
0: ตามให้กำลังใจทั่วที่ชอบทีมที่เชียร์ได้นะคะในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้แล้วเวลา 14:05 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะรับชมพร้อมแสดงความคิดเห็นก็ดูทาง Facebook ไทย PBS ได้เลยหรือว่าจะเปิดเพจไทยบันเทิงไทย PBS ก็ได้ดูไปคอมเมนต์ไปรับรองว่านัวแน่นอนค่ะ
4: ที่เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้น
1: แล้วก็เปิดหน้าจอไปยาวๆนะติดตามได้ที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยวันพรุ่งนี้นะครับ15:00 นส่วนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมมาเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมเราจัดนะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมก่อนหน้านี้ไทยบันเทิงเราเคยนำเสนอเรื่องของการประกวดดนตรีไทยของน้องๆกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เขาบอกตอนนั้นงานนั้นเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงระนาดเพลงมูลงซึ่งเป็นเพลงไทยสำเนียงจีนด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามีการอัดคลิปลงแพลตฟอร์มให้ผู้ชมออนไลน์ได้ชมได้โหวตกันนะฮะแต่ปรากฏเขาบอกว่าคลิปที่น้องเล่นดนตรีไทยเองกับมือโดนสไตร์คุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคนอ้างลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของเพลงไทยเดิมด้วยเรื่องนี้จบที่การตกลงหลังบ้านแล้วก็ชี้แจงการอ้างสิทธิ์ก็จริงนะครับแต่เหมือนว่าทุกวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วกับการถูก AI จับลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะฮะแต่นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่างานสร้างสรรค์บันเทิงจากทุนเดิมอาจถูกจำกัดก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมนี้ครับสินสโมสรเสวนาที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมเราจัดในวันพุธที่17มิถุนายนนี้นะครับสินสโมสรเสวนาครั้งนี้เราจัดกันในประเด็นร้อนคุณผู้ชมฮะเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลครับจะเป็นเวทีสื่อสาธารณะที่เปิดประเด็นแล้วก็ปมปัญหานี้นะฮะสู่แนวทางร่วมกันว่าจะลดข้อพิพาทลิขสิทธิ์ดนตรีดั้งเดิมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างไรนะครับงานนี้คีย์สปีกเกอร์ของเราจะมีดร.พิเศษจียาศักดิ์ครับรองผอ.สสท.ด้านบริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับรวมถึงจะมีตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยแล้วก็คนในแวดวงดนตรีศิลปวัฒนธรรมย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมเจอได้วันพุธที่17มิถุนายนนี้13:00 นถึง16:45 นะครับที่ห้อง Friends for BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Walk in กันไปได้เลยหรือว่าใครที่ไม่สะดวกจะ Walk in เข้าไปนะฮะติดตามชมผ่านไลฟ์ได้ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับกิจกรรมนี้ห้ามพลาดนะฮะสัปดาห์หน้าและ17มิถุนายนนะครับ
0: ต้องตามเทรนด์นะฮะเพลงจาก AI เอ่ยอะไรเอ่ยการจับระบบลิขสิทธิ์ด้วย AI เนี่ยอันนี้ปัญหาเยอะมากคุณผู้ชมตามไปได้นะคะกับเสวนาล่าสุดของเราค่ะส่วนหวายมาอยู่แล้วนะคะเมื่อเช้าได้ข่าวว่าหวายเขายุ่งอยู่เพราะว่าไปดูพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะคะคราวนี้คุณผู้ชมปีก่อนๆน่ะคนดูเขาเป็นหลักร้อยล้านเดี๋ยวปีนี้รอนับจำนวนกันแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้รอเชียร์น้องลิซ่าตามเวลาประเทศไทยคือช่วงเช้าตรู่เลย
5: ถูกต้องปีนี้ต้องบอกว่าพิธีเปิดของมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกค่อนข้างจะแปลกจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่เราได้ตามข่าวกันเนาะว่าเจ้าภาพหรือว่าสนามเจ้าภาพเนี่ยมีถึง3ไม่ใช่3ทวีปสิต้องเรียกว่าอเมริกาเหนืออเมริกาแล้วก็เม็กซิโกก็คือแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกและแต่ละที่เขาก็จะยอมกันได้ยังไงใช่ไหมคะพิธีเปิดเขาก็ต้องแยกกันจัดเนาะแต่ละประเทศก็ต้องมีสีสันไฮไลท์ของตัวเองประเดิมไปแล้วเมื่อคืนนี้หรือว่าต้องบอกว่าช่วงเวลาใกล้ๆเช้ามืดบ้านเราประเดิมกันก่อนที่ประเทศเม็กซิโกใช้ภาษาสเปนพูดคนละตินเยอะทั้งนั้นเลยจะเป็นใครล่ะคะที่จะต้องเหมาะสมที่สุดกับการรับหน้าที่นี้ก็ต้องเป็น
0: ชากิล่า
5: ใช่ก็มีเพลงออกมาแล้วนะคะได้ๆค่ะก่อนหน้านี้ชากิร่าเองก็ทัวร์ฉ่ำเลยอยู่ในทวีปแถบละตินอเมริกานะคะและแน่นอนการรับหน้าที่โอเพนนิ่งโชว์นะคะที่ประเทศเม็กซิโกค่ะสนามแรกที่มีการคิกออฟค่ะมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกกันไปเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวนะคะไม่ได้มาแค่ชากิร่าเท่านั้นแต่ต้องบอกว่ายังมีศิลปินที่เป็นตัวแทนของคนละตินอเมริกาพาเรดขึ้นเวทีแล้วก็ขึ้นโชว์กันเพียบเลยค่ะ

0: ทำผู้ชมทั่วโลกรอชมในพิธีเปิดนะคะแน่นอนว่าหนีไม่พ้นการแสดงของชากิร่าศิลปินสาวชาวโคลอมเบียค่ะที่กลับมาเขย่าเวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้เธอกลับมาค่ะกับเพลงประจำทัวร์นาเมนต์อย่างดายดายซึ่งฟิเจอริงร่วมกับเบอร์น่าบอยนะคะท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องสนามเอสตาดิโออัสเตกาค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโมเมนต์เปิดสนามนะคะที่ได้นักร้องเสียงเทเนอร์ระดับโลกค่ะอังเดรบอชเชลลี่กับอีแจนะคะจากซีรีส์ K-POP Demon Hunters ร่วมกันขับร้องเพลงประจำทัวร์นาเมนต์ก็คือเพลง DNA ค่ะโดยพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จัด3เวทีด้วยกันนะคะคือเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้มีการออกแบบให้สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละชาติเจ้าภาพนะคะเม็กซิโกแน่นอนนะคะความเป็นละตินสีสันต่างๆจัดเต็มหมวกซอมเบโร่หมวกปีกกว้างก็ต้องมาค่ะก็สะท้อนเอกลักษณ์นะคะของประเทศเขาแต่ว่าอีก2เวทีที่เหลือก็น่าจับตาไม่แพ้กันนะคะแน่นอนว่ามีโชว์แล้วก็ศิลปินเตรียมขึ้นโชว์แบบจุกๆกันเลยค่ะอย่างที่โตรอนโตก็มีไมเคิลบูเบลนะคะแล้วก็อลานิสมอริสเซตส่วนลอสแองเจลิสก็เตรียมส่งท้ายกันด้วยเคทีเพอร์รี่แล้วก็ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะส่วนใครที่ไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่เป็นแฟนเพลงก็สามารถรอชมนะคะอีกทีนึงเลยค่ะนอกจากพิธีเปิดอีก2สนามแล้วก็คือรอบชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมนะคะที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์จะมีฮาล์ฟไทม์โชว์สุดพิเศษจากชากิร่าค่ะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งคู่กับมาดอนน่ารวมถึงวง K-POP BTS ภายใต้การควบคุมโชว์ของคริสมาร์ตินจากวงโคเพลย์ด้วยค่ะตอนนี้ลูกๆก็ให้ฉายาชากิร่าไปแล้วนะว่าเป็นตัวแม่เพลงฟุตบอลโลกไม่รู้เหมือนกันอีก4ปีต่อมาจะต้องกลับมาร้องอีกหรือเปล่านะคะ
1: แล้วก็เป็นปีที่มีเพลงเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเยอะมากจริงๆศิลปินเยอะมากสำหรับป
0: ีนี้ใช่ค่ะความชื่นชอบของคนฟังก็ไม่เหมือนกันด้วย
1: รอลุ้นกันค่ะคนรักนะคะลูกกลมๆแบบนี้ขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ับปะรดผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยแต่นี่คือโจทย์ใหญ่ของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างมานานหลายทศวรรษ
1: ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าต้องมีเอมพาธีที่มองทั้งสองสปีชีส์นะครับคือเห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งช้าง
0: กุยบุรีโมเดลหนึ่งในทางออกที่เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
3: ใครจะไปเชื่อ
2: ตามมาดูเลย
3: ไปแน่ไหนอะพี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
2: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่คอมมานาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวไงเฮ้
4: มหาอำนาจบ้านเนอะ
3: แล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
2: มะนาวตาฮีติลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะ
3: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
5: ตามไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่ฮิตแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
6: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV ฆ่าแสง UV แล้วปล่อยมาอีกไม่ใช่จับมาเฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
7: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมาก
8: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างว่าเราโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
7: ใช่
5: ติดตามได้ในอยู่ให้รู้ตอนใครยังไม่ไปเราไปไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชูวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
0: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหใสกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close

พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชารุทัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลัง

จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569สถานี

สูตรเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อทรงเจริญพระชนสาเข้าสู่วัยเรียนทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีแล้วเสด็จไปศึกษาต่อที่โรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรเสด็จกลับมาทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่27มีเลขประจำพระองค์2920แล้วทรงเลือกศึกษาด้านกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสอบคัดเลือกตามกระบวนการของทบวงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2540ขณะทรงเป็นนักศึกษาได้ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์หลังจากทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับราชการที่สำนักงานอัยการสูงสุดอีกทั้งทรงดำรงตำแหน่งต่างๆเช่นประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกียอีกทั้งทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วยความสนพระทัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีในกระบวนการยุติธรรมของไทยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังสตรีกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมทรงก่อตั้งสโมสรกีฬา BBG ครับเพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนผู้เคยกระทำผิดหรือเสี่ยงต่อการกระทำผิดรวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคมเข้ามาฝึกทักษะด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเพื่อพระราชทานกำลังใจและพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆตามภารกิจของมูลนิธิเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตลอดจนสนองพระราชประสงค์และพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลราชทานสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ต้องขังมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับช้างป่าตามธรรมชาติในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้ว
มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สืบสานพระราชปณิธานการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตโดยพื้น

0: ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านสารวะและหมู่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ในวาระต่างๆเช่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางขวาระวัง
0: อีกทั้งได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีในโอกาสสำคัญเมื่อวันที่20สิงหาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาล้วนได้ทรงแบ่งเบาพระภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันมากตลอดจนยังได้ส่งเสริมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
2: สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ขอนำเสนอภาพความประทับใจจากการทรงงานและพระจริยวัตรในโอกาสต่างๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้ประชาชนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: มักจะเห็นภาพพระกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งอย่างทหารขณะเดียวกันได้แฝงไว้ด้วยความอ่อนหวานอย่างสตรีเราจึงได้รวบรวมเพื่อเสนอภาพความประทับใจจากการทรงงานและพระจริยวัตรในโอกาสต่างๆวันที่29ธันวาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในฐานะทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในขณะนั้นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวกราบบังคมทูลรายงานในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและส่งเสด็จ

0: ในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ด้วยความตั้งพระทัยและทรงยิ้มให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมไม่ทรงถือพระองค์ประชาชนเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติในทุกพื้นที่ที่เสด็จไปทรงเยี่ยมให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยหลักใจในยามท้อดังเช่นวันที่3กุมภาพันธ์2563ทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและทอดพระเนตรการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายหลังจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงเดือนพฤศจิกายน2562ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งทั้ง13อำเภอของจังหวัดในการนี้มีพระดำรัสถึงถุงยังชีพที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสงสัยพระไทยคัดเลือกโดยเฉพาะอาหารฮาลาลสำหรับชาวไทยมุสลิมและมีพระดำรัสกับกลุ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา3จังหวัดชายแดนใต้ให้ขยายเครือข่ายสื่อสารหรือวิทยุแดงในพื้นที่เสี่ยงและจัดทำแก้มลิงและฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมกันนี้ทรงทดลองสวมฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะทั้งแบบสวมสำเร็จและแบบพันเองวันที่8พฤศจิกายน2562เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและทรงรับทราบถึงความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างในทุกอำเภอรวม25อำเภอทรงมีความห่วงใยและมีพระดำรัสแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยเช่นการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพามอบถุงยังชีพพระราชทานรวมถึงจัดหาพันธุ์ข้าวพันธุ์ปลาอาหารสัตว์เพื่อฟื้นฟูอาชีพจัดหาชุดนักเรียนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายและสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อพระราชทานแก่กลุ่มอาชีพที่วัสดุอุปกรณ์ได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยในการนี้มีพระดำรัสที่แสดงถึงความห่วงใยในผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างชัดเจน
1: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสหารือกับส่วนราชการต่างๆแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วขอโทษที่อาจจะมาช้าเพราะว่าตอนน้ำท่วมยุ่งๆก็ไม่อยากจะมารบกวนส่วนหนึ่งส่งมาแต่ของแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะงานค่อนข้างเยอะแต่รายการเนี้ยทริปเนี้ยที่จะมาอุบลเนี่ยก็จัดลงตารางของเราไว้ว่ายังไงยังไงก็ต้องมาเยี่ยมแล้วก็มาให้ของฟื้นฟูทุกๆคน
0: พระจริยวัตรที่เรียบง่ายทรงเข้าถึงประชาชนได้ทุกช่วงวัยเป็นภาพเจนตาที่มักจะเห็นได้จากการทรงงานในทุกครั้งรวมถึงผู้ต้องขังเช่นผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยพลั้งพลาดกระทำความผิด มีพระดำริให้คัดเด็กและเยาวชนที่ผ่านการทดสอบความเป็นเลิศด้านกีฬามีความพร้อมพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเข้าเป็นนักกีฬาสังกัดสโมสรกีฬา BBG Bounce Be Good เพื่อการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้เช่นวันที่18สิงหาคม2565ส่งเปิดโครงการให้โอกาสสร้างคน BBG Young Table Tennis และส่งเปิดยิมกีฬา Table Tennis ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสะท้อนผ่านพระกรณียกิจนานัปการเรื่องหนึ่งคือการมอบโอกาสให้กับผู้ที่เคยหลงทางให้ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความภาคภูมิใจอีกครั้งตามโครงการตั้งต้นดีในพระดำรินี่ไม่ใช่แค่ร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วไปแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกอาชีพให้กับอดีตผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายใต้พระวิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพที่มั่นคงคือกุญแจสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขากลับไปกระทำความผิดซ้ำสิ่งที่โครงการนี้เน้นย้ำไม่ใช่แค่ทักษะการนวดที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฝึกทักษะชีวิตการปรับทัศนคติและการสร้างจิตบริการเพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามโดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโครงการตั้งต้นดีจึงเป็นมากกว่าพื้นที่ฝึกอาชีพแต่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงอดีตผู้ต้องขังเข้ากับสังคมด้วยความเมตตาและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากสังคมมอบอากาศที่ถูกต้องทุกคนล้วนสามารถกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีร่วมกันได้อีกครั้งนับเป็นอีกหนึ่งพระกรุณาธิคุณที่ช่วยสร้างสังคมการให้และมอบโอกาสใหม่ให้กับผู้ที่เคยพลาดพลั้งได้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมด้วยอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ร่วมโครงการที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.5 เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่สูงถึงร้อยละ 35 และสร้างผลตอบแทนทางสังคมสูงถึง 7.7 เท่าโครงการไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการนวดสปาเท่านั้นแต่ยังได้ขยายขอบเขตการฝึกอาชีพให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนบุคลากรและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นโครงการ Diageo Bar Academy ในการฝึกทักษะบาร์เทนเดอร์และงานบริการด้านสุขภาพความงามและทักษะเฉพาะทางด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพโดยจะมีการปรับทัศนคติจิตใจและกระบวนการคิดเพื่อให้พร้อมเผชิญกับโลกภายนอกปัจจุบันโครงการตั้งต้นดีได้กลายเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รองรับผู้พ้นโทษจากโครงการทำงานไถ่ตัวเองออกจากคุกซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยผู้ต้องขังถูกกักขังแทนค่าปรับโดยให้โอกาสพวกเขาได้เข้ามาทำงานเพื่อเปลี่ยนแรงงานให้เป็นรายได้ในการชำระค่าปรับและสร้างชีวิตใหม
1: ่บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังจากที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลังจากที่ประชาชนทราบประกาศจากทางสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนับเป็นการสูญเสียอีกครั้งที่สร้างความเศร้าโศกแก่ปวงชนชาวไทยที่บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเช่นนางอรชรตรีทองประชาชนจากเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครที่ทราบข่าวและเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยเนื่องจากตัวเองเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและรู้สึกประทับใจที่ทรงเป็นกันเองและทรงห่วงใยประชาชนเสมอมา
2: ก็รู้สึกเสียใจอะค่ะเพราะว่ารักพระองค์ท่านมากเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยกันเองกับพวกเราอะค่ะอย่างรูปอันนี้ค่ะวันที่1พฤศจิกายน2563ท่านเสด็จลงมาพบปะประชาชนที่วัดพระแก้วอะค่ะแล้วแม่ก็ขอมือท่านให้ท่านวางบนหัวค่ะบอกวางได้ไหมคะท่านบอกว่าไม่ได้ค่ะแล้วก็เลยบอกว่างั้นขอได้ไหมคะ ขอมือพระองค์ท่านท่านก็ส่งให้แม่ก็เลยเอาวางไว้บนหัวค่ะก็คือรูปนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเพื่อนก็ขอบ้างเพื่อนที่คู่กันก็ขออีกข้างหนึ่งท่านก็ส่งให้แล้วก็วางไว้บนหัวท่านก็ยืนอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าท่านใจดีอะค่ะท่านไม่ถือพระองค์
1: นางธัญพรอารามเมคาเป็นประชาชนอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาด้วยความรักและความจงรักภักดีที่อยากมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเคยรับเสด็จพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เห็นพระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยนานนับประการ
3: เราเข้าใจพระองค์ท่านห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ท่านมูลนิธิเพื่อผู้พยายามยากท่านให้กับประชาชนเยอะมากทุกหมู่เหล่าจะได้หมดจะทุรกันดารจะไหนก็ไปถึงที่
4: เราเป็นหนึ่งบุคคลที่ได้มาในวันนี้ค่ะอยากจะเป็นตัวแทนบอกอะไรถึงถ้าพระองค์ท่านเราจะสั่ง
3: ขอให้พระองค์ท่านได้รับรู้ไว้ว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าของประเทศไทยอ่ะจะไม่มีวันลืมพระองค์ท่านไปจากใจแล้วพระองค์ท่านจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดไปค่ะรักพระองค์พามากค่ะ
1: ที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงมีประชาชนและสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารออย่างต่อเนื่องโดยพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะไปประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ประสบนิกรหลายจังหวัดที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนต่างรู้สึกตกใจกับการจากไปของเจ้าฟ้าหญิงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงที่ตำบลตะโลใสอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่ติดตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับทราบพระอาการประชวรของพระองค์มานานแต่ก็เสียใจและตกใจจนพูดไม่ออกและไม่คิดว่าวันนี้พระสงฆ์นิกรชาวไทยต้องสูญเสียพระองค์ท่านอย่างไม่มีวันหวนคืน
5: พูดไม่ออกมันแน่นอยู่ในหัวอยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะคะเมื่อก่อนนั้นชูชอบดูข่าวในพระราชสำนักแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่น้ำท่วมบ้านนั้นทีวีก็เสียไปยังไม่ได้ซื้อกันเลยไม่ค่อยได้ดูมาทราบข่าวช็อกเลยค่ะช็อก
0: ครูในโครงการครูรักถิ่นจังหวัดสตูลบางส่วนบอกว่าเพิ่งทราบข่าวการสูญเสียในครั้งนี้และรู้สึกเสียใจไม่น้อยไปกว่าคนอื่นเพราะเห็นพระองค์ทรงงานด้านสตรีและเด็กมาโดยตลอด
6: ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ใจหายมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านนะคะจะทำเกี่ยวกับการกฎหมายแล้วก็สตรีค่ะ
7: เราในฐานะประชาชนเรามีอะไรอยากจะพูดกับท่านคะคุณครูที่ดีไงผู้ไหน
6: ค่ะก็จะปฏิบัติหน้าที่นะคะในฐานะของคุณครูรักถิ่นก็จะทำหน้าที่สอนเด็กค่ะเพื่อประเทศชาติของเราค่ะ
0: ชาวจังหวัดตรังหลายคนบอกว่าเพิ่งทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านจากสำนักพระราชวังจากประกาศสำนักพระราชวังเมื่อช่วงเช้ารู้สึกเสียใจและอาลัยอาวรณ์ที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพระอาการของพระองค์มาโดยตลอดและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
8: เสียใจนะคะ
9: พระองค์เท่าที่ดูที่ผ่านมาพระองค์ทำอะไรเพื่อประเทศชาติมากแค่ไหนคะคะ
8: เยอะแยะ
9: หมายถึงว่า
8: หมายถึงเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับกฎหมายอะไรด้วย
9: ที่พระองค์ทำใช่ไหมคะ
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.นัดพิเศษภายหลังแถลงการสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาคะ
10: ที่ทำเนียบรัฐบาลได้ลดธงลงครึ่งเสาแล้วนะคะขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษก็เสร็จสิ้นแล้วเช่นกันค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาภายหลังแถลงการสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนก่อนการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือนอกรอบร่วมกับรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าอาทินายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนและผู้ติดตามรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกพร้อมติดปลอกแขนไว้ทุกขณะเดียวกันก็ได้มีการลดธงลงครึ่งเสาแล้วโดยในการประชุมวันนี้จะเป็นการวางกรอบการจัดพระราชพิธีรวมไปถึงการตั้งคณะกรรมการต่างๆรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนทั่วไปค่ะค่ะและในเวลา 12:15 นาทีนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงถึงกรอบการทำงานรวมไปถึงแนวทางการไว้ทุก15วันค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรภาค่ะผู้ชมหน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถนายอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางกลับจากเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะซึ่งเป็นเหตุให้อสที่เดินทางมาด้วยบาดเจ็บไป6นายส่วนตัวนายอำเภอปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นเส้นทางบนถนนสายชลประทานที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่หมู่3ตำบลลุโบอีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่านเส้นทางเพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์ของนายดนุชนาคสง่านายอำเภอมายอขณะเดินทางกลับไปเป็นประธานกลับจากการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสที่ตำบลลุโบอีไรอำเภอมายอเป็นเหตุให้อสบาดเจ็บไป6นายซึ่งตัวนายอำเภอปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะหน่วยงานความมั่นคงให้ข้อมูลว่าตอนนี้ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะต้องวางแผนก่อนเข้าพื้นที่ให้รัดกุมเนื่องจากเส้นทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางแคบสองข้างทางเป็นป่ารกทึบเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะลอบวางระเบิดลวงซ้ำเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนการก่อเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหวังลอบทำร้ายสร้างสถานการณ์และเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุอาจสืบรู้ว่านายอำเภอจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาและต้องเดินทางกลับตามเส้นทางดังกล่าวจึงได้นำระเบิดแสวงเครื่องชนิดนำระเบิดแสวงเครื่องที่ทำขึ้นอย่างเร่งด่วนมาวางไว้ก่อนที่ขบวนรถยนต์ของนายอำเภอจะมาถึงแล้วกดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บดังกล่าว
1: ตำรวจสภ.ประตูน้ำประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จับบ่อนวิ่งในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีนักพนันถูกจับกุมรวม36คนนะคะทางเจ้ามือก็อ้างว่าเพิ่งจะเล่นได้เพียงวันเดียวค่ะนาทีที่ชุดสืบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พร้อมกับตำรวจสายตรวจบุกเข้าไปในบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ในซอยรังสิตนครนายก2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากที่นี่มีรายงานลักลอบเปิดบ่อนพนันจับกุมนักพนันได้รวม36คนในช่วงเช้าที่ผ่านมาระหว่างเข้าจับกุมนักพนันพยายามจะหลบหนีแต่ตำรวจวางกำลังปิดล้อมพื้นที่เอาไว้แล้วตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการเช่นถ้วยพร้อมฝาครอบแผ่นทายแต้มผ้าปูรองเล่นกระดุมใช้แทนเงินสดจำนวน40ชิ้นลูกเต๋า24ลูกนาฬิกาจับเวลาและเครื่องตรวจโลหะสอบสวนนายสถาพรอายุ47ปีรับสารภาพว่าเป็นเจ้ามืออ้างว่าเพิ่งมาเล่นได้วันเดียวและมาถูกตำรวจจับกุมได้เบื้องต้นตำรวจนำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ผู้ชมคดีที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถชนเด็กอายุ2ขวบจนเสียชีวิตพร้อมกับพ่อแม่ที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดลำปางค่ะนายอำเภอเมืองลำปางเร่งสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่จะส่งให้ผู้ว่าราชการพิจารณาปลดออกจากตำแหน่งค่ะเครือข่ายเมาแล้วขับจังหวัดลำปางเดินทางไปให้กำลังใจนายธนารัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางพร้อมแสดงจุดยืนไม่ปกป้องคนเมาแล้วขับพร้อมทั้งขอให้มีหนังสือกำชับไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องดื่มแล้วไม่ขับหลังจากที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถชนครอบครัวพ่อแม่ลูกจนทำให้ลูกชายอายุ2ขวบเสียชีวิตและแม่บาดเจ็บสาหัสนายอำเภอเมืองลำปางระบุว่ามีการนัดหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาพบเพื่อให้ปากคำกรณีเมาแล้วขับหลังผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดกว่า2เท่าแต่ตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มาพบค่ะโดยอ้างว่าป่วยแล้วก็เครียดจากเรื่องที่เกิดขึ้นนายอำเภอเมืองลำปางระบุว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอบปากคำที่บ้านแทนแม้จะมีการยื่นใบลาออกแต่ว่านายอำเภอเมืองลำปางไม่อนุมัติต้องรอผลสอบสวนทางวินัยให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนจะส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าจะปลดออกจากตำแหน่งหรือไม
11: ่อาจจะตัวอาจจะอยู่ในอาการที่เครียดมากถูกแรงกดดันจากทางกลุ่มญาติเองและทางสังคมนะครับทำให้เจ้าตัวก็ได้บอกกับคนที่ใกล้ชิดโทรมาประสานติดต่อก็แสดงว่าก็มีพฤติการที่ยังอยู่ในฐานที่เราควบคุมแล้วกับดูแลได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในครั้งนี้นะครับเธอก็จะต้องใช้วิธีการที่เร่งดำเนินการสอบไม่ว่าจะเป็นอาจจะเชิญตัวมาพบในเวลาหรือไปหาท่านที่ไหนสักแห่ง
0: ส่วนเรื่องทางคดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังไม่ไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีเมาแล้วขับนะคะโดยพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำแม่ของเด็กที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าขาซ้ายหัก2ท่อนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนข้อหาประกอบด้วยขับรถขณะมึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งตำรวจจะดำเนินการด้วยความรอบคอบให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายสำหรับศพของเด็กอายุ2ขวบหลังจากที่เมื่อคืนมีการสวดพระอภิธรรมแล้วเสร็จก็ได้ปิดหีบศพเอาไว้และเก็บรักษาไว้ที่วัดศรีเกิดตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางเพื่อรอให้แม่เด็กอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้จึงค่อยชาปนกิจอีกครั้งส่วนความช่วยเหลือครอบครัวกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ช่วยครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาทและให้ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาทค่ะ
1: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มยืนยันว่าจะไม่ยุติการต่อสู้และจะใช้สิทธิอุทธรณ์โดยเชื่อว่ายังมีพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในคดีเงิน71ล้านบาทที่ถูกนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยฟ้องดำเนินคดีช่อโกงค่ะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มระหว่างอุทธรณ์ในคดีช่อโกงช่อโกงเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลครอบครัวและกลุ่มเพื่อนทนายความก็มาสวมกอดทันทีที่ทนายตั้มเดินออกมานี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจากนั้นทนายตั้มได้ให้เวลาสัมภาษณ์สื่อมวลชนนานเกือบ1ชั่วโมงบอกว่าใช้ชีวิตในเรือนจำตลอด1ปี7เดือน4วันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภรรยาก็ถูกคุมขังเช่นกันทนายตั้มบอกว่าเฉพาะช่วง5เดือนแรกสภาพจิตใจและความรู้สึกย่ำแย่แต่หลังจากปรับตัวได้ก็ศึกษาสำนวนและต่อสู้ด้วยตัวเอง ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีเงิน71ล้านบาทที่นางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยฟ้องฐานช่อโกงและศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก5ปี12เดือนและช่วยชดใช้เงินกว่า72ล้านบาทนั้นทนายตั้มบอกว่าส่วนตัวเคารพคำพิพากษาและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ยืนยันที่จะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะมีข้อความสนทนาและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อว่าแสดงให้เห็นถึงเจตนาการให้เงินเพื่อนำไปลงทุนทำธุรกิจ
12: ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับยังไงก็คือผมอุทธรณ์ต่อแน่นอนนะเรื่องที่บอกว่าผมไม่เคยส่งข้อความไปขอบคุณมาดามอ้อยไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าศาลท่านพูดหรือเปล่าแต่มีคนบอกผมมาว่าศาลท่านบอกว่าผมไม่เคยส่งข้อความไปขอบคุณที่ได้รับเงินตอนนั้นผมหูชาอยู่ผมบอกตรงๆเลยตอนฟังไอ้เรื่องเจ็ดล้านน่ะแต่ถ้าเกิดว่าศาลมีคำนี้จริงๆต้องกลับไปดูหมายใหม่ละครับเพราะว่าผมจำได้ขึ้นใจเลยวันที่ธนาคารอนุมัติเงินผมไลน์ไปบอกพี่อ้อยนะครับว่าขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับสำหรับเงินก้อนนี้ผมสามารถสร้างครอบครัวได้เลยนะครับพี่อ้อยเขาก็ส่งข้อความกลับมาว่าเปรียบเสมือนผมก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเขาเหมือนกัน
1: สำหรับคดีที่เจ้อ้อยฟ้องทนายตั้มและพวกรวม7คนแบ่งเป็น3กลุ่มคือทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยากลุ่มนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุและแฟนสาวและกลุ่มพนักงานโชว์รูมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน39ล้านบาทโดยกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วและในคดีช่อโกงเงิน71ล้านบาทศาลได้ยกฟ้องภรรยาและพี่สาวภรรยาของทนายตั้มด้วยซึ่งได้รับการปล่อยตัวพร้อมกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
13: ผู้ชมเวทีรับฟังความเห็นของกระทรวงดีอีเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าร้อนแรงนะคะบทสรุปสุดท้ายที่ปลัดกระทรวงก็ได้บอกไว้ก็คือมี2ทางเลือกนั่นก็คือปรับแก้ TOR หรือว่ายกเลิกแต่ถ้าเกิดว่าฟังจากคำสัมภาษณ์แนวโน้มออกไปในทางปรับแก้ค่ะ
14: ข้อคิดเห็นที่ดีๆเยอะนะครับแล้วก็หลักการก็เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อครหาที่ว่าเราจ่ายเงินแล้วสมมุติมีคนเข้ามาใช้งานไม่เยอะตามเป้าหมายแต่ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนเนี่ยรัฐจะเสียเปรียบอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท่านรีรับมาเลยและสั่งการมาเลยว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการแล้วก็ลดข้อกังขาอันนี้ให้ได้เพราะนั้นก็จะนำไปสู่การเจรจาที่บอกว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นใช้คำง่ายๆแล้วกันนะครับใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเพราะนั้นถ้าคนใช้ไม่ถึง5ล้านคนก็เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้น
13: การให้ความเห็นระหว่างการจัดเวทีมีทั้งการชี้แจงจากตัวรัฐมนตรีตัวปลัดดีอีในประเด็นความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนะคะท่ามกลางข้อท้วงติงหลากหลายเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 กว่าล้านที่เอามาที่นำมาสู่การยอมถอยที่หมายถึงการปรับแก้ TOR เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดแต่ในมุมของรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI ของไทยที่ติดตามการรับฟังความเห็นในเวทีนี้ค่ะก็มีการโพสต์Facebookถึงภาพรวมการชี้แจงที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันในมุมของรองศาสตราจารย์มองแบบนี้นะคะว่าโครงการมันอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่การระบุไว้ในข้อ 2.2 ที่ว่าต้องประมวลผลในประเทศแต่ในการตอบคำถามเนี่ยมีการยอมรับของตัวปลัดว่ามีการประมวลผลในต่างประเทศรวมถึงเรื่องของความสับสนระหว่าง Gen AI Model กับ Gen AI App Version Pro Premium ก็เลยกลายเป็นคำถามว่าใน TOR เนี่ยมันหมายถึง Gen AI App Version Pro Premium แต่แอปที่เอามาแสดงมันเป็นฟีเจอร์ที่ต่ำกว่าที่วางขายจะกลายเป็นการทำเกิน TOR หรือเปล่าแล้วเรื่องการจ่ายเงินตามจริงตามที่บอกจะปรับแก้จะจ่ายยังไงก่อนจะสรุปนะคะว่าแอปที่ทำขึ้นมาผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่ตรงกับข้อกำหนดของ TOR จึงควรจะทบทวนสัญญาให้เหมาะสมและปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับโครงการด้วยหรือไม่แต่ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นมันคงไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังมีการตั้งข้อสังเกตอีกมากมายมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคุ้มค่าเท่านั้นแต่หมายรวมไปถึงตัว TOR ที่ดูเหมือนจะเป็นการทำซ้ำหรือว่าลอกของหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่ถึงแม้ว่าปลัดจะยืนยันบอกว่าร่างมาถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดของทางราชการทั้งหมดนะคะแล้วก็ยกเลิกไม่ได้แต่สำหรับที่ปรึกษาและ ของผู้นำฝ่ายค้านอย่างคุณธีรชาติเกาะตระกูลก็มีการโพสต์ Facebook เอาไว้ค่ะมีการยกข้อความใน TOR โพสต์ให้เห็นว่ามีการระบุอยู่ว่ายกเลิกได้แล้วก็ถามปลัดว่าสรุปเคยอ่าน TOR จริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะตั้งคำถามเพิ่มเติมซ้ำอีกครั้งวันนี้ค่ะ
15: เกี่ยวกับว่า TOR ทำไมมันถึงบังเอิญไปเหมือนกับอีกกระทรวงคือเราเข้าใจว่าก๊อปเพสแต่มันก็ควรจะอยู่ในกระทรวงเดียวกันแต่มันก๊อปเพสข้ามกระทรวงแล้วก็ไม่รู้จะก๊อปเพสข้ามไปกระทรวงไหนอีกแล้วการก๊อปเพสของแบบนี้ผมคิดว่าที่ท่านตลัดที่ท่านปลัดบอกว่าอีกหน่อยจะไม่มีโครงการแบบนี้อีกซึ่งผมเห็นด้วยมากๆคือมันไม่ควรมีโครงการแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าคุณใช้ความสับเพร่ามากๆในการออกแบบ TOR นะครับสิ่งที่ท่านปลัดควรต้องรับผิดชอบก็คือผมได้ถามเอกชนว่าถ้าสมมติมีปัญหาจริงเราสามารถยกเลิกได้ไหมแต่ท่านปลัดบอกว่าด้วยอำนาจของท่านปลัดเนี่ยไม่อนุญาตผมก็คือท่านปลัดลืมไปหรือเปล่าว่าอำนาจของท่านเนี่ยมันเป็นอำนาจของท่านหรือเป็นอำนาจของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง
13: TOR ที่อาจจะเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องอันนี้เป็นอีกประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกมาตั้งคำถามด้วยนะโดยเฉพาะการทำ PR ผ่านจอดิจิตอลซึ่งอาจจะมีคนที่ตัวรัฐมนตรีเนี่ยรู้จักแล้วได้สัญญาตัวนี้ไปด้วยหรือไม่รัฐมนตรีและตัวปลัดก็ตอบเรื่องนี้แบบนี้ค่ะ
16: หลักของเราก็คือให้มีกิจกรรมไม่ได้บอกให้มี PR ฮะ PR เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมถ้าให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างก็ช่วยกรุณาดูทั้งหมดนะครับในกิจกรรมนั้นมีทั้งการจัดฝึกอบรมการจัดสัมมนาทั่วประเทศนะการทำ PR เป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเป็นมีการ PR นี้ก็มีหลายช่องทางเราพูดกันถึงที่สังคมผู้พยายามพูดถึงเรื่องจออะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าท่านไปดูมันจะมีทั้งสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์นะครับผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านป้ายโฆษณาอะไรต่างขาดแค่เดินแจกใบปลิวกับรถแห่ครับประมาณนั้น
17: ถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่าอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
13: แต่ทีนี้โดยภาพรวมของการอธิบายในครั้งนี้ค่ะถ้ามองจากสายตาฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณรักชนกศรีนอกก็ยืนยันคำเดิมว่านี่คือการฟอกขาวโครงการค่ะ
18: น่าจะเห็นตรงกันกับดิฉันว่างานนี้เนี่ยคือถ้าไม่มีประชาชนที่ไปถามหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคือถ้าตัดในส่วนที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ออกไปเนี่ยคือมันคืองานฟอกขาวดีๆนี่เองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเอารายชื่อของคนที่นั่งตอบคำถามอยู่บนโพเดียมไปเซิร์ชดูว่ามีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทที่เป็นเจ้าของจออยู่ทั่วประเทศหรือไม่นะคะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเจอของดีค่ะ
19: ยังมีการตรวจสอบอีกหลายส่วนนะคะแล้ววันนี้คณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินติดตามความคืบหน้าของการสอบสวนคดีตึกสตง.ถล่มและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบว่าตกหล่นหรือไม่ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณยานีคะ
20: สส.ไอรัชนกกล่าวนะคะในการหารือวันนี้ก็อาจจะนำไปสู่การพิจารณางบประมาณปี2570ค่ะในส่วนของการสร้างตึกของสตง.ว่าจะมีการตั้งงบอีกหรือไม่ค่ะคณะกรรมการติดตามงบประมาณค่ะนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกในฐานะประธานกรรมการเข้าหารือกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินติดตามโครงการก่อสร้างอาคารของสำนักงานสตง.ทั่วประเทศซึ่งบางแห่งสร้างไม่เสร็จและผู้รับเหมาทิ้งงานรวมแล้วราว10แห่งค่ะรวมถึงติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนกรณี

0: ตึกสตง.ถล่มด้วยค่ะโดยเฉพาะข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีการตีเอกสารตีลับค่ะขณะเดียวกันก็จะติดตามความคืบหน้าในการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตึกถล่มว่ามีการตกหล่นหรือไม่ซึ่งทั้งหมดค่ะก็จะนำไปสู่การพิจารณางบประมาณปี2570ในส่วนของสตง.ว่าจะมีการตั้งงบไปสร้างตึกใหม่หรือไม่และเห็นว่าเรื่องของตึกสตง.ถล่มในส่วนของคดีความบุคคลภายในหรือว่าผู้มีอำนาจนั้นยังรับผิดชอบน้อยไปสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
1: ในงบประมาณปี70ที่กำลังจะพิจารณากันต้นเดือนนี้เราก็อาจจะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยว่าเราจะให้งบประมาณสตง.ไปสร้างตึกใหม่หรือไม่นะคะเพราะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นว่าสตง.เนี่ยมีรายละเอียดคำของงบประมาณอะไรมาบ้างแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันต้องไปเทียบกันถ้าของเก่าท่านได้รับเงินไปแล้วถ้ายังทำได้ไม่ดีของใหม่เนี่ยก็ต้องเอามาพิจารณากันอีกรอบนึงนะคะ
0: ขณะที่ในประเด็นโครงการไทย AI Passport นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกก็กล่าวย้ำในข้อเสนอให้ล้มเลิกยุติพับการเดินหน้าโครงการวงเงิน 1,600 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีดีนั้นมีอำนาจที่จะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงดีค่ะยกเลิกสัญญาได้หรือว่าพับโครงการโดยการจ่ายค่าปรับในบางส่วนต่อเอกชนและเงินส่วนที่เหลือนั้นให้คืนกองทุนค่ะและแนะว่าหากรัฐบาลต้องการดำเนินโครงการนี้จริงให้ดำเนินผ่านงบประมาณตามปกติค่ะผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างรอบคอบค่ะส.ส.ไอ้รัชนกยืนยันนะคะว่าไม่มีเจตนาที่จะขวางทางอนาคต AI ของประเทศแต่ชี้ว่าทุกกระบวนการตลอดการดำเนินโครงการ 1,600 ล้านบาทนั้นพบความผิดปกติค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะถ้านับถึง8มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลอนุทิน2เนี่ยเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินครบ2เดือนเต็มไปแล้วนะคะหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแต่กระแสที่บอกว่าจะอยู่ไม่ถึง1ปีก็ยังคงถูกพูดถึงและดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมีการเช็คลิสต์ปมปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคำถามถึงเหตุมิชอบด้วยนะคะ
3: ส่วนหนึ่งอาจจะมองได้ว่ามาจากฝ่ายค้านเข้มแข็งนะคะนั่นก็คือส.ส.พรรคประชาชนที่ยังคงทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงนับถอยหลังชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองด้วยคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ก็ตามติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: จากในเชิงโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์ว่ากันว่าอนุรัฐบาลอนุทิน2แข็งแกร่งแต่พอเอาเข้าจริงๆแค่2เดือนแรกการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินจะเพราะสถานการณ์โลกเหตุภายในประเทศหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเองต่างก็กลายเป็นมรสุมรุมเร้าจนเกือบจะเสียทรงแล้วล่ะค่ะและดูจะรุมเร้าสุดในเวลานี้คือข้อสังเกตเรื่องระบอบสีน้ำเงินที่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนให้ชื่อไว้และฉายภาพพฤติการพฤติกรรมว่าเกี่ยวข้องพัวพันกันเป็นเครือข่ายอำนาจรัฐอำนาจทางการเมืององค์กรอิสระเพื่อตัวเองและพวกพ้องแต่ในภาวะการที่ว่านี้พรรคประชาชนค่ายสีส้มก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านเข้มแข็งค่ะตลอด2เดือนของรัฐบาลอนุทิน2นับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้พรรคฝ่ายค้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีผู้นำฝ่ายค้านก็เปิดฉากแสดงตนเป็นครม.เงาจับเรื่องร้อนๆมาตีแผ่ภายใต้โครงสร้างครม.เงาโดยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์คือนายกเงานั่งประชุมทุกวันจันทร์ตั้งเรื่องวางประเด็นติดตามตรวจสอบนายกอนุทินรายประเด็นค่ะโดยจะมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายวีรยุทธการชูฉัตรจับทุกเรื่องในทางเศรษฐกิจปมร้อนเวลานี้คือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทคู่ขนานไปกับนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ที่เขย่าปมลายหลุดแชทหลุดกรณีช่วยสีน้ำเงินด้วยยังไม่จบแค่นี้นะคะค่ายสีส้มวางตัวบุคคลเจาะรายประเด็นอีกค่ะเพราะดูแล้วหนักสุดในเวลานี้คือการเขย่าไปที่นายชัยชนกชิดชอบจะในฐานะรัฐมนตรีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยหรือว่าในฐานะว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของค่ายสีน้ำเงินก็ตามหรือแม้แต่ในฐานะลูกนกลูกเทพคนในตระกูลชิดชอบด้วยค่ะ
1: คือดิฉันคิดว่า

0: เราตั้งเป้าหมายสูงที่สุดไว้ก่อนนะคะว่าเราอยากที่จะประหยัดเงินให้กับประเทศนี้ 1,600 ล้านแต่ว่าถ้าท่านรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยอยากจะเดินหน้าลุยไฟดิฉันก็คิดว่าถ้าประเทศนี้จะต้องเสียเงิน 1,600 ล้านไปจริงๆเนี่ยท่านชัยชนกก็ต้องจ่ายในราคาที่มากที่สุดด้วยความน่าเชื่อถือของท่าน
1: ฉะนั้นพอรวมหัวกันกำหนดราคาสูงขึ้นมาราคาสูงแล้วครับจากนั้นก็เริ่มมีการรวมหัวกันนะครับเลือกกันว่าใครจะมาเป็นผู้เข้ามาประมูลโครงการนี้เมื่อคนเหล่านี้เข้ามาประมูลโครงการนี้ก็จะสามารถเอนจอยนะครับหรือว่าได้รับกำไรจากโครงการนี้จำนวนมากและเมื่อได้รับกำไรจากโครงการนี้จำนวนมากสิ่งที่มันจะไปต่อก็คือการส่งมอบเงินเหล่านี้ให้กับเครือข่ายพรรคการเมืองนะครับซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มทุนนี้ว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินที่นอกเหนือจากวันนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าระบอบสีน้ำเงินครอบคลุมไปถึงสภาสูงนะครับสภาล่างแล้วก็องค์กรอิสระแต่มันยังครอบคลุมไปถึงในกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นกลไกสำคัญครับในการที่จะส่งเม็ดเงินเข้าไปเพื่อทำให้ระบอบสีน้ำเงินนี้สามารถหมุนเวียนอยู่ได้ครับ
2: นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนางสาวรักชนกสีนอกน่าจะเป็นตัวบุคคลที่พรรคประชาชนวางตัวให้จับเรื่อง Thailand AI Passport เพื่อตอกย้ำเหตุมิชอบข้อพิรุธโดยเฉพาะกับข้อสังเกตถึงทุนหล่อเลี้ยงระบอบสีน้ำเงินค่ะรวมไปถึงนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ขับเคลื่อนเดินหน้ายื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อประธานรัฐสภาคอนเซปต์เพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ในยะอยู่ที่การล้มล้างต้นตอของระบอบสีน้ำเงินและเพื่อให้ชัดขึ้นนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลยังเป็นฝ่ายไล่บี้องค์กรอิสระยื่นคำร้องผ่านประธานสภาส่งศาลฎีกาเปิดไต่สวนปปช.เหตุยกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบแล้วตรีกรอบล้อมคอกไปถึงกกต.โดยนายวายโยอัศวะรุ่งเรืองยื่นฟ้อง7กกต.และนายแสวงบุญมีเลขากกต.ไว้แล้วที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกรณีจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นเดียวกับปมหัวเลือกสว.ปี2567ซึ่งมีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รับบทติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะนี่แค่โครงสร้างคร่าวๆที่พอจะรวบรวมได้ในเวลานี้นะคะพรรคประชาชนค่ายสีส้มรับบทล้มล้างระบอบสีน้ำเงินถ้าเรียกตามยุทธศาสตร์พรรคนี้ก็คือน่าจะหมายถึงการดาวกระจายกันละค่ะซึ่งคนในพรรคประชาชนก็ยืนยันค่ะว่านี่คือการยกระดับต่อสู้และว่ากันว่าการวัดความพึงพอใจของประชาชนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาจะวัดกันที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และเมืองพัทยาค่ะวัดกัน28มิถุนายนนี้นะคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์
4: ขอบคุณค่ะอิหร่านยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเรื่องการทำข้อตกลงกับสหรัฐหลังโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณอีกครั้งว่าใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเต็มทีแล้วแม้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะเพิ่งเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหมาดๆค่ะเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์สื่อยืนยันว่าอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับสหรัฐโฆษกอิหร่านยอมรับว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ได้สรุปแล้วแต่อ้างว่าฝั่งสหรัฐเปลี่ยนท่าทีไปมาระหว่างการเจรจาและพยายามกำหนดข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งอิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อปรับเปลี่ยนเส้นตายใดๆที่เคยกำหนดเอาไว้ท่าทีนี้ได้มีขึ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ในคืนวันพฤหัสบดีก่อนจะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวระบุว่าเพิ่งบรรลุข้อตกลงอันยอดเยี่ยมในการยุติสงครามกับอิหร่านโดยสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพกันได้เร็วที่สุดช่วงสุดสัปดาห์นี้และช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอย่างเป็นทางการทันทีที่มีการลงนามทรัมป์เชื่อว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านเห็นชอบในข้อตกลงนี้แล้วพร้อมอ้างว่าอิหร่านตกลงจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนหน้านี้แหล่งข่าวในอิหร่านเปิดเผยว่าแม้สหรัฐกับอิหร่านจะเปิดศึกโจมตีตอบโต้กันไปมาแต่การเจรจาระหว่างสองฝ่ายเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้หารือกันอย่างละเอียดรวมถึงกลไกการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นไม่ตรงกันขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอาจเดินทางเยือนปากีสถานวันเสาร์นี้ส สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐและเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลหารือกันเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นจากการเจรจากับอิหร่านแล้วโดยผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีต่อคำมั่นสัญญาของทรัมป์ที่ว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์การจำกัดการผลิตขีปนาวุธและการยุติการสนับสนุนสิ่งที่อิสราเอลเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค
5: นอกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังเกิดขึ้นแล้วค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นว่าโลกเราเนี่ยเผชิญกับความรุนแรงอยู่หลายจุดทั่วโลกเหมือนกันคุณจารุพรความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนพลัดถิ่นถึง120ล้านเลยค่ะ
6: ถือเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงมากหรือว่าคิดเป็น1ใน70คนทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับการพลัดถิ่นแบบนี้เนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบค่ะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โลกของเราได้เห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งค่ะทั้งความขัดแย้งภายในประเทศความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือแม้แต่วิกฤตด้านมนุษยธรรมต่างๆซึ่งความรุนแรงเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรถึง1ใน70คนทั่วโลกถูกบังคับให้พลัดถิ่นจากบ้านเกิดของตัวเองค่ะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR เปิดเผยรายงานระบุว่าประชากรทั่วโลกอย่างน้อย117ล้าน8แสนคนหรือ1ใน70คนทั่วโลกถูกบังคับให้พลัดถิ่นเนื่องมาจากความขัดแย้งความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการข่มเหงโดยจากจำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งหมดกว่า117ล้านคน 68.6 ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องพลัดถิ่นภายในประเทศของตนเองค่ะเนื่องมาจากความขัดแย้งหรือว่าวิกฤตการณ์อื่นๆส่วนอีกประมาณ 28.5 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยภายใต้การดูแลของ UNHCR นอกจากนี้อีก9ล้านคนเป็นผู้ขอลี้ภัย 7.2 ล้านคนต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศและอีกกว่า6ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดูแลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกไกลค่ะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศผู้ลี้ภัยคือบุคคลที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศบ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกข่มเหงหรือว่าภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตความปลอดภัยทางร่างกายหรือว่าเสรีภาพของตนเองค่ะโดยข้อมูลจากรายงานชุดนี้ยังชี้ให้เห็นนะคะว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่เกือบ3ใน4หรือว่ากว่า 72% ของผู้ลี้ภัยทั้งหมดมาจากเพียง7ประเทศหรือว่าดินแดนนี้เท่านั้นค่ะได้แก่เวเนซุเอลามากที่สุดที่ 6.4 ล้านคนรองลงมาคือปาเลสไตน์6ล้านคนยูเครนมากกว่า5ล้านคนต่อด้วยซีเรียอัฟกานิสถานซูดานและเซาท์ซูดานค่ะแม้ว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะลดลงประมาณ 4% ในปี2025แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังถูกบดบังด้วยวิกฤตการพลัดถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเลบานอนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยการโจมตีของอิสราเอลได้ทำให้ผู้คนกว่า1ล้านคนต้องพลัดถิ่นในเลบานอนและอีกประมาณ3ล้าน2แสนคนต้องพลัดถิ่นภายในอิหร่านค่ะอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานชุดนี้ซึ่งเปิดเผยออกมาชี้นะคะว่ามากกว่า1ใน3ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกอาศัยอยู่ในเพียง7ประเทศนี้เท่านั้นค่ะโดยโคลอมเบียครองอันดับ1ประเทศที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่มากที่สุดที่ 2.8 ล้านคนรองลงมาก็คือเยอรมนีตุรกียูกันดาอิหร่านชาติและปากีสถานค่ะโดยประมาณ 65% ของผู้ลี้ภัยและผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศอาศัยอยู่ในประเทศของเพื่อนบ้านของตัวเองค่ะอย่างในอิหร่านและก็ปากีสถานผู้ลี้ภัยเกือบทั้งหมดเป็นชาวอัฟกันในขณะที่ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในตุรกีก็เป็นชาวซีเรียค่ะส่วนผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในโคลอมเบียมาจากเวเนซุเอลาส่วนที่เยอรมนีเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนซีเรียและก็ชาวอัฟกันจำนวนมากขณะที่ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ในยูกันดามาจากเซาท์ซูดานส่วนผู้ลี้ภัยชาวซูดานก็เป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในชาติค่ะขณะเดียวกันในปี2025จำนวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่ได้กลับบ้านของตนเองก็เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี2024ค่ะโดยมีจำนวนผู้กลับประเทศมากกว่า 14.7 ล้านคนซึ่งถือเป็นคลื่นการกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดที่ UNHCR บันทึกเอาไว้โดยประมาณ 92% ของผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับบ้านของตนเองมีในเพียง6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 3.6 ล้านคนซูดาน 3.6 ล้านคนซีเรีย 3.3 ล้านคนอัฟกานิสถาน2ล้านคนยูเครนมากกว่า 700,000 คนและเมียนมาอีกไม่ต่ำกว่า 400,000 คนค่ะ แม้ว่าผู้พลัดถิ่นหรือว่าผู้ลี้ภัยบางส่วนจะได้กลับบ้านของตนเองกันแล้วแต่ทางด้านของ UNHCR ยังคงเตือนนะคะว่าหลายคนในกลุ่มนี้ต้องกลับไปเจอกับความรุนแรงแล้วก็ความไม่มั่นคงซึ่งก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอันตรายที่ผู้ที่กลับไปยังประเทศบ้านเกิดเรียงต้องเผชิญค่ะสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือต้องช่วยกันหยุดวิกฤตและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่คุณพิพิมลคุณจิรชาตาขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่โลกของเราไม่สามารถแก้ได้สักทีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงการคลังตัดสินใจจะไม่นำเกณฑ์ที่ลูกใช้ชื่อพ่อแม่เป็นลดหย่อนภาษีมาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตร

0: ทำให้การคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์รอบใหม่จำเป็นจะต้องทบทวนให้กลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบนะครับเพราะนั่นหมายถึงเงินงบประมาณที่รัฐจะต้องจ่ายหลังจากนี้แม้ว่ากระทรวงการคลังจะย้ำนะครับว่าไม่ได้ยึดติดกับกรอบงบประมาณที่จะใช้แต่ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ก็พบนะครับว่าครัวเรือนไทยพึ่งพารายได้จากเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นนี่สะท้อนถึงความเปราะบางของครอบครัวผู้มีรายได้น้อยครับที่สุดแล้วการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเมื่อวานนี้นะครับก็มีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ออกจากหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมและจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าการคัดกรองรอบนี้เน้นให้คนที่ยากลำบากเข้าสู่ระบบสวัสดิการของรัฐและไม่ได้เอางบประมาณเป็นตัวตั้งครับ
1: ในเรื่องของการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยเน้นในการที่จะนำผู้เดือดร้อนนะครับผู้มีความยากจนนะครับลำบากอย่างแท้จริงเนี่ยให้เข้าสู่ระบบการดูแลของรัฐนะครับให้ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับไม่ได้มีเรื่องของการที่เอางบประมาณเป็นตัวตั้งแต่อย่างใดนะครับเน้นนะครับว่าไม่มีการเอางบประมาณเป็นตัวตั้งนะครับเน้นให้ได้ผู้ที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ทีนี้เนี่ยในอดีตเราจะเปิดการลงทะเบียนนะครับเป็นการทั่วไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่มีความลำบากนะครับก็เป็นคนชายขอบบางครั้งท่านเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองการปรับปรุงเกณฑ์กระบวนการในการลงทะเบียนในครั้งนี้ถึงมีการตั้งต้นนับหนึ่งด้วย1คือท่านที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมก็มายืนยันการขอรับสิทธิ์นะครับก็มีการดำเนินการไปเป็นจำนวนมากนะครับ
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มีการวิเคราะห์นะครับถึงความเปราะบางของครัวเรือนไทยพบว่าหนึ่งในประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือครัวเรือนไทยอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งพาเงินช่วยเหลือมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับจากข้อมูลจะเห็นนะครับว่าข้อมูลรายได้ของครัวเรือนไทยเมื่อเปรียบเทียบกันในช่วงของปี2568จะพบว่าเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นนะครับที่ประมาณ 19.35 หรือว่าประมาณ 19.4% ซึ่งสวนทางกับรายได้อื่นๆที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือมากถึง 60% ของรายได้ทั้งหมดครับสอดคล้องกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่ระบุว่าไทยมีปัญหาเรื้อรังจากการที่รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อยลงแต่ว่างบในการอุดหนุนสวัสดิการเพิ่มขึ้นการคัดกรองหาคนจนจริงจึงมีความจำเป็นนะครับเพื่อไม่ให้รัฐนั้นต้องแบกรับภาระทางการคลังมากขึ้น
2: แต่สิ่งที่รัฐบาลพยายามจะคิดต่อมาคือเรื่องของการที่อาจจะนำระบบเรื่อง Negative Income Tax มาแทนก็คือถ้าเราคำนวณรายได้ที่เราได้รับและเราก็หักค่าลดหย่อนและถ้ารายได้สุทธิที่หักภาษีติดลบรัฐบาลจะให้เงินเดือนไปซึ่งมันอยู่ในระบบเพราะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตอาจจะไม่มีแต่มันถูกบันทึกบัญชีในการลงทะเบียนในระบบภาษีอากรและคนเหล่านั้นก็จะได้รับสวัสดิการไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคนเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่รายได้สุทธิเป็นบวกเขาดูแลตัวเองได้เขาอาจจะถูกตัดในเรื่องของเงินสวัสดิการแต่ละเดือน
0: ความพยายามในการคัดกรองคนจนจริงจึงมีการเปิดให้ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิรอบใหม่นะครับซึ่งล่าสุดมีผู้มายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ12ล้านรายจากผู้มีสิทธิเดิม 13.2 ล้านรายนะครับผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านรายและพบข้อมูลไม่ถูกต้องกว่า 400,000 รายซึ่งจะมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ไปจนถึง21มิถุนายนนี้ครับนอกจากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่มายืนยันสิทธิ์แล้วนะครับยังมีกลุ่มที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกกว่า1ล้านรายนะครับแล้วก็กลุ่มที่ตกหล่นซึ่งมีการไปสำรวจตามชุมชนต่างๆอีกกว่า1ล้าน5แสนรายนะครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับหากรวมๆตัวเลขที่มีในตอนนี้ก็จะพบนะครับว่าคาดการว่าตัวเลขของคนที่จะได้รับสิทธิ์รอบใหม่ตัวเลขอาจจะไม่ได้หนีจากเดิมมากนักนะครับทำให้การทบทวนหรือว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรรอบใหม่ครั้งนี้กระทรวงการคลังอาจจะต้องพิจารณาเกณฑ์ในการคัดกรองให้คนที่จนจริงเข้าสู่ระบบได้จริงๆครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทศค่ะ ผู้ชมวันแรกของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ปรากฏว่าหลายพื้นที่คนไปชมบางตานะคะแต่ว่าผู้ประกอบการบางส่วนเขาลงทุนไปแล้วแต่ทีนี้คนเลือกที่จะรับชมผ่านทาง

0: ระบบออนไลน์กันมากขึ้นค่ะร้านอาหารและสถานบันเทิงหลายแห่งที่อยุธยาเขาเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่จะมาชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะลงทุนสมัครแพ็กเกจรับชมถ่ายทอดสดล่วงหน้าแต่ปรากฏว่าคืนแรกลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกลงมาและประชาชนส่วนใหญ่เลือกรับชมผ่านออนไลน์อยู่ที่บ้านค่ะร้านต้องปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือไม่เกินเที่ยงคืนด้วยก็ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ดึกได้
1: วันนี้ผมก็ไม่น่าจะอยู่ถึงทาฟีตีสอง
2: ก็กลับไปดูบ้านเหมือนกัน
1: ครับผมกลับไปดูบ้านเหมือนกันครับก็ทุกคนก็ถ้าเป็นคอบอลก็คงแบบว่าเฝ้าดูบอลโลกอยู่แล้วเนาะใช่ก็เลยอาจจะต้องไปดูที่บ้าน
2: ครับเพราะร้านปิดก่อน
1: ใช่ครับร้านปิดเที่ยงคืนครับ
0: ที่ย่านถนนข้าวสารในกรุงเทพช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกบางร้านเขาก็จัดเตรียมพื้นที่ให้ลูกค้าได้รับชมการถ่ายทอดนะคะก็คาดหวังว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้แต่โปรแกรมค่อนข้างดึกทีนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มให้ครอบคลุมในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันจะได้ดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการอยู่ภายในร้านค่ะ
3: จริงๆก็อยากให้หน่วยงานอนุโลมในบางจุดบางโซนเหมือนกันอย่างเช่นถนนข้าวสารเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของกรุงเทพเลยที่นักท่องเที่ยวเวลามาก็ต้องนึกถึงถนนข้าวสารซึ่งเราก็อยากแบบว่าให้รัฐอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวของถนนข้าวสารค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญอีกจุดนึงจริงๆค่ะ
0: ทางด้านของผู้ให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างที่ถนนข้าวสารก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ถนนข้าวสารเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้นักท่องเที่ยวยุโรปก็ลดน้อยลงบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลไม่คึกคักเท่าอดีตค่ะลูกค้าที่ใช้บริการรถรับจ้างก็พลอยลดลงไปด้วยค่ะ
4: เดี๋ยวนี้สมัยนี้สังคมก้มหน้าเรียกใช้แต่รถผิดกฎหมายเขามีแต่ถือโทรศัพท์ออกมา10เครื่องมีแต่คนเรียกรถใช้ผิดกฎหมายผมก็แล้วแต่จังหวะคนจะมาเรียกใช้บริการครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าร้านเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะยอมเสียให้คนเข้าดูไหมแต่ร้านใหญ่เนี่ยแน่นอนเขาต้องเสียแล้วเปิดให้คนเข้าดูแต่ร้านเล็กๆนี่พอพี่พูดมาว่าต้องเสียเงินแล้วผมไม่นี่เลยเพราะมันไม่ได้ฟรี
0: บรรยากาศที่ถนนข้าวสารร้านส่วนใหญ่ก็เปิดให้บริการตามปกตินะคะไม่ได้แต่งสถานที่อะไรเพิ่มเติมให้เข้ากับเทศกาลบอลโลกส่วนนักท่องเที่ยวมีบางกลุ่มที่สวมใส่เสื้อฟุตบอลของแต่ละประเทศมาเที่ยวค่ะ
5: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รัตติวิทยาพงศ์ค่ะ

0: วัสดีครับผ่านไปแล้วครับเกมฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามซึ่งแม้ว่าจะคว้า3คะแนนมาได้ครับแต่โค้ชเม็กซิโกยอมรับว่าลูกทีมมีอาการตื่นสนามเลยทำผลงานได้ไม่เต็มที่นัดที่เอาชนะแอฟริกาใต้ซึ่งนัดนี้ค่อนข้างเดือดครับมีใบแดงเกิดขึ้นถึง3ใบด้วยกันผ่านพ้นไปแล้วกับเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครับที่เม็กซิโกเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0โดยฮูเลียนกินโยเนสดาวยิงเชื้อสายโคลอมเบียยิงให้ชาติเจ้าภาพร่วมครับออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่9ก่อนที่ราอูฮิมิเนสจะมาหม่งทำประตูย้ำชัยนาที67ช่วยให้เม็กซิโกเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0โดยนัดนี้ครับมีใบแดงเกิดขึ้นถึง3ใบซึ่งแอฟริกาใต้มีนักเตะโดนไล่ออกถึง2คนเริ่มจากยาย่าซิโทครับนาที49และเทมบ้าสวาเน่นาที83ขณะที่เจ้าภาพเม็กซิโกเองก็มาโดนไล่ออกเช่นกันครับจากเซซ่ามอนเต้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บและทำให้มาตรฐานของผู้ตัดสินในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเพราะว่าฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนที่กาตาร์ตลอดทัวร์นาเมนต์64นัดมีการแจกใบแดงแค่4ใบและเป็นใบแดงไดเรกแค่ใบเดียวเท่านั้นแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ครับแค่นัดแรกนัดเดียวมีใบแดงไดเรกออกจากมือกรรมการไปแล้วถึง3ใบด้วยกันด้านฮูโก้โบรสครับเฮดโค้ชยอมรับว่าแอฟริกาใต้โชคร้ายที่มีนักเตะโดนใบแดงถึง2คนซึ่งใบแดงแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นการทำฟาวในจังหวะหลุดเดี่ยวแต่ใบแดงที่2ของสวาเน่ที่โดนไล่ออกเพราะว่าผู้ตัดสินมองว่าไปชักศอกใส่คู่แข่งนั้นเป็นคำตัดสินที่โหดร้ายไปหน่อยเพราะว่าลูกทีมของเขาแค่ต้องการชิงความได้เปรียบในจังหวะแย่งบอลกันเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วตัวเขาทำได้แค่ยอมรับความจริงครับแล้วก็มุ่งมั่นคว้าชัยในนัดต่อไปแม้ว่าจะมีนักเตะตัวหลักโดนแบนถึง2คนก็ตามขณะที่ฮาเวียร์อากิเร่ครับเฮดโค้ชของเม็กซิโกยอมรับว่าลูกทีมของเขาน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าหลายคนเจออาการตื่นสนามเกมบอลโลกทำให้มีลูกทีมของเขาครับเป็นตระคิวถึง3คนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่การคว้าชัยชนะได้ในนัดแรกก็ถือเป็นเรื่องดีซึ่งเม็กซิโกจะพัฒนาผลงานให้ดีกว่านี้ต่อไปในนัดถัดไปครับส่วนผลของกลุ่ม A ล่าสุดที่เพิ่งจบไปครับเกาหลีใต้ก็เอาชนะเช็กเกียไป2-1นะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมญี่ปุ่นกันบ้างครับที่เจอข่าวร้ายเพราะว่าเอนโดกัปตันทีมต้องถอนตัวก่อนที่ญี่ปุ่นจะลงเตะบอลโลกเพียงแค่2วันเท่านั้นครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่วาตารุเอนโดมิดฟิลด์วัย33ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลมีชื่อถูกเรียกตัวติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดทำศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแถมยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่กัปตันทีมต่อไปแต่สุดท้ายแล้วครับเอนโดได้ตัดสินใจถอนตัวก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลโลกนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในอีก2วันข้างหน้าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตโดยหลังจากข่าวถอนตัวจากทีมชุดบอลโลกออกมาได้ไม่นานเอนโดได้ประกาศอำลาทีมชาติต่อในทันทีครับโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อเรียกความฟิตลงเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองครับมาเป็นกองเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นคนหนึ่งและเฝ้ารอวันที่ทีมจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาให้ได้ครับต่อกันที่โอมาอาตันครับผู้ตัดสินชาวโซมาเลียที่ต้องพลาดลงทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะว่าถูกสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าได้รับข่าวดีครับเพราะว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าประกาศให้อาตันเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพที่จะเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเจ้าของถ้วยแชมเปี้ยนลีกพบกับแอสตันวิลล่าครับแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งจะเตะกันที่เมืองซาบัวประเทศออสเตรียในวันที่12สิงหาคมนี้ขณะที่บอลโลกคืนนี้ครับเป็นคิวของชาติเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาที่จะทำพิธีเปิดการแข่งขันที่สนาม BMO Field ของทีมฟุตบอลโตรอนโต FC ก่อนเกมที่แคนาดาครับจะพบกับบอสเนียคืนนี้ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยซึ่งการแสดงครับก็จะนำทีมโดยบรรดาศิลปินนักร้องชื่อดังของแคนาดาทั้งไมเคิลบูเบลอาลานิสมอริสเซตและอเลเซียคาร่าเป็นต้นขณะที่การแสดงพิธีปิดฟุตบอลโลกขออภัยครับการแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026สนามสุดท้ายครับจะมีขึ้นก่อนเกมระหว่างสหรัฐพบกับปารากวัยซึ่งจะแข่งกันในวันเสาร์นี้เวลา 8:00 นซึ่งพิธีปิดขออภัยพิธีเปิดครั้งนี้ครับที่สหรัฐก็จะมีลิซ่าครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมแสดงในงานพิธีเปิดด้วยครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับลากันด้วยลีลาการเต้นสไตล์ไมเคิลแจ็คสันของนัฐกิจโพสีหลังทำประตูให้ไทยขึ้นนำก่อนจะเอาชนะกัมพูชาไป4-0ได้ผ่านเข้าชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุด U19 โดยจะพบกับออสเตรเลียในวันเสาร์นี้เวลา 20:15 นหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: มานะครับโอ้โห
2: ดูภูรพีดูบอลกับภูรพีเท้าสู่เท้านัทกิจเกี่ยวได้ลุ้นเดียวๆแล้วนัทกิจโพสีสัมผัสแรกก็1ประตูต่อ0เลยครับแล้วเป็นแอสซิสต์ของภูรพีครับโอ้โห
1: แล้วแกเพิ่งดูหนังไมเคิลมาด้วยครับ
2: ตายเลยครับ
1: ตัวสุดท้ายครับพานบริยักไม่ทันนะครับโอ้พานบริยักบอกร้องเจี๊ยงดูครับ
2: นี่ไม่ไง
1: พานบริยักบอกร้องเจี๊ยงดูครับ
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
4: ระยะนี้ภาคเหนือและอีสานมีร่องฝนพาดผ่านนะคะทำให้ฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากนะคะถ้าหากว่าฝนสะสมเกิน100 มิลลิเมตรติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่คาดการณ์กลางสัปดาห์นี้ฝนเพิ่มขึ้นอีกหลายพื้นที่อาจจะเสี่ยงท่วมรวมทั้งกรุงเทพมหานครอาจจะมีน้ำขังเกิดขึ้นได้ค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้นะคะประเทศไทยตอนบนหลายพื้นที่ค่ะที่เป็นเฉดสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนี่นะคะจะมีแนวโน้มฝนตกเกิดขึ้นค่ะในบางพื้นที่โดยเฉพาะแถวจังหวัดที่มีแนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่14ถึง15มิถุนายนนี้เนื่องจากระยะนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับระยะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านของประเทศเมียนมานะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนในระยะนี้จึงทำให้ตรงจุดที่มีร่องฝนจะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะมาดูจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักนะคะที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือนะคะไล่เรียงกันตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเสี่ยงสูงอาจจะเกิดน้ำหลากได้แถวๆเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะคะรวมถึงนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะคะรวมถึงอีกหลายจังหวัดค่ะโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับจังหวัดฝนตกหนักทางภาคกลางค่ะเสี่ยงภัยมากๆแถวๆนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะคะลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักทางด้านของภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับจังหวัดฝนฟ้าคะนองและตกหนักทางภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่นะคะในข่าวข้ามไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้คุณจิรัชตาดิฉันพิมพิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
1: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
0: พันธนาการวังวนคนมีหนี
2: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
0: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุขโขค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนะคะเรียกครม.ประชุมนัดพิเศษเพื่อกำหนดกรอบการจัดงานพระราชพิธีค่ะเช้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการลดธงครึ่งเสาขณะที่รัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้พร้อมใจการสวมชุดดำเพื่อแสดงความอาลัยหลังสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษเช้านี้เพื่อหารือและวางกรอบการจัดงานพระราชพิธีรวมถึงแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปขณะที่บรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำและสีขาวเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังและทีมเศรษฐกิจมีการถกกันนะคะถึงเรื่องของการปรับเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานนี้รัฐบาลถอยแล้วนะคะสำหรับการที่ใช้ชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วจะพลาดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ก็รอที่จะเอาเข้าครม.ภายใน17กรกฎาคมนี้ค่ะการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่คณะกรรมการมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมค่ะแล้วก็จะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับตัวเลขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะล่าสุดยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11.28 ล้านคนจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนค่ะผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านรายและพบว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลผิดพลาดประมาณ 400,000 รายส่วนใหญ่ลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยเช่นกรอกชื่อสกุลผิดแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วค่ะทำให้ล่าสุดนะคะเหลือเพียง200รายชื่อที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขโดยผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องเดินทางเพื่อไปพบเจ้าหน้าที่ค่ะขณะที่กลุ่มที่2นะคะที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.มีอยู่ประมาณ1ล้านรายชื่อค่ะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ตกหล่นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านสิทธิ์หรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะให้เร่งตรวจสอบสถานะและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องบนเว็บไซต์ของ welfare.mof.go.th ค่ะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมที่ถูกคัดชื่อออกตามเกณฑ์ใหม่นะคะรัฐบาลจะเยียวยาโดยให้เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนโดยโครงการนี้จะเปิดให้รับสิทธิ์นาน2เดือนเริ่มวันที่1สิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านค่ะ

คุณผู้ชมคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.พร้อมกัน50เขต28มิถุนายนนี้นะคะดูเหมือนว่าการหาเสียงผู้ว่านั้นคึกคักค่ะสวนทางกับการเลือกตั้งสก.นะคะทั้งที่อำนาจและบทบาทของสก.นั้นสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นคนที่เข้าไปคลุกคลีกับการทำงานในเชิงพื้นที่และที่สำคัญกุมอำนาจโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองกุมเงินในกระเป๋าของผู้ว่ากทม.เลยก็ว่าได้แต่ทำไมการหาเสียงไม่คึกคักเท่าจะบอกว่าการปรากฏตัวของผู้สมัครสก.บนหน้าสื่อก็แทบจะไม่เห็นด้วยค่ะโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งกทม2569นะคะบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าเข้มข้นต่างคนต่างลงพื้นที่หาเสียงค่ะอย่างนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขลุยตลาดชุมชนเสนอเพิ่มกำลังซื้อรากหญ้าส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะชูนโยบายมินิบัสฟีดเดอร์เชื่อมต่อขนส่งมวลชนขณะที่ดร.โจ้ค่ะคมสันพันวิชาติกุลเปิดแคมเปญ Move on 3D แจกเบี้ยกตัญญูช่วยกลุ่มเปราะบางส่วนอดีตผู้ว่านะคะอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เดินสายขึ้นเวทีดีเบตโชว์วิสัยทัศน์ผ่านสื่อชูแนวทางการแก้ปัญหาจราจรแล้วก็ปรับโครงสร้างกทม.อย่างต่อเนื่องทุกคนก็ต่างพยายามที่จะงัดไม้เด็ดออกมาประชันกันอย่างเต็มที่ผ่านหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ค่ะแต่พอหันมาดูความเคลื่อนไหวของผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตอาจจะสวนทางนะคะ

0: สิ่งที่ชาวบ้านรับรู้ส่วนใหญ่คือป้ายไวนิลแนะนำตัวที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าแล้วก็ริมฟุตบาทแทบจะไม่มีการออกรายการโทรทัศน์หรือว่าเวทีประชันแบบที่ผู้ว่ากทม.กำลังทำอยู่นะคะซึ่งก็จะทำให้การทำความรู้จักของคนที่จะต้องใช้สิทธิ์รอบนี้โดยเฉพาะในตัวสก.นั้นก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนการเลือกตั้งผู้ว่าทั้งที่ความใกล้ชิดกับตัวสก.นั้นมีมากทีเดียวค่ะหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะผู้ว่ากทม.คือฝ่ายบริหารค่ะส่วนสก.ก็เปรียบเหมือนส.ส.ของคนกรุงเทพที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่หลักก็คือการพิจารณางบประมาณประจำปีซึ่งโครงการตามนโยบายของผู้ว่าจะเดินหน้าไม่ได้เลยหากสก.ไม่อนุมัติงบนอกจากนี้นะคะสก.ยังมีหน้าที่ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วก็คอยตั้งกระทู้เสนอญัตติเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าอย่างเข้มข้นสก.จึงถือว่าเป็นกระบอกเสียงโดยตรงค่ะที่รับฟังปัญหาตั้งแต่หน้าบ้านของชาวกทม.ในแต่ละเขตแล้วก็ส่งผ่านเชื่อมปัญหาไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแม้สก.จะไม่มีอำนาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจผู้ว่ากทม.ได้โดยตรงแบบที่ส.ส.ทำในรัฐสภานะคะแต่ว่ากฎหมายก็เปิดช่องให้เสียงสก.ไม่น้อยกว่า2ใน3สามารถที่จะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถอดถอนผู้ว่าได้หากพบความไม่โปร่งใสค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสก.นั้นมีอำนาจและมีบทบาททั้งในและนอกสภาค่ะวันนี้เราจะลองลงไปดูบทบาทหน้าที่เอาให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะคะว่าสก.นั้นทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดและจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่อที่ว่าวันที่28มิถุนายนนี้เราไปใช้สิทธิ์เราจะได้รู้ค่ะว่าสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทของสก.วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมวิเคราะห์กันต่อนะคะกับคุณอนุสาพรมออดค่ะ
1: ค่ะคุณอรวรรณคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าบทบาทของสก.เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนระดับเขตที่แท้จริงของเราทุกคนเลยนะคะทีนี้ดิฉันอยากจะพาทุกคนค่ะไปดู data นะคะที่วิเคราะห์แล้วก็รวบรวมโดย WeWish ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อประชาสังคมค่ะเราจะพากันไปดูค่ะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2565ถึง2569ค่ะสก.ทำอะไรไปในสภาบ้างค่ะอย่างที่คุณอรวรรณเล่าคร่าวๆไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นเป็นอำนาจหน้าที่ตามพรบ.ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6พ.ศ.2562ค่ะที่ระบุหน้าที่ของสภากรุงเทพเอาไว้4เรื่องด้วยกันก็คือ1การตรวจสอบติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารค่ะ2คือการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารโดยตั้งคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ3คือการเสนอและพิจารณาข้อบัญญัติ4พิจารณางบประมาณค่ะและนี่นะคะก็คือ data ค่ะสิ่งที่สก.ทำในสภากทม.ในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือจะเห็นว่ามีการตรวจสอบติดตามผ่านการตั้งกระทู้ถามและการเสนอญัตติค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารผ่านการสอบสวนติดตามการศึกษาร่างข้อบังคับที่เสนอโดยสก.และฝ่ายบริหารค่ะต่อมานะคะก็จะเห็นว่ามีการเสนอและพิจารณายติมีการเสนอร่างข้อบัญญัติไป14ฉบับด้วยกันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาปรับลดและอนุมัติงบประมาณพบว่าแต่ละปีนะคะก็อยู่ที่ราวๆ 90,000 ล้านบาทต่อปีค่ะแต่บทบาทที่แท้จริงของสก.ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสภากทม.เท่านั้นนะคะรองศาสตราจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาก็ระบุว่าสก.ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับระบบราชการของกรุงเทพมหานครด้วยที่ผ่านมาค่ะสก.หลายคนค่ะจะมีทีมงานในพื้นที่ทำงานประสานกับประธานชุมชนหรือเครือข่ายคนในพื้นที่ในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการตายนั่นหมายถึงเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กหรือถ้ามีคนเสียชีวิตที่บ้านนะคะสก.ก็จะเข้าไปช่วยดูแลค่ะไปจนถึงการร่วมงานศพเป็นประธานในพิธีอย่างภาพคุ้นตาที่เราเห็นในกรุงเทพในวัดเล็กๆริมคลองหรือว่าวัดในชุมชนนะคะก็มักจะมีพวงหรีดจากสก.หรือว่าอดีตส.ส.ปรากฏอยู่เสมอค่ะ เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดในระดับพื้นที่ค่ะที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนเมืองนอกจากนี้รองศาสตราจารย์พิษยังบอกนะคะว่าสก.หรือสข.ในอดีตนั้นยังทำหน้าที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะอย่างเช่นประสานฉีดยุงฉีดยาป้องกันโรคการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนแม้ว่างานเหล่านี้นะคะกทม.จะมีหน่วยงานดูแลเฉพาะอยู่แล้วแต่การมีคนในพื้นที่คอยประสานก็ทำให้การทำงานนั้นเข้าถึงชุมชนได้รวดเร็วขึ้นค่ะ
2: หน้าที่สก.นอกสภาก็คือดูแลนะครับดูแลพื้นที่เชื่อมประสานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันขาดหายไปในกรุงเทพเนี่ยสองเรื่องหนึ่งก็คือกรุงเทพเป็นพื้นที่เมือง100%ฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสก.เนี่ยจริงทำหน้าที่ลงไปถึงระดับนั้นนะครับส่วนที่สองก็คือกรุงเทพเองก็ยังจะต้องการคนเหล่านี้นะครับที่จะเป็นตัวแทนใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆครับแต่ว่าลักษณะการเป็นตัวแทนอาจจะไม่ได้คลุมทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่าที่เล่าแล้วนะครับบ้านมีรั้วคอนโดอาจจะไม่ได้ค่อยพึ่งพาสก.เท่าไหร่เพราะว่าเขามีนิติบุคคลที่จะไปจัดการติดต่อกับเขตโดยตรงนะก็คือการเชื่อมประสานกับเขตนะครับแต่จริงๆสก.ไม่ได้มีกลไกทำงานกับเขตโดยตรง
1: สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรือประชากรแฝงเชื่อว่าต้องเจอปัญหาหลากหลายอย่างในชีวิตประจำวันค่ะแต่เมื่อปัญหาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้
3: ที่ผ่านมาเนี่ยคนกรุงเทพต้องบอกว่าเขาเจอหลายโจทย์หลายปัญหานะคะแต่ว่ามันก็มีคำถามเหมือนกันว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะต้องไปร้องใครไปร้องผู้ว่าไปร้องสก.แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูปธรรมมากมายที่สก.เข้าไปมีบทบาทแล้วทำให้เสียงของพวกเขาเข้าสู่การแก้ไขในเชิงนโยบายได้เลยด้วยซ้ำ
1: ค่ะคุณอรวรรณคุณผู้ชมคะดิฉันก็ได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ค่ะก็จะพาไปดูนะคะว่าปัญหาคลาสสิกของคนกรุงที่เจออย่างทางเท้าเนี่ยจะพอเป็นปัญหาที่จะนำไปสู่การแก้ไขผ่านกลไกอะไรได้บ้างรวมถึงการไปดูบทบาทของสก.ค่ะในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ

0: จากที่เคยตั้งคำถามว่าเมืองทั้งเมืองเดินถึงกันได้ไหมกลายเป็นจุดตั้งต้นให้นิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาออกหาคำตอบด้วยการเดินไปทุกที่ที่อยากไปในกรุงเทพในโปรเจกต์เดินได
1: ้หมายมุ่งสามเณรออกจาก
0: แม้นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวยั่งยืนแต่การเลือกใช้วิธีสื่อสารผ่านโซเชียลในทุกๆทริปที่ออกเดินไม่เพียงทำให้น้องๆมีผู้สนใจติดตามแต่พวกเขายังได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่างระหว่างทางอีกด้วยวันนี้เราจึงนัดน้องๆเดินได้มาร่วมกับภารกิจเดินจากจุฬาไปกินหม่าล่าที่ห้วยขวางไม่ใช่แค่ตามหาของอร่อยนะคะแต่เพื่อดูว่าตลอดเส้นทางกว่า9กิโลเมตรอะไรยังเป็นอุปสรรคของการเดินโดยเฉพาะเรื่องทางเท้าในช่วงเวลาที่กรุงเทพกำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และทีมสก.ชุดใหม่จากสามย่านไปสวนลุมเส้นทางตรงนี้มีทั้งกว้างและแคบค่ะแม้จะเดินสะดวกแต่ก็ยังเจอปัญหาที่ไม่เอื้อต่อการเดินอย่างเบลบ็อกที่มีเสาไฟขวางอยู่ทางม้าลายที่มีจุดยืนรอแคบเส้นทางข้างๆสวนลุมพินีถึงแม้จะมีร่มไม้เยอะแต่ทางก็ไม่เรียบบางจุดพังแคบมีคนเอาขยะมาทิ้งเบลบ็อกก็มีสิ่งกีดขวางตรงสะพานเขียวทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวช่วงกลางวันแดดร้อนไม่เบาค่ะและเห็นบางจุดที่ต้องซ่อมแล้วเราก็พากันเดินลัดไปยังสุขุมวิทซอย4และสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะคือทางเดินแคบฟุตบาทพังและกว่าจะถึงปลายทางก็เห็นชัดเจนว่าทางเท้าหลายๆจุดยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดไม่เอื้ออำนวยให้คนเดินเท้าคำถามคือปัญหาเหล่านี้ถ้าอยากจะให้แก้จริงๆเราต้องไปร้องเรียนกับใครสำนักงานเขตผู้ว่าหรือสก.ใครจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเท้าแต่น้ำท่วมก็เป็นทุกข์ของคนเมืองที่แก้กันมานานหลายหมู่บ้านยังเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแต่กทม.ไม่สามารถเอางบประมาณไปแก้ไขปัญหาได้ก่อนหน้านี้เราเคยลงพื้นที่ซอยนวมินทร์42เขตบึงกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้สร้างมานานกว่า50ปีมีคนอาศัยอยู่ราว 3,000 คนในช่วงแรกสำนักงานเขตเข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่แต่ในปี2553ระเบียบการใช้เงินพัฒนาหมู่บ้านเปลี่ยนไปทำให้กทม.ไม่สามารถนำเงินมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นขุดลอกคลองซ่อมท่อระบายน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าที่ผ่านมาชาวบ้านทำได้เพียงร้องเรียนกับสก.ในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ช่วยประสานความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตเช่นตั้งเครื่องสูบน้ำในวันที่ฝนตกหนักซึ่งกทม.มีปัญหาลักษณะนี้มากกว่า 1,000 หมู่บ้านประเด็นนี้นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญในสภากทม.ค่ะเพื่อศึกษาและเสนอแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันและระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันซึ่งสามารถแก้ไขปลดล็อกงบประมาณเขตนำไปแก้ไขเรื่องนี้ได้สำเร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบทบาทที่ช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ระเบียบคือการที่สก.ในพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนจนนำไปหาทางออกผ่านสภากทม.นี่จึงเป็นภารกิจสำคัญของสก.ที่ตอกย้ำการเป็นอีกหนึ่งกลไกช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเมืองค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากการที่ดิฉันค่ะได้ลงพื้นที่ไปดูปัญหาจริงๆเป็นทั้งปัญหาที่ยังไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนเพื่อให้เกิดการแก้ไขช่องทางไหนรวมถึงตัวอย่างค่ะที่จะทำให้เห็นชัดว่าสก.เข้าไปมีบทบาทในการจัดการปัญหานี้ยังไงบ้างคะคุณอรวรรณ
3: เมื่อสักครู่ได้เห็นคุณอนุสานะคะลงพื้นที่ลองไปเดินดูพอเดินจริงๆเมืองกรุงเทพนั้นเดินได้จริงๆใช่ไหมคะ
2: เดินได้ค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สะดวกขนาดนั้นค่ะคุณอรวรรณเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางจุดเนี่ยทางเดินดีมากแต่ว่าขณะที่บางจุดเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบาทนะคะที่พังแล้วพังอีกค่ะ
3: นี่เป็นปัญหาใหญ่หรือว่าเป็นปัญหาซ้ำๆไหมคะระหว่างทางที่เราเจอเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีปัญหาของทางเท้าอย่างอื่นอีก
2: จริงๆก็จะมีหลากหลายมิตินะคะในแต่ละเขตที่เราเดินผ่านไปอย่างเช่นสะพานเขียวหลายๆคนอาจจะชื่นชมในเรื่องของการพัฒนาเพื่อเป็นจุดเชื่อมส่วนพื้นที่สีเขียวถูกต้องไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็พังผุพังเหมือนกันช่องทางร้องเรียนของประเด็นนี้โซเชียลมีเดียค่ะคุณอรวรรณทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีตัวแทนเฉพาะของพื้นที่นั้นๆจริงๆอย่างสก.เข้าไปดูแลปัญหาตรงนี้ประชาชนสามารถร้องเรียนโดยตรงผ่านสก.ได้หรือไม่คะ
3: นี่จะเป็นโอกาสดีนะคะที่คนกทม.ก่อนจะไปใช้สิทธิ์วันที่28นี้อาจจะต้องถามสักหน่อยว่ามีแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ค่ะคุณอรวรรณจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาตลอด4ปีที่เราให้ดูข้อมูลไปก็จะเห็นการทำงานในสภาใช่ไหมคะแต่ทีนี้บทบาทนอกสภาค่ะนักวิชาการเองนะคะเขาก็ยังคงมองว่าการทำหน้าที่ของสก.อาจจะยังไม่ได้เต็ม 100% หรือว่าอาจจะยังไม่ใช่ภาพที่อยากจะมองเห็นในอุดมคติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆต้องบอกว่าบทบาทของสก.ที่หลายคนอยากให้เห็นนั้นคือการเป็นตัวแทนที่แท้จริงนะคะของคนในแต่ละกลุ่มของแต่ละเขตค่ะรองศาสตราจารย์พิษนะคะบอกว่าเท่าที่เห็นการทำงานของสก.ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีสก.คนไหนค่ะทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีพอค่ะพร้อมเสนอไปถึงผู้สมัครสก.ที่จะเข้ามาทำงานในอนาคตด้วยนะคะว่าจะต้องไม่ลืมที่จะพิจารณาถึงการมีตัวแทนเฉพาะด้านเช่นเขตปทุมวันอาจจะต้องมีตัวแทนคนพักอาศัยอยู่คอนโดผู้แทนร้านค้าหรืออย่างเขตบางขุนเทียนค่ะอาจจะต้องมีตัวแทนด้านชุมชนประมงแต่ปัจจุบันนะคะในมิติเหล่านี้ก็ถูกมองข้ามค่ะและปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพนะคะก็คือมักจะสนใจไปที่ผู้ว่ามากกว่าและไม่ได้ให้สนใจสก.ที่เป็นฝ่ายติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้พัฒนาสก.ให้เป็นตัวแทนจริงๆของเขตนั้นๆค่ะ
4: เราไม่พัฒนาตัวสก.ใหเป็นตัวแทนที่แท้จริงของแต่ละเขตนะครับแล้วก็จะเห็นใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าคนบางคนไม่ได้แคร์นี่ยังดีนะครับว่าสก.กับผู้ว่าเลือกวันเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับสื่อนะครับว่าเขาจะเฟรมประเด็น

0: เป็นสอกอยังไงที่ทําให้คนออกไปสนใจสอกอมากขึ้นแล้วก็ออกไปเลือกสอกอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันทําได้ก็คือการพูดถึงความใฝ่ฝันของแต่ละเขตว่าอยากให้แต่ละเขตเป็นยังไงแล้วสอกอแล้วเนี่ยเขามีข้อเสนออะไรที่เขาจะไปช่วยปรับปรุงช่วยผลักดันใช่ไหมครับไอโครงสร้างของกทมที่อยู่ในเขตตั้งแต่เขตแล้วก็ตัวแทนสํานักต่างๆที่ลงมาเนี่ยให้เป็นไปตามความใฝ่ฝัน
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะดิฉันก็ลงพื้นที่ไปที่เขตบางขุนเทียนค่ะซึ่งเป็นเขตเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลค่ะก็จะมีมิติการเดินทางที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยเฉพาะการใช้เรือในการโดยสารค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาอีกหลากหลายเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในพื้นที่นี้เขาก็ยังคงมีความพยายามค่ะที่จะพัฒนาพื้นที่โดยใช้ธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนเดิมของพื้นที่ค่ะในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวด้วยนะคะเขตบางขุนเทียนค่ะเรียกได้ว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติของคนที่สนใจเรียนรู้นิเวศป่าชายเลนค่ะพื้นที่แห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่ติดทะเลและเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีอาจารย์โก้วีรวัฒน์วรยนต์สถาปนิกและอาจารย์สตูดิโอชุมชนและสิ่งแวดล้อมสถาบันอาสมศิลป์และครูแดงเกรียงศักดิ์เลิกงามชาวบางขุนเทียนพาเรานั่งเรือไปดูสภาพพื้นที่การอยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นความเฉพาะในพื้นที่หลายอย่างค่ะเช่นการเดินทางที่ไม่สะดวกโดยเฉพาะเวลาที่น้ำลงค่ะบางบ้านนั้นไม่สามารถเดินทางออกไปนอกพื้นที่ได้เลย
2: อย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาไหมถ้าสมมติว่าบ้านเราอ่ะอยู่ตรงจุดที่ไม่มีทางอย่างเงี้ยแล้วแบบอาจต้องใช้เรืออย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะว่าสมมติป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือต้องเดิน
3: แน่นอนเลยเพราะว่าถ้าน้ำแห้งเรือออกไม่ได้แล้วจะทำยังไงอย่างเนี้ยวันนี้นะคือปัญหาอย่างแบบโอ้โหชีวิตคนนะอย่างเนี้ยกว่าจะหามกว่าจะนั่นบางทีก็ใช้เรือเล็กๆวิ่งลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อตรงแนวชายคลองที่มันมีถนนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไกลนะแล้วถ้าไปกลางคืนอ่ะนี่คือปัญหาแบบชาวบ้านไม่รู้จะทํายังไงกันเลยอ่ะนะแล้วจะใช้รถใหญ่มันก็ไม่มีนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วคนถ้าหมดสติเนี่ยคุณซ้อนมอเตอร์ไซค์ยังไงอะไรอย่างเนี้ยแล้วที่จริงแล้วในอดีตเนี่ยนะเราเพิ่งจะมีทางปูนที่ว่าทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นทางหลักเชื่อมต่อลงมาตรงนี้ใช้เส้นเดียวแต่ในอดีตนั่นก็คือคันบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นคันดินน่ะแล้วยิ่งถ้าฝนตกแล้วมันลื่นมันเฉอะแฉะอย่างเงี้ยลำบากเลย
1: นอกจากนี้ค่ะบางขุนเทียนยังเป็นหน้าด่านของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติค่ะปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะจนที่ทำกินค่อยๆหายไปในทุกปีค่ะเราจะเห็นได้จากภาพเสาไฟฟ้าและหลักกรุงเทพมหานครค่ะที่จมอยู่กลางทะเลแม้จะมีข้อจำกัดของพื้นที่แบบนี้นะคะแต่คนที่นี่ก็มีความพยายามค่ะทั้งการอนุรักษ์ป่าชายเลนเอาไว้เพื่อเป็นแนวกันคลื่นรวมทั้งใช้เอกลักษณ์เฉพาะในด้านอาชีพประมงและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ
4: การอยู่อาศัยของคนบางขุนเทียนที่อยู่กับป่าชายเลนเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอิงกับธรรมชาติหลายคนจะพูดว่าคนบางขุนเทียนเนี่ยต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้แต่คําถามก็คือว่าเขาเองก็ถามหาความเจริญว่าเอ้ยบ้านเขาเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพนะจริงๆเขาก็ควรจะต้องเจริญมากกว่านี้ในระหว่างการอนุรักษ์กับในระหว่างของการพัฒนาเรื่องของความเจริญในพื้นที่เนี่ยมันควรจะมีจุดสมดุลยังไงบ้างซึ่งผมรู้สึกว่าคําถามนี้แหละที่มันอาจจะต้องตั้งคําถามกลับไปให้กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ควรจะพัฒนาย่านบางขุนเทียนโดยเฉพาะไอ้โซนบางขุนเทียนชายทะเลตรงส่วนเนี้ยให้เขาเติบโตหรือว่าพัฒนาไปยังไงโดยที่มันยังรักษาจุดดีข้อดีของพื้นที่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างความสะดวกสบายหรือว่าทําให้คนที่อยู่ที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้ง่าย
1: ค่ะคุณอรวรรณคะสิ่งที่มีเป็นข้อเสนอนะคะจากชุมชนนะคะนอกจากจะส่งถึงผู้ว่านะคะที่จะมาทำงานในอนาคตค่ะกลไกหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็เชื่อว่ายังคงจะต้องเป็นสก.ค่ะที่จะคอยรับฟังเสียงชาวบ้านจากชุมชนฟังทุกๆเสียงที่ความต้องการค่ะนำไปสู่การเสนอผ่านการใช้งบประมาณในกทม.ได้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาให้บางขุนเทียนเนี่ยยังสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นรวมถึงแต่ยังคงอนุรักษ์ ความเป็นพื้นที่คุณค่าเดิมเอาไว้อะค่ะ
5: อย่างกรณีที่บางขุนเทียนอันนี้เนี่ย

0: เราเห็นชัดเจนมันเทียบเคียงได้กันกับกรณีแรกที่คุณอนุสาได้ยกตัวอย่างไหมคะอันนี้เนี่ยอำนาจสกสามารถที่จะเข้าไปผลักดันหรือว่าชูเรื่องนี้จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับคนพื้นที่ได้ไหม
1: คือที่เห็นชัดเจนเลยนะคะสกสามารถนำความเห็นของชาวบ้านหรือความต้องการเนี่ยเข้าไปประสานโดยตรงกับสำนักงานเขตค่ะซึ่งจะสามารถนำไปสู่การพัฒนานำไปสู่การเขียนงบประมาณค่ะในการนำมาลงพัฒนาพื้นที่เพราะอย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าปัญหาท่อน้ำประปาแตกหรือว่าแผ่นพื้นที่ผนังคันกั้นน้ำเนี่ยซุดไปทุกๆปีค่ะซึ่งสิ่งนี้เชื่อว่ากลไกการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครจะมาอุดช่องว่างตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็จากที่ดิฉันลงพื้นที่ไปนะคะมันยิ่งเห็นชัดเจนเลยค่ะคุณอรวรรณคะว่านอกจากเราจะต้องตั้งใจในการที่จะเลือกผู้ว่าในวันที่28มิถุนายนนี้แล้วการเลือกสก.ที่จะเป็นตัวแทนประจำเขตของเราจริงๆเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
0: ย้ำกันอีกทีนะคะว่าการเลือกตั้งสก.ก็สำคัญเพราะว่าสก.นั้นมีบทบาทหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณางบประมาณการตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าโดยตรงรวมไปถึงการทำงานในกลไกสภาไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้รวมไปถึงข้อเสนอญัตติต่างๆและที่สำคัญคือคนที่ใกล้ชิดประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราพยายามจะรวบรวมมาให้เห็นนะคะว่าบทบาทของสก.นั้นสำคัญไม่แพ้กับบทบาทของผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้ขอบคุณคุณอนุสามากนะคะและวันนี้ค่ะรายการตรงประเด็นหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันอรวรรณสุโขและทีมงานรวมไปถึงคุณอนุสานะคะลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะรอบด้านทุกวันนี้เต็มไปด้วยภัยออนไลน์ภัยหลอกลวงและภัยสแกมเมอร์นะคะท่ามกลางการป้องกันและปราบปรามอย่างหนักค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบข้อมูลสำคัญว่าเครือข่ายสแกมเมอร์มีการย้ายฐานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่จากติดฝั่งชายแดนด้านตะวันออกไปยังชายแดนภาคใต้แล้วนะคะที่เป็นการขยายผลจากการจับกุมขณะที่กลุ่มผู้นำพาชาวจีนข้ามแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มาเลเซียเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง6สามารถจับกุมชาวจีน2คนขณะกำลังจะนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโกลกในพื้นที่ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสไปยังประเทศมาเลเซียโดยนอกจากชาวจีน2คนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังคุมตัวนายรุสดีมูฮัมหมัดซาเรฟชาวตำบลกะลูวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทำหน้าที่พาชาวจีนจากจังหวัดสระแก้วมาถึงชายแดนไทยมาเลเซียและมีข้อมูลว่ามีชาวจีนกว่า10คนค่ะข้ามฟากไปยังประเทศมาเลเซียแล้ว
1: ยังไงใช่ไหมครับปรากฏว่าเราไล่ไปปรากฏเป็นรถทัวร์เป็นรถทัวร์โดยสารไม่ประจำทางเป็นรถขนาดใหญ่แล้วกันนะครับมาจากพื้นที่กรุงเทพ
2: เหมือนรถบัสรถอะไรที่เราเห็นทั่วไป
1: ใช่เป็นรถที่จ้างให้รถปมอะไรอย่างนั้นนะ
2: คุณก็จะไม่สงสัยก็นั่งมาเหมือนนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับใช่ครับเราพบว่ามีคนเกี่ยวข้องเพิ่มประมาณ2คนก็คือน่าจะเป็นคนขับรถทัวร์กับนายหน้าผู้ประสานงานในพื้นที่3จังหวัดเราก็จะมาดูพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: ตลอด4วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แกะรอยกลุ่มที่นำพาสแกมเมอร์ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากมีการกวาดล้างอย่างหนักทั้งในประเทศกัมพูชาและลาวจึงใช้ไทยเป็นประเทศทางผ่านเพื่อข้ามไปยังมาเลเซียโดยเข้าไทยจากจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีซึ่งชาวจีนเหล่านี้จะเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตประเวศกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสามารถจับกุมชาวจีน1คนและชาวเวียดนาม1คนไปเปิดห้องพักและจ่ายเงินค่าที่พักพบว่าชาวไทยเป็นชาวจังหวัดยะลามีการโอนเงินค่าที่พักผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางต่อเป็นการต่อรถโดยสารไม่ประจำทางลักษณะรถบัสนำเที่ยวมารับแล้วก็มาส่งที่จุดพักจุดที่2ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา

0: จ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมชาวจีนได้อีก6คนชาวเมียนมา1คนพร้อมกับของกลางมีโทรศัพท์มือถือ12เครื่องรถกระบะ1คันแฟลชไดรฟ์8อันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก1เครื่องทีมข่าวไทย PBS ยังลงพื้นที่ตรวจสอบต่อค่ะไปสอบถามผู้ดูแลรีสอร์ทชี้แจงว่านายรุสดีเป็นลูกค้าประจำได้โทรศัพท์มาเพื่อเปิดห้องพักจึงคิดว่าเขาเป็นไกด์นำเที่ยวมีการจ่ายค่าที่พักทั้งหมดนะคะในรูปแบบเงินสดและผ่านระบบออนไลน์ทำให้ไม่ได้ขอถ่ายสำเนาบัตรของผู้เข้าพักทั้งหมดและเห็นว่าเคยเข้าพักเป็นประจำพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าปกติแล้วรถนำชาวจีนมาส่งจะเป็นรถบัสนำเที่ยวส่วนรถที่มารับก็จะเป็นรถส่วนตัวมีคนขับคนเดิมแต่ว่าช่วงเวลารับส่งมักจะใช้ในช่วงเวลากลางดึกหรือว่าเช้ามืดเท่านั้นก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าพักโรงแรมในเขตเมืองนราธิวาสเพื่อทยอยนำไปยังริมแม่น้ำโกลกและส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: การกวาดล้างของประเทศมาเลเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนั่นผมบอกแล้วว่าบ้านเขามีถูกไหมครับตั้งข่าวมันก็มีทั้งกาลันตังมีปีนังมีกัวลาลัมเปอร์มันไปได้หมดเลยครับถูกไหมไปได้ทุกเมืองอันนี้เราก็เลยรู้แล้วว่ารูทเนี้ยมีความสำคัญและไอ้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนเนี่ยก็เป็นชุดเดิมๆที่เราดำเนินการคือซึ่งมันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของกัมพูชาและทางภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีอีกตัวนึงนะครับซึ่งแต่ว่าน่าจะยังไม่เกี่ยวแต่ไปอยู่ในเครือข่ายเขาก็มีความเคลื่อนไหวไม่เลิก
0: รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ระบุว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายรุสดีเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในคดีคล้ายกันเมื่อปี67ค่ะแล้วก็ยังกลับมาทำความผิดซ้ำอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากนายมะอิ่งซึ่งอยู่ในมาเลเซียให้ย้ายฐานสแกมเมอร์จากกัมพูชาไปตั้งฐานใหม่ในประเทศมาเลเซียนอกจากนี้จากเส้นทางการเงินก็ยังโยงไปถึงนายนิคมซึ่งเป็นบุคคลเฝ้าระวังในเครือข่ายลักลอบขนชาวจีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเครือข่ายลักลอบเคลื่อนย้ายชาวจีนของนายต๊กกีฮงในประเทศมาเลเซียด้วยส่วนเรื่องข้อพิพาทในพื้นที่ดินพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดได้ดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านอีก8คนในสัปดาห์หน้านะคะท่ามกลางความหวังว่าพวกเขาจะได้เข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองโดยเร็วค่ะ
3: ถ้าเขาโดนเนี่ยจะต้องเนี่ยผู้ว่ามอบให
4: ้มันจะเข้ามาโดยพลังการ
3: แล้วคุณเป็นทนายฝ่ายนู้นแล้วคุณมีหลักฐานอะไรเอามายื่นทำไมต้องมาขัดขวางแบบนี้
5: ใจเย็นๆไป
3: ครับผม
5: เดี๋ยวไป
0: เหตุการณ์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญประเทศกำลังดำเนินการรังวัดที่ดินในพื้นที่บ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดที่เกิดเหตุเป็นแปลงที่ดินพื้นที่24ไร่ของนายสง่าศรีเพียชาวบ้านหนองจานค่ะระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งเข้ามาแสดงตัวเป็นทนายความของนางทองรัตน์กันหาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจรัตเป็นภรรยาของกำนันลีเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับนายสง่าซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนายสง่ายืนยันว่าเขามีเอกสารสค.1ขณะที่นางทองรัตน์อ้างว่ามีเอกสารพ.บ.ท.5ทำให้ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการรังวัดที่ดินต่อนายสง่าบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่จะได้กลับเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองสักทีค่ะหลังจากที่รอคอยมานานกว่า40ปีเขาตั้งใจว่าหากทุกอย่างแล้วเสร็จตั้งใจทำการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพในวัยชราร
6: ู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราแห่งการรอคอยนะครับเพราะว่า40กว่าปีเราก็มีความหวังในวันนี้นะครับพอดีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของเราครับท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินสระแก้วสาขาอรัญประเทศท่านให้ออกมาหลังวัดเพื่อให้ออกโฉนดให้กับเจ้าของพื้นที่ที่มีสค.1 นะครับของลุงเองมัน24ไร่ครับครับในสค.1 นะครับครับดีใจมากครับผมตอนแรกก็เข้าไปวัดออกรังวัดออกโฉนดเรียบร้อยแล้วก็จะขออนุญาตทางท่านผู้ว่าว่าจะเข้าทําพื้นที่เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงทําการเกษตรแล้วครับครับไปเพื่อจะได้ทํานาทําอะไรต่อไปนะครับครับก็จะเริ่มเลยครับครับผม
0: นายเฉลิมชัยแสงประชุมนายช่างรังวัดอาวุโสสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญประเทศก็ยอมรับนะคะว่าการรังวัดที่ดินในพื้นที่บ้านหนองจานค่อนข้างซับซ้อนตอนนี้ให้เจ้าของที่ดินเป็นคนที่ชี้แนวเขตพื้นที่ตามเอกสารค่ะส่วนที่ดินที่นอกเหนือจากการระบุในเอกสารเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถออกโฉนดให้ได้เพราะว่าถือเป็นที่ดินนอกสิทธิ์หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังไปเปรียบเทียบกับเอกสารราชการว่าตรงกันหรือไม่ ส่วนกรณีที่วันนี้มีคนไปยื่นคัดค้านการรังวัดที่ดินเป็นสิทธิ์ไม่ได้เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที
2: ่ก็อันนั้นเขาใช้สิทธิ์เขาไม่ได้ขัดขวางก็ดีแล้วในส่วนที่เขาไม่ขัดขวางกระบวนการในการรังวัดเขาก็ใช้สิทธิ์ในการยื่นขอคัดค้านซึ่งผมก็แจ้งให้เขาไปยื่นคัดค้านนะสำนักงานที่ดินเพิ่มเติมอีกครั้งนึงส่วนเมื่อยื่นแล้วส่วนเขาจะประสงค์สิทธิ์จะดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา60หรือเปล่าหรือไม่สอบสวนเปรียบเทียบเขาจะไปร้องต่อศาลเลยอันนั้นก็เรื่องสิทธิ์ของเขา
0: ในวันที่18และ22มิถุนายนเจ้าหน้าที่จะลงไปดำเนินการรังวัดที่ดินให้กับชาวบ้านอีก7คนค่ะเพื่อเป็นการยืนยันและพิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมายยึดหลักว่าผู้ยื่นต้องขอเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินจริงคุณผู้ชมคะไทย PBS จึงคงติดตามการใช้งบประมาณ3โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2568ของจังหวัดนครพนมค่ะคิดเป็นวงเงิน157ล้านบาทนะคะทั้งหมดเป็นโครงการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมกับระบบกระจายน้ำแต่พบว่ามีบางโครงการค่ะมีแนวโน้มที่จะสร้างไม่เสร็จตามสัญญาสภาพโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสงพร้อมกับระบบกระจายน้ำช่วงที่2บ้านนาเพียงพื้นที่หมู่3ตำบลท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมจากภาพจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าในพื้นที่เดียวกันอยู่เป็นพื้นที่เดียวกับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสงพร้อมกับระบบกระจายน้ำช่วงที่1ทั้ง2โครงการมูลค่าก่อสร้างรวมกันเกือบ100ล้านบาทเพื่อเป็นการอนุรักษ์พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยตัวแทนชาวบ้านบอกว่านี่เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าพื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนแต่พอมาในช่วงฤดูแล้งกลับไม่มีน้ำสำหรับทำนาปรังหรือว่าเพื่อการเกษตรชาวบ้านนาเพียงทั้ง3หมู่บ้านรวมถึงทั้งหมู่3และหมู่5ได้มีการทำประชาคมร่วมกันเพื่อขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่3กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่ว่าจากการก่อสร้างชาวบ้านมีความกังวลนะคะว่าจะไม่มีระบบสูบน้ำเข้ามาเติมในแหล่งน้ำหนองแสงทั้งที่แม่น้ำสงครามอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ 1.2 กิโลเมตรเท่านั้นและหากปีไหนถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลโครงการนี้จะไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้
5: ก็ทางชาวบ้านก็อยากให้มีระบบแผงโซลาร์เซลล์ดูดน้ำจากน้ำสงครามมาเพิ่มเติมในอ่างเก็บน้ำเพราะว่ากลัวจะไม่มีน้ำชดเชยถ้าในเกิดว่าปีไหนที่ว่าน้ำแล้งหรือว่ามีฝนน้อยผิดปกตินะคะก็อยากให้มีการดูดน้ำจากน้ำสงครามนี้เพิ่มเติมเข้ามาเก็บกะไว้ในอ่างให้มันมีปริมาณที่ว่าพอใช้อาจจะมีการปลูกพืชระยะสั้นเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าคือบางคนอาจจะขยายพื้นที่ทำนาเพิ่มมากขึ้น
0: นอกจากโครงการที่1และ2ค่ะยังมีโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองไฮหมู่ที่6บ้านหุนโฮตำบลพนอมอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมใช้งบประมาณก่อสร้าง 72,148,000 บาทจะเห็นว่าการขุดลอกยังไม่แล้วเสร็จค่ะไปสอบถามชาวบ้านบอกว่าผู้รับเหมาทิ้งช่วงงานไปหลายครั้งทำให้ก่อสร้างต้องหยุดชะงักทั้งที่มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่7กรกฎาคมปีนี้ซึ่งคาดว่าปีนี้ก็ยังไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้ค่ะมาดูโครงการแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่ในจังหวัดรังค่ะใช้วงเงินงบประมาณ350ล้านบาทเป็นโครงการของชลประทานขนาดกลางที่16นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะถูกสำนักงานงบประมาณสั่งระงับงบประมาณไปครึ่งหนึ่งเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ปปช.เข้าตรวจสอบแล้วก็พบว่าที่ดินทำโครงการนั้นยังไม่มีการซื้อขายหรือว่าเวนคืนค่ะแต่ก็มีการเบิกจ่ายเงินเอาทำโครงการไปแล้ว100ล้านบาทนะคะก็เลยเกิดข้อกังวลตามมาค่ะว่ารัฐอาจจะเสียงบประมาณสูญเปล่าหรือเปล่าหากเจ้าของที่ดินนั้นยกเลิกสัญญากลางคันภาพมุมสูงโครงการก่อสร้างแก้มดิ่งบ้านไร่ใหญ่ในที่กว่า300ไร่ในพื้นที่ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังหยุดทำการขุดลอกมากว่า5เดือนแล้วค่ะหลังจากที่ปปช.จังหวัดตรังเข้าตรวจสอบโครงการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากกรมชลประทานโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16เข้าสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่ของเอกชนโดยที่รัฐยังไม่ได้กรรมสิทธิ์หรือว่ามีการเวนคืนที่ดินแต่ชลประทานกลับนำงบประมาณก่อสร้างโครงการถาวรบนที่ดินเอกชนและมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว106ล้านบาทด้วยกันประธานชมรมรังต้านโกงซึ่งเฝ้าติดตามโครงการนี้บอกว่าโครงการก่อสร้างแก้มดิ่งบ้านไร่ใหญ่เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงรัฐอาจสูญเสียงบประมาณแผ่นดินแบบศูนย์เปล่า พราะว่าที่ดินของเอกชนที่ชลประทานสร้างโครงการเอาไว้นอกจากยังไม่มีการซื้อขายแล้วค่ะที่ดินดังกล่าวก็ยังมีปัญหาข้อพิพาทเอกสารสิทธิ์นส3และนส3กไปทับซ้อนระหว่างที่ดินเอกชนกับของชาวบ้านด้วยแม้ว่าทางชลประทานอ้างว่าก่อนเข้ามาทำโครงการมีหนังสือยินยอม

0: กลงในข้อเดียวกันเช่นการตีมูลค่าที่ดินและอาสินบนที่ดินกรมชลประทานว่าที่ดินตรงนี้เป็นสวนปาล์มเงี้ยให้ไร่ละ 300,000 400,000 แต่เจ้าของที่ดินบอกว่าเฮ้ยที่ผมสวยผมอยากได้ไร่ละ2ล้านขึ้นมาแล้วคุยกันไม่ลงตัวอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อเงินของรัฐลงไปแล้วแล้วก็ที่แปลงนี้ถ้าเกิดตกลงไม่ได้คุณขุดไปจ่ายไปแล้วเป็นร้อยล้านแล้วประชาชนก็ไม่สามารถเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่บนที่ดินเขา
1: จากการตรวจสอบของปปช.ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในที่ประชุมมีการสรุปกรณีโครงการดังกล่าวว่าก่อสร้างโครงการบนที่ดินเอกชนมีผู้แทนจากปปช.สตง.สำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางและกรมชลประทานเข้าหารือค่ะในที่ประชุมสำนักงบประมาณมีมติสั่งระงับงบประมาณโครงการนี้ในช่วงปี2570ถึง2571วงเงินกว่า180ล้านบาทเอาไว้ก่อนให้รอจนกว่าการจัดซื้อที่ดินสร้างโครงการจะเป็นไปอย่างถูกต้องผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16บอกว่าเมื่อสำนักงบประมาณได้ระงับงบประมาณเพื่อการจัดซื้อที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้องทางโครงการก็ต้องหยุดดำเนินการไว้ก่อนเช่นกัน
2: หลังจากดำเนินการในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับกรมชลประทานก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินให้ถูกต้องแล้วถึงจะดำเนินการในส่วนของการดำเนินการโครงการแก้มลิงดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปครับ
3: ที่เราชะลอนี่ก็คือเห็นสักคำว่ามันสำนักงบนี่ก็ตอนนี้จะงบประมาณร้อยกว่าล้าน
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ทางสำนักงบนะครับก็ได้ให้แนวทางมาว่ายังไงก็อยากให้กรมชลประทานทำความชัดเจนในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่มีการซ้อนทับดังกล่าวเนี่ยให้มีความชัดเจนก่อนนะครับถึงจะดำเนินการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไปได้ครับ
1: โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านไร่ใหญ่แก้ปัญหาอุทกภัยและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรของชลประทานใช้งบประมาณผูกพัน5ปีค่ะตั้งแต่ปี2567ถึง2571วงเงินรวมกว่า350ล้านบาทโครงการดำเนินการมาแล้ว2ปีมีการเบิกจ่ายงบไปแล้วกว่า106ล้านบาทแต่ปัญหาไปติดอยู่ที่ที่ดินที่ตั้งโครงการเป็นของบริษัทเอกชนและยังเป็นที่ดินที่มีข้อพิพาทเรื่องเอกสารสิทธิ์ไปทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านแต่ว่าชลประทานกลับไปสร้างโครงการขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่มีปัญหาและยังไม่มีการซื้อขายหรือว่าเวรคืนแต่กลับใช้งบประมาณไปแล้วทำให้ถูกตรวจสอบเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นอีกจุดหมายของนักท่องเที่ยวค่ะแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ไม่ต่ำกว่า10ล้านคนนะคะในขณะที่การพัฒนาเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นไปท่ามกลางการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินว่าเพียงพอแล้วหรือเปล่าคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้
4: คุณผู้ชมครับเมืองพัทยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างสูงครับรวมไปถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวครับที่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับต่างเดินทางมาที่เมืองพัทยาแห่งนี้ครับทำให้เมืองแห่งนี้นะครับเติบโตอย่างรวดเร็วจะเห็นรอบข้างนะครับมีทั้งตึกอาคารสูงรวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารธุรกิจมากมายครับที่เปิดขึ้นคำถามสำคัญครับอยู่ที่ว่าเมื่อเมืองที่เติบโตขึ้นแล้วความปลอดภัยนั้นเติบโตตามไปด้วยหรือไม่วันนี้ผมอยู่กับพี่แอลนะครับเป็นกู้ภัยจากสว่างบริบูรณ์พัทยานะครับผมพี่แอลครับต้องถามแบบนี้ก่อนนะครับว่าพี่แอลทำงานที่นี่มาอยู่กี่ปีแล้วครับ
5: ผมโดยตัวผมแอลนะครับก็จะเกิดในที่เมืองพัทยาโตมากับเมืองพัทยานะครับอยู่เป็นงานกู้ภัยเนี่ยมาค่อนข้างนานเหมือนกัน20กว่าปีที่เป็นหน่วยกู้ภัยในพื้นที่มาครับ
4: แสดงว่าพี่แอลจะต้องเห็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงแต่ละยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับพี
5: ่ก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็หรือเรื่องธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในพัทยาแล้วก็หรืออาคารพาณิชย์อาคารตึกเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นไวมีเพิ่มขึ้นตลอด
4: ทางจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราอยู่จุดไหนนะครับ
5: เป็นซอย3ครับ
4: ซอย3
5: ผ่านพัทยากับถนนพัทยาสาย2ครับ
4: ครับจะเห็นได้ว่าความกว้างของถนนเนี่ยสักประมาณ5เมตร
5: ประมาณ5เมตร
4: อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับผมอย่างเงี้ยการทำงานจะยากลำบากไหมครับ
5: รถดับเพลิงในพื้นที่เราสามารถเข้าได้แต่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละซอยเนี่ยจะไม่เหมือนกันความกว้างความแคบรถที่จอดในซอยเนี่ยมีการซับซ้อน อยู่ที่ว่าเหตุนั้นเกิดที่ไหน
4: อย่างแบบนี้นี่ถือว่าต้องใช้เวลาไหมครับ
5: แบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาเนื่องจากถนนกว้าง5เมตรสามารถสะดวกในเรื่องของรถดับเพลิงเนี่ยเข้าจุดเหตุได้ไวแต่เราไม่รู้ว่านักจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นซอยไหนบางทีอาจจะเป็นซอยแคบ
4: ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยไม่แพ้กันก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือปลา
5: หัวแดงเขาเรียกปลาหัวแดงที่เป็นหัวแดงน้ำที่สามารถคอนเนคเข้ากับรถดับเพลิงเนื่องจากรถดับเพลิงเนี่ยทุกคันจะมีน้ำอยู่แล้วที่มา

0: ไฟแต่เมื่อน้ำหมดก็จะเป็นเรื่องของการต่อน้ำประปาหัวแดงเพื่อไปทำการดับไฟ
1: ครับผมไอ้ นี่คือมีครบทุกจุดไหมครับ
0: เราไม่ไม่ผมตัวผมเองนะไม่ทราบว่าครบทุกจุดไหมแต่ส่วนมากจะเห็นเนี่ยตามทุกซอยเนี่ยจะมีประปาหัวแดงบางซอยก็จะมี2หัวหัวท้ายซอยกลางซอยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคาดว่าเกือบทุกซอยนะครับเราสามารถเติมน้ำได้ทันทีแล้วก็ดับไฟได้ว่องไวครับเราก็ทำงานกันเต็มที
1: ่
0: แต่ความปลอดภัยถามว่ามีความปลอดภัยมีครับความปลอดภัยมีสูงแต่จะให้ดีไปกว่าเดิมก็ประชาชนสามารถส่งข่าวเบาะแสช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนแปลงหนักมากก็คือตอนที่เราประกาศเป็น EEC
1: ครับ
2: พัทยานี่ก็อยู่ในเขต EEC ด้วย
1: ปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เมืองพัทยาครับอาจารย์เติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้ครับ
2: ก็ต้องยอมรับว่าตัวของการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยซ
1: ึ่
2: งตอนนี้เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแล้วนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเราเนี่ยก็น้องๆภูเก็ต
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเยอะมากหลายสิบล้านนะครับ
1: ในขณะที่เมืองเติบโตรวดเร็วขนาดนี้ความปลอดภัยครับอาจารย์มันโตตามเมืองที่โตขึ้นไหมครับ
2: มันสวนกัน
1: ยังไงครับอาจารย์ครับ
2: คือพอมันอนุญาตให้มีตึกสูงได้อะไรได้ตามผัง EC เนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เกิดการขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันกันเองอีก
1: ครับ
2: มันก็แน่นอนมันต้องมีต้นทุน
1: ครับ
2: บางที่เขาก็สร้างตามกฎหมายกำหนดบางที่ก็ทำไปก่อนเด
1: ี๋
2: ยวกฎหมายจับได้ค่อยมาเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกัน
1: ครับปัจจัยความเสี่ยงที่จะตามมาครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับการทำงานอย่างเงี้ยพอเมืองที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยการทำงานเนี่ยมันยากไหมครับอาจารย
2: ์เอาเฉพาะสมมติว่ามีไฟไหม้อย่างเงี้ยนะหรือแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยจะลงกันมายังไงให้ทัน
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญต่อให้มันลงมาได้แต่ถ้าไฟมันไหม
1: ้
2: อุปกรณ์ของเมืองพัทยาเนี่ยในการดูแลเรื่องของไฟไหม้เนี่ยมันมีความสูงเพียงพอไห
1: ม
2: ดูตึกสิครับมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แต่อุปกรณ์เราอ่ะมันสามารถสูงตามไหมถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาอีกจุดนึงก็คือจุดรับน้ำดับเพลิงต่างๆเนี่ยมันเพียงพอไหม
1: ครับก็คือประปาหัวแดงใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ประปาหัวแดงนี่แหละมันดูแล้วมันไม่น่าจะเพียงพอกับสิ่งที่มันเติบโตมันไม่ทันกันถ้าจะตามให้ทันเนี่ยมันก็ต้องมีการควบคุมว
1: ่
2: าตรงไหนมันจะต้องมีตึกสูงไม่เกินกี่ชั้นตรงไหนมันควรจะเป็นยังไง
1: ครับ
2: อยากให้เมืองท่องเที่ยวเราเนี่ยเป็นเมืองสุขภาพดีถ้าเมืองสุขภาพดีคนก็จะสุขภาพดีงั้นนายกใหม่ที่จะมาก็ต้องมาดูแลจะทำไงให้เมืองเนี้ยมีสุขภาพดีถ้าเราปั้นเมืองให้มันดีเมืองก็จะปั้นเราครับและคนรุ่นต่อไปให้อีกเลยครับ
1: ครับผม
3: คุณผู้ชมคะพูดถึงการกระจายการพัฒนาและการลงทุนในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาค่ะเขตส่งเสริมการลงทุน BOI เขต3ขอนแก่นเปิดให้มีภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนนะคะมีการลงทุนในกิจการต่างๆไปแล้วมากกว่า 100,000 ล้านบาทในพื้นที่12จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาระบบรางที่เชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์กับประเทศจีนรวมถึงเอเชียกลางด้วยค่ะถามว่าทำไมพื้นที่อีสานตอนบนถึงน่าสนใจถ้าดูจากแผนที่โลกค่ะจากประเทศคาซัคสถานผ่านจีนแผ่นดินใหญ่เมียนมาเข้ามาอย่างไทยกลายเป็นหมุดหมายที่นักลงทุนจากคาซัคสถานสนใจเข้ามาลงทุนกิจการในไทยหลังจากเกิดสงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ค่ะนอกจากนี้ยังมีนักลงทุนเข้ามารับคำปรึกษาจาก BOI สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีสานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเชื่อมโยงระหว่างรถไฟลาวจีนเส้นทางนี้สามารถส่งออกสินค้าระบบรางโดยที่ไม่ต้องรอขนสินค้าไปลงที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะข้อมูลจากปี2558พบว่าปัจจุบันค่ะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในปีพื้นที่12ภาคอีสานตอนบนก็คือญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเนเธอร์แลนด์และจีนโดยจังหวัดที่มีการลงทุนมากที่สุดก็คือขอนแก่น131โครงการวงเงินกว่า 12,000 ล้านบาทรองลงมาก็คืออุดรธานี56โครงการ
4: ตรงนี้ NEC มีความสำคัญอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราทำสำเร็จเช่นมันจะมีโครงการที่ขับเคลื่อนมากมายนะคะถ้าเกิดมีท่าเรือบกถ้าเกิดมี MRO เกี่ยวกับเรื่องอากาศยานถ้าเกิดมีนิคมถ้าเกิดมีโลจิสติกที่ลิงก์สปีดเทรนเร็วๆรัฐบาลฟีดเงินมาให้เร็วจะทำให้ตัดข้างล่างไปเรื่องค่าขนส่งน้ำมันโลจิสติกไม่ต้องไปแหลมฉบัง NEC ก็ยิ่งเกิดเพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านอยู่ในพื้นที่ที่เห็นภาพตรงนี้อยู่แล้วก็จะทำให้เกิด กันที่ไปทางข้างบนเลยนะคะหมายถึงส่งออกไม่ว่าจะยิ่งไปจีน
3: สำหรับกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมจาก BOI ได้มีมากกว่า400ประเภทค่ะทั้งเรื่องของด้านการเกษตรอาหารเทคโนโลยีการแพทย์ยานยนต์เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆดิจิทัลสร้างสรรค์และบริการ BOI ไม่ได้แค่การส่งเสริมกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินทุนหลายสิบหลายร้อยล้านบาทนะคะแต่ว่ากิจการ SME ของผู้ประกอบการท้องถิ่นก็สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้เช่นกันคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปเกาะติดรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
5: คนงานกว่า10คนนำผ้าที่ตัดเย็บเพื่อประกอบเป็นชุดป้องกันความร้อนและประกายไฟซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมชุดเหล่านี้จะถูกส่งไปยังต่างประเทศตามคำสั่งซื้อซึ่งจะมีออเดอร์เฉลี่ยเดือนละ 3-5,000 ชุดผ้าดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บทั้งหมดนำเข้ามาจากต่างประเทศปีละประมาณ50ล้านบาททำให้วนาภูศิริศเจ้าของกิจการต้องการที่จะลดต้นทุนเธอจึงเข้ารับคำปรึกษาจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่3หรือ BOI ขอนแก่นจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาซึ่งจะทำให้โรงงานแห่งนี้ลดต้นทุนภาษีนำเข้าวัตถุดิบร้อยละ 5-10 หรือราวๆ 3-5 ล้านบาทต่อปี
6: พอฟัง BOI แล้วมันรู้สึกเกินเอื้อมยังไงไม่รู้เพราะว่าเราคือ SME ต้องใช้คำนี้เราคือ SME แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความกล้าที่จะเดินเข้าไปหา BOI เนี่ยก็คือเป็น SME นะแต่เราส่งออกค่ะแล้วทีเนี้ยฝนก็ได้ยินว่าBOI เขาช่วยนะเขาส่งเสริมหลายๆอย่างซึ่งในส่วนของเราเนี่ยค่ะเราต้องใช้ความช่วยเหลือในด้านภาษีนำเข้าของวัตถุดิบตอนแรกไม่มั่นใจค่ะก็เลยเดินเข้าไปหาเลยค่ะแล้วก็ไปเจอหัวหน้าที่ให้คำแนะนำที่ดีมาก
5: แม้จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแต่โรงงานแห่งนี้เกิดการจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นแก่นจันเจริญสุขเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ปีเศษเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกจ้างโรงงานตัดเย็บชุดกันไฟแต่ต้องตกงานเพราะว่าโรงงานย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านเมื่ออดีตพนักงานยกระดับมาเป็นเจ้าของกิจการทำให้เธอได้ทำงานใกล้บ้านอีกครั้ง
7: โดยปกติถ้าเป็น
8: จ้ามันก็ดีอยู่นะไม่ได้ไปไกลเดินทางไกลอยู่ที่นู่นมันก็มีเป็นเหมาเป็นอะไรอยู่ที่นี่เป็นรายวันก็โอเคค่าใช้จ่ายก็ถึงมั่งไม่ถึงมั่งก็ไม่เป็นไร
5: ยังมีแรงงานนอกระบบที่ตัดเย็บผ้าแบบเหมาเป็นรายชิ้นไม่น้อยกว่า 20-30 ครอบครัวในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ถือเป็นฟันเฟืองให้กับโรงงานแห่งนี้แววตาสิริมาและสามีของเธอตัดสินใจทำงานที่บ้านเพราะว่าสะดวกสบายไม่ต้องมีเวลาเข้าออกและยังสามารถดูแลคนในครอบครัวได้ส่วนรายได้ก็ไม่ธรรมดาค่ะตกเดือนละประมาณ 2-30,000 บาท
9: เพราะว่ามันสะดวกอยากไปไหนก็ได้ไปค่ะแล้วก็สะดวกสบายแก่ตัวเราด้วยค่ะ
10: หมายถึงว่าอยากเย็บตอนไหนก็ได้
9: ค่ะ
10: อันนี้ถ้าเราไม่ติดธุระนี่เราจะเริ่มทำงานตั้งแต่กี่โมง
9: ตื่นก็ประมาณ 2-3 โมงบางครั้งก็ออกไปทำธุระข้างนอกก่อนเที่ยงค่อยมาทำแต่อาศัยช่วงทำดึกหน่อยประมาณ 4-5 ทุ่ม
5: BOI ขอนแก่นไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับกิจการ SME ที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาทก็สามารถขอรับการส่งเสริมได้โดยเจ้าของกิจการจะต้องเสนอแผนธุรกิจในกรอบ3ปีหากได้รับการอนุมัตินอกจากจะลดต้นทุนทางด้านภาษีนำเข้าเครื่องจักรและก็วัตถุดิบแล้วยังได้รับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและยังเป็นใบการันตีในการยื่นกู้กับสถาบันการเงินอีกด้วยซึ่งขณะนี้มีธุรกิจ SME ท้องถิ่นเข้ารับการปรึกษาและก็ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
3: ส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยความสวยงามตามวิถีเกษตรกรรมดั้งเดิมของชาวอำเภอบ้านล่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะกับงานวัวเทียมไถซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในท้องไร่ท้องนาแล้วนะคะชาวบ้านเขาจะนำวัวมาแต่งองค์ทรงเครื่องมาประชันความงามกันค่ะคุณผู้ชมคะเห็นมีวงดนตรีนำมาแบบนี้รู้เลยค่ะว่าเป็นงานรื่นเริงแน่นอนนะคะทั้งผ้าสีถัก พุ่มสีสันสดใสถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับเขาและขอบัวพร้อมที่จะนำมาร่วมโชว์ตัวในงานวัวเทียมไทยที่วัดโพลอยตำบลหนองกระปุกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะภายในงานมีวัวเทียมไทยจาก6จังหวัดทั้งจากเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกว่า300คู่ซึ่งนอกจากวัวเทียมไถแล้วที่เพชรบุรีเขายังมีงานวัวเทียมเกวียนและวัวลานด้วยนะคะแม้ว่าการทำไร่ไถนาในปัจจุบันไม่ได้มีการใช้แรงงานจากวัวควายแต่ว่าหันมาใช้เครื่องจักรทางการเกษตรกันแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ก็ยังคงมีความผูกพันแนบแน่นกับวัวซึ่งเป็นสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงแทบทุกบ้านนะคะสะท้อนถึงความสวยงามเรื่องราวทางวัฒนธรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นพื้นที่การจัดการร่วมระหว่างคนในชุมชนอีกด้วยค่ะจะเห็นนะคะว่าชาวบ้านจะนำวัวมาโชว์การไถกันซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเครื่องจักรทางการเกษตรเข้ามาแทนที่ค่ะซึ่งภายในงานนอกจากนำวัวมาแต่งตัวมาอวดความสวยงามและโชว์รอยไถแล้วก็ยังได้เห็นความสนุกสนานรวมถึงรอยยิ้มของชาวบ้านที่มาร่วมงานประเพณีท้องถิ่นพร้อมกับส่งต่อความภาคภูมิใจในวิถีเกษตรกรรมให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับและเรียนรู้คุณค่าที่เกษตรกรดั้งเดิมทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรวลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์สที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

ในโลกยุคปัจจุบันเราต่างถูกโอบล้อมด้วยคลื่นแห่งข้อมูลข่าวสารอันมหาศาลเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

แต่ลองจินตนาการย้อนกลับไปก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมีตัวอักษรย้อนกลับไปสู่ยุคที่โลกใบนี้ยังจมดิ่งอยู่ในความเงียบงันไม่ใช่ความเงียบเพราะไร้สิ่งมีชีวิตแต่เป็นค

ความเงียบเพราะโลกนี้ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าณดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศกาน่าก่อนที่โลกจะรู้จักกับเรื่องเล่ามนุษย์ในปฐมกาลใช้ชีวิตเพียงเพื่อรอวันดับสูญวนเวียนอยู่กับการกินการนอนและการตายในยุคสมัยที่จินตนาการถูกกักขังและความหวังดูเลือนลางโลกเฝ้ารอคอยผู้ที่จะมาปลดปล่อยพันธนาการนั้นผู้ที่มาด้วยเล่ห์กลและปัญญานามของเขาคือควาคูอันนันซี

0: ณวิหารเทพสีทองอารามอนันซีหมอบราบอยู่แทบเท้าเทพเจ้าเสียงกัมปนาทของเทพเจ้ายาเมดดังก้อง
1: เจ้าคงมาได้แค่นี้สินะอนันซีความกลัวคงกำลังบีบหัวใจเจ้าจงจดจำความพ่ายแพ้นี้ไว้ก่อนที่ข้าจะบดขยี้เจ้าให้เป็นธุลีดิษฐ์

ในวันที่โลกยังแห้งแล้งทางจิตวิญญาณมนุษย์ใช้ชีวิตดังร่างที่ไร้วิญญาณวนเวียนอยู่กับวัฏจักรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าตื่นมาเพื่อกินอาหารกินเพื่อประทังชีวิตหลับไหลไปโดยไร้ความฝันไร้รอยยิ้มและไร้เสียงหัวเราะท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นมีชายคนหนึ่งชื่ออนันต์สีชายหนุ่มผู้มีรูปกายผิดแผกแผ่นหลังของเขามีขาแมงมุมสีดำงอกออกมาเขาเงยหน้ามองวิหารเทพเหนือเมฆหมอกด้วยความมุ่งมั่นหากได้หีบทองคำบรรจุเรื่องเล่าที่เทพเจ้าครอบครองอยู่โลกจะไม่เหมือนเดิมอนันต์สีเร่งกำลังขาแมงมุมทั้งหกดีตัวส่งร่างเขาพุ่งขยาดพร้อมกับยิงเส้นใยสีเงินพุ่งเจาะทะลุหมู่เมฆเขาไต่สูงขึ้นไปขาแมงมุมทั้งหกเกาะเกี่ยวสายใยแห่งความหวังพาตัวเองขึ้นสู่ประตูสวรรค์

0: เมื่อไปถึงบัลลังก์ของเทพเจ้ายาเมนั้นกลับอยู่ไกลลิบเขาทำได้เพียงตะโกนผ่านความว่างเปล่ายื่นข้อเสนอที่บ้าบิ่นที่สุดข้าไม่มีทองคำแต่ข้าจะมอบสิ่งที่ท่านครอบครองไม่ได้ให้กับท่านเสียงกัปปนาตอบกลับมาหากเจ้าปรารถนาหีบแห่งปัญญาจงนำบริวารแห่งความตาย4ตนมาแลกเปลี่ยนภาพนิมิตของอสูรร้ายปรากฏขึ้นเบื้องหน้า1คือโอนินีงูหลามยักษ์ผู้บดขยี้กระดูก2คือเอมโบโรฝูงแตนพิษมรณะที่ไม่มีใครหนีพ้น3คือโอเซโบเสือดาวเขี้ยวเพชฌฆาตเงียบกริบและ4คือโมอาเทียพูดวิญญาณที่ไม่มีใครจับต้องได้
1: ทุกหนึ่งชีวิตที่เจ้าจับได้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าใกล้บัลลังก์ของข้าได้มากขึ้นแต่จงจำไว้ถ้าเจ้าพลาดความตายรอเจ้าอยู
0: ่สิ้นเสียงคำบัญชาสายลมแห่งสวรรค์ก็พัดร่างของอนันซีร่วงหล่นกลับสู่พื้นโลกเพื่อเริ่มต้นเดิมพันสุดอันตราย

0: ภารกิจแรกเริ่มขึ้นที่โอนินีงูหลามยักษ์อนันสีรู้ดีว่าพละกำลังไม่อาจสยบมันได้เขาจึงเริ่มต้นแผนการใช้วาจาเป็นอาวุธเป็นไปไม่ได้ภรรยาข้าต้องตาถั่วแน่ๆที่บอกว่าท่านโอนินีสั้นกว่ากิ่งไม้นี้เสียงนั้นกระตุกต่ำศักดิ์ศรีของงูยักษ์มันเลื้อยออกมาจากโพรงด้วยความเกรี้ยวกราดเพื่อวัดความยาวมันต้องการพิสูจน์ความเหนือกว่าแต่ด้วยธรรมชาติของงูที่ต้องเลื้อยคดเคี้ยวมันจึงดูสั้นกว่าความเป็นจริงท่านโอนินีท่านดูสั้นกว่าจริงๆหรือเป็นเพราะลำตัวท่านยืดไม่ตรงข้าเกรงว่าภรรยาข้าอาจจะถูกเพื่อให้ยุติธรรมให้ข้ามัดท่านติดกับกิ่งไม้เป็นป้องปล้องไหมเพื่อดัดตัวให้ตรงที่สุดท่านจะได้ชนะคำสบประมาทนี้สักทีงูหลามพยักหน้าตอบรับโดยไม่ทันฉุกคิดและนั่นคือจุดจบขาในมุมของอนันสีพันธนาการมันไว้กับท่อนไม้ในพริบตาท่านใดนั้นเขาก็พบว่าตนเองยืนอยู่บนบันไดสวรรค์ในระยะที่ใกล้บัลลังก์ทองคำกว่าเดิม
1: ดึงก้าวสำหรับความโอหัง
0: เป้าหมายต่อไปคือเอ็มโบโรฝูงแตนพิษมรณะอนันสีรู้ดีว่าการสู้กับศัตรูที่มีนับพันต้องใช้จิตวิทยาหมู่เขาเตรียมน้ำเต้ากลวงและใบไม้ติดมือมาด้วยเมื่อถึงใต้รังแตนเขากระทำการที่ไม่มีใครคาดคิด
1: อายุมาแล้วฝนถล่มแล้ว
0: อนันสีตะโกนแข่งกับเสียงหึ่งๆของปีกนับพัน
1: ปีกพวกเจ้าจะขาดวิ่นแน่ๆถ้าไม่รีบลบ
0: ความกลัวหนเกิดขึ้นทันทีเมื่อความกลัวตายเข้าครอบงำสติสัมปชัญญะของฝูงแตนก็ดับวูบพวกมันบินวนอย่างบ้าคลั่งมองหาที่กำบัง
1: ทางนี้เข้ามาในนี้เร็วนี่คือที่แห้งแห่งเดียวที่เหลืออยู
0: ่ฝูงแตนบินกรูเข้าสู่น้ำเต้าราวกับนักโทษที่แย่งกันเดินเข้าคุกด้วยเท้าของตัวเองเมื่อตัวสุดท้ายบินผ่านปากน้ำเต้าเข้าไปอนันสีก็อุดฝาทันทีแสงสว่างวาบโอบล้อมเขาอีกครั้งเสียงกัมปนาทดังลงมาสั้นๆ

ด่านที่3คือโอเซโบเสือดาวเขี้ยวเพชฌฆาตอนันต์ศรีรู้ดีว่าความเร็วของมันคือกำแพงที่ไม่อาจก้าวข้ามเขาจึงเลือกใช้วิธีดั้งเดิมขุดหลุมพรางลึกดักไว้ในเส้นทางล่า

โธ่ท่านโอเซโบข้าอยากจะช่วยดึงท่านขึ้นมานะแต่ข้ากลัวท่านจะจับข้ากินเสือดาวรีบอ้อนวอนข้าสาบานจะไม่ทำร้ายเจ้าได้โปรดช่วยข้าขึ้นไปเถิดอนันสีแซงทำเป็นลังเลครู่หนึ่งก่อนจะโยนเถาวัลย์ลงไปข้าขอให้ท่านมัดตัวเองไว้ชั่วคราวขณะดึงขึ้นมาได้ไหมด้วยความอยากรอดชีวิตโอเซโบยอมมัดเถาวัลย์เข้ากับตัวเองอนันสีใช้แรงทั้งหมดค่อยๆดึงโอเซโบขึ้นมาเมื่อเท้าของเสือดาวแตะพื้นมันกลับพบว่าปมเชือกนั้นถูกมัดตายจนขยับไม่ได้ซะแล้วสายตาที่มันมองมาไม่ใช่ความโกรธแต่คือความผิดหวังในความไว้ใจที่ถูกหักหลังแสงสว่างวาบพาเขากลับขึ้นสู่บันไดสวรรค์อีกครั้ง39สำหรับความไว้ใจที่มอบให้ผิดคนและสุดท้ายโมอาเทียพูดวิญญาณแห่งอารมณ์ผู้รวดเร็วและจับตัวยากที่สุดอนันสีรู้ว่าไม่มีกรงขังใดกักขังนางได้นอกจากโทสะของนางเองเขาสร้างตุ๊กตายางไม้ที่เหนียวหนึบวางล่อไว้พร้อมชามมันเทศบดที่หอมหวาน

0: ูดน้อยบินลงมากินจนอิ่มด้วยความไร้เดียงสานางหันมาขอบคุณตุ๊กตา
1: ขอบใจนะเจ้าตุ๊กตาอาหารอร่อยมาก
0: ตุ๊กตายางไม้นั่งนิ่งเฉยไม่ตอบรับคำทักทาย
2: ข้าพูดด้วยทำไมไม่ตอบไร้มารยาทรู้ไหมว่าข้าเป็นใคร
0: ความเงียบยังคงดำเนินต่อไปความโกรธพุ่งพล่านจนขาดสติตบหน้าตุ๊กตาเต็มแรงมือขวาของนางติดหนึบกับแก้มตุ๊กตา

ข้าครอบงำนางใช้ตัวเข้าปะทะจนร่างกายทุกส่วนติดหนึบกับยางไม้จนขยับไม่ได้ว่าพลังวิญญาณของนางรุนแรงเกินกว่าที่ยางไม้ธรรมดาจะรับไหวนางเริ่มกรีดร้องร่างกายส่องแสงวาบพยายามจะระเบิดตัวเองออกจากพันธนาการอนันซีรู้ทันทีว่าตุ๊กตาเอาไม่อยู่เขาพุ่งตัวกดร่างของพูดน้อยที่กำลังคลุ้มคลั่งไว้กับพื้นอนันซีดูเหมือนจะเสียท่าและความมืดมิดนั้นนำเขากลับมาสู่เบื้องหน้าบัลลังก์เทพเจ้าอนันซีหมอบกราบอยู่แทบเท้าของยาเมร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนๆ

จ้าคงรู้ตัวแล้วสินะว่าการเล่นกับไฟนั้นเป็นเช่นไรทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นพูดโมอาเทียติดอยู่กับตุ๊กตาหยาดไม้ซึ่งถูกเขานอนทับและกดไว้ใต้ท้องเมื่อเขาลุกขึ้นและผายมือไปด้านหลังงูหลามที่ถูกมัดหม้อน้ำเต้าที่ขังฝูงแตนและเสือดาวที่สิ้นลายภารกิจที่เป็นไปไม่ได้บัดนี้เสร็จสิ้นลงแล้วเทพเจ้ายาเมมองดูแมงมุมตัวจ้อยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนี่คือชัยชนะของผู้ที่เข้าใจสิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้มองเห็นจุดอ่อนในใจและแปรเปลี่ยนมันให้เป็นพลัง

หีบทองคำที่กักเก็บเรื่องเล่าล่องลอยมาสู่มือของอนันต์สี่และในวินาทีที่ฝาหีบถูกเปิดออกแสงสว่างจ้าหลากสีสันก็พวยพุ่งออกมาดังสายธารแห่งดวงดาว

รื่องเล่ามากมายไหลบ่าลงสู่โลกมนุษย์เบื้องล่างปลุกดินแดนที่เคยเงียบงันให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงกระซิบแห่งนิทานก่อกำเนิดวีรบุรุษและบทเพลงแห่งความฝันที่เปลี่ยนโลกใบนี้ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

อนันต์สี่ไม่ใช่เพียงตำนานเก่าเขาคือภาพแทนของโลกยุคปัจจุบันที่อำนาจไม่ได้อยู่กับผู้แข็งแกร่งที่สุดแต่อยู่กับผู้ที่คุมเรื่องราวได้ดีที่สุดทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในใยแมงมุมขนาดมหึมา

ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงความสนใจและการกำหนดความจริงเหล่าอนันต์สี่ในยุคปัจจุบันคืออัลกอริทึมที่คัดสรรสิ่งที่เราเห็นคือนักการตลาดที่รู้จุดอ่อนของเราคือสื่อที่รู้วิธีกระตุ้นความกลัวของเราและคือใครก็ตามที่สามารถเล่าเรื่องได้แนบเนียนที่สุด

เราทุกคนต่างกำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะเป็นงูหลามที่หิวกระหายยอดไลค์และคำสรรเสริญเยินยอเพื่อหล่อเลี้ยงอัตราของตนเองเป็นฝูงแตนที่แตกตื่นแชร์ข่าวลือที่สร้างความหวาดกลัวโดยปราศจากการไตร่ตรอง

เป็นเสือดาวที่มอบความไว้วางใจให้กับคนแปลกหน้าบนหน้าจอจนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

หรือเราจะเป็นพูดที่ติดกับดักโทสะไปกับคอมเมนต์ยั่วยุจนสูญเสียความเป็นตัวเองให้กับความเกลียดชังตำนานของอนันต์สี่คือคำเตือนที่ข้ามกาลเวลามาถึงมนุษย์ยุคดิจิตอลว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารผู้ที่เข้าใจกลไกของเรื่องเล่าคือผู้ที่กุมอำนาจที่แท้จริง

0: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
1: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
0: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
2: เหมือนกับไอ้นขายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
1: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
3: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
4: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
5: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนี่เห็น
6: ถูกครับ
7: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
8: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็สวยขึ้นมาเลย
3: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ใช่เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำลังหันหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเธอมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แต่ได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
5: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กมาหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
6: ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนหลับเคลิ้มๆนะครับเริ่มมีตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม้

พอรู้สึกขึ้นมาบัดนี้ตอนตีห้าไม่เห็นรอยเคลื่อนเลยทีเนี่ยคิดอยู่ในใจผมนะครับแปลกเว้ยมองซ้ายมองขวาเลยผมเคียงเริ่มจะลุกแล้วผมบอกว่าผีคำเดียวครับ

สวัสดีครับพบกับผมเคนณัฐวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนวันนี้ผมขอชวนทุกคนออกไปสำรวจผืนป่าดินแดนเร้นลับดินแดนที่มนุษย์ไม่อาจจะเป็นเจ้าของดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนตั้งคำถามครับว่าผีป่าคืออะไรผีป่ามีจริงหรือไม่และเหตุใดเราถึงต้องกลัวผีป่า

0: ถึงอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลเข้ามากันที่นี่ครับ
1: เป็นมาขอเรื่องงานก็ได้ได้รถ2ครั้งแล้วค่ะที่มา
2: แม่ก็มาไหว้ท่านทุกปีเพราะว่าคือแม่น่ะเป็นคนในพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่เราท่านน่ะเป็นที่พึ่งทางใจในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เลยค่ะ
0: ทำไมถึงแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะครับ
3: ก็หนึ่งคือจุดมันเป็นจุดแรกที่เราเข้ามาอยู่แล้วเราก็ต้องขอพรก่อนที่เราจะเดินก็เหมือนเวลาธรรมชาติที่เวลาจะเข้าป่าเนี่ยเราก็ต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเป็นการเปิดทางก่อนประมาณนี้ค่ะ
4: เจ้าพ่อเขาอยากดูแลเราส่วนมากก่อนผมจะเข้าป่าหรือผมจะออกไปไหนมาไหนผมต้องขอเจ้าที่เจ้าทางให้ท่านคุ้มครองดูแลเรา
5: ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ผมก็จุดธูปกำใหญ่เลยขอให้ลูกได้มาเป็นศิษย์ของเจ้าพ่อเขาใหญ
6: ่พื้นที่ป่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์เพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ร้ายนะอย่างที่สองเนี่ยคือว่าพื้นที่ป่าเต็มไปด้วยสัตว์ที่สามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่สามเนี่ยป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เนาะมนุษย์ก็เกิดความหวาดระแวงไอ้ความหวาดระแวงนี่เองเนี่ยในท้ายสุดมันเป็นความกลัว
0: พี่อังวะเชื่อไหมครับว่ามีผีป่าจริง
5: สำหรับส่วนตัวผมนะผมเชื่อนะแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้นะเพราะว่าได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเอง
0: ครับเคยเจอยังไงบ้างครับ
5: มีเจอครั้งหนึ่งในหนักมากตอนนั้นเขาออกตรวจลัดตระเวนเขาแหลมเขาแหลมมันก็จะอยู่ข้างในป่าลึกทีนี้ก็ไปกับทีมเพื่อน6คนทีนี้เขาก็ไปขอหวยกันเป็นต้นตะเคียนใหญ่ไงตัวผมอ่ะก็ไปกอดเขาไปกอดว่าต้นตะเคียนต้นนี้ทำไมสวยจังประมาณนี
0: ้ครับ
5: ออกจากป่ามาผมเดินไม่ได้มันไม่มีแรงเลยจนเขาต้องเรียกกำลังคนแบบว่าขอรถออกจากป่าแล้วก็ไปหาหมอหาหมอโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลอีก10วันแต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรพระอาจารย์เกจิของที่ผมนับถือเขาก็บอกตรงกันว่าแม่ตะเคียนเขาอยากเอาไปอยู่ด้วยก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ผมทำน้ำมนต์ให้แล้วก็อัญเชิญแม่ตะเคียนนี้ให้เป็นเพื่อนกันแต่ก่อนหน้านั้นผมฝันว่าเขามีจริงนะเขาบอกเงี้ยเขามีตัวตนจริงนะเขาออกมาสวยมากจริง
7: ความน่ากลัวของผืนป่าหลายคนอาจจะบอกว่างมงายไม่มีอยู่จริงแต่จากหลายคนที่สัมผัสเมื่อเดินเข้าป่ากลับมีเรื่องเล่ามากมายที่อยากจะหาคำตอบแต่คุณล่ะเชื่อหรือไม
0: ่ถ้าพูดถึงเรื่องผีป่าครับลุงล้วนผีป่าเป็นยังไงครับ
4: วันนั้นผมอยู่เวียนกันพอดีอยู่เวียนหนองผักชีกับเพื่อนผม2คนนะครับพากันไปหอดหอก็ประมาณสัก6โมงกว่าๆนี่แหละครับ

0: บริเวณนั้นรู้สึกว่ามันจะเงียบอากาศวิเวกวังเวงมันจะเงียบมากจะยินแต่เสียงช้างมันร้องอยู่ในป่าลึก
1: แจ้งเหตุ201เปลี่ยนแจ้งเหตุ201เปลี่ยน
2: ว่า2เปลี่ยน
1: พบเหตุไฟไหม้ป่าขอเจ้าหน้าที่ว25จุดรวมพล
2: ว่า2ว่า8รับทราบ
0: พอดีไฟไหม้ทุ่งหญ้าเขาเขียวก็เจ้านายเขาก็ไปตามเอาเพื่อนผมผู้เวียนนั่นมาคนหนึ่งให้ผมอยู่บนหอคนเดียวผมจะรู้สึกว่าจะอ่อนเพลียแล้วจะง่วงนอนเป็นวิเศษผมก็ง่วงนอนหลับไปประมาณจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงครับ

0: ช่วยช่วย
1: ตื่นขึ้นมาอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นผู้เวรอะไรครับที่เขาไปเอาไปตรวจเกี่ยวทุ่งหญ้าเขาผิวผมนึกว่าเป็นเพื่อนฝูงนั่งมองเขาดูเอ้ามันมาทำไมไม่พูดไม่คุยกับเราไม่ปลุกเราวะผมก็หลับต่อไป

0: คิดอยู่ในใจผมนะครับมองซ้ายมองขวาเลยผมเชียงเริ่มจะลุกแล้วไม่เห็นรอยเคลื่อนเลยทีเนี่ยผมบอกว่าผีคำเดียวครับขนเชียงขนผมเลยลุกขึ้นตั้งเลยตั้งดูเลยครับลุกปื๊ดขึ้นเลยแล้วดิปื๊ดขึ้นเลยผมนั่งสุดผมสุดลงเลยอ่ะ
1: ผีป่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย
2: ์ถ้าไปย้อนไปในวรรณกรรมของบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์เวลาพูดถึงพื้นที่ป่าเนี่ยเขาก็จะมองว่าพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวในป่าไม่ได้มีแค่ผีป่าใช่ไหมแต่ว่ามีผีอย่างอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผีผาผีผานี่ก็คือผีหน้าผาหรือผีถ้ำใช่ไหมผีกองกอยผีตีนเดียวหลากหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าพอมันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์รู้เกี่ยวกับมันน้อยซึ่งในท้ายที่สุดมันก็กลายมาเป็นผีป่า

0: ในการใช้ชีวิตในป่าครับพี่สุเมธเคยเจอเรื่องลี้ลับบ้างไหมครับ
1: คือตอนนั้นเราไปประมาณ7คนไปนอนอยู่ที่ป่าตรงนั้นเป็นป่าดิบชื้นเป็นป่าหมากประมาณสักเกือบเที่ยงคืนหลับเคลิ้มๆนะครับ

0: หรือมีตัวอะไรเหมือนลิงหนึ่งครับไต่ลงมาจากยอดไม้ไต่มาจากยอดไม้แล้วก็ไต่สายปีมาก็เราชาวพุทธนะครับแล้วก็สวดมนต์สวดแผ่เมตตานั่งนโม3จบอิติปิโสอะไรนี่ครับไม่หยุดก็ยังนั่งมองมาอยู่ที่ปลายเท้าแล้วหน้าตาเหมือนลิงผมก็เลยไม่รู้จะทําไงก็เลยนึกถึงหลวงปู่องค์นึงเอาภาพไปปะทะแล้วก็กระดิ่นไปเลย
1: ก็คืออะไรครับ
0: ตามลักษณะที่พระบอกว่าเป็นผีองค์กอย
2: เวลาเราพูดถึงผีป่าเนี่ยมักจะเป็นผีที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพราะฉะนั้นน่ากลัวเนาะอะไรที่ระบุตัวตนไม่ได
1: ้
2: ตรงกันข้ามกับผีบ้านถึงแม้ว่าเราจะระบุตัวตนไม่ได้เช่นผีปอบแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าใครเป็นผีปอบเพราะฉะนั้นอยู่ในการควบคุมพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่ควบคุมยากนะอย่างกรณีเรื่องเสือสมิงอย่างเงี้ยเป็นต้น

0: ความเชื่อเรื่องเสือสมิงนี่เข้มข้นมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ความเชื่อเรื่องเสือสมิงเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดนะฮะเขาไม่ได้แบบบูชาด้วยความกลัวแต่เขาเป็นบูชาด้วยความนับถือเป็นพลังงานดีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออย่างเช่นเจ้าพ่อเขาตกเจ้าพ่อขุนด่าน

0: เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มีชาวบ้านเนี่ยครับเขาไปเจอเสือตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอยู่ตรงตีนเขาฮะแล้วก็เหมือนจะทำร้ายคนคือจริงๆมันไม่มีการแยกประเภทอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเราคุ้นเคยทั่วไปคือเสือสมิงอย่างเสือสมิงนะครับก็เป็นเสือที่ด้านไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเสือที่กินคนมามากชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะกินมามากเสร็จแล้วปุ๊บพลังงานด้านลบก็อาจจะสะสมในตัวมากจนสามารถแปลงร่างแปลงกลายเป็นคนแบบเป็นคนได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นสางสมิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมนะครับแล้วก็อาจจะเล่นของมากๆจนของเข้าตัวสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นเสือได้เหมือนกันอันนี้คือสางสมิงซึ่งคนบางกลุ่มก็จะเรียกว่าเป็นสมิงอาคมนะครับ
1: ผีป่าที่พี่อังวาเคยได้ยินมาแล้วก็จากในเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
2: ผีป่าที่ได้เจอมานะก็ส่วนมากผมเจอก็แม่ตะเคียนออกมาหาให้เห็นแต่ถ้ามาในนิมิตผมนะตื่นนอนตื่นมันจะมีคนมาชะโงกดูเราแล้วก็หน้านี่มันซิดแต่เราก็ดิ้นไม่ได้พยายามดิ้นจนเราไม่ได้หลับไม่นอนอย่างนี้ก็มีครับ
1: เคยเจอเสือสมิงบ้างไหมครับ
2: อันนี้ผมไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเสือสมิง
3: จากคำบอกเล่าที่กล่าวถึงอาถรรพ์ของผืนป่าหรือเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ตรงซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปัจจุบันผืนป่ายังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยือนด้วยหลายเหตุผลมีอะไรบ้างไปฟังกันครับ

0: ทำไมถึงมาเที่ยวเขาใหญ่ครับ
1: เคยเห็นดูผ่านเฟซบุ๊กเห็นมีช้างมีอะไรเราก็เลยอยากมาด้วยแล้วก็ได้มาไหว้ศาลเจ้าพ่อด้วย
0: ขอถามเรื่องความเชื่อนะครับคิดว่าผีป่ามีจริงไหมครับ
1: ผีป่าเหรอคะมีจริงค่ะ
0: ทำไมถึงมาเที่ยวเขาใหญ่ครับ
2: ปกติแล้วครับวันพักผ่อนเราอยู่แต่กรุงเทพใช่ไหมครับมาเลยก็เลยมีโอกาสที่เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนก็เลยเลือกที่จะมาเขาใหญ่เพราะว่าเห็นดูในพวกสื่อโซเชียลต่างๆครับก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างโอเคเลย
0: ผมขอถามเรื่องความเชื่อเนี่ยครับผีป่าพี่เชื่อไหมครับว่ามีจริง
2: โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีหรือสัมภเวสีต่างๆครับปกติแล้วทุกที่จะมีอยู่แล้ว
0: คิดว่าผีป่ามีจริงไหมครับ
3: ก็ถ้าสำหรับเราก็มองว่ามันน่าจะมี

0: จารย์คิดว่าคนเมืองมองเรื่องผีป่ายังไงบ้างครับ
1: เรารับรู้เรื่องเกี่ยวกับผีเยอะเนาะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในป่ามีผีอยู่เราจะมีความเคารพยำเกรงในป่าเช่นไม่เอามีดไปฟันต้นไม้เฉยๆไม่ทำร้ายสัตว์ซึ่งจริงๆมันก็คือการใช้ผีเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารักษาระบบนิเวศผมคิดว่าเรื่องนึงที่น่าสนใจในเชิงวิชาการเนี่ยย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพอเราเริ่มมองป่าในฐานะที่เป็นพื้นที่ทางทรัพยากรความเชื่อเกี่ยวกับป่าเนี่ยลดลงมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องผีที่อยู่ในป่าเนี่ยคนโบราณกลัวไปหมดเลยอธิบายไม่ได้ใช่ไหมใบไม้ตกลงมาสักใบนึงก็วิ่งแล้วแต่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามากำกับ
0: มนต์เสน่ห์ของผืนป่าที่มีความลี้ลับซ่อนตัวอยู่นั้นคุณค่าและความงามของธรรมชาติล้วนแต่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งนับแต่อดีตที่บรรพบุรุษสร้างความกลัวให้เราไว้เพื่อปกป้องรักษาป่าต้นกำเนิดของสรรพชีวิตเอาไว้มุมมองความเชื่อและความสนใจของคนในยุคปัจจุบันนะครับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับคุณกิต
2: ก็คือต้องยอมรับว่าสมัยก่อนนะฮะความเชื่อในศาสตร์พวกนี้

0: จะค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นคนในพื้นที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปทำให้ความเชื่อเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้เข้มขลังเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะอย่างเช่นหนุ่มสาวเขาก็ไม่ได้สืบทอดประเพณีการไหว้ผีการบูชาเสือสมิงอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วครับในปัจจุบันก็ลดน้อยลงต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผืนป่าในประเทศไทยเนี่ยคือลดลงเป็นจำนวนมากก็เหลือแค่100ล้านไร่ประมาณนี้ 30% ของพื้นที่นะครับก็หายไปหมดแล้วรูปแบบความเชื่อของคนในปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ลดตาม
1: อนาคตต่อไปนั้นเยาวชนรุ่นหลังๆก็คงจะได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์รักด้วยความรู้สึกสร้างจิตสำนึกด้วยการกระทำเวลาเข้ามาในอุทยานยังไงแล้วนะครับป้ายต่างๆคำเตือนต่างๆนะครับถ้าเราช่วยกันปฏิบัติตามป้ายตามกฎระเบียบตามกฎของอุทยานแล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะโดยลำพังเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนอุทยานเนี่ย470คนต่อพื้นที่ล้านกว่าไร่เนี่ยผมว่าดูยังไงก็ดูไม่ครบหรอกนะครับอย่างพวกผมเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะมาดูแลซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราอีกทีนึงแล้วทรัพย์สมบัติอันนี้ก็ไม่ใช่ของพวกผมก็เป็นทรัพย์สมบัติของคนทั้งประเทศของคนทั้งโลกเราจะทำยังไงที่จะช่วยกันดูแลในพื้นป่าที่เป็นป่าที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นปู่ย่าตายายมารุ่นพ่อรุ่นเราและก็ส่งต่อให้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานในโอกาสต่อไป
2: มนุษย์เกรงกลัวกับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็บุคลาธิสถานนะให้แต่ละที่มีผีไปหมดเลยผีต้นไม้เรียกให้เพราะหน่อยก็เป็นลูกเทวดาพื้นที่ที่เป็นภูเขาภูเขาบางทีมันสูงบางทีมีเมฆปกคลุมภูเขาเราก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะเชื่อมต่อกับสวรรค์หรือเป็นดินแดนที่เราไม่รู้มันรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได
3: ้
2: หรือมันเป็นภาวะบางอย่างที่มีความก้ำกึ่งมีความน่ากลัวอยู
3: ่
2: เพราะฉะนั้นภายใต้ตากาพิธีคิดแบบนี้มนุษย์ก็สร้างพื้นที่ป่าซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับความเป็นเมืองเนาะให้เกิดความน่ากลัวขึ้นมาผีป่าควบคุมยากเพราะฉะนั้นทำยังไงต้องเส้นไหว้ให้ดีปลีให้ถูกอันนี้คำศัพท์แบบโบราณมากเลยใช่ไหมในขณะที่ผีเมืองไม่เส้นไหว้นะส่วนใหญ
3: ่ครับ
2: ปราบเพราะมันเป็นไปที่ของการควบคุมเราควบคุมได้ใช่ไหม
4: อยากฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังครับเกี่ยวกับป่าพื้นนี้ครับ
1: ได้จะฝากเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังๆนั้นได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าอย่างเขาใหญ่เนี่ยนะครับเป็นป่านะครับมีสัตว์ป่ามีทรัพยากรสัตว์ป่ามีทั้งต้นน้ำลำธารนะครับถ้ามันไม่มีต้นน้ำลำธารถ้ามันไม่มีน้ำแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะอยู่ยังไงการอนุรักษ์คืออะไรคือการจัดการและเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้มันสูญเสียน้อยที่สุดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเขาใหญ่เนี่ยเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดโอเคยอมรับแต่รักอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นการอนุรักษ์ที่แท้จริงอนุรักษ์แล้วต้องใช้ยังไงก็ได้ที่จะให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้มันคุ้มที่สุดแล้วก็ให้มันยั่งยืนที่สุดเพื่อที่จะส่งมอบไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาได้มีโอกาสได้ใช้ในโอกาสต่อไป
2: คราวนี้เวลาเราพูดถึงผีป่าเนี่ยเนาะแน่นอนความหมายเนกาทีฟหรือไม่ดีเพราะว่าเป็นผีที่ทำลายคนแต่ในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ผีร้ายแต่มีผีดีอยู่ด้วยผีดีเนี่ยเรายกย่องเราก็เรียกกันว่าเป็นเจ้าใช่ไหมก็เกิดเจ้าป่าเจ้าเขาขึ้นมา
3: ครับ
2: โดยหลักการนี่คือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีอำนาจพอเป็นผู้ที่มีอำนาจก็ควบคุมทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบไปเดินทางหรืออะไรเงี้ยให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยเราก็ต้องไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเพราะเจ้าป่าเจ้าเขานี่แหละที่ควบคุมลูกกระจอกที่เป็นผีป่าอีกทีนึงใช่ไหมเราก็จะรู้สึกปลอดภัย
3: ครับ
5: จากที่ผมชวนทุกคนตั้งคำถามว่าเหตุใดเราจึงต้องกลัวผีป่าผมได้คำตอบว่าเรื่องเล่าของผีป่าอาจพิสูจน์ไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้

คือความรู้สึกของมนุษย์ที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ป่าในความเชื่อโบราณจึงไม่ใช่พื้นที่ของภูมิศาสตร์แต่คือพื้นที่แห่งความเกรงกลัวส่วนผีป่ามีจริงหรือไม่หลายคำตอบชวนให้คนรู้เกี่ยวกับความเชื่ออาถรรพ์และคำสาปบางคำตอบอาจเป็นความจริงที่บางคนต้องเผชิญแต่คำตอบที่แน่ชัดที่สุดคือป่าทำให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางทุกสิ่งและไม่เคยยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติและคำตอบในคำถามสุดท้ายว่าทำไมเราจึงต้องกลัวผมคิดว่าคำตอบข้อนี้สำคัญมากครับเพราะหากเราขาดความกลัวในการรักษาพื้นป่าที่เปรียบเสมือนปอดของเราและปอดของโลกสักวันหนึ่งเราคงไม่อาจจะยืนอยู่จากความตายได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผีป่าจึงยังต้องอยู่ในความกลัวของผู้คนและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมผีป่ายังคงอยู่ในความหวาดกลัวของมนุษย์และความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดก็ทำให้เราเคารพโลกของเรามากขึ้นแต่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผีป่าและวิถีคนในวันนี้ครับ

0: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหไซกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแท่นเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ผมคิดอะไรไม่ออก
2: ผมเลยต้องบอกรักเธอออกมา
3: ว่าวิ่งเลย Learning Day กับชมรมนักวิ่งโซน2ศูนย์หลวงร.9กับระยะทาง5กิโลเมตรอายุแตะเลข8แต่แรงไวเลข2ตื่นตี4วิ่งทุกวัน
4: อายุ84เหรอคะ
5: 10โลก็ไปมาแล้ว
3: ทุกการวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3วิ่งเลย
6: ยานาดา
7: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่อันนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชนเผ่าหลีนะครับ
9: ตึ้งดา
10: วอ๋อปอมาเปิดเป็นภาษาหลีแปลว่ารอคุณมา
8: เขาบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมาก
7: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
11: ทุกๆความรู้สึกที่เราพยายามจะไปแคปเจอร์มันไว้อะเพราะเราอยากได้ไฮอันเดิมนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิม
12: อยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
11: มันใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราละกัน
12: พี่โอเนี่ยอยู่ในอาชีพที่เขาแร้งเราตลอด
11: ผมรุน
12: เพลงคุณขึ้นอันดับอะไรแล้ว
11: ผมว่าผมรุนแล้ว
12: รุนยังไงไม่เล่ากระบวนการ
11: รุนออกจากแรงกิ้งไปแล้ว
13: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับตามวาระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชเสรีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนครม.เห็นควรให้ส่วนราชการไว้ทุกข์ลดธงครึ่งเสาและประชาชนพิจารณาตามความเหมาะสมในการไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันครับโดยนายกรัฐมนตรียังคงให้จัดกิจกรรมต่างๆตามปกติได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณศิรประภาเชิญครับ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ทุก15วันค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าประชาชนยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติตามความเหมาะสมค่ะหลังสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมครม.วาระพิเศษพร้อมเปิดเผยว่าได้หารือถึงการเตรียมงานพระราชพิธีและได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงดำเนินการในด้านต่างๆพร้อมเน้นย้ำการดูแลประชาชนที่จะเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยให้ดีที่สุดโดยแนวทางปฏิบัติให้ยึดตามแถลงการของสำนักพระราชวังส่วนกิจกรรมของประชาชนยังคงดำเนินการได้ตามปกติและเชื่อว่าประชาชนทราบดีถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมรื่นเริงยังคงเป็นปกติก่อนย้ำว่างานทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยไม่ได้บังคับหรือยึดเป็นกฎหมายขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักเลขาธิการครม.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ไว้ทุก15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีกำหนดการในการจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีโดยมอบหมายให้สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา8นาฬิกานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะถวายน้ำสงฆ์พระศพที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาครับประชาชนเดินทางไปแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังจากที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางไปแสดงความอาลัยด้วยความระลึกถึงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนที่ได้ทราบข่าวต่างก็มาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถือพระรูปแทบไว้ที่บริเวณหน้าอกอันเป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเช่นนางสาวสิทธินีดำรงทรงพรที่ตั้งใจเดินทางมาพร้อมกลุ่มเพื่อนด้วยความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์
2: เราเห็นพระองค์ท่านมั้งแต่เด็กท่านไปพระราชทานของที่ระลึกเป็นพระราชกรณียกิจของท่านตั้งแต่ที่ท่านยังทรงพระเยาว์อยากจะเอาท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กไทย
0: ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเป็นที่รักของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพประสบนิกรแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลังทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนขณะที่บางคนบอกเล่าความตื้นตันที่เคยมีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอบกอดไว้แนบอก และย้อนความทรงจำถึงช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จเยือนอ่างทองเป็นครั้งแรกเมื่อปี2550เพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในขณะนั้นจากนั้นได้ถวายงานในโครงการต่างๆนานถึง16ปีตลอดเวลาที่พระองค์ทรงเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ช่วงเวลาที่ตัวเองเข้ารับการผ่าตัดก็เสด็จมาเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์แม้ที่ผ่านมาพยายามทำใจไว้บ้างแล้วแต่เมื่อได้ทราบจากสำนักพระราชวังก็รู้สึกใจหายและเสียใจและแม้ตนเองป่วยต้องผ่าตัดหัวเข่าแต่จะพยายามเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระศพให้ได้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยคณะบดีคณาจารย์พนักงานลูกจ้างและนักศึกษาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนที่อธิการบดีจะเป็นตัวแทนลงนามแสดงความอาลัยหมดเวลาทันข่าว 14 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
3: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ

0: สดีค่ะนี่คือไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพช่วง People Station ค่ะเราเปิดทั้งหมด8เวทีนะคะเพื่อที่จะพบปะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราอยากฟังแนวความคิดเราอยากฟังวิสัยทัศน์ว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพอย่างไรพอที่ผ่านมาเรา2คนก็เป็นคนกรุงเทพเจอปัญหามากมายนะคะรถติดน้ำท่วมปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาอาถรรพ์ค่ะใครมานั่งตำแหน่งตรงนี้แก้ไม่หายสักทีระหว่างนี้ใครเจอปัญหาเช่นเดียวกับเรานะคะคุณเองสามารถสแกน QR code นะคะของรายการและส่งปัญหาเข้ามาได้เลยณเวลานี้ค่ะทุกๆคำถามค่ะจะหยิบยกขึ้นมาถามผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะ
1: และวันนี้ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านที่4ที่มาหาเราในวันนี้นะคะที่สถานีประชาชนไทย PBS Next Station นะคะคือท่านนี้ขอต้อนรับค่ะคุณอนุชาบุญรพชัยศรีค่ะพี่เจมส์ค่ะผู้สมัคร

0: เบอร์5มากับ5นโยบายค่ะเมืองฟ้าอมรแอนมอค่ะเดินทางสะดวกเชื่อมโยงทุกเส้นทางเมืองสะอาดจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบใช้ชีวิตสบายยกระดับคุณภาพชีวิตทุกวัยมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นตรวจสอบได้หมดบริหารโปร่งใสไร้ทุจริตค่ะ
1: โอ้นโยบายถือว่าน่าสนใจมากๆแต่เดี๋ยวต้องมาขยายรายละเอียดกันต่อค่ะว่านโยบายเหล่านี้จะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้อย่างไรรวมถึง2สภาท้าชนวันนี้ค่ะคนแรกค่ะพี่ฮิมคงศักดิ์ชื่นไกรราชค่ะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะจากสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะคนที่2ค่ะน้องบอสค่ะน้องบอสสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะโฆษกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครค่ะและทุกข้อความที่ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมทั้งเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะเปล่งเสียงออกไปจะถูกแปลงเป็นตัวการ์ตูนค่ะแล้วก็ข้อความที่เข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยฝีมือของ Visual Note ท่านนี้ค่ะคุณณัฐพรอุณหบัณฑิตค่ะหรือว่าคุณมอมแมม Visual Note ของเรานะคะจะถ่ายทอดทุกประเด็นเลยค่ะซึ่งคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือไม่ใช่คนกรุงเทพหรือเป็นประชากรแฝงสามารถไปติดตามนโยบายของท่านได้นะคะในFacebook รายการสถานีประชาชนไทย PBS ค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทีมงานของเราลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงมาหลายพื้นที่แล้วนะคะน้องอ้อไปเป็นแกนหลักไปเลยค่ะปรากฏว่าหลายๆคนสะท้อนปัญหาที่บอกว่าจะไม่ทนคล้ายๆกันหนึ่งในนั้นมีปัญหาเรื่องของรถติดน้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5 มีปัญหาอะไรเพิ่มอีกไหมฟังจากเสียงนี้ค่ะ
3: วันนี้มาวิ่งสวนรถไฟปัญหาไหมล่ะคือมันไม่มีส่วนค่ะมันไม่มีพื้นที่แบบ recreational space ซึ่งไม่ใช่แค่พื้นที่สาธารณะเนาะแต่ว่าแบบไม่ใช่สวนอย่างเดียวอะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่คนสามารถไปใช้ได้อย่างแบบกลไกสวน15นาทีอย่างเงี้ยมีแต่ว่าเป็นแค่เช็คลิสต์หรือเปล่ามันใช้ได้จริงไหมแล้วก็การที่เราบอกว่าเป็นสวน15นาทีคือใช้อะไรบางทีเป็นเกาะกลางถนนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมัน make sense ไหมคนที่เป็นคนทำเคยลองใช้หรือเปล่าเราคิดว่าอาจจะถ้าเป็นผู้บริหารเมืองลองใส่รองเท้าคนในเมืองดูว่าถ้าเป็นตัวเองอ่ะอยากจะใช้ไหมอยากจะมีเมืองที่เป็นคุณภาพแบบนี้ไหมถ้าใช่ก็หนูก็จะลองดูค่ะ
4: ก็จะมีฝุ่นแล้วก็ค่าเดินทางครับพวก BTS อะไรเงี้ยครับอย่างสีเขียวตอนแรกที่เข้ามาตอนปีหนึ่งก็ประมาณ10บาทใช่ไหมครับในส่วนต่อขยายแต่พอเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยมันก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าค่าเดินทางค่อนข้างแพงหรือว่าถ้าจะไปขึ้นรถเมล์ก็ค่อนข้างรถติดซึ่งก็จะเสียเวลานิดนึงครับ
5: อย่างแรกรู้สึกว่าเหมือนเรื่องการขนส่งค่ะอย่างเช่นพวกแท็กซี่อะไรประมาณนี้หนูรู้สึกว่าบางเวลาที่ฝนตกหรือว่าเวลาชุลมุนหน่อยเขาขึ้นราคาบ่อยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันช่วยกันหน่อยไม่ได้หรอเพราะมันก็รู้สึกแบบว่าไม่ได้แฟร์ต่อเราที่ต้องแบบว่ามาจ่ายเพิ่มเพราะว่าแค่ฝนมันตกแล้วเราอยากกลับบ้านแล้วก็มีเรื่องพวกฝุ่นมลพิษแล้วก็ใช่แล้วก็ขยะค่ะที่มันจะค่อนข้างเต็มไปหมดเลยบางคนก็ปัสสาวะในที่สาธารณะหนูกลัวมากใช
6: ่หนูอยากให้ทำยังไงก็ได้ค่ะให้คนเนี่ยแบบกระตุ้นการใช้ตังค์อะค่ะกระตุ้นให้คนเนี่ยออกมาใช้เงินในแบบว่า real life ที่ไม่ใช่บนสื่อออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้เงินแต่บนสื่อออนไลน์มันไม่ได้แบบว่าเป็นการให้กำไรให้เงินกับแม่ค้าพ่อค้าตามท้องตลาดอะค่ะมันจะทำให้บางกลุ่มอาชีพเนี่ยขัดสนทางด้านการเงินสำหรับหนูนะ
7: ก็คือโดยปกติแล้วครับจะเดินทางกลับด้วยแบบเดินผ่านฟุตบาทอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีฟุตบาทที่มันแบบไม่สม่ำเสมอมีสิ่งกีดขวางแบบริมทางเดินอะไรเงี้ยครับทำให้มันเดินได้แบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็หลายๆครั้งก็มีสะดุดด้วยครับแล้วก็ฝาท่อระบายน้ำบางทีก็ไม่ค่อยดีด้วยครับ
8: สำหรับการเป็นนักศึกษาปัญหาใหญ่ๆเลยเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะอย่างที่พักอาศัยในกรุงเทพแม้ว่าจะเป็นหอพักใกล้ๆสถานศึกษาค่ะก็ยังมีราคาที่แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบอย่างเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่แม้ว่าจะมีกฎหมายในเรื่องแบบราคาขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะแต่ว่าพวกหอพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆแหละนะคะก็มีการเก็บเงินที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการกินอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพค่ะ
9: ค่าโดยสารมันก็ค่อนข้างแพงสำหรับการนั่งครับเพราะผมต้องนั่ง BTS แล้วก็ไปต่อ MRT อีกทีมันก็คิดซ้อนของมันก็รู้สึกว่ามันแพงไปสำหรับการไปมาไปกลับของทุกวันนะครับ
10: ถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่ในชุมชนในย่านนะครับในเมืองเนี่ยผมอาจจะไม่เห็นปัญหาในส่วนตรงนี้มากแต่ในตรงนั้นเราอยากให้ผู้ว่าเข้าไปลงลึกในส่วนแบบคนซอยต่อเล็กๆที่ประชาชนเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับ
11: ก
10: แก้ปัญหายาเสพติดระดับแรกครับเพราะว่ามันทำลายบ่อนทำลายอนาคตเยาวชนที่เขาต้องเติบโตไปในอนาคตตรงนี้ครับตรงนี้ครับขอฝากว่าเลยครับเรื่องนี้ตอนนี้ซีเรียสมากเลยครับผม
0: นี่เป็นปัญหาที่คนกรุงเทพหลายคนมักเจอตรงกันอ้อมเชื่อไหมมันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมากอยู่กรุงเทพมาก็ตั้งหลายปีผู้ว่าคนไหนก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบนี้ให้มันหมดไปได้นะคะ
11: โดยเฉพาะตอนที่เราไปเดินสวนลุมพินีกันแม้ว่าคนเนี่ยจะออกกำลังกายแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเขาอยากจะสะท้อนปัญหาจริงๆและพี่เจมส์ก็ไปลงพื้นที่ที่สวนลุมพินีมาแล้วเอาล่ะช่วงแรกค่ะสะท้อนปัญหาท้าคนแก้พอที่จะจับประเด็นได้แล้วว่าแต่ละท่านที่ฝากคำถามมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะการเชื่อมต่อการเดินทางค่าโดยสารค่าที่พักอาศัยกระตุ้นเศรษฐกิจของคนกรุงเทพแล้วก็อยากให้คนกรุงเทพเนี่ยแก้ไขเรื่องปัญหาชุมชนแออัดด้วยพี่เจมจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงคะ
12: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่ผมเนี่ยอาสาเข้ามาที่จะเป็นตัวเลือกให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้ง5นโยบายเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่หลายๆท่านได้พูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่านโยบายที่เรานำเสนอหลักๆเลยเนี่ยก็คือมี5เรื่องซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในส่วนของที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านได้กังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางสะดวก เรื่องของบ้านเมืองสะอาดชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องตรงนี้มันก็จะครบในสิ่งที่ทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่คำว่าเดินทางสะดวกคืออะไรนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะจอดรถไว้ที่บ้านไม่จำเป็นต้องมาขับรถเองเพื่อที่จะทำให้มาอารมณ์เสียหงุดหงิดเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับรถส่วนตัวสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าให้คนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะให้ดีที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนะครับผมมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดินออกมาจากบ้านสักไม่เกิน100เมตรนะครับไม่กี่ก้าวแล้วก็สามารถที่จะถึงระบบที่จะส่งเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะหลักได้เลยตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้ถ้าเดินออกมาจากบ้านแล้วกว่าจะถึงระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่าใต้ดินเนี่ยสุดท้ายเขาคิดว่าเอ้าขับรถไปเองเลยก็ง่ายกว่าไหมเพราะฉะนั้นผมมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าเอารถเมล์ขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสมกเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกทมไปซะเลย
0: โอ้โยกทั้งระบบ
12: ถามว่าทำไมเราจะได้มาดูเรื่องของเส้นทางได้เต็มที่เลยเพราะณตอนนี้เนี่ยกทมแค่ให้ความเห็นแต่ไม่ใช่เป็นคนที่จะขีดเส้นว่าจะต้องไปประจำอยู่ตรงไหนนะครับเส้นทางจะเป็นอย่างไรเอามาดูตรงนี้เลยแล้วเราก็จะมาจัดเลยว่าถ้าเป็นในซอยที่เป็นตรอกเล็กๆเนี่ยเอารถที่เหมือนกับคล้ายๆ2แถวที่เราเห็นอยู่น
0: ะ
12: บางที่เราเห็นสีแดงๆนะฮะเอามาเลยวิ่งตามตรอกซอกซอยเดินออกมาจากบ้านไม่กี่ก้าวปุ๊บก็ขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะไปส่งต่อที่สถานีรถไฟฟ้าหลักเลยหรือถ้าเป็นถนนที่เป็นเส้นรองสักนิดนึงเราก็เอาระบบมินิบัสนะครับประมาณสัก15ไม่เกิน20ที่นั่งมาวิ่งในเส้นนั้นถ้าเป็นเส้นเมนหลักแน่นอนเราก็เอารถปัจจุบันที่เขาเห็นอยู่เป็นรถเมนหลักเนี่ยก็คือวิ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะวิ่งกันให้หมดเลย
0: นะครับแต่สิ่งที่พูดทั้งหมดคือขสมกต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกทมก่อน
12: ณวันนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเราสามารถแก้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
0: ฟีดเดอร์ถึงจะตามมา
12: ถูกต้อง
0: ทิศทางที่เขาจะยอมมีโอกาสสูงไหมคะ
12: ก็ต้องพยายามแหละครับอะไรที่เราไม่ได้บอกว่าเรานอกเหนืออำนาจเราเนี่ยผมว่าหมดยุคแล้วณวันนี้ยุคของถ้าเป็นของเจมอนุชานะครับทุกเรื่องต้องสามารถประสานได้ทุกเรื่องต้องสามารถแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวเรารับเรื่องเราไม่ปัดความรับผิดชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งไว้เลยปณิธานว่านี่ถ้าเข้ามาจะต้องทำแบบนี้ส่วนที่สองก็คือว่าเรื่องของเรือเราบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็น Venice of the East ใช่ไหมเป็น Venice ตะวันออกนั่นหมายความว่าเรามีคลองมีคูมีแม่น้ำเยอะแยะมากมายณวันนี้เนี่ยการเดินทางโดยเรือเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้เต็มระบบนะครับจริงๆก็มีเรืออยู่นะแต่จอดทิ้งไว้หลายที่ลงไปดูได้ผมเองก็มีโอกาสได้ไปดูเอาผ้าคลุมไว้เต็มไปหมดเลยแล้วเป็นเรือที่ใช้ไฟฟ้าด้วย EV ลดมลพิษเสียงก็ไม่ดังแล้วคนที่นั่งอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเรียกว่าเสียงออกมาแล้วก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้น คลองพดุงกรุงเกษมคลองลาดพร้าวคลองภาษีเจริญคลองแสนแสบ
1: คลองแสนแสบน้ำยังเน่าอยู่เลยค่ะ
12: โอ้ณวันนี้ก็จะต้องกลับเข้าไปดูให้มันเป็นคลองสวยน้ำใสมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องขยะเรื่องมูลฝอยเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าฟีดเดอร์เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะรถเมล์เราพูดถึงเรือด้วยตามคูตามคลองตรงนี้อีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของระบบบัตรใบเดียวขึ้นได้ทุกโหมด

0: เดินทาง
1: ตัวร่วม
0: เชื่อมต่อทั้งรถทั้งรางทั้งเรือทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมทำเองกับมือมาตรงนี้ไม่ได้โม้นะพูดตรงๆเลยเพราะว่าเคยเป็นส.ส.มาก่อนแล้วตอนที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือไปขอความร่วมมือกับภาคเอกชนทำได้ไหมเอาบัตรใบเดียวขึ้น BTS ก็ได้ลงใต้ดินก็ได้ต้องบอกว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็เลยต้องออกเป็นพรบ.ตั๋วร่วมผมมีโอกาสได้เป็นกรรมาธิการณวันนี้ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วกำลังสอบถามไปที่สนขกระทรวงคมนาคมไปถึงไหนเขาบอกกำลังเร่งที่จะออกกฎหมายลูกทั้งหมดตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมีอีกอย่างนึงนอกเหนือจากเรื่องของสะดวกแล้วก็คือลดค่าใช้จ่ายด้วยถามว่าลดยังไงล่ะก็บัตรใบนี้ใบเดียวมันสามารถที่จะลดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนเวลาคุณแป้งคุณอ้อมขึ้นรถไฟฟ้า BTS เขาคิดค่าแลกเข้า1ครั้ง
1: ถูกต้องค่ะ
0: เวลาลงไฟฟ้าใต้ดินจะกี่สถานีก็แล้วแต่เขาก็คิดอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้อีกหน่อยไม่ต้องกังวลแล้วไปเคลียร์กันเอาเองมันในพรบ.ฉบับนี้มันจะมีกฎหมายมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังบ้านเขาไปเคลียร์กันเองคุณแป้งคุณอ้อมจ่ายครั้งเดียวแล้วข้างหลังเดี๋ยวเขาไปดูเลยว่าใครใช้อะไรมากกว่ากันแล้วเดี๋ยวเขาไปแบ่งปันสรรปันส่วนกันเอาเองเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงอันนี้ได้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าผมเองเป็นคนที่โหวตให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านตอนสภานะครับไปเป็นกรรมาธิการด้วยไปสอบถามเขาเลยแต่ละมาตรามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันถูกต้องไหม
1: พร้อมให้ความร่วมมือไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับเป็นกฎหมายมันก็เหมือนบังคับไกลๆอ่ะนะพูดง่ายๆขอความร่วมมือไม่ได้ก็ต้องบังคับกันบ้างแหละบางเรื่อง
2: เอาล่ะฉะนั้นข้อสรุปค่ะของพี่เจมส์น่าสนใจนะน้องอ้อมค่ะค
1: ือ
2: เรื่องของฟีดเดอร์ต้องเกิดแต่รถเมย์ไม่ว่าเรือต่างๆสุดท้ายแล้วแต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของกทม.จึงจะมีการบริหารได้น่าสนใจมากค่ะในช่วงแรกและช่วงต่อไปเราไม่ได้ตั้งคำถามกันแค่แบบนี้นะคะประชาชนยังสามารถร่วมกันส่งคำถามเข้ามาได้ณเวลานี้รวมถึงยังมี2สภาที่พร้อมท้าชนกับช่วงสภาท้าชนค่ะ
3: ครับผมสภาผู้พิพากษาขอท้าชนพี่เจมนะครับเมื่อกี้ฟังถึงเรื่องการที่เราจะดึงตัวขสมกเข้ามาอยู่ในตัวของกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยในกรุงเทพเราเจอปัญหาเยอะมากแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมว่าเราจะดึงขสมกเข้ามาอยู่กับเราได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็มีหลายส่วนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินตัวกฎหมายอำนาจหน้าที่ครับก็อยากทราบเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครับ
0: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขออนุญาตเรียนพิมพ์แล้วกันนะครับปกติผมเนี่ยจะไม่ค่อยที่จะชนกับใครอยู่แล้วนะจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาตอนผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรผมเองก็จะพยายามที่จะอภิปรายด้วยความสร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีการเรื่องของเหน็บแนมหรือว่าเสียดสีอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยกันแบบเรียกว่าสบายๆนะครับเรื่องของขสมกเนี่ยแน่นอนว่ามันอยู่นอกความรับผิดชอบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ฮิมพูดถึงเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของหนี้สินนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยเรื่องของหนี้สินเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองหลายส่วนมากผมเป็นนักธุรกิจที่เคยทำหน้าที่ในภาคเอกชนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองจริงๆหลายคนถามว่าแล้วทำไมถึงเข้ามาการเมืองก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีวิกฤตต้มยำกุ้งพอมีวิกฤตเสร็จเนี่ยก็คือเรื่องของลดค่าเงินบาทจากเดิมที่บริษัทผมซึ่งตอนนั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะก็กลายเป็นว่าจากเดิมที่เขาเรียกว่า retain earning หรือว่ากำไรสะสมเนี่ยมีหลายพันล้านเลยตกควบกลายเป็นว่าขาดทุนหลายพันล้านเหมือนกันนะครับผมเองใช้เวลาเกือบ7ปีนะครับในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็มีการพูดคุยเจรจากับทางด้านในส่วนของคู่ค้าก็ดีเจ้าหนี้ก็ดีในส่วนของการที่ไม่แค่เพียงปรับโครงสร้างหนี้อย่างเดียวในขณะเดียวกันซีกสมองผมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะต้องพยายามคิดที่ทำยังไงเนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่จะหารายได้ให้บริษัทด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างเดียวมันเท่ากับย่ำอยู่กับที่แต่เราก็ต้องคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของอนาคตด้วยผมก็เลยทำสำเร็จมาหลังจากที่ปรับโครงสร้างหนี้มาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็เลยพอจบตรงนั้นก็เลยคิดว่าเอาละพอละในเรื่องของเอกชนในเรื่องของการทำธุรกิจผมเลยก้าวมาสู่การเมือง ในปี50
2: แสดงพี่เจมส์กำลังจะบอกว่าจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาไปพูดคุยกับขสมกให้รถเมย์มาอยู่ภายใต้กรุงเทพมหานคร
0: ถูกต้องเลยครับผมไม่ได้เข้าไปแล้วไปบีบคอเขาเหมือนตอนที่ผมบอกกับทางด้านเจ้าหนี้ว่าผมไม่จ่ายผมไม่หนีผมอะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะครับผมเข้าไปแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าผมทำแบบนี้เขาจะได้แบบนั้นขอเวลาได้ไหมการปรับโครงสร้างหนี้บวกกับแคชโฟลว์เงินสดที่ผมจะได้มาในอนาคตเนี่ยมันจะมีแบบไหนแบบไหนแบบไหนทำให้เขาเห็นว่าผมเองไม่ได้ทิ้งผมพร้อมมีความจริงใจพอมีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของการเมืองผมก็มีโอกาสในครั้งแรกเลยเนี่ยไปที่กระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโจทย์ใหญ่ที่ผมได้ตอนนั้นก็คือไปปรับโครงสร้างหนี้ไหนบอกว่าเก่งเรื่องหนี้ไงไปทำหน่อยสิผมก็เลยได้รับหน้าเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เลยไปพูดคุยกับทางด้านเอกชนหรือองค์กรของรัฐทั้งหมดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคาร SME แบงค์อะไรทุกอย่างที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้อยู
2: ่
0: ก็เลยแก้ปัญหานี้ได้หลายพันคนเลยทีเดียว
2: แก้และยังหาเงินเข้ามาให้กรุงเทพมหานครด้วยค
0: ือ
2: สิ่งที่ทางสภาผู้บริโภคเนี่ยมีข้อห่วงใหญ่ขึ้นมาอยากจะให้เป็นรูปธรรมเรื่องของรถต่างๆที่จะมารองรับคนกรุงเทพสภาเด็กล่ะคะมีอะไรท้าชนคะวันนี้
1: ครับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครก็ขอท้าชนนะครับแต่ขอชนเบาๆพอนะครับวันนี้ก็ผมก็เกริ่นก่อนนะครับผมก็ติดตามขออนุญาตพี่เรียกพี่เจมส์แล้วกันนะครับตั้งแต่พี่เจมส์เป็นสสนะครับแล้วก็เป็นเลขานุการถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขานุการท่านณัฐพลนะครับแล้วก็จนถึงโฆษกสำนักนายกนะครับก็ผมก็มีเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกแบบที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเรื่องของเกิดเหตุรถโดยสารชนรถรถเมย์เนี่ยชนรถโดยสารนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดถ้าจำไม่ผิดบริเวณแยกมักกะสันผมเรียนอยู่ที่แถวๆนั้นพอดีตรงอโศกนะครับผมอยู่มสสาธิตมสวประสานมิตรตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่เพื่อนๆหลายๆคนผมเนี่ยก็ใช้รถโดยสารตรงนี้ผมอยากจะทราบเรื่องของนโยบายแล้วก็วิธีการแก้ไขของพี่เจมส์ว่าท่านพี่เจมส์จะมีมาตรการยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกแล้วก็จะทำอย่างไรให้ปัญหาเนี่ยครับถูกแก้ไขอย่างต่อเนื่องไม่ถูกลืมแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดครับ
0: ดีเลยครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบังเอิญเป็นวันที่เปิดตัวผมพอดีที่พรรคประชาธิปัตย์พอเปิดตัวยังไม่ทันได้เสร็จสิ้นปุ๊บก็เลยรีบไปลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูปัญหามีโอกาสได้สอบถามข้อเท็จจริงกับทางด้านหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนของขสมกนะครับที่ดูแลเรื่องของรถเมย์ในส่วนของกทมที่ดูแลเรื่องสัญญาณจราจรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายหน่วยงานมากแต่สิ่งที่เราคงจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นก็คือว่ารถไฟนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยทำไมมันถึงวิ่งอยู่ใจกลางเมืองได้ยังไงผมต้องบอกว่าอย่าไปมองภาพว่ารถไฟมันจะต้องไม่มีเลยนะครับเราลองวิ่งไปดูในมหานครหลายๆแห่งโตเกียวนะครับเราเห็นอยู่รถไฟก็ยังวิ่งอยู่แต่เขาทำยังไงเขาถึงได้เกิดความปลอดภัยขึ้นสิ่งแรกก็เลยก็คือเรื่องของระบบอานัตสัญญาณที่เขาพูดถึงกันการที่จะมีเรื่องของการเตือนนะครับที่เรียกว่าเป็น warning เนี่ยมันจะต้องมีขึ้นนะครับในส่วนของที่ก่อนจะถึงแยกอยู่แล้ววันนั้นเราเห็นอยู่ถ้าใครไปดูภาพวงจรปิดเนี่ยก็ยังจะเห็นคนที่ยังต้องโบกธงนะสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปมันควรที่จะต้องตัดตรงนี้ออกไปแล้วเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามานะครับถึงเวลาถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรปัญหาที่เรารู้เลยว่ามันมีข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุแน่นอนมันต้องมีระบบ emergency override ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็คือว่าระบบ control ของคนไม่สามารถ control ได้แล้วก็ต้องเอาระบบ automation automatic เนี่ยมาตัดสัญญาณเลยไม่ให้รถวิ่งได้หรือว่าตัวเครื่องยนต์วิ่งอันนี้มันมีอยู่แล้วในระบบเทคโนโลยี
2: พี่เจมส์เราจะบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์มนุษย์ก็ยังคงทำการอยู่แต่ใช้ AI เข้ามาเพื่อที่จะควบคุมสัญญาณให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
0: แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนวันก่อนเราเห็นว่าเขาอาจจะมีเรื่องของสารเสพติดเรื่องของการเมาสุราอะไรเราไม่รู้หรอกแต่ถึงเวลาถ้าเกิดใช้คนอย่างเดียวมันก็ต้องแบ็กอัพด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีสัญญาณเหมือนกับเครื่องบินนะครับเขามีระบบออโต้ไพลอตเราเคยได้ยินอันนี้อยู่บ่อย หรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์ในส่วนของเรือเองเนี่ยเขาก็จะมีระบบอะไรต่างๆที่เขาเนวิเกชันในทะเลกว้างใหญ่มหาสมุทรไม่มีทางเลยที่กัปตันเขาจะมองและเขารู้เขาจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของระบบเนวิเกชันระบบวอร์นิ่งตรงนี้ต้องทำส่วนที่สอง

0: ครับน้องบอสก็คือเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องทำให้คนของเราเข้าใจถึงการที่จะใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยมันมีตีเส้นเห็นอยู่นะครับถ้าใครไปดูในภาพเนี่ยมันคือเขตห้ามเข้าแต่ทำไมล่ะคนถึงกล้าที่จะเข้าไปแล้วก็ไปจอดพาดบนทางรถไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนขับรถสาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีโอกาสที่จะต้องทำให้กรมขนส่งทางบกก่อนที่จะให้ลายเส้นให้กับทางด้านใบขับขี่เนี่ยเอาให้ชัวร์เลยนะว่าจากนี้ไปทุกคนต้องเข้าอยู่ในระบบผมเนี่ยไปสอบใบขับขี่ที่ต่างประเทศไปเรียนศึกษาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับผมรู้เลยว่าเวลาที่จะเข้าสี่แยกแล้วเข้าไม่พ้นไฟเขียวไฟแดงต่อให้มันเขียวผมก็ไม่เข้านะครับเพราะว่ามันไม่ข้ามแยก
1: ก็คือจะบอกว่าเราต้องเพิ่มกฎระเบียบเข้าไป
0: แน่นอน
1: ช่วยเหลือกับ AI เพิ่มเติมนี่คือคำตอบเคลียร์ชัดของน้องบอสย
0: ัง
1: เหลืออีกหนึ่งสภาค่ะขอท้าอีกรอบนึงค่ะ
2: ค่ะทางสภาผู้บริโภคค่ะ
3: ครับก็พูดเรื่องขนส่งสาธารณะนะครับเราอยากจะถามเลยนะครับว่าจริงๆแล้วสายสีเขียวเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยจะหมดสัญญาปี72ใช่ไหมครับแต่มีการเรียกว่าต่อทำสัญญาจ้างเดินรถล่วงหน้าไปถึงปี2585นะครับก็เลยอยากถามพี่เจมส์ครับว่าถ้าเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเราจะมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรนะครับที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างสูงสุดครับ
0: ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับคล้ายๆที่ผมพูดเรื่องของหนี้สินเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปเอ็กซเรย์ดูแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นห่วงกทมอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากว่าถ้าพี่เข้าใจเนี่ยก็คือเรามีการจ่ายเงินก้อนใหญ่เลยนะครับไปให้กับทางด้าน BTS ที่เขาดูแลในส่วนของการเดินรถทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยกทมก็เลยทำให้มีเงินที่อยู่ในคงคลังเนี่ยน้อยมากแล้วเราจะไปทำยังไงอีกในอนาคตจากเดิมที่เราเคยมีเงินเยอะแยะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องมีการพูดคุยเจรจาเพิ่มเติมหารายได้เข้ามานะครับและอะไรที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทานอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีการถกเถียงกันอยู่ณตอนนี้ถ้าถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต้องเรียนตรงๆว่าบางทีข้อมูลทั้งหมดมันไม่ได้เปิดให้เราเห็นเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เราจะมาวิเคราะห์เนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรไปถ้ายังไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดจะพูดตนบนบรรทัดฐาน assumption สมมติฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมีคนเข้ามาชี้แจงว่าผมไม่ดูให้ละเอียดนะครับผมเองเป็นวิศวกรนะครับจบวิศวกรมาปริญญาตรีปริญญาโทจบปริญญาโทอีกอันนึงกำด้านการเงินการธนาคารเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ครบถ้วนเนี่ยผมขอไม่วิเคราะห์ทั้งหมดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำแน่นอนในเรื่องของการที่จะต้องดูระยะเวลาเรื่องของหนี้สินเรื่องของสัมปทานเรื่องของรายได
1: ้ค่ะเอาล่ะเรื่องของกรุงเทพต้องดำเนินการได้อย่างปลอดภัยสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าหรือว่าเรือต่างๆนะคะใช้เทคโนโลยีบวกกับความเข้าใจของคนในกรุงเทพมหานครด้วยเอาล่ะนี่คือเรื่องของการคมนาคมแต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คนกรุงเทพเราอยากจะแบ่งโซนค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรช่วงที่3ค่ะเจาะโซนชนนโยบายกับกรุงเทพชั้นในค่ะกรุงเทพชั้นในเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลยนะคุณผู้ชมมีทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบวกกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่อย่างไรจะสนับสนุนเมืองกรุงเทพฟ้าอมรอย่างนี้ได้อย่างไรพี่เจมพื้นที่เมืองอย่างพระนครป้อมปราบศัตรูภัยปทุมวันพญาไทสนับสนุนหรืออยากให้กรุงเทพไปต่ออย่างไรบ้างคะ
0: ผมขอเพิ่มด้วยในพื้นที่ที่ผมเคยเป็นส.ส.มา2สมัยก็คือในคลองเตยวัฒนาก็คือทั้งเส้นสุขุมวิทพระราม4ซึ่งก็จะเป็นเส้นที่ต้องบอกว่ามีทั้งในส่วนของธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่มากทั้งบริษัทอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับรวมไปทั้งถึงชุมชนแออัดซึ่งก็มีปัญหามากมายคนบางทีนึกถึงสุขุมวิทก็จะนึกถึงห้างใหญ่ๆแต่อย่าลืมว่าถัดไปอีกไม่กี่ซอยเนี่ยมีชุมชนที่เรียกว่าใกล้ๆกับท่าเรือคลองเตยแถวนั้นอีกมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมมองว่าภายในโซนชั้นในเนี่ยคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดในขณะเดียวกันเขาเองก็ยังที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตเขาทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวสิ่งที่ผมต้องการและให้เกิดก็คือคนตัวเล็กตัวน้อยนั่นหมายถึงหาบเล่แผงลอยยังไงผมก็ต้องจัดระเบียบแต่จัดระเบียบให้เขาสามารถยังอยู่ได้ไม่ได้จัดระเบียบด้วยการที่จะกวาดออกทั้งหมดมองภาพก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูถนนเส้นเมนหลักเราไปดูเลยว่าฟุตบาทมีความกว้างเท่าไหร่พอมีความกว้าง

0: ้างแล้วเราก็มาวัดกันว่าในทาง universal design ที่เขามองว่าการเดินด้วยบนฟุตบาทควรจะต้องเพื่อให้ความปลอดภัยเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่แล้วเราก็ตีเส้นกันไปเลยแล้วก็ให้คนขายเนี่ยอยู่ในเส้นนี้นะถ้าคุณจะขายแล้วคุณจะขายอะไรล่ะนะคุณจะมาขายไอ้ของทอดที่มันกระทะมหึมมึมปุ๊บมันเริ่มเทิมอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเกินมาอาจจะเป็นเล็กๆขนมครกบ้างหมูย่างบ้างส้มตำบ้างอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็ดูเลยว่าให้เขาลงทะเบียนเพื่อป้องกันอะไรล่ะป้องกันตอนคนต่างด้าวนะครับมาแย่งคนไทยมาขายเพราะฉะนั้นเอาลงทะเบียนแล้วก็ให้มี QR code เลยเวลาเทศกิจไปดูปุ๊บปึ้งอ้าวมันไม่ใช่นี่คุณเช่าช่วงเพราะฉะนั้นต้องออกไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจราจรขนส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชั้นในอันนี้ก็ต้องทำอย่างเช่นเรื่องของฟีดเดอร์ที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เอาเขาออกมาจากตรอกซอกซอยจะเป็นเรื่องของรถจะเป็นเรื่องของเรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะให้เร็วที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุด
1: นี่คือในมุมมองของพี่เจมส์นะคะว่ากรุงเทพชั้นในเป็นเมืองแออัดแต่ก็ยังมีคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องทำมาหากินจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบบนทางเท้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพโซนชั้นในสภาท้าชนเรื่องอะไรดีคะดับเบิ้ลเด็กมีการไปร้องเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็อาจจะเป็นโครงสร้างของรัฐนะครับเป็นการก่อสร้างโครงสร้างของรัฐแต่ว่าประชาชนกทมเนี่ยบางส่วนได้รับผลกระทบครับก็อยากถามพี่เจมส์นะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วเราก็คาดหวังว่าจะได้เป็นถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้แม้ว่าจะเป็นปัญหาจากโครงสร้างของรัฐเนี่ยแต่บทบาทของเราที่ต้องดูแลเขาเรียกว่าดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนในกทมเนี่ยจะทำอย่างไรครับ
0: อันนี้ตรงกับประสบการณ์เดิมที่ผมเคยอย่างที่ว่าเป็นส.ส.อยู่ในเขตพื้นที่คลองเตยวัฒนาเลยนึกภาพนะครับพี่ฮิมครับในส่วนของถนนอโศกจากเพชรบุรีที่จะมาศูนย์ศิริกิติ์ตัดกับทางด้านสุขุมวิทเนี่ยเคยมีโครงการนะครับที่เขาจะทำเหมือนกับเป็นสะพานลอยตั้งแต่เพชรบุรีตัดใหม่ไปบนถนนอโศกเรื่อยๆยาวจนกระทั่งข้ามไปถึงศูนย์ศิริกิติ์เลยไปสู่สี่แยกคลองเตยตรงนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินเท้าตั้งแต่เพชรบุรีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งชุมชนตรงนั้นปรากฏว่าหลายพื้นที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากที่จะให้มีผมก็เดินหน้าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่เป็นส.ส.ในพื้นที่ก็ไปหาผู้ว่านี่แหละนะครับแล้วก็ไปพูดคุยทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงความกังวลผู้ว่าเองก็น่ารักนะครับในตอนนั้นท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละนะครับก็เห็นปัญหาตรงนี้ว่ามันคุ้มไหมในการที่เราจะเอาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพในตอนนั้นเนี่ยมาแลกกับเรื่องของการที่จะเกิดพื้นที่สำหรับให้รถวิ่งซึ่งก็ไม่เยอะนะไอ้การที่เราจะมีกี่เลนตรงนั้นถนนมันก็ค่อนข้างที่จะแคบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนึกภาพกันไปว่ามันก็จะเป็นการเอารถไปติดอยู่ข้างบนอีกนั่นแหละนะครับมันไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดถึงแม้ว่าถนนรัชดาภิเษกแถวนั้นจะถือว่าเป็นวงแหวนนะแต่ณวันนี้เนี่ยไอ้คำว่าวงแหวนเนี่ยมันอยู่ชั้นในจนกระทั่งณวันนี้คนแยกไม่ออกแล้วล่ะมันไม่ได้เป็นวงแหวนที่เรียกว่าชั้นนอกที่คนวิ่งแล้วก็บายพาสได้มันแก้จราจรไม่ได้ผมก็เลยสามารถที่จะทำให้ตอนนั้นกทมเนี่ยยกเลิกนะครับในส่วนของโครงการนี้ไม่ใช่เฉพาะเอาใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ผมตอนนั้นที่มีความกังวลนะแต่มองภาพบริบทว่าอะไรมันคือดีที่สุดสำหรับกทมนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงอย่างเดียวได้ไปแต่ถ้าแก้ปัญหาเมืองไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน
1: ์แสดงว่าไม่เห็นด้วยกับดับเบิ้ลเด็กแต่ถ้าหากมีจริงๆก็ต้องมีการปรับเพื่อให้เข้าหาประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วสภาเด็กล่ะคะอยู่ในเมืองสูงค่ะความปลอดภัยมีไหมคะสำหรับเด็ก
3: ๆก็สำหรับสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับก็ความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับในส่วนของกรุงเทพชั้นในเนาะที่ถือว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็มีตึกสูงเยอะแยะมากมายเลยสิ่งหนึ่งที่ผมเจอเป็นประจำนะครับผมอยู่โรงเรียนผมเนี่ยอยู่เขตวัฒนาที่พี่เจมส์เคยเป็นส.ส.ด้วยนะครับก็บริเวณทางเท้าเนี่ยครับจุดที่เดินจาก MRT เพชรบุรีเดินไปยังโรงเรียนผมในระยะทางประมาณ 800-900 เมตรทางนั้นนะครับ เราเจอปัญหา2 อย่าง 1 ก็คือเรื่องของทางเท้าบางครั้งกระเบื้องเขาเรียกอะไรครับกระโดกออกบ้างบางทีเราเดินไปเนื้อออกไหมครับทางไม่ค่อยดีแล้วปัญหาที่2 อีกอย่างนึงก็คือเราเดินข้ามคลองแสนแสบครับ สิ่งหนึ่งก็คือเป็นคลองที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นคลองเก่าแก่นะครับคลองแสนแสบและผมเชื่อว่าถ้ามีการปรับปรุงเนี่ยคลองแสนแสบจะเป็นอีกจุดนึงที่ดีมากๆสำหรับกรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันนี้เรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องของการเดินดังนั้นผู้ปกครองหลายๆท่านก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดิน

0: เพราะว่าเจอปัญหาเหล่านี้คร
1: ับ สองคำถามคือทางเดินเท้ากับคลองแสนแสบค่ะแก้ยังไงคะ
2: ครับจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าทางทีมงานTPBS เนี่ยเอา MV ของผมขึ้นได้ทันนะอยากให้เปิดสักนิดนึงจะเห็นภาพว่าผมเองเนี่ยบอกทีมงานว่าเราไปเดินดูซิในโซนแถวเนี้ยคลองแสนแสบถนนแถวนั้นเนี่ยแล้วดูซิมีปัญหาอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจริงๆด้วยในส่วนของทางเท้าเนี่ยมันก็ขยโยขยเอกนะบางครั้งเนี่ยนึกภาพเราเองเนี่ยนะครับเดินไปแล้วก็ยังสะดุดเลยนับภาษาอะไรกับผู้สูงอายุผู้พิการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตรงนี้ก็คือว่าเรามองภาพไปเลยว่าเราไม่ใช่แค่เพียงขุดแล้วก็ถมแล้วก็เปลี่ยนใหม่ปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือพยายามที่จะเอาไปวางและถึงเวลาเดี๋ยวก็มีการขุดการเปลี่ยนการอะไรใหม่ทั้งหมดผมเองเป็นส.ส.เมื่อกี้ที่น้องบอสพูดถึงในเขตวัฒนาเราเนี่ยเป็นคนที่ให้เริ่มในการที่จะมีทางเดิน walkway ทั้งสองฝั่งคลองแสนแสบนะครับณตอนนี้เดินได้ตั้งแต่ถ้านึกภาพประตูน้ำนะครับยาวจนกระทั่งไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิเลยนะถ้าใครเดินได้นะครับสามารถที่จะเดินทั้งสองฝั่งคลองไปได้แล้วก็ขี่จักรยานได้ด้วยนะครับใน Facebook วันก่อนผมก็พาน้องๆที่ขี่จักรยานไปดูว่าตอนนี้มันก็ทำได้เยอะพอสมควรแต่แน่นอนครับมันยังทำไม่ดีพอมันทำได้ดีมากกว่านี
1: ้แล้วแต่ว่าเดินสะดวกน้องอ้อมแต่กลิ่นมันขึ้นจมูกคลองแสนแสบน้ำเน่าแก้ยังไงคะ
2: เนี่ยก็ต้องระบบบำบัดน้ำเสียเรื่องของขยะซึ่งจริงๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของขยะเรื่องของบำบัดน้ำเสียไม่ต้องไปท้าชนใครอะไรยังไงนะแต่เราหาวิธีแก้ปัญหาทางออกให้ได้ถ้ามีเวลา
1: เดี๋ยวอีกสักครู่จะมาฟังด้วยนะคะเรื่องนี้อยากให้ขยายต่อในช่วงถัดไปแต่ช่วงต่อไปไปแก้ไขปัญหากันหน่อยค่ะกับกรุงเทพชั้นกลางค่ะ

0: ับชั้นกลางนะคะมีทั้งหมด18เขตปัญหานี้แก้ยังไงคะของกลางเนี่ยกลางในหัวใจเสน่ห์เขาคือถัดออกมาจากในหน่อยเขาจะเป็นกึ่งชุมชนกับกึ่งเมืองผสมผสานกันค่ะ
1: ครับผมเอาเรื่องขยะเลยแล้วกันกลัวจะไม่ได้พูดน
0: ะ
1: เอาตรงนี้เลยว่าแน่นอนเลยว่าในเรื่องของการเก็บขยะก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในส่วนของโซนชั้นกลางเนี่ยก็คือณตอนนี้เราจะบอกให้เขาไปแยกขยะนะครับเพื่อที่จะง่ายสำหรับการจัดเก็บอะไรต่างๆทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปเก็บเนี่ยเราเก็บแล้วเราก็โยนถุงดำขึ้นไปในรถคันเดียวทั้งหมดมันก็เลยทำให้คนที่แยกขยะบอกว่าแล้วมันจะแยกไปเพื่อประโยชน์อะไรนะครับผมวันก่อนมีโอกาสได้ไปที่โรงแยกขยะบริเวณอ่อนนุชซึ่งก็เป็นกรุงเทพชั้นกลางบอกได้เลยว่าชุมชนแห่งนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่เขาต้องรับสภาพในเรื่องของกลิ่นลงจากรถปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ากลิ่นเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆนะครับก็ไปดูว่าทางด้านบริษัทที่เขารับเหมาอยู่นะครับรับสัมปทานไปเนี่ยเขาปิดแบบไหนปรากฏเราไปเห็นปุ๊บแค่อาคารอย่างเดียวก็เห็นแล้วว่ามีกระจกแตกบ้างนะครับไอ้ม่านชัตเตอร์ที่เขาปิดมาก็ไม่สนิทบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปิด 100% ตรงนี้เราจะต้องทำหน้าที่ที่จะให้ไปบังคับเขาเลยว่ามันต้องปิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดห้ามเอากลิ่นออกมานะครับน้ำที่เสียออกมาที่เล็ดลอดออกมาซึ่งสุดท้ายมันไปไหนล่ะครับก็ไปในคลองทำให้เกิดความเน่าเหม็นทำให้สีต่างๆมันเกิด เรียกว่าดำคล้ำไปหมดเลยตรงนี้ก็ต้องเข้าไปจัดการโดยการที่เรียกว่าเราต้องจัดเก็บโดยการที่อาจจะเป็นวันจันทร์แยกขยะมูลฝอยเศษอาหารนะวันอังคารไปเก็บเรื่องของขยะที่เป็นโลหะแก้ววันพุธจะไปเก็บอะไรที่มันเป็นขยะพลาสติกให้เขาแยกถุงไว้เลยแต่ละวันแต่ละวันแล้วเราก็แยกเก็บแล้วก็ให้สิ่งที่ดีกับเขาคือลดค่าธรรมเนียมถ้าเขาแยกไว้ส่วนที่2ก็คือขยะแล้วเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้เรื่องของการฝังกลบมันต้องให้น้อยลงที่สุดสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาไปใช้ไปเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า waste to energy อันนี้ก็ต้องทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตมันจะต้องสร้างเตาเผาขยะที่จะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูงผมบอกได้เลยว่าถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นผู้ว่ากทม.ต่อให้มันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดผมจะทำให้เกิดวันนี้จะเสร็จภายใน6ปี8ปี10ปีไม่เป็นไรแต่ขอให้เริ่มวันนี้แล้วทำให้มันยั่งยืนเพราะนั่นคือหนึ่งในสโลแกนของเราที่ว่าฟ้าอมรอมรคือความยั่งยืนแล้วก็แอนมอร์ต้องดีกว่านี้ได้
0: เท่ากับกรุงเทพชั้นกลางพี่เจมชูนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องขยะค่ะ
2: เอาล่ะพี่ฮิมแก้ไขยังไงดีระบบการจัดการขยะแยกขยะสำหรับสภาผู้บริโภคมองเรื่องนี้ว่ายังติดปัญหาอะไรคะ
3: จริงๆเรื่องขยะเรื่องมลพิษก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับเราก็พบว่ามีเรื่องการเก็บค่าขยะการแยกขยะอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามนะครับก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องชั้นในชั้นกลางบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงบางอาคารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีที่6เมตรนะครับด้านข้างแต่โครงการเหล่านี้ได้รับการอนุญาตหมดเลยนะ

0: ใสชัดเจนเพราะณวันนี้เนี่ยหลายส่วนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของค่าน้ำร้อนน้ำชานะครับผมบอกได้เลยว่าณวันนี้เนี่ยผมมีเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีบทวิเคราะห์นะครับจาก TDRI นะครับซึ่งเขาทำมาเนี่ยแล้วก็เอกชนเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์ให้ด้วยนะไม่ใช่กทม.เขาบอกได้เลยว่าณวันนี้เนี่ยเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันมาจากการนี่แหละการอนุมัติโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยจะใช้อันนึงที่เปิดตัวไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มส่องรัฐนั่นหมายถึงว่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจะเอาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็ให้ AI เนี่ยเป็นคนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนณวันนี้เราทำแล้วสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะเอาข้อมูลของกทม.นี่แหละเอาเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็จะได้เห็นเลยว่าเอามาส่องกทม.ดูสิเขตไหนโครงการไหนผู้รับผิดชอบแล้วก็บริษัทไหนเขาทำไม่ถูกต้องก็จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจากนี้ความโปร่งใสเกิดขึ้นได้แน่นอน
1: จากปัญหาจัดการขยะสู่การจัดการเรื่องการทุจริตสภาเด็กค่ะมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับก็ทางสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็สิ่งหนึ่งเนาะกรุงเทพชั้นกลางเนี่ยครับกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาสิ่งหนึ่งก็คือเรามีทั้งคอนโดมิเนียมมีการก่อสร้างโครงการต่างๆเพื่อให้เปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสิ่งหนึ่งปัญหาหนึ่งที่ตามมาเลยครับคือปัญหาเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยทำให้เกิดฝุ่นและมลพิษ PM 2.5 ในฐานะที่สมมุติครับในอนาคตพี่เจมส์ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพี่เจมส์จะมีโรงเรียนสังกัดกทม.อยู่ประมาณ400กว่าโรงเรียนผมอยากจะทราบแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ว่าจะทำอย่างไรแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไรโดยที่เราจะไม่กระทบทำให้เด็กเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการเรียนเพราะบางโรงเรียนต้องปรับรูปแบบงดกิจกรรมกลางแจ้งบ้างหรือปรับรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เรื่องนี้พี่เจมส์มีนโยบายหรือว่ามาตรการในการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของฝุ่นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเนาะเราจะบอกว่ามาจากทางด้านไซต์งานก่อสร้างอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แต่เอาเรื่องของไซต์งานก่อสร้างก่อนก็คือว่าเราจะต้องคลุมให้มิดชิดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาผ้าใบมาคลุมไม่ว่าจะเป็นตึกหรือว่าจะเป็นบ้านจะเป็นอาคารเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเอามาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องของฝุ่นที่จะออกมามันไม่ต่างอะไรคล้ายๆกับขยะเมื่อสักครู่ที่พูดไปเรื่องของกลิ่นเรื่องของไอ้น้ำเสียเรื่องของฝุ่นทั้งหมดมันจะต้องอยู่ภายในให้มันได้ 100% เรื่องของไซต์ก่อสร้างก็เช่นเดียวกันแล้วก็ขอเติมไปด้วยเรื่องของเสียงด้วยนะอันนั้นก็เป็นมลภาวะอีกอันนึงที่คนกทม.อาจจะมีความเข้าใจตรงกันว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเสียงดังเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็จะทำให้รบกวนได้ต้องจะคุมทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่สองที่มาจากเรื่องของฝุ่นนี่ก็คือเรื่องของทางด้านขนส่งนะครับเราถึงอยากที่จะนำเสนอในเรื่องของการที่ให้คนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้เขาที่จะไม่ต้องใช้เรื่องของรถพยานพาหนะส่วนตัวก็คือต้องพยายามให้เขาเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุดถึงมีไอเดียเรื่องของฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือหรือว่าตามตรอกซอกซอยหรือเอาอสมทเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกทม.นะครับ
3: เอาล่ะแสดงว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ผลักดันนโยบายให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะมากที่สุดนี่คือตอบโจทย์ของกรุงเทพชั้นกลางค่ะ
1: และไปต่อกันที่กรุงเทพชั้นนอกค่ะโอ้ยคนกรุงเทพชั้นนอกเขาบอกเขาน้อยใจค่ะเขาถูกทิ้งเขาเป็นชายขอบ11เขตค่ะพี่เจมส์จะแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าการพัฒนาของกรุงเทพมหานครน้องอ้อมลงพื้นที่บางขุนเทียนมาดูไม่เหมือนกรุงเทพเลยค่ะเหมือนต่างจังหวัดมากจะพัฒนากลุ่มนี้ยังไงดีคะ
0: ก็พอดีพูดถึงเรื่องของการที่ดูแล้วเหมือนอยู่ต่างจังหวัดผมก็เลยไปเหมือนกันนะผมไปถึงหนองจอกปรากฏว่าไปดูปุ๊บแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าพี่เจมส์นะเขาเรียกผมพี่เจมส์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่าไปคิดว่าจะเอาเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่จะทำให้แบบเรียกว่ามาโซนชั้นนอกเอาบริบทที่เขาอยู่ในชีวิตประจำวันที่หนองจอกเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นครัวของกท
1: ม.
0: สนับสนุนเขาได้ไหมเอาพื้นที่มาปลูกข้าวเอาพื้นที่มาปลูกเรื่องของสวนผักอะไรต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็ปลอดสารมลพิษอะไรต่างๆปลอดสารพิษตรงนั้นก็จะทำได้ในส่วนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าให้ช่วยหน่อยในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในการเรื่องของการทำการตลาดอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเขาในเรื่องของการที่จะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
3: ค่ะเท่ากับว่ากรุงเทพชั้นนอกแก้ไขปัญหาโจทย์นี้ก็คืออยากให้เขาเป็นครัวของกทม.ส่งเสริมในพื้นที่ที่เขามีอยู
0: ่ในโซนของทางด้านตะวันออกส่วนในโซนของด้านอีกฝั่งนึงเนี่ยผม

0: ก็ไปเจอเหมือนกันอย่างเช่นหนองแขมบางบอนเขาก็บ่นเหมือนกันว่าตรงนั้นเนี่ยมีคลองเยอะแต่ตอนนี้คลองมันน้ำเสียไปหมดแล้วผมก็ไปดูจริงๆคลองภาษีเจริญดำปี๋เลยนะครับแถมมีคราบน้ำมันอีกเยอะเพราะโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียตรงนั้นให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคลองเหมือนสมัยก่อนได
1: ้
0: อีกอย่างนึงเรื่องคมนาคมขนส่งที่ต้องเดินทางสะดวกวันนี้ผมถามเขาบอกว่าพี่ครับกว่าพี่จะเข้าไปอยู่ที่รถไฟBTS หรือว่ารถไฟอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาแถวนี้พี่ต้องไปยังไงเขาบอกว่า10กิโลกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือฟีดที่เราจะต้องให้เขาเข้าระบบด้วยรถเมล์หรือรถโดยสารอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องจัดให้เขาในอนาคตด้วย
1: สภาขอท้าชนกรุงเทพชั้นนอกค่ะ
2: ขอบคุณครับก็ถ้าเรื่องรถเมล์เนี่ยแน่นอนครับมีน้อยมากแต่เราจะไม่คุยเรื่องรถเมล์ครับเราจะคุยเรื่องระบบสุขภาพนะครับเราเพราะว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรายังเห็นนโยบายพี่เจมส์ตรงนี้ยังไม่ชัดนะครับว่าระบบสุขภาพในกทมจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะงั้นผมก็เลยอยากจะถามว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องปัญหาการส่งต่อปัญหาคุณภาพของสถานบริการนะครับความแออัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เจมส์ได้เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับจะพัฒนาระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานครอย่างไรนะครับให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงการส่งต่อการเพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการครับสอบถามพี่เจมส
0: ์ครับเสียดายผมไม่ได้ติดโบรชัวร์มานะเพราะในโบรชัวร์ผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการยกระดับสาธารณสุขนะครับตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้เฉพาะในส่วนของชั้นนอกนะเราพูดถึงทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งณตอนนี้เราก็มีศูนย์สาธารณสุขอยู่ที่ประมาณเกือบ70แห่งเนี่ยตรงนี้เราก็จะยกระดับขึ้นมานะครับให้เป็นศูนย์ที่สามารถรักษาในเบื้องต้นได้เรามีบุคลากรที่เราผลิตได้จากโรงเรียนนะครับที่ผลิตแพทย์โรงเรียนที่ผลิตพยาบาลเราก็จะมาเสริมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลคนในชุมชนได้หรือในส่วนของศูนย์สาธารณสุขต่างๆทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องไปไกลนะครับเจ็บเล็กเจ็บน้อยป่วยนิดป่วยหน่อยไม่ต้องไปถึงขนาดโรงพยาบาลไปที่ระบบสาธารณสุขตรงนี้ที่อยู่ในชุมชนเขาแล้วก็สามารถแก้ไขในเบื้องต้นได้นะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของระบบข้อมูลข่าวสารเรื่องของดาต้าเบสเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าณวันนี้เนี่ยคนที่มาในระบบสาธารณสุขที่เป็นเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเขาป่วยด้วยเรื่องอะไรเขามีอะไรที่เขาเป็นโรคประจำตัวมีอะไรต่างๆในการที่มีข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยส่งต่อไปไม่ต้องไปซักประวัติใหม่นะครับแล้วก็จะรู้เลยว่าในกทมในกรุงเทพมหานครในสังกัดกรุงเทพเองเนี่ยมันมีเรื่องของเฉพาะทางหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าคนนี้ถ้าป่วยเป็นตรงนี้ต้องส่งไปโรงพยาบาลอะไรอาจจะไม่ใกล้บ้านเขาแล้วนะครับแต่ในส่วนของสาธารณสุขเบื้องต้นเนี่ยต้องอยู่ใกล้บ้านก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่มีความคิดก็คือจะต้องไปโคกับคลินิกนะครับในอนาคตเนี่ยผมมองภาพว่าใช้เครือข่ายของกทม.คงไม่พ
1: อ
0: ก็จะไปโคกับทางด้านคลินิกซึ่งตอนนี้มีเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาสามารถเป็นเครือข่ายของกทม.ได้ด้วยนะครับแล้วเราเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีนะครับในเรื่องของการที่เราจะมีการนำงบประมาณไปจุนเจือเขาหรือว่าจะมีการไปคอมเพนเซตเขาด้วยเงินอะไรต่างๆทั้งหมดซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้เนี่ยการดูแลผู้ป่วยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทันเวลาด้วยตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ผู้ป่วยต้องไอคอกไอแคกไม่รู้จะเป็นอะไรลูกหลานก็เป็นห่วงแต่สุดท้ายแล้วหาที่รักษาพยาบาลไม่ได้เอาถึงหมอเอาถึงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุดการวินิจฉัยโรคก็จะทำด้วยแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถแล้วในขณะเดียวกันถ้าหากศูนย์พยาบาลตรงนั้นไม่สามารถที่จะรองรับได้เราก็จะส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลจะเป็นของกทม.หรือจะเป็นของนอกเครือข่ายเราก็จะมีประวัติของผู้ป่วยตรงนั้นส่งต่อไปได้อย่างทันที
1: สภาเคลียร์ไหมคะเคลียร์นะคะ
2: ก็เคลียร์ครับ
1: เอาละค่ะ
3: เอาล่ะก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยศูนย์บริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเอาล่ะช่วงต่อไปค่ะแบไตนโยบายใครตัวจริงเอาแล้วล่ะตอนนี้ถึงเวลาของพี่เจมส์ค่ะเบอร์5กับ5นโยบายช่วงเวลาปล่อยของค่ะเหลือเวลาอีก14วันคนกรุงเทพจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราขออาสาไปเป็น1ในนั้นสิ่งที่วันในอนาคตถ้าพี่เจมส์ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสิ่งที่จะทำอันดับแรกคืออะไรคะ
0: ตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับหลายท่านก็ถามผมเหมือนกันว่าสิ่งแรกที่จะทำบ้างหรือว่าในส่วนของร้อยวันบ้างจะทำอะไรสิ่งที่ผมอยากนำเสนอก็คือว่าณวันนี้เนี่ยถ้าหากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากพรรคการเมืองซึ่งผมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในขณะเดียวกันถ้าหากพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเลือกสกซึ่งณวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็นำเสนออยู่50เขต50ท่านตรงนี้เนี่ยถ้าท่านเลือกสกเข้าไปให้เต็มสภาเยอะพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะสกได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่านโยบาย5เรื่องที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นเดินทางสะดวกเมืองสะอาดแล้วก็ทำให้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องรอทำได้ตั้งแต่วันแรกเพราะเราคุยกันแล้วล่ะตรงนี้กลั่นกรองมาจากทั้งสกทั้งผู้ว่ารวมไปทั้งถึงหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณกรจติกวณิชที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยเรากลั่นกรองออกมาแล้วเราก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนกทมเพราะฉะนั้นนโยบายทั้งหมดสามารถที่จะเดินหน้าได้ทันทีถ้าเรามีสกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีผู้ว่าจากพรรคการเมืองเดียวกันเข้าไปทําหน้าที่เพราะเราคิดว่าณวันนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายมันก็ต้องแบ็คอัพด้วยงบประมาณมือของสกในสภาก็สำคัญแต่ถ้าคิดว่าเป็นในส่วนของที่เป็นพรรคการเมืองหรือสกหรือว่าในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพที่อาจจะมาจากอิสระโครงการนึงกว่าจะไปล็อบบี้กว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะงบประมาณมาผมบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่า4ปีจะทำได้สักกี่เรื่องแต่ณวันนี้ถ้ามีสกมากมีผู้ว่ามาจากพรรคการเมืองเดียวกันเรารับรองได้เลยครับมั่นใจจริงๆว่านโยบายทุกเรื่องที่เรานำเสนอสามารถเดินหน้าได้ตลอดตั้งวันแรกที่เปิดสภาจนกระทั่งไปถึงวันที่หมดวาระนะครับตรงน
1: ี้พี่เจมส์จะแก้ไขปัญหายังไงกับอำนาจผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่มีแบบจำกัด
0: ซึ่งณตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าภายใต้พรบ.กทม.ตอนนี้เนี่ยอำนาจมันมีจำกัดก็จริงแต่จากประสบการณ์ความรู้แล้วก็สิ่งที่ผมได้สั่งสมมาเนี่ยก็คือสามารถที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเอกชนเนี่ยผมทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยที่ว่าผมไม่ได้คิดที่จะหวังได้คะแนนเสียงไม่ต้องการที่จะได้เครดิตแต่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาแล้วประชาชนได้ประโยชน์ก็สามารถทำให้ผมเองกับคนที่มาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยมีความพอใจผมคิดว่าถ้าทำกันแบบนี้นักการเมืองคิดกันแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องแย่งกันว่าคะแนนเสียงจะต้องเป็นของใครแต่เรามาวัดกันที่ผลงานในตอนท้ายว่างานมันประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถภูมิใจได้เมื่อสักครู่ผมเล่ามาหลายเรื่องในสิ่งที่ผมทำผมไม่ได้เคยโฆษณาแต่วันนี้ต้องขอบคุณทางรายการที่มามีโอกาสให้ผมได้มาพูดนะครับในเรื่องของทั้งหมดวันนี้ไม่ได้ถือว่ามาท้าชนแต่มาแชร์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็แนวคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเพราะผมคิดว่าเราพอใจกับกรุงเทพที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่พอใจผมก็อยากที่จะเสนอตัวเองมาเป็นตัวเลือกเพราะผมมั่นใจนะครับในสิ่งที่ผมนำเสนอเป็นสิ่งที่ดีแล้วหวังว่าเป็นอนาคตอีกอย่างนึงก็คือผมไม่ได้ต้องการที่จะมาแก้ปัญหาอย่างเดียวเราต้องการที่จะมาสร้างความหวังสร้างอนาคตแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับคนกทม.เพราะถ้าเรามองแต่แก้ปัญหาอย่างเดียวเราก็ย่ำอยู่กับที่มหานครอื่นเขาก็แซงเราไปณวันนี้เราต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการแก้ปัญหาบวกกับความหวังและผมเชื่อครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นได้มากกว่านี้อยู่ที่ว่าคนกทม.พร้อมที่จะเปลี่ยนคนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าน
1: ี่คือนโยบายของพี่เจมส์อนุชาหมายเลข5ค่ะพร้อมมากกับตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะ
3: นี่แหละคือมอนะแอนมอคือกรุงเทพดีแล้วแต่ต้องดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิชวลโน้ตของเราค่ะเรื่องที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีพี่เจมส์ค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลั่นออกมาเป็นวิชวลโน้ตค่ะ
1: กับการตอบปัญหาสะท้อนปัญหาท้าคนแก้ก่อนในช่วงแรกนะคะที่ประชาชนส่งคำถามเข้ามาหาเรามากมายค่ะมีพื้นที่สาธารณะการกระตุ้นเศรษฐกิจการปรับราคาค่าโดยสารนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ค่ะต้องเริ่มต้นจากที่เราต้องเดินทางสะดวกก่อนนะคะฟีดเดอร์ต้องมาแต่ฟีดเดอร์ก่อนจะมาค่ะขสมกต่างๆต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงเทพมหานครจะใช้วิธีการเข้าไปประสานไปพูดคุยและกุมอำนาจตรงนี้เสร็จปุ๊บฟีดเดอร์ตามมาที่สำคัญประชาชนต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้นะคะบัตรร่วมค่ะบัตรร่วมใบเดียวเนี่ยสามารถไปได้ในทุกๆที่สามารถขึ้นทั้งรถ ไฟรถเมล์ BTS สามารถไปได้หมดรวมถึงมีการปรับนโยบายให้กับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยค่ะ
3: ค่ะสิ่งที่สภาท้าชนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่มีอำนาจการแก้ไขงบประมาณไม่พอขสมกจะอยู่ได้อย่างไรที่มีความห่วงใยนะคะจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่พี่เจมีในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ความปลอดภัยในระบบขนส่งจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกใช้เทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็น AI Navigation นะคะหรือว่าการกำกับดูแลกฎจราจรค่ะ
1: รวมถึงค่ะกรุงเทพชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดนะคะภาพแบบนี้ได้ผ่านทาง Facebook รายการสถานีประชาชนนะคะเรื่องนี้ค่ะใช้ชีวิตสบายเมืองสะอาดเดินทางสะดวกตรวจสอบได้หมดและมีรายได้มากยิ่งขึ้นนี่คือนโยบายของพี่เจมส์นะคะอนุชาหมายเลข5ค่ะ
3: เอาล่ะผู้สมัครไม่ได้มีเพียงแค่4คนที่มาเยี่ยมสถานีประชาชนนะคะไทย PBS Next Station ค่ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะพบกับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะหรือว่าดร.โจจากพรรคประชาชนเบอร์10ชูนโยบายกรุงเทพง่ายๆบ่ายผู้ว่าประชาชนค่ะติดตามได้ในรายการวันจันทร์นี้ค่ะ
1: ที่พี่เจมมาอยู่ตรงมุมนี้นะคะเราพร้อมจะจบรายการไปพร้อมๆกันมาดูนโยบายค่ะว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรหลังจากนี้เดี๋ยวพบกันได้ในวันจันทร์ครั้งหน้านะคะยังคงเดินทางไปพบปะนะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครอยู่ค่ะ
3: ค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS ครับผมอัฟนันอับดุลลอฮ์ครับเจ้าหน้าที่ขยายผลเหตุการณ์โรงงานถล่มที่จังหวัดชลบุรีครับทำให้แรงงานเมียนมาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสามารถจับกุมแรงงานข้ามชาติลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน25คนและอยู่ระหว่างติดตามตัวนายจ้างรับทราบข้อกล่าวหาครับ
1: วิ่งหนีกัน
0: เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดชลบุรีร่วมกับกอรมน.จังหวัดชลบุรีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเข้าปิดล้อมไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุโรงงานถล่มเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมามีแรงงานข้ามชาติบาดเจ็บ2คนและเสียชีวิต1คนการตรวจสอบครั้งนี้เนื่องจากประชาชนแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมว่าลักลอบนำแรงงานข้ามชาติทำงานผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นแรงงานข้ามชาติจำนวนมากต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้ได้เกือบ100คนผลการตรวจสอบพบแรงงานข้ามชาติลักลอบทำงานรวม25คนเป็นชาวจีน4คนและเมียนมา21คนในข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.คลองกิ่วดำเนินคดีพร้อมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษผู้เป็นนายจ้างจำนวน2คนโดยจะให้พนักงานสอบสวนติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นคาดว่าไซต์ก่อสร้างโรงงานดังกล่าวเป็นโครงการของกลุ่มนายทุนจีนนอกจากนี้ยังพบแผ่นปูนสำหรับผลิตอิฐบล็อกและวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาผลิตใช้เองภายในไซต์งานครับซึ่งมีชาวจีนเป็นผู้ควบคุมงานขณะที่เหล็กก่อสร้างลักษณะบางกว่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดลำปางเดินทางเข้าพบครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับเพื่อช่วยเหลือและแนะนำด้านกฎหมายให้กับผู้เสียหายครับพ่อญาติและเพื่อนสนิทครอบครัวเด็กวัย2ขวบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมาแล้วขับต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเฝ้าร่างในโรงเย็นบรรจุอยู่ภายในศาลาที่วัดศรีเกิดตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม้จะยังปิดศพเพื่อรอให้แม่ที่บาดเจ็บฟื้นตัวและร่วมทำพิธีทางศาสนาโดยวันนี้นางสาวสิริยาพรมราชยศอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปางพร้อมคณะเดินทางเข้าพบนายภูวนาถชมพูพานพ่อของเด็กให้คำปรึกษาในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับคู่กรณีและมอบเงินทำบุญให้กับครอบครัวของเด็กด้วยขณะที่นายเดชอายุ57ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเมาแล้วขับยังไม่ได้เข้าพบตำรวจครับอ้างว่ามีอาการป่วยและเกิดภาวะเครียดซึ่งตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายเดชแต่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคำแม่ผู้เสียชีวิตที่มีอาการบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมายาจังหวัดกระบี่เตือนนักท่องเที่ยวให้เลี่ยงกิจกรรมเล่นน้ำหลังพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสซึ่งมีพิษรุนแรงกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมายาใช้สวิงตาข่ายล่องเรือเก็บแมงกะพรุนออกจากพื้นที่อ่าวและบางส่วนนำไปโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวเห็นลักษณะของแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสที่มีพิษรุนแรงและอาจเป็นอันตรายก่อนนำเรือตรวจการออกประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวและวิธีการบรรเทาพิษเบื้องต้นนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเปิดเผยว่าช่วงแรกพบบริเวณอ่าวมายาประมาณ 8-9 ตัวแต่การติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าจำนวนแมงกะพรุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณจุดเล่นน้ำในอ่าวปิเละลากูนและอ่าวไวกิ้งส่งผลให้อุทยานต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสมีลักษณะเด่นเป็นถุงลมสีฟ้าหรือสีม่วงลอยอยู่บนผิวน้ำและมีหนวดยาวห้อยอยู่ใต้น้ำครับสามารถปล่อยพิษได้แม้ว่าตัวแมงกะพรุนจะตายแล้วหากสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมแดงและในบางรายอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

0: ุขภาพพร้อมกันกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ตั๊กชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่นำกลับมาดูแลตัวเองได้ง่ายๆด้วยเทคนิคการกดจุดค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปให้หมอนวดนะคะหรือว่าคนอื่นกดให้แต่ครั้งนี้เนี่ยเราสามารถกดจุดดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้รวมถึงการออกกำลังกายด้วยการเรียนแบบท่าสัตว์5ชนิดถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายๆสามารถทำที่บ้านได้และก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันค่ะมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเน้นในเรื่องของแนวทางกดจุดค่ะซึ่งการกดจุดเนี่ยมีหลายอย่างในสายการแพทย์แผนจีนนะคะกดจุดจะเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของเราได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนาะจะมีศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าการฝังเข็มการฝังเข็มทุกคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่การฝังเข็มเนี่ยเราจะทำโดยแพทย์แต่ว่าในชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราจะมาถือเข็มจิ้มตัวเองคงไม่ได้เราก็จะมีวิธีการกดจุดที่เน้นใช้จุดต่างๆแพทย์จีนเนี่ยจะมีศาสตร์ของเรื่องของเส้นลมปราณแต่ละเส้นลมปราณเนี่ยจะมีจุดสะท้อนของร่างกายซึ่งจุดเนี่ยจะสะท้อนเรื่องของอวัยวะต่างๆโรคต่างๆได้ดังนั้นการกดจุดถือว่าเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือช่วยป้องกันหรือบรรเทาโรคที่เราเป็นได้
0: ระหว่างกดจุดตัวเองกับให้คนอื่นกดให้ไปหาคุณหมอให้คุณหมอกดให้แบบนี
1: ้มีความต่างแต่แน่นอนคือคนหมอที่เขากดเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเขาจะเรื่องของแรงเรื่องของตำแหน่งก็จะดีกว่าแต่แน่นอนกดจุดเป็นสิ่งที่เราทำเองได้จริงๆการกดจุดเนี่ยที่เรามาพูดก็คือเพื่อให้ทุกคน

0: เนี่ยสามารถดูแลตัวเองเพราะแพทย์จีนเชื่อว่าการดูแลตัวเองคือหมอคนแรกเราเลยแนะนำให้ดูแลตัวเองก่อนที่จะป่วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนด้วย2มือทุกคนพร้อมไหมคะ2มือของเราเองบ้างวันนี้คุณหมอเตรียมมากี่จุดคะ
0: เตรียมมาหลายจุดเลยเดี๋ยวดูกันแรกคือจุดแล้วจุดไปหุ้ยไปคือ100หุ้ยคือจุดรวมเป็นจุดสำคัญมากที่ช่วยเรื่องของระบบประสาทเรื่องการนอนหลับเรื่องของการปวดหัวทั้งหลายอะไรโรคที่เกี่ยวกับศีรษะจะใช้จุดไปหุ้ยช่วยบรรเทาได้จุดนี้ง่ายมากก็คือ เราพับหูของเรานะครับพับจุดสูงสุดของหูนะครับลากขึ้นมากึ่งกลางของศีรษะตรงกลางของร่างกายก็คือจุดตรงกลางของหัวเราเลยนะครับลากจากหูขึ้นมาจากต้องจากไปหูขึ้นมานะตรงๆลากตรงๆขึ้นมาตรงนี้ครับจุดตรงนี้ก็กดคลึงได้นะครับกดคลึงให้รู้สึกว่ามันตึงก็จะทำให้การนวดได
1: ้กดไปรู้สึกตึงๆ
0: ตึงใช่ครับจุดแรกจุดนี้ทำบ่อยๆดีนะครับคนที่นอนไม่หลับนวดบ่อยๆจริงๆเรานวดอย่างน้อย1นาที2นาทีก็ได้ละ
1: กดคือไม่ต้องเจ็บมากใช่ไหมคะค
0: ือ
1: ถ
0: ้
1: าเราลงแรงนี่ก็เจ็บ
0: กดแรงนิดนึงให้รู้สึกว่ามันจี๊ดๆตึงๆแต่ไม่ต้องกดแรงไปนะทำทุกวันเดี๋ยวการนอนก็จะดีขึ้น
1: ต่อไปจุดที่2ล่ะค่ะ
0: 2จุดฟงฉือฟงฉือคือแปลตรงตัวคือจุดแอ่งของลม
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่คือชื่อภาษาจีนเราเข้าใจง่ายๆจุดฟงฉือเนี่ยเหมือนกันเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองช่วยเรื่องของการปวดหัวจริงๆช่วยลดไข้ได้ด้วยช่วยเรื่องเป็นไข้เป็นหวัดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าตรงโคนผมไรผมโคนผมเรานะครับจะมีกระดูกแอ่งอยู่ตรงนี้
1: เป็นจุดที่กำลังปวดอยู่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่จุดนี้จริงๆนอกจากเรื่องสมองแล้วยังช่วยเรื่องของโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยคนที่แบบโอ้โหปวดคอมึนตึงเวียนศีรษะกดเป็นประจำช่วยได้นะครับกดให้จี๊ดให้รู้สึกว่ามันแน่นมันตึงมันจี๊ดก็พอเหมือนเดิมครึ่งสักหน่อยครึ่งสักนาที2นาทีสอบกันทำก็ได
1: ้มีใครปวดร้าวขึ้นมาไหมคะจุดนี้ร้าวขึ้นมาบริเวณขมับได้ไหมคะ
0: ได้ครับซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายถ้าเราไม่ได้กดแน่นนานเกินไปเพราะว่าเราเห็นว่ามันจะขึ้นหัวใช่ไหมเพราะว่าจุดนี้มันเชื่อมต่อศีรษะเรา
1: ใครตึงคอบ่าไหล่ที่ปวดจนรู้สึกปวดร้าวขึ้นมาบางคนบอกเป็นไมเกรน
0: ไมเกรนช่วยได้กดประมาณนาทีหนึ่งแล้วพักกดประมาณทีนะพักวันละ 2-3 รอบก็ได้
1: ค่ะให้รู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลายเนาะพอเรากดเองเราก็จะรู้น้ำหนักมือตัวเองความรู้สึกของตัวเองว่าอ๋อกดไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าคลายแล้วกดครั้งแรกอาจจะรู้สึกเจ็บพอกดครั้งที่2อาจจะรู้สึกเบาขึ้น
0: เบาลงเบาขึ้นแล้วก็คลายจุดนี้กดมากๆบางทีตาใสด้วยนะครับ
1: ไข่ง่วงนอนอยู่นี
0: ่จริง
1: ตาใสขึ้นมาเลยนะคะ
0: ได้แล้ว
1: อันนี้จุดที่2
0: จุดที่2
1: จุดต่อไปล่ะคะคุณหมอคะ
0: จุดต่อไปจุดจงหวานเมื่อกี้เราพูดถึงด้านบนละเรามาพูดถึงตรงกลางร่างกายบ้างจุดจงหวานเนี่ยเป็นจุดที่เกี่ยวกับระบบย่อยและระบบเผาผลาญดังนั้นจุดเนี่ยจะช่วยเราเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับย่อยและเผาผลาญของเราช่วยได้หมดจุดเนี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ขอยืนได้
1: ไหมได้ค่ะได้เลยค่ะ
0: ว่ายืนมันจะง่ายกว่าในการหาระหว่างสะดือกับลิ้นปี่ตรงกลางกดเหมือนกันกดแล้วจะตึงๆจุดนี้การกดก็คือหน้าท้องเราเนี่ยแล้วแต่คนบางคนท้องแบนบางคนท้องแบบอาจจะมีพุงนิดนึง
1: ไขมันหน่อยๆ
0: ไขมันหน่อยๆจุดนี้เลยคนที่ท้องมีไขมันหน่อยๆก็กดแรงขึ้นได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: กดไปแล้วก็ดีสุดคือกดให้แรงแล้วก็ครึ่งหมุนครึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาครึ่งครึ่งมือเดียวก็ได้แต่บางทีเรากด2มือจะได้มีแรงเน
1: า
0: ะครึ่งจุดนี้กดเป็นประจำระบบย่อยดีการขับถ่ายดีการเผาผลาญดี

0: ดจุดแล้ววันนี้ยังมีในเรื่องของการออกกำลังกายด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะการออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกไปนะคะก็คืออูชินซี่คืออะไรคะคุณหมอคะ
1: อูชินซี่คือการออกกำลังกายที่เรียนแบบสัตว์5ชนิดอูชินซี่อูชิน5สัตว์5ชนิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นการออกกำลังกายที่คิดค้นโดยเตฝาแต้จิ๋วอาจจะรู้จักในเรื่องของหมอฟูโตก็ได้โดยหมอท่านเนี่ยเขาคิดค้นท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าโดยเรียนแบบสัตว์เพราะหมอท่านนี้เขาสังเกตในธรรมชาติเห็นว่าสัตว์แต่ละตัวจะมีท่าทางที่แตกต่างกันไป
0: ค่ะ
1: เขาเลยเอามาเป็นหลักในการออกกำลังกายเพื่อบำรุงสุขภาพ5ชนิดมีเสือมี
0: กวาง
1: มีหมีมีลิงแล้วก็มีนกกระเรียนแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะเน้นการออกกำลังกายเป็นแบบอินหยางสมดุลคือขยับและสงบนิ่งต้องทำด้วยกันและแพทย์แผนจีนเรามีศาสตร์คำหนึ่งที่เรียกว่าหยางเซิงหยางเซิงคือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงถ้าแปลแบบคร่าวๆคือป้องกันโรคก่อนเป็นโรคหมอท่านนี้ก็เลยคิดคนถ้าออกกำลังกายให้คนเราแข็งแรงจะได้ไม่เป็นโรค
0: เดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าพร้อมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วเดี๋ยวมาลองทำไปพร้อมๆกันเริ่มต้นท่าแรกเสือ
1: ท่าเสือ
0: ค่ะ
1: เสือมีสองทุกสัตว์มีสองท่าเสือท่าหนึ่งนะครับเริ่มจากมือเสือนะครับกำขึ้นมายกขึ้นมานะครับถึงออกดีดันขึ้นไปหายใจเข้านะหายใจเข้าแล้วก็หมุนหายใจออกดันลงมาถึงกลางอกก็แผ่มือ
0: คือชอบมากบรรยากาศตอนนี้ทุกคนที่นี่ทำหน้าดุดันมากอินเนอร์เสือมามาก
1: เลยนะเพราะว่าเวลาเราเรียนแบบท่าสัตว์นั้นเราต้องแบบมีจิตเหมือนสัตว์นั้นไม่ใช่ดุดันแต่ไม่ใช่ดุร้ายนะดุดันแข็งแกร่ง
0: แต่รู้สึกว่าแบบเลื่อนลมไหลเวียนเลยนะคะ
1: ใช่เสือท่าที่สองเหมือนเดิมแล้วหมุนแต่คราวนี้คือเราอ้อมมาด้านหลังหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ทะยานเหมือนเสือโอเคทำได้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทะยานเหมือนเสือแต่แล้วก็ย่อกลับมาย่อขานิดนึงยกอีกรอบยกเท้าซ้ายวางใช่
0: เหมือนเสือ
1: เหมือนเดิมอีกข้างนึงกลับมาก่อนหมุนไปด้านหลังทะยานเหมือนเสือ
0: มีเสียงด้วยอันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหม
1: ต้องมีเสียงดีมือตรงนักนะแล้วกลับมาปึ๊บขาที่ข้างขวาละแล้วก็กลับมาที่เดิมก็ท่าเสือ
0: ท่าเสือท่าที่1กับท่าที่2
1: ท่าที
0: ่2อินเนอร์ได้มากเลย
1: อัน
0: นี้รู้สึกเหมือนจะขยุ่มเหยื่อแล้วนะคะ
1: ไปท่ากวางท่ากวางท่าสองเป็นตัวแทนของน้ำเป็นท่าที่เกี่ยวกับระบบไตในทางแพทย์จีนนะครับท่ากวางตอนนี้ยืนขาตรงปกติก่อนยังไม่ต้องย่ออะไรนะยืนขึ้นมาก่อนตรงนี้ยากตรงนี้แหละยกขาขึ้นมา
0: ไหวไหมคะ
1: ยกขามากวาด
0: ดูเพื่อนข้างๆก่อนนะ
1: เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะยกขาขึ้นมากวาดแล้วก็มือหมุนตามองส้นเท้าอีกข้างหนึ่งเห็นไหมมันจะยืดหลังมากเลยนะ
0: โอ้ยืดค่ะยืดเอวด้านข้างด้วย
1: โอเค
0: ทำได้ไหมคะ
1: ได้นะ
0: รู้สึกยืดบริเวณด้านข้างนะคะ
1: อีกข้างหนึ่งข้างที่ข้างนี้มั่งปึ๊บเวียงยืดโอเคแล้วก็กลับมานะครับที่เดิ
0: ม
1: ท่ากวางท่าหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ท่ากวางท่าสอง
0: ท่าที่สอง
1: ก้าวเข้ามามือเยียบไปข้างหน้าวางนิดก่อนได้ท่านี้แล้วเนาะคราวนี้ทำตัวให้เหมือนคันธนู

0: ยืดไปด้านหลังมือมีทำอย่างนี้จากนั้นยืดกลับมาเอาขาไว้ที่เดิมแต่ท่ากวางจะต่างกับท่าอื่นตรงที่ว่าท่าอื่นเนี่ยปกติเราจะวางขาแล้วก็เปลี่ยนข้างแต่ท่ากวางเนี่ยกวางผิวไหวกวางจะไม่วางขากวางจะสอบขา
1: โอ้โหใช่มันก็ท่
0: าอ
1: ื่น
0: ท่าอื่นจะวางใช่ไหมแต่ท่ากวางไม่ใช่สลับ
1: ถ้าเราไปฝึกทำเองต่อ
0: ต้องฝึกทำเองต่อเนื่องตอนนี้ไม่ต้องสลับอะไรเดี๋ยวล้มนะเหมือนกันวางแล้วก็คันธนูกลับมาแล้วก็กลับมาวาง
1: ค
0: ่ะท่ากวางท่าที่สองที่สามท่าหมี
1: ท่าหมีค
0: ่
1: ะ
0: นึกว่าหมีเป็นยังไงหมีต้องแบบไหนหมีหมีต้องแบบ
1: แข็งแรง
0: ตัวใหญ่ๆแข็งแรงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเหมือนหมีนักต้องแบบแข็งแรงหมี
1: ตัวใหญ
0: ่ๆตัวใหญ่หมีท่าหมีเริ่มจากย่อเข่าหน่อยมือไว้ตรงใต้สะดือท่าหมีง่ายมากท่าหมีหนึ่งง่ายมากเลยหายใจเข้ายืดขวาขึ้นซ้ายลงท่านี้คือดูแลระบบย่อยเราดีมากกลับนะครับกลับซ้ายขึ้นขวาลงท่าหมีสำคัญตรงที่ว่าเราไม่ใช่หมุนมือนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่หมุน
1: จ
0: ะต้องมีการเคลื่อนตัวเหมือนหมีอ่ะคิดว่าหมีกำลังขยับตัวเหมือนหมีท่าหมีท่าที่หนึ่ง
1: ท่านี้แต่ละท่าเนี่ยทำประมาณกี่รอบอะ
0: จริงๆทุกท่าเนี่ยถ้ามีเวลาทุกท่าทำอย่างน้อยสองรอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สองรอบท่าหมีท่าสองหมีเหมือนเดิมหมีเดินเช่นหมีเดินเริ่มจากนี่หมีคิดภาพหมีก้าวเท้านะคือหมีต้องหนักแน่นไงหมีตัวใหญ่ๆเวียงหมีเวียงแล้วก็เดินอีกรอบอันนี้ไม่ต้องเดินนะเพราะเดี๋ยวชนโต๊ะก็เวียงเวียงก็เวียงนี่คือท่าหมีเดิน
1: เดินไปเรื่อย
0: ๆใช่ไปท่าลิง
1: ท่าลิงค่ะ
0: ท่าลิงเป็นตัวแทนของไฟลิงจะเรียกอะไรลิงจะเป็นสัตว์ที่ขี้เล่นผิวไหวเพราะฉะนั้นลิงจะเกี่ยวข้องกับพวกสภาพจิตใจเยอะท่าลิงต้องขี้เล่นเพราะฉะนั้นท่าลิงจะเป็นท่าที่แบบต้องขี้เล่นนิดนึงนะครับสนุกด้วยท่าลิงนะโอเคเปิดออกมาท่าลิงต้องรวดเร็วปุ๊บมือทำอย่างนี้ปุ๊บเหมือนลิงอ่ะลิงต้องรวดเร็วตรงนี้ก่อนคราวนี้ขึ้นมาถึงตรงอกห่อไหล่ยกส้นเท้าแล้วก็ยิ้มแล้วหันเหมือนลิงหัวเราะใช่ไหมพอท่านี้ทำแล้วหัวเราะจะมีความสุขจิตใจดีนะแล้วก็กลับมาเอามือลงอีกรอบอีกครั้งหนึ่งปุ๊บยกขึ้นมาพอไหล่ยกส้นเท้าหันหัวอีกข้างนึงหันกลับมาเอามือลง
1: ค
0: ่ะและแค่ทำก็หัวเราะละท่านี้
1: เหมือนด้วยหันไปหาเพื่อนข้างๆแล้วขำ
0: จะทำให้เราอารมณ์ดี
1: อารมณ์ดี
0: ช่วยเรื่องจิตใจท่าที่สองเป็นท่าที่ยากที่สุดท่านี้ยากที่สุดในบรรดาทุกท่า
1: ต้องลองค่ะ
0: คำว่าลิงเก็บลูกถอเท้าไปข้างหลังมือวางขั้นแรกต้องเห็นลูกถอก่อน
1: เฮ้ยเห็นแล้วลูกถอ
0: เห็นซุนหงอคงไหมภาพสำท่านี้นะเห็นลูกถอก่อนเห็นแล้วทำไงโอ้ต้องไปเอาลูกถอแต่ว่าต้องปัดอุปสรรคแต่อุปสรรคแล้วหยิบลูกท้อหยิบได้แล้วทำยังไง

0: หยิบได้ต้องกลับมาเฉยชมใส่พานเฉยชมแล้วก็กลับมาเท่าเดิมยากใช่ไหมยาก
1: แต่สนุกค่ะขออีกสักรอบพอคุณหมออธิบายเป็นแบบวิธีการขั้นตอน
0: อีกข้างหนึ่งครับที่อีกข้างหนึ่งบ้างเป็นเริ่มเราต้องเห็นลูกท้อก่อนเห็นลูกท้อเห็นลูกท้อละปัดอุปสรรคหยิบลูกท้อกลับมาก
1: ลับมา
0: ตั้งบนพายเฉยชม
1: ชอบมากเลย
0: นี่คือท่าท่าลิงหยิบลูกท้อสนุกนะ
1: ท่านี้ช่วยอะไรบ้างคะ
0: ท่าลิงเนี่ยทุกท่าเนี่ยจะช่วยเรื่องของ
1: หัวใจ
0: พวกเส้นหัวใจหลอดเลือดหัวใจแต่ทางแพทย์แผนจีนหัวใจเนี่ยไม่ใช่พูดถึงแค่ไอ้ก้อนหัวใจอย่างเดียวหัวใจในทางแพทย์จีนพูดถึงจิตใจด้วยท่านี้คือปรับเรื่องจิตใจของเราอย่างท่าแรกอะสนุกสนานเฮฮาให้เราอารมณ์ดีท่าสองคือสอนให้เราค่อยๆทำไปตามเป้าหมายอะไรแบบนั้น
1: ถ้าจะให้สนุกต้องพูดตามแบบคุณหมอบอกนะเห็นลูกท
0: ้
1: อป
0: ั
1: ดอุปสรรคหย
0: ิ
1: บลูกท้อกลับมาเฉยชม
0: อันนี้พูดไม่พูดก็ได้แต่ก็คือพูดแล้วมันได้สนุกยิ่งขึ้นไงครับ

0: เราทำท่าหมีไปแล้วกวางไปแล้วลิงไปแล้วเสือไปแล้ว
1: เหลือท่าสุดท้าย
0: และอีกหนึ่ง
1: ท่านกกระเรียนท่านกง่ายเหมือนนกเลยท่านกเป็นท่าที่เราเรียกว่าบำรุงท่าถ่อมเป็นท่าบำรุงปอดเพราะแต่ละท่ามีการยืดปอดหายใจนะท่านกท่าแรกยืดเท้าเอามือวางยืดแล้วก็ยืดขึ้นหายใจเข้าลึกคราวนี้ได้เวลาบินหายใจออกยกขาบินทำได้ทำได้ทำได้ทำไม่ได้ไม่ต้องทำนะ
0: ทำไม่ได้จับเก้าอี้นะคะเดี๋ยวลง
1: แล้วก็กลับมา
0: ค่ะอ
1: ีกรอบอีกข้างหนึ่งวางยืดขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วบินเนี่ยบิน
0: คือคุณหมอทำแบบผิวไหวมากจริงๆนกกระเรียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจีนด้วยนะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงด้วยแทนความสวยงาม
1: สวยงามเพราะนกกระเรียนแทนความอายุยืนด้วยนกกระเรียนท่าสองคราวนี้เป็นนกบินละตอนนี้นกทยานตอนนี้นกบินเริ่มจากตรงนี้หายใจเข้ายกขาขึ้นนิดนึงอาจจะออกเอาวางลงนิดนึงหายใจเข้าล็อกสองบินแล้วก็หายใจออกอีกรอบนะครั้งนี้บ้าง
0: เอาให้พร้อมนะเราตั้งตัวดีๆก่อนว่าเรายืนอยู่หรือเปล่านะจริงๆค่อยๆทำก็ได้
1: ค่อยทำไม่ต้องรีบร้อน
0: ถ้าใครมีปัญหาในการทรงตัวเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึง
1: ใช่ค่
0: ะที่เกาะหาเก้าอี
1: ้
0: พร้อมนะคะ
1: อีกรอบนะหายใจเข้ายกมือขาขึ้นนิดเดียวหายใจออกวางก่อนเตรียมทยานหายใจอีกรอบยกขาขึ้นสูงค้างได้ก็ค้างค้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆกลับมานี่คือท่านกที่สอง
0: ค่ะห้าท่า
1: ห้าท่า
0: ค่ะค่อยๆฝึกไม่ต้องแบบเร่งว่าเราจะต้องทำให้ได้ทำให้เหมือนเลยเริ่มจากท่าง่าย
1: ๆ
0: ใครมีข้อจำกัดทำได้แค่ไหนทำได้แค่นั้น
1: แล้ว
0: พอฝึกไปจะค่อยๆที่จะทำได
1: ้ได้มากขึ้นเอง
0: ก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจะนำกลับไปฝึกในการดูแลตัวเองนะถือว่าเป็นห้าท่าสัตว์ง่ายๆที่เราสามารถฝึกได้ค่อยๆฝึกจากน้อยๆแล้วก็ค่อยๆฝึกเพิ่มความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตามความสามารถของร่างกายนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือฝึกให้ร่างกายของเราปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะขอบคุณดร.แพทย์จีนเซิงจุนชาลีนะคะขอบคุณนะคะและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านไหนรับชมรายการไม่ทันสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaursอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทียนไทยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้3ตัวอย่างในแบบนี้ครับกาแฟมะพร้าวตะเคียนเตี้ยเครื่องดื่มของดีชุมชนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีรสชาติลงตัวระหว่างกาแฟสดเข้มข้นกับน้ำมะพร้าวหอมสดชื่นอดีตอาจารย์เทคนิคจังหวัดมหาสารคามลาออกจากงานเปิดร้านขายกับข้าว10บาทตกแต่งสไตล์วินเทจลูกค้าแน่นให้ทุกคนได้กินอิ่มราคาประหยัดสรรสนีพลอยวิไลพาเที่ยวศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านสวนณนินจังหวัดตรังมีฐานเรียนรู้ธนาคารปูม้าสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมชมเหยี่ยวกลางทะเลอันดามันพาคุณผู้ชมไปดูแปลงตัวอย่างนะครับที่เขาหันไปโค่นปาล์มน้ำมันแล้วก็มาปลูกดอกดาวเรืองกันแทนนะครับไม่ได้เพียงแค่จะขายดอกไม้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าแปลงนี้ครับอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังนะครับหวังจะให้เป็นตัวอย่างเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มออปชั่นต่างๆเข้าไปครับมีทั้งดอกไม้สวยๆแล้วก็มีรถไฟที่จะมาวิ่งรอบๆภายในสวนด้วยให้ชาวบ้านเป็นตัวอย่างทั้งการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การปลูกพืชต่างๆแทนปาล์มน้ำมันอย่างเดียวครับแปลงปลูกดาวเรืองที่มีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ภูเขาผาพบช้างนะครับลักษณะเหมือนกับช้างกำลังหมอบเลยนี่อยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังใกล้กับถ้ำเลเขากอบนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอยู่แล้วหลังจากนายเสน่ห์ทองศักดิ์ประธานกรรมการบริหารเครือทองศักดิ์กรุ๊ปตัดโค่นปาล์มน้ำมันในพื้นที่8ไร่นะครับแล้วหันมาปลูกดอกดาวเรืองแทนรวม 20,000 ต้นทั้งปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้แปลงตัวอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบก็ตั้งใจจะผลักดันการท่องเที่ยวตำบลเขากอบนะครับเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในตำบลด้วยเป็นการสร้างงานในชุมชนเพราะว่าเส้นทางเข้าชมดอกดาวเรืองตรงนี้ครับเลยถ้ำเลเขากอบไปแค่100เมตรเองครับ
1: แต่คิดว่าอนาคตก็จะมีการจุดกุ้มทุนก็เราจะทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้น

0: ที่ได้มีกิจกรรมแล้วก็มีรายได้ในพื้นที่นะครับเราจะมีอนาคตปีนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับอนาคตเราก็จะมีโซนร้านกาแฟมีโซนกิจกรรมนั่งรถไฟชมสวนดอกไม้แล้วก็มีโซนแอดเวนเจอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเกาะกรอบในอนาคต
1: เราก็เห็นถึงผลสำเร็จของการปลูกสวนดาวเรืองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยชาวบ้านที่มารับซื้อดาวเรืองไปขายต่อก็ดีหรือว่าชาวบ้านที่จะมาขอทำสวนดาวเรืองก็ดีเป็นการสร้างรายได้เพื่อที่จะให้ชุมชนเรารู้สึกว่ามีอะไรที่ต่อยอดไปได้จากการทำเกษตรที่ทำอยู่เป็นปกติก็คือสวนยางกับสวนปาล์มนะคะ
2: ตอนนี้กำลังทำรางรถไฟรอบสวนนะครับเพื่อนำรถไฟมาวิ่งชมสวนดอกไม้กันแล้วก็จะจัดให้มีโซนคาเฟ่โซนแอดเวนเจอร์ผจญภัยต่างๆส่งเสริมการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะครับหวังให้ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของตำบลเขากอบเพิ่มเข้ามาแล้วก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับได้มีกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวกันส่งเสริมรายได้เข้าชุมชนและอนาคตนะครับจะปลูกดอกไม้อื่นๆด้วยครับเพราะว่าทางอบต.ก็จะต่อยอดส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ให้มาขยายพื้นที่ปลูกกันโดยจะหาเมล็ดพันธุ์มานะครับเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ตัวเองให้เพราะว่าดอกดาวเรืองตอนนี้ตลาดมีความต้องการสูงนะครับมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่เลยตอนนี้ตัดไปแล้ว3วันนะครับประมาณวันละ 8,000 ถึง 10,000 ดอกเลยครับ
3: จะเอาไปทำช่อ
4: ไหนคะ
3: ใช่
4: แบบไหนจะทำ
3: เนี่ยแบบอันนี้เอาไปทำช่อก็คือใส่แบบเนี่ยช่อ2ดอกก็จะขาย5บาทก็จะตกอยู่ที่1บาทแต่ถ้าเป็นท้ายมาลัยนี่ก็ประมาณ50สตางค
4: ์อ๋อไปไว้ห้อยท้ายมาล
3: ัยใช่ๆมันจะตัดอันนี้ออกแล้วก็อยู่แบบ
4: ก็เห็นดอกมันก็ใหญ่พอๆกันนี่คะ
3: มันคนละไซส์ค่ะถ้าเหมือนแบบคนทั่วไปเขาจะเหมือนได้กันแต่ถ้าเป็นแม่ค้าจะดูรู้ว่ามันไม่เท่ากัน
4: อันนี้เท่าไหร่นะ
3: อันนี้50สตางค์ค่ะอันนี้1บาท
2: ประกอบกับทางอบต.เขากอบนะครับได้รับงบประมาณมา77ล้านบาทในการพัฒนาถ้ำเลเขากอบให้มีที่พักค้างแรมมีเส้นทางออกกำลังกายครับแล้วก็มีกิจกรรมพายเรือลอดถ้ำเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ต่อไปด้วยครับตอนนี้ใครที่ไปตำบลเขากอบเนี่ยไปเที่ยวชุมชนนะครับได้อีกหลายจุดเลยคุณผู้ชมมีถ้ำเลเขากอบนะครับมีวังเทพทาโรซึ่งที่นี่มีนะครับของที่ระลึกที่ทำจากไม้เทพทาโรเป็นของขึ้นชื่อเลยครับไว้ไปอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านแล้วก็ท่องเที่ยวอีกหลายชุมชนได้ครับส่วนชุมชนตะเคียนเตี้ยที่จังหวัดชลบุรีที่นี่เขามีของดีอยู่อย่างก็คือปลูกมะพร้าวค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็เลยเอามะพร้าวที่มีอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความหอมความหวานนะครับมาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มในการชงกาแฟด้วยแต่ว่าวิธีการชงไม่ได้จะเอามาใส่กันธรรมดานะครับคุณผู้ชมต้องมีวิธีกับมาวิธีที่ถูกต้องเพราะว่ามะพร้าวสดที่นี่ครับถ้าจะให้อร่อยที่สุดนั้นจะเก็บได้ไม่นานครับกาแฟมะพร้าวตะเคียนเตี้ยที่เป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นในชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับนี่เป็นเมนูใหม่ที่บ้านไร่นายหนิงคาเฟ่แอนด์ฟาร์มย่านตะเคียนเตี้ยครับคิดค้นทำกาแฟมะพร้าวใช้แทนครีมเทียมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวตะเคียนเตี้ยที่มีชื่อเสียงเรื่องความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับเอามาผสมกับกาแฟสูตรเฉพาะนะครับจนได้รสชาติที่แปลกใหม่ดื่มง่ายครับใช้กาแฟสดที่คั่วแล้วครับเอาไปสกัดให้ได้กาแฟมาก่อน1ช็อตจากนั้นนะครับก็ส่วนมะพร้าวที่เอามาผสมเนี่ยจะต้องคัดอย่างดีครับถ้าแห้งเกินไปมะพร้าวมันก็จะมีกลิ่นหืนแล้วก็มีอายุที่สั้นมากนะครับทำให้กาแฟมะพร้าวเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่ถือว่าหาดื่มได้ยากครับ
5: ส่วนมะพร้าวเราจะใช้มะพร้าวที่ค่อนข้างพิถีพิถันนะคะเพราะว่าเราจะใช้มะพร้าวที่ไม่แก่จัดแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ไม่แห้งมากเกินไปเพราะถ้ามะพร้าวแห้งมันจะมีกลิ่นหืนก็แล้วมะพร้าวก็จะมีอายุที่สั้นมากเลยเป็นซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ยากมะพร้าวเราก็จะคั้นให้ได้มะพร้าวสดโดยที่ไม่ใส่น้ำเลยคั้นจากเนื้อมะพร้าวแท้ๆแล้วก็สกัดออกมาช็อตหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มาสตรีมให้เกิดฟองแทนนมแล้วก็เอามามิกซ์กับกาแฟที่เราบดอัดไว้ค่ะแล้วเราก็ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะในส่วนผสมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากค่ะ
2: เนื่องจากมะพร้าวจะมีอายุแค่3ชั่วโมงครับปกติต้องสั่งจองถึงจะได้ลิ้มลองกันแต่ว่าตอนนี้เขาคิดค้นกรรมวิธีไม่ให้มะพร้าวมีกลิ่นแล้วก็เสียง่ายครับเพื่อนักท่องเที่ยวมาสั่งกาแฟที่ร้านได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้าครับก็เป็นการสะท้อนเรื่องของอัตลักษณ์ในชุมชนนะครับให้คนมาท่องเที่ยวกันแล้วก็มีเมนูเด็ดเมนูใหม่ครับเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับ

0: จากน้ำมะพร้าวไปสู่น้ำปลากันบ้างนี่เป็นน้ำปลาที่หมักมาจากปลาหมอคางดำนะครับคุณผู้ชมบรรจุขวดแรกกันแล้วครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับกรอกน้ำปลาขวดแรกเป็นปฐมฤกษ์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำปลาหมอคางดำมาแปรรูปใหม่เลยครับโดยหมักน้ำปลาตามสูตรชาววังตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2568นะครับคุณผู้ชมที่เรียนจำจังหวัดสมุทรสาครจากกิจกรรมฝึกวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำภายใต้แบรนด์หับเผยสมุทรสาครซึ่งน้ำปลาหมอคางดำสูตรชาววังนี้ครับได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สูตรการหมักมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับหมักมานานกว่า1ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมจนได้น้ำปลาที่มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยนี่เป็นการเปิดน้ำปลาขวดแรกอย่างเป็นทางการครับ
1: แล้วก็การดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะใช้ในเรือนจำนะครับซึ่งเรือนจำมีอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็การจับปลาเราร่วมกับพี่น้องเราทหารที่ค่ายกำแพงเพชรมาช่วยเพราะงั้นน้ำปลาก็ถูกแจกจ่ายไปกับกลุ่มที่มาช่วยแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะผลิตแล้วอาจจะเป็นโอท็อปแล้วก็ส่งไปจำหน่ายให้หลายคนได้ลองชิมแต่ว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงตรงนั้นเราใช้ในลักษณะว่าแบ่งกันไปบริโภคมากกว่าครับ
0: จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำต่อเนื่องมานานนะครับคุณผู้ชมเดือนละครั้งจับปลาไปได้แล้วกว่า5ตันนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จับได้เนี่ยจะส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำปลาในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ทำอยู่40องค์เลยครับส่วนสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็ลดลงมาเยอะอยู่ทีนะครับไปตรวจสอบกันพบว่ามีเฉลี่ยประมาณ40กว่าตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรก็ถือว่าค่อยๆลดลงไปได้ครับอาจารย์เทคนิคที่จังหวัดมหาสารคามนะครับลาออกจากวิทยาลัยแล้วก็หันมาเปิดอาชีพที่บ้านของตัวเองนะครับตั้งใจทำร้านขายข้าวแกงราคา10บาทเองนะครับตกแต่งสไตล์วินเทจด้วยครับด้วยความตั้งใจอยากจะให้ลูกค้านักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้กินของอร่อยราคาถูกกันด้วยครับมีอาหารให้เลือกวันละประมาณ10ถึง15อย่างนะครับแล้วก็มีเมนูแตกต่างกันไปอย่างวันนี้มีน้ำพริกอ่องคั่วกลิ้งไก่รวมถึงผักปลอดสารตามฤดูกาลนะครับซึ่งไปรับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ครับเอามาปรุงอาหารมาแปรรูปทำอาหารการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนไปอีกทางด้วยน้ำดื่มก็ฟรีครับนี่เป็นร้านจากความตั้งใจของนายทรงพลกิ่งแก่นแก้วหรือว่าอาจารย์หนุ่ยเป็นอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับที่ผันตัวมาเปิดร้านขายกับข้าวราคาเพียง10บาทเปิดในบ้านตัวเองเลยครับที่ซอยจุทางกูล19ตรงข้ามสถานีดับเพลิงย่อยเลิงน้ำจันทร์เทศบาลเมืองมหาสารคามส่วนบรรยากาศนะครับก็ตกแต่งร้านในสไตล์วินเทจนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับมานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านหรือว่าในสวนส่วนตัวเลยครับ
2: ตอบรับดีครับปกติเปิดร้าน10โมงเปิดร้าน10โมงแล้วก็ปิดประมาณบ่าย2นะครับแต่ผมดูทุกวันตั้งแต่เปิดมาเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็หมดแล้วรายได้ก็โอเคอยู่ครับบางคนเขาถามผมว่าอาจารย์เขาเรียกผมจันนะอาจารย์วันหนึ่งนี่มันคุ้มเหรอ10บาทผมบอกว่ามันก็พอได้แต่สิ่งที่มันคุ้มกว่า10บาทคือผมได้เห็นลูกค้าอิ่มได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้านะครับกำไรนิดๆหน่อยๆก็ได้ก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าอย่างแรกๆเลยที่ผืนเนี้ยก็เราก็ไม่ได้เช่า
0: สิ่งสำคัญที่สุดของอาจารย์ที่ตั้งใจก็คืออยากจะให้ลูกค้าได้อิ่มท้องแล้วก็มีรอยยิ้มกลับบ้านกันนะครับร้านอาจารย์นี้เปิดตั้งแต่ตอน10โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2ก็ของหมดแล้วครับแล้วก็เรื่องดีอีกอย่างยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับชาวบ้านที่นี่เขานิยมปลูกพืชผักต่างๆเอาไว้ที่บ้านของตัวเองแบบปลอดสารด้วยก็เอามาขายที่ร้านอาจารย์นะครับอย่างช่วงนี้มีฟักทองเยอะหน่อยอาจารย์ก็รับซื้อไว้หมดเลยครับเอามาทำเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้อีกทางหนึ่งครับพาไปดูอาชีพนี้ที่จังหวัดแพร่นะครับคนทำค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงเหลือเกินนะครับตั้งแต่ต้องขึ้นต้นไม้ไปสูงๆด้วยแล้วก็ต้องตัดต้นไม้ให้เป็นด้วยครับเป็นนักโค่นตัดแต่งต้นไม้ตอนนี้นะครับแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยครับแล้วก็ค่าตัวเรียกว่าค่อนข้างสูงมากวันนึงก็ทำรายได้วันละพันกว่าบาทเลยครับเป็นงานเฉพาะทางนะครับที่ต้องใช้ทั้งทักษะแล้วก็ความกล้านะครับนี่คืออาชีพรับจ้างตัดแต่งแล้วก็โค่นต้นไม้ในพื้นที่นี้ถือว่าหาคนทำได้ยากแทบไม่มีคู่แข่งในจังหวัดแพร่ที่มารับงานเลยนะครับซึ่งนายวีระคำชัย

เป็นเจ้าของวีระค้าไม้ในจังหวัดแพร่ครับพร้อมกับทีมงานตระเวนรับงานตัดไม้ทั่วทั้งจังหวัดเอาไม้ที่ได้เนี่ยไปแปรรูปเป็นไม้แบบหรือว่าไปใช้ประโยชน์อื่นๆก็ได้ส่วนพวกเศษไม้ก็จะส่งต่อเข้าโรงงานแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลครับ

0: นั่นแหละ
1: แล้วไม่กลัวบ้างฮะไอ้มีหนามบ้างขึ้นสูงบ้าง
0: มันความเคยชินแล้วครับตอนเรามันเส้นทางนี้อยู่แล้วไง
1: อ
0: ื
1: มอืม
0: แล้วมันเส้นทางนี้แล้วเราไม่
1: เคยพลาดบ้างไหมที่มีตกมีอะไรมีบ้าง
0: ไม่เคยครับไม่เคยพลาด
1: ไม่เคยเลยนะฮะไม่เราไม่ประมาท
0: เราก็ไม่ประมาทด้วยแต่ก็ไม่เคยพลาด
1: ทุกวันเนี่ยทำงานทุกวันเลยใช่ไหมครับพวกนี
0: ้ครับผมครับก็ทำอย่างเงี้ยครับทุกวันหยุดบ้างเหนื่อยก็หยุดพักผ่อนบ้างเน
1: ี่ยมีรายได้ยังไงบ้างฮะ
0: ก็เรื่อย
1: ๆนะฮะวันหนึ่งพันกว่าบาทได้ไหม
0: ได้
1: ต่อแรงนะฮะ
0: ครับผมได
2: ้การทำงานแต่ละครั้งนะครับต้องอาศัยทั้งความกล้าด้วยแล้วก็การประสานงานของทีมเป็นอย่างดีครับทำให้กลุ่มอาชีพนี้กลายเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะทางค่าจ้างก็สูงต่างไปด้วยเฉลี่ยวันหนึ่งนะครับทำรายได้กว่า 1,000 บาทเลยครับนะปีนต้นไม้บอกว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดที่เคยไปปีนเนี่ยเกือบ100เมตรก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าต้นไม้ที่ทำยากๆอย่างพวกต้นงิ้วที่มีหนามแหลมคมตอนนี้เขาก็ทำมาหมดแล้วครับแต่ว่าการทำงานแบบนี้ครับถ้ามีสมาธิที่ดีแล้วก็ไม่ประมาทเนี่ยยังไงก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยด้วยครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ภาคใต้ครับที่ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านสวนณนินอยู่ที่บ้านหลุมท่านตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนของจังหวัดตรังนะครับที่นี่มีฐานการเรียนรู้หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมมีธนาคารปูม้าด้วยมีการเพาะเลี้ยงแล้วก็การแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นรวมถึงพาไปดูเหยี่ยวที่อยู่กลางทะเลอันดามันที่บินมาใกล้ๆให้นักท่องเที่ยวได้เห็นตัวเป็นๆกันเลยครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: อยู่ที่ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านสวนณนินค่ะอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะที่นี่เขามีการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการพานักท่องเที่ยวเนี่ยคือได้ชมเหี่ยวด้วยนะคะและตอนนี้อยู่กับพี่วุฒิสวัสดีค่ะพี่วุฒิเป็นปราชญ์ชุมชนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่วุฒิจะพาไปชมเหี่ยวชมธรรมชาติที่นี่แล้วก็ไปเรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆค่ะ

0: ่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นวิธีการเรียกเหยี่ยวนะคะจะเห็นว่าเหยี่ยวเนี่ยบินมาเพียบเลยคือเรียกว่า Amazing Thailand มากๆได้เห็นเหยี่ยวแบบใกล้ชิดเลยนะคุณพี
1: ่ครับ
0: อย่างตรงนี้ก็คือเราต้องเอาอาหารมาล่อด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องยั่วด้วยมันปลากระพงต้องใช้ของแพงหน่อย
0: ค่ะก็จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าจุดอะไรคะพี
1: ่ตรงนี้จะเป็นทะเลอันดามันแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าปากคลองนะครับจะเป็นสถานที่ไว้สำหรับหาหอยหอยแครงหอยหวานตอนที่เราเชิญสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมาที่ตำบลท่าข้ามเราครับพามาที่9หมู่บ้านแล้ว ไปทุกๆหมู่บ้านนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาเมืองนะครับพัฒนาของตำบลท่าข้ามเนี่ยในมุมมองของเขาอะครับเขาบอกว่าให้ทำเรื่องเหยี่ยวจะน่าสนใจที่สุดแล้วค่อยเอาอย่างอื่นนะครับเป็นตัวประกอบกันขึ้นมา
0: เหยี่ยวในพื้นที่จะมี4สายพันธุ์มีทั้งเหยี่ยวแดงเหยี่ยวลายเหยี่ยวดำและเหยี่ยวขาวปกตินักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นเหยี่ยวได้ถึง100ตัวเลยค่ะขึ้นอยู่กับวิธีการและก็ระยะเวลาในการเรียกเหยี่ยวบินมาใกล้ๆเลยนะพี
1: ่
0: โฉบผ่านหัวเราไปมาพี่บอกว่าเลยนะถ้าเหยี่ยวข้ามหัวนี่คือเป็น
1: โชคด
0: ี
1: โชคดีเป็นความเชื่อของชาวจีนกับชาวอาหรับเพราะว่าเขาก็จะตรงนี้มันจะมีชุมชนชาวจีนใช่ไหมชาวทุ่งยาวเนี่ยเขาจะมีญาติอยู่ทางเมืองจีนเขาก็จะพามาบ่อยนะครับตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะพามาทำอะไรเพราะมาถึงแล้วก็ยืนอธิษฐานอะไรกันเขาบอกเขามีความเชื่อว่าเหยี่ยวบินผ่านหัวและจะโชคดีเพราะว่าเหมือนกับสายตาเขาดีทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรที่ติดตัวเรามาพอเหยี่ยวบินผ่านปั๊บก็จะโฉบออกไป
0: อ๋อเหยี่ยวคือโฉบสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตอ
1: ัน
0: นี้เป็นความเชื่อนะคะแต่ช่วยมาบินโฉบหัวดิฉันหน่อยนะ
1: เหยี่ยวเนี่ยเขาจะเป็นนกพอเพียงก็โฉบอาหารเสร็จเข้าปากแล้วก็กลับขึ้นไปร่อนต่อนะครับเขาไม่ใช่เป็นนกที่สะสมอาหาร
0: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าชาวบ้านที่นี่ชาวประมงก็ช่วยกันอนุรักษ์เหยี่ยวด้วย
1: ใช่ครับเขาก็

0: ไม่มีการจับไม่มีการในช่วงเดือนมีนาหรือเมษาก็จะวางไข่นะครับรังหนึ่ง3ฟอง4ฟองก็จะไม่มีใครมาจับลูกนกครับก็คือปล่อยให้เป็นอยู่กับธรรมชาติ
1: ค่าบริการในการนั่งเรือมาชมเหยี่ยวจะคิดครั้งละ 1,500 บาทนั่งได้10ถึง12คนนอกจากจะได้ชมเหยี่ยวแล้วยังได้ชมความสวยงามธรรมชาติของป่าโกงกางค่ะซึ่งตำบลท่าข้ามมีพื้นที่ป่าโกงกางกว่า 3,000 ไร่ชาวบ้านก็จะร่วมกันอนุรักษ์ป่าค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมฐานต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้มีทั้งกิจกรรมฐานผู้ผลิตเรื่องของการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นฐานผู้บริโภคเป็นกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าธนาคารปูม้า
0: เรามีจิตใจด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงเราแค่ได้ยินชื่อว่าธนาคารปูม้าแต่ว่าธนาคารปูม้าเป็นอย่างไรคืออะไรก็ไม่ทราบจนกระทั่งพยายามค้นหานะครับว่าเออกูรูด้านของธนาคารปูม้าคือใครนะครับจนกระทั่งได้ไปพบกับอาจารย์วิกิตนะครับก็ทางอาจารย์วิกิตก็ได้นำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมาให้ทางเราแล้วก็มอบความรู้ความเข้าใจในการที่จะทำตัวธนาคารปูม้าเราก็เลยได้ดำเนินกิจการต่างๆมาตลอด
2: คือเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะครับผมได้ตอนปี2567เนี่ยได้นำไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ประเทศโรมาเนียนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความสนใจจากเวทีนานาชาตินะครับก็เป็นความโชคดีที่เราได้เหรียญทองกลับมากับใบประกาศนิยบัตรระดับดีเยี่ยมนะครับ2ใบด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมถือว่าเป็นผลสำเร็จส่วนหนึ่งจากโครงการธนาคารปูม้าที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับได้สนับสนุนงบประมาณมานะครับซึ่งก็จริงๆแล้วผมดูแลอยู่2จังหวัดนะครับจังหวัดตรังและกระบี่นะครับก็ทีนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าที่มีการยกระดับมาจากธนาคารปูม้าซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความเข้มแข็งนะครับ
1: รู้เรื่องของการเพาะสาหร่ายพวงองุ่นนะคะพี่วุฒิอันนี้คือทำอะไรอยู่คะพี่วุฒ
0: ิเป็นการกลับสาหร่ายครับ
1: กลับเพื่ออะไรคะพี
0: ่กลับเพื่อให้โดนแสงทั่วครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสาหร่ายมันไปทับกันใช่ไหมฮะข้างล่างก็จะไม่โดนแสงมันจะตายได
1: ้
0: นะครับอันนี้เราก็ต้องกลับ
1: ต้องมาคอยกลับอย่างนี้ทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันครับ
1: วันละกี่รอบ
0: 4-5รอบอะครับ
1: ค่ะอย่างตรงนี้คือการเลี้ยงก็เป็นการเลี้ยงแบบระบบปิด
0: ระบบปิดครับ
1: อันนี้เลี้ยงยังไงบ้างคะพี
0: ่ก็ตอนเราเอาต้นพันธุ์มานะครับแล้วก็มาเพาะไว้ในถังตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สาหร่ายเขาจะอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ความเค็ม25-31 ppt นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแสงนะครับก็จะต้องอยู่หมายความว่าเห็นแสงอยู่ที่ความสูงของน้ำเนี่ยประมาณสัก25เซนนะครับเพราะว่าถ้าลึกกว่านั้นก็จะมองสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ประมาณ27องศาเซลเซียส
1: น้ำที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจะต้องเป็นน้ำที่ไม่ใสเกินไปค่ะเพื่อจะช่วยพรางแสงให้เติบโตได้ดีภายในบ่อต้องเปิดออกซิเจนตลอดเวลาระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่3เดือนจึงสามารถนำไปจำหน่ายได้ค่ะ
3: สำหรับมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสวก.นะคะก็ได้มาสนับสนุนในเรื่องของสาหร่ายพวงองุ่นนะคะในเรื่องของระบบโรงเรือนให้เป็นระบบโรงเรือนที่ปิดนะคะแล้วก็ทำให้ได้มาตรฐานมกส.นะคะในเรื่องของการเลี้ยงสาหร่ายให้ได้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ได้มีเครื่องล้างสาหร่ายพวงองุ่นนะคะซึ่งเราใช้ระบบโอโซนซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภคนะคะมีความมั่นใจในการที่จะบริโภคมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเราเก็บจากฟาร์มหรือว่าจากทะเลมันอาจจะมีกลิ่นคาวหรือว่ามีเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มาเสริมแล้วก็ทำให้การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนะคะของจังหวัดตรังของเรามีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สาหร่ายพวงองุ่นยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งน้ำสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้งข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่น
0: อยู่ก็คือน้ำสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสาหร่ายอบแห้งคือรูปตัวนี้หมายความว่าเราสามารถเอาไปแช่ในน้ำแล้วก็เขาก็จะคืนสภาพกลับมาเป็นสาหร่ายพวงองุ่นได้เหมือนเดิม
1: ก็บไว้ได้นาน
0: ไว้ได้นานมันจะไว้ได้นานครับผม
1: ก็คือคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
0: ได้ครับ
1: อันนี้เอาไปกินนี่รสชาติเหมือนเดิมเลยไหม
0: เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิม
1: ประโยชน์อะไรยังอยู่ไหมคะ
0: ยังอยู่ครบครับเพราะว่าในการทำครับไม่ได้ใช้ความร้อนสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขายังอยู่ครบสาเหตุที่เราเอามาแปรรูปเป็นน้ำหรือว่าเป็นข้าวเกรียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรา

0: ามองว่าสาหร่ายเนี่ยครับเขามีคุณประโยชน์ที่ดีนะครับเป็นคล้ายๆมองง่ายๆคือคล้ายๆผักนะครับแต่เขาจะมีไอโอดีนท็อปเข้ามาแล้วมีซิงค์ที่เยอะกว่าผักทั่วไปเราเลยอยากให้ผู้บริโภคครับได้รับ คุณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ได้รับมาตรฐานของมกส.นะครับ7434นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยคุณประโยชน์อย่างที่เรียนไปคือมีคุณประโยชน์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าคุณสมบัติแฝงของเขาคือเขาบำบัดน้ำเพราะฉะนั้นถ้าแหล่งไหนที่มีน้ำมีมลภาวะนะครับมีสารพิษก็จะอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็เลยจะต้องมีมาตรฐานที่ซึ่งได้รับมานะครับ
1: ส่วนใครที่อยากจะชิมเมนูสาหร่ายพวงองุ่นแบบสดๆที่นี่เขาก็มีให้ชิมค่ะกินคู่กับน้ำส้มตำหรือกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยมากทีเดียวค่ะส่วนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของฐานการใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมฐานนวัตกรรมกำจัดขยะเพ้นเปลือกหอยเดือนค่ะฝีมือการเพ้นลวดลายของดิฉันเองนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพเหี่ยวนะเหี่ยวที่ไปชมมาเมื่อกี้แล้วก็เป็นภาพทะเลมีเรือด้วยสวยงามมากๆนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาระบายสีสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านเปลือกหอยที่เรียกว่าเป็นขยะใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับมาจากขยะเลยครับ
1: หอยอันนี้เป็นหอยอะไรคะ
0: เป็นหอยเดือนหอยประจำถิ่นของที่นี่นะครับทีนี้ในการทานเขาเนี่ยครับจะต้องเอาไปย่างไฟนะครับพอย่างไฟแล้วมันก็จะเลอะๆนะครับเลอะๆแล้วก็ทิ้งเป็นขยะนะครับทิ้งตามโคนต้นปาล์มทีนี้วิธีการที่เรามองเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นขยะแล้วพอเป็นเปลือกหอยเนี่ยครับใช้เวลานานมากในการที่จะย่อยสลายก็เอ๊ะถ้าเราเอามาขัดดูนะครับให้มีความเงางามแล้วก็เอาสีมาเพ้นดูมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ออกมาเป็นแบบนี
1: ้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมทำกิจกรรมค่ะทั้งการทำโมบายจากแก้วกาแฟดอกไม้จากหลอดกาแฟสำรวจปูก้ามดาบปลูกป่าโกงกางและที่นี่ยังมีคาเฟ่มีเครื่องดื่มและอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ชิมค่ะมาเที่ยวกันได้ที่ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านสวนณนินจังหวัดตรังเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึง 20:00 น.ค่ะ
2: ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนักศึกษาต่างๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานกันแบบเป็นหมู่คณะได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่ว่าโทรศัพท์เข้าไปติดต่อจองคิวกันล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยน้องหนึ่งนะครับเป็นเสือลายเมฆที่เป็นขวัญใจตัวใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับกำลังกลายเป็นไวรัลเลยครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยแซวว่าลวดลายของตัวน้องหนึ่งดันไปคล้ายกับงูเหลือมมากกว่าครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูในการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปติดจากไหนวะ
1: จากแฟน
0: แฟน
2: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
3: หนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อมันแหละ
2: สนุกพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละ
4: ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะ
5: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
6: พอเดินทางกับอภิรมย์ไปสักพักมันมีการยุบวง
7: ตัวผมเองก็รู้สึกว่าไอ้ทงอัลบั้มแรกอ่ะรู้สึกว่ามันโดนกดดันจากหลายทาง
8: มีแฟนคลับเขามาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยผ่านโรคซึมเศร้ามาได้จากเพลงมนัสวี
6: นักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปี2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569และมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองค์ขมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569 บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังจากที่มีการประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชเสนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนตลอดทั้งวันประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางไปแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามจากคุณวัชนกสังฆเวชรายงานสดจากอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพึ่งนภานะคะบรรยากาศที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะก็เต็มไปด้วยความอาลัยรักยิ่งที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนค่ะซึ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้นะคะก็ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาเพื่อที่จะแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีค่ะหลังจากที่ประชาชนทราบประกาศจากทางสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับเป็นการสูญเสียอีกครั้งที่สร้างความเสียใจให้ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสสร้างสรรค์สังคมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประสบนิกรทุกหมู่เหล่า
2: เมื่อประชาชนเดือดร้อนพระองค์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือตลอดเลยค่ะเคยรับหลายครั้งค่ะเคยรับที่วัดพระแก้วอะค่ะที่ใกล้ชิดที่สุดนะคะ
3: ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะจากการที่เราได้รับเสด็จ
2: ก็ตื่นเต้นก็คิดว่าแค่ประชาชนธรรมดาไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้รับเสด็จราชวงศ์ที่แบบใกล้ขนาดนั้นนะคะ
1: ขณะที่นางปัทมาพรแก้วปรียากรนะคะเดินทางมาจากเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเล่าว่าตนเองรู้สึกเสียใจมากเมื่อได้ทราบข่าวไม่อยากให้เป็นความจริงและอยากให้มีปาฏิหาริย์ที่ผ่านมาเห็นพระองค์ทรงงานหนักทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ก็รู้ว่าพระองค์ทำงานเหนื่อยและหนักแล้วก็แบกภาระเพื่อที่จะแบ่งเบาในหลวงก็พระองค์แทบจะไม่ได้พักเลยนะคือถ้าเป็นเราก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆก็พระองค์มีแต่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ราษฎรทุกหมู่เหล่าของพระองค์โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งพระวรกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนให้เยาวชนและประชาชนเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติค่ะสำหรับบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะคาดว่าในเวลาประมาณ 16:15 น.ค่ะทางโรงพยาบาลนะคะจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะแสดงความอาลัยหน้าพระรูปนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากค่ะคุณพึ่งนภาคะ
0: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะประสงค์นิกรทั่วประเทศต่างเศร้าโศกหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยบางคนนำพระรูปของพระองค์มาสวมกอดด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและกรณียกิจค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังชาวบ้านทราบข่าวการสิ้นพระชนนางสุภาพรเนื่องสุวรรณลักษณ์อายุ72 ปีพร้อม

0: ชาวบ้านในพื้นที่ต่างนำพระรูปของพระองค์มาสวมกอดด้วยความอาลัยบางคนถึงกับน้ำตาคลอด้วยความเศร้าเสียใจพร้อมร่วมกันนั่งพูดคุยรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนี้พวกเขายังมีความตั้งใจที่จะรวมตัวเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับนางสาวจิตราวดีชุติมันตานนท์ประธานกองประกวดธิดาช้างไทยแลนด์และครอบครัวนำพระรูปของพระองค์มาสวมกอดและรำลึกถึงวันที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จโดยมีความตั้งใจจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและกราบสักการะพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขณะที่นักเรียนโรงเรียนรสเวกวิทยาตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนโดยหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานราชการทั่วจังหวัดพร้อมใจกันลดธงชาติครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยขณะที่อบต.บ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่ร่วมกันประดับผ้าขาวดำและจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปอย่างสมพระเกียรติเนื่องจากพระองค์เคยเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลบ้านแห่หลายครั้งนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองได้นำพระรูปมาโอบกอดไว้แนบอกและย้อนความทรงจำถึงช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จอ่างทองครั้งแรกเมื่อปี2550เพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในขณะนั้นจากนั้นได้ถวายงานในโครงการต่างๆนาน16ปีตลอดเวลาพระองค์ทรงเป็นกันเองไม่ถือพระองค์ช่วงเวลาที่ตนเองเข้ารับการผ่าตัดก็เสด็จมาเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์แม้ที่ผ่านมาพยายามทำใจไว้บ้างแล้วแต่เมื่อได้รับทราบจากประกาศสำนักพระราชวังก็รู้สึกใจหายและเสียใจและแม้ตนเองป่วยต้องผ่าตัดหัวเข่าแต่จะพยายามเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระศพให้ได้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่ชาวชัยนาทต่างรู้สึกอาลัยต่อการสิ้นพระชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมาและยังรำลึกถึงการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่หลายครั้งรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศที่จังหวัดสตูลนายวิรศักดิ์ศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลนำเจ้าหน้าที่ร่วมทำพิธีลดธงครึ่งเสาเพื่อน้อมรำลึกต่อการสิ้นพระชนซึ่งนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบข่าวรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะในอดีตครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานคือการได้เฝ้ารับเสด็จในโอกาสทอดพระเนตรพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยตนเองขอตั้งจิตปณิธานว่าจะประพฤติตนเป็นคนดีและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าสัตว์ป่าและทะเลไทยเพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านสืบไป
1: พระองค์ท่านนี่ทรงมีพระราชดำริและพระภารกิจอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยนี่ทรงได้กระทำตามในเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านมีความสำนึกแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านคุ้มครองเด็กและสตรีนะครับซึ่งพวกเราทุกคนของอุทยานหมู่เกาะเพตรานี่ไม่ลืมพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
0: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยคณบดีคณาจารย์พนักงานลูกจ้างและนักศึกษา

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกันแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในโอกาสนี้ทุกคนได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเวลา1นาทีจากนั้นอธิการบดีได้เป็นตัวแทนลงนามแสดงความอาลัยในโอกาสนี้ด้วยมาดูข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆกันนะคะยังมีการขยายผลถึงเครือข่ายของนายซุนหมิงเฉินอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดตำรวจไซเบอร์ได้เข้าตรวจค้นในพื้นที่14เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับบัญชีสแกมเมอร์เครือข่ายของปริ้นกรุ๊ปโดยยึดทรัพย์ได้กว่า580ล้านบาทค่ะ
1: ศาลอนุญาตเดี๋ยวก่อนให้คนบ้านเนี่ยบ้านเลขที่นี
2: ้法院同意了让我们来调查你家离房号83578357就是这个你看对你要看清楚我们就给你看清楚你了解了那有
0: 房东打电话การกระจายกำลังเข้าตรวจค้น14เป้าหมายมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและเชียงใหม่ค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่เป้าหมายการขยายผลกลุ่มของนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามซึ่งพบความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ปิ้นกรุ๊ปผลตรวจค้น14เป้าหมายตำรวจตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินได้หลายรายการเช่นบ้านพักหรูวิลล่าคอนโดมิเนียมรถยนต์หรูโฉนดที่ดินรวมถึงพยานหลักฐานดิจิตอลอีกจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า583ล้านบาทพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอทเปิดเผยว่าพฤติการของนายซุนหมิงเฉินถือเป็นตัวการสำคัญในระดับรองหัวหน้าหรือผู้รับผลประโยชน์ระดับบนขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการขยายผลยังดำเนินการต่อเนื่อง
3: เราจะพยายามสืบสวนขยายผลในทุกๆมิติทั้งซ้ายขวาบนล่างทุกทางนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมเราเชื่อว่าไปเกี่ยวพันกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังหรือเครือข่ายของเขาอีกจำนวนมากครับ
4: มันยังพอมีโอกาสที่จะไปถึงเส้นเงินที่มันยังมีทรัพย์สินอยู่เพื่อจะยึดเอามาคืนผู้เสียหายได้มากขนาดไหน
3: ผมเชื่อว่าเราทำได้อีกเยอะครับ
4: นั่นคือน่าจะเยอะกว่านี้เยอะเลย
3: ครับ
0: สำหรับการตรวจคนเป้าหมายในรอบนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุนถึง5คดีอยู่ในท้องที่ของดินแดนเตาปูนสารแดงค่ะซึ่งพบพยานหลักฐานบัญชีรับเงินจากการหลอกลวงเป็นบัญชีธนาคารที่มีชื่อของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีเส้นทางการเงินโอนผ่านบัญชีม้ารวมกว่า100ล้านบาทค่ะเหตุมีผู้เสียชีวิตในห้องพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซอยราชปรารภ14ตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าตรวจสอบในห้องพักนะคะก็พบว่าผู้ก่อเหตุได้ฆาตกรรมแยกชิ้นส่วนและก็ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกและเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยก็คือแฟนของผู้เสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตคือหนึ่งสาวเอเอนาเวชาวเมียนมาวัย34ปีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดนเข้าตรวจสอบพร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจสอบพบร่างถูกแยกชิ้นส่วนและซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกคาดว่าถูกฆาตกรรมเสียชีวิตมาแล้วหลายวันส่วนการเข้าตรวจสอบห้องพักสืบเนื่องจากญาติของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงโดยระบุว่านับจากวันที่5มิถุนายนที่นายอองเปี้ยแฟนของผู้เสียชีวิตรับกลับจากที่ทำงานย่านคลองเตยก็ขาดการติดต่อเรื่อยมาทราบเพียงว่ารับมาอยู่ด้วยที่ห้องพักในซอยราชปรารภ14ทีมข่าวได้สอบถามผู้พักอาศัยในตึกเดียวกันเปิดเผยว่าเช้ามืดในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาได้เดินทางกับชายชาวเมียนมาเจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุซึ่งชายคนดังกล่าวออกจากห้องไปพร้อมกับกระเป๋าล้อลาก1ใบ
5: มาตอนวันที่9อ่ะเลิกงานอ่ะ 5:00 กว่าเขาลากกระเป๋าเนี่ยส่วนนี้จะปั่นจักรยานเข้าข้างในทีนี้เขาไม่หลบนี่ก็เลยไม่มีมารยาทนี่นึกในใจนะก็จอดรถก็เห็นเขาลากกระเป๋าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนลากกระเป๋าออกไปกระเป๋าซ้อนรถไปนั่นแหละ
0: ขณะที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ระบุว่าในช่วงเย็นของวันที่10มิถุนายนได้เจอชาวเมียนมามีท่าทีน่าสงสัยเพราะว่าออกจากอพาร์ตเมนต์ด้วยท่าทีที่เร่งรีบค่ะ
6: คือเขาวิ่งออกมาคือเขาใส่ชุดยีน
7: ชุดยีน
6: แล้วก็เดินวิ่งออกไปขึ้นรถตู้อ
7: ๋อวันที่10นะครับ
6: ใช่ใช่ใช่วันที่เขาขึ้นรถตู
7: ้ลักษณะเหมือนลุกลี้ลุกลนเลยไหม
6: ถูกต้อง
7: คือวิ่งออกมาเลยอ่ะ
8: วิ่งออกมาเลย
7: ใช่ใช่
8: วันที่10
7: วันที่10
8: ช่วง4โมงถึง6โมงเราไม่แน่ใจแต่ก่อนฝนตก
7: ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเขาขึ้นรถตู้ตรงนี้
0: ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเบื้องต้นได้ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณห้องพักและอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อที่จะแกะรอยเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวรัชนกศรีนอกได้ย้ำถึงข้อเสนอแนะให้กระทรวงดียกเลิกแล้วก็พับแผนโครงการ THAI Passport ค่ะโดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ขวางเทคโนโลยี AI ของประเทศค่ะแต่ตลอดกระบวนการดำเนินโครงการนี้พบว่ามีความผิดปกติค่ะปฏิกิริยาความเห็นจากฝ่ายค้านหลังจากที่จบเวทีรับฟังความเห็นโครงการ THAI Passport นางสาวรัชนกศรีนอกในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรยังคงย้ำในข้อเสนอเรื่องการให้ล้มเลิกยุติพับแผนโครงการดังกล่าวค่ะโดยเชื่อมั่นว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอำนาจในการสั่งเป็นนโยบายด้วยการจ่ายค่าปรับบางส่วนแก่เอกชนและในส่วนที่เหลือก็ให้คืนกับเข้ากองทุนหรือหากว่ารัฐบาลต้องการเดินหน้าโครงการให้ดำเนินการผ่านงบประมาณปกติพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้คิดขวางอนาคตด้านเทคโนโลยี AI ของประเทศค่ะแต่พบความผิดปกติตลอดกระบวนการดำเนินการในการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาท
9: นะคะดังนั้นข้อเสนอของดิฉันก็คือพับโครงการนี้ซะยกเลิกมันซะยุติซะเก็บเงินเข้ากองทุน DE นะคะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเดินหน้าทำโครงการนี้จริงๆขอเข้ามาในงบประมาณปกติค่ะแล้วก็ให้มันผ่านกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรให้มันผ่านกระบวนการตรวจสอบตามปกติให้ส.ส.ได้อภิปรายให้ได้มีการตัดในส่วนที่มันไม่เหมาะสมออกนะคะดิฉันคิดว่ามันจะสง่างามกับท่านรัฐมนตรี
0: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของบุคคลที่เข้าร่วมการรับฟังความเห็นยกกรณีผู้ร่วมงานบางกลุ่มค่ะที่คล้ายว่าเป็นการเกณฑ์มาร่วมงานด้วยการนั่งรถตู้มาร่วมงานแล้วก็กลับพร้อมกันค่ะซึ่งถือว่าผิดวิสัยของผู้ที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี AI ก่อนที่จะเสนอแนะให้สังคมนั้นทดสอบโดยนำรายชื่อของบุคคลตอบคำถามบนเวทีในงานเมื่อวานนี้ไปสืบค้นข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่เป็นเจ้าของสัมปทานจอดิจิตอลและบิลบอร์ดโฆษณาทั่วประเทศหรือไม่ก่อนที่จะยืนยันว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนในการตรวจสอบหากมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมเดินหน้าที่จะยื่นร้องต่อปปช.ทันทีค่ะด้านรัฐบาลก็ยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการ THAI Passport นะคะด้วยเหตุว่าสัญญานั้นผูกมัดทางข้อกฎหมายแล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินได้แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายหลอกลวงพร้อมกับคืนเงินให้กับผู้เสียหายติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
10: ค่ะคุณพึ่งนภาคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษนะคะนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวการอายัดทรัพย์จากขบวนการค้ายาเสพติดของปปงค่ะขณะเดียวกันก็ย้ำการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของความสุจริตค่ะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเสร็จสิ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวการยึดและอายัดทรัพย์สินรายคดีสำคัญค่ะและการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายตามคำสั่งศาลยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ายาเสพติดเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งการยึดและอายัดทรัพย์สินของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนก็จะนำไปสู่การคืนเงินให้กับผู้เสียหายถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะความทุกข์ที่สุดคือการไม่ได้เงินคืนค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบนพื้นฐานของการตั้งใจจริงและความไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลใดๆค่ะตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่เป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตอันธพาลและอภิบาลประชาชนค่ะ
11: เราไม่พยายามที่จะให้ยาเตือนความจำเขาเราทำให้เขาไปทบทวนความจำของเขาในคุกนะครับไม่ให้เขาถามไม่ต้องถามว่าเขาเป็นรู้ไหมว่าเขาเป็นใครแต่ต้องให้เขาถามว่าทำไมถึงได้คิดผิด ที่ต้องทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้

0: ทำไมถึงกล้าที่จะมาทำร้ายประชาชนชาวไทยที่มีกฎหมายควบคุมที่มีพวกเราดูแลสารทุกข์สุขดิบของพวกเขาอยู่ตรงนี้ต่างหากคือเป้าหมายของเรา
1: ขณะที่ประเด็นร้อนในการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport นางสาวลัยดาเพิศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่าได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่7เมษายน2569และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายทุกขั้นตอนค่ะดังนั้นรัฐบาลไม่สามารถกลับไปแก้ไข TOR ได้อีกและเดินหน้าบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติค่ะพร้อมกับย้ำถึงหลักของรัฐบาลนะคะคือการแก้ไขสัญญาไม่ได้ค่ะแต่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นชอบร่วมกันค่ะและรัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอและพร้อมที่จะเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะส่วนการจ่ายเงินนั้นยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ตัวกำหนดสถานะทางกฎหมายของสัญญาเพราะสัญญานั้นมีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ลงนามแล้วค่ะดังนั้นการที่รัฐยังไม่จ่ายเงินค่างวดแรกนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถยกเลิกได้หรือรื้อโครงการได้ตามต้องการค่ะโดยย้ำนะคะว่าไม่ใช่ยึดตามความรู้สึกหรือกระแสทางการเมืองค่ะหลังจากที่กระทรวงดีอีนะคะเปิดรับการฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก็คาดการณ์ค่ะว่าในอีก 1-2 วันนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปค่ะแต่สิ่งสำคัญคือต้องจับตาบันทึกแนบท้ายของสัญญาค่ะว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรเข้าไปหรือไม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันต่อนะคะตำรวจสหรัฐได้สอบสวนเหตุทำลายทรัพย์สินในบริเวณ National Mall หลังจากที่มีผู้เขียนตัวเลข8647บนสนามหญ้าบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งบางส่วนก็มองว่าเป็นข้อความที่ข่มขู่ผู้นำสหรัฐค่ะภาพมุมสูงเผยเห็นร่องรอยบนสนามหญ้าทางที่ตะวันตกของอนุสาวรีย์วอชิงตันในบริเวณพื้นที่ National Mall ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเลข8647ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบค่ะตัวเลขชุดนี้ถูกหลายฝ่ายตีความว่าอาจเป็นข้อความข่มขู่ถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยเลข86เป็นศัพท์แสลงในแวดวงภัตตาคารของสหรัฐหมายถึงขับไล่หรือกำจัดที่มักจะใช้ในกรณีขับไล่บุคคลออกจากร้านเพราะว่าเมาหรือก่อความวุ่นวายขณะที่เลข47อาจหมายถึงทรัมป์ค่ะที่เป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บางคนตีความว่าข้อความนี้เป็นการเรียกร้องให้ขับไล่ทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยความรุนแรงรวมถึงการลอบสังหารด้วยขณะที่ตำรวจสหรัฐระบุว่ากำลังเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างบ้าคลั่งและไม่อาจยอมรับได้เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยสหรัฐที่ย้ำว่าภัยคุกคามใดๆต่อประธานาธิบดีถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ผิดปกติครั้งที่2แล้วค่ะที่เกิดขึ้นที่ National Mall ในรอบเพียง2สัปดาห์หลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุท่อส่งน้ำมันดีเซลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐรั่วไหลซึ่งผู้จัดงานและกระทรวงมหาดไทยสหรัฐกล่าวโทษว่ามีผู้จงใจตัดส่งท่อน้ำมันดังกล่าวโดยมีเจตนาเพื่อที่จะก่อกวนหลายพื้นที่ของปากีสถานเผชิญกับอากาศร้อนจัดค่ะโดยบางจุดนั้นบันทึกอุณหภูมิได้สูงเกิน50องศาเซลเซียสท่ามกลางความพยายามของประชาชนในการหาวิธีคลายร้อนต่างๆนานาค่ะเด็กๆในกระจีของปากีสถานพากันมาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนอย่างสนุกสนานท่ามกลางอุณหภูมิในแคว้นสินที่พุ่งสูงเกิน51องศาเซลเซียสในหลายเขตหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของปากีสถานรายงานว่าในกระจีวัดอุณหภูมิได้สูงถึง40องศาเซลเซียสขณะที่บางจุดวัดอุณหภูมิได้ 40.5 องศาเซลเซียสซึ่งก็สูงกว่าปกติเกือบ 4-5 องศาเซลเซียสค่ะนอกจากนี้ในไฮดรบัตยังบันทึกอุณหภูมิวัดได้47องศาเซลเซียสขณะที่สนามบินไฮเดอราบัดวัดอุณหภูมิได้48องศาเซลเซียสท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดบางคนระบุว่าไม่เคยเจออากาศร้อนจัดเช่นนี้มาก่อนในชีวิตโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นความร้อนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7ถึง12มิถุนายนพร้อมทั้งเตือนว่าอุณหภูมิสูงสุดในหลายพื้นที่อาจสูงกว่าปกติ 4-6 องศาเซลเซียสค่ะ ปากีสถานเป็นประเทศที่เผชิญกับอุณหภูมิสูงจัดหลายครั้งเช่นในเดือนพฤษภาคมปี2024อุณหภูมิในบางส่วนของแคว้นศีลพุ่งสูงกว่า52องศาเซลเซียสซึ่งก็ใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดของประเทศที่54องศาเซลเซียสที่บันทึกไว้ในเมืองเทอร์บัตทางตะวันตกเฉียงใต้ในปี2017ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน
1: ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่บ้านควรเป็นที่พักพิงให้กับเราทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือแล้วครับ
2: แอชชอว้าว
3: คิดว่าทำได้ไหม
2: ฉันทำได้หมดแหละ
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: คุยคิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
5: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
6: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
5: เพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
6: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
4: เรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ย
6: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
4: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
6: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
7: คนไทย2คนมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทเกาะพะงันเกาะสมุยที่ดินทยอยตกอยู่ในมือต่างชาติ
8: จะเป็น Channel 49 51ก็ขอให้49นั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแสดงตัวตนได
7: ้คนไทยกำลังถูกเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของพื้นที่กลายเป็นผู้เช่า
9: ฝรั่งต้องเที่ยวหรือคนทุกคนทุกชาติมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องศึกษาเคารพกฎหมาย
7: ยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
10: เราไม่ต้องการตัวแทนที่มาจากผลงานของรัฐธรรมนูญ60
11: ประชาชนกำลังจะไม่มีที่ดินทำกินรัฐธรรมนูญปี60กำลังจะแย่งยึดที่ดินของประชาชน
12: สาระในรัฐธรรมนูญต้องเป็นสาระที่เห็นหัวประชาชน
13: สวัสดีค่ะสิงห์เป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์วันนี้ว่าด้วยเรื่องการเดินหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะแม้ว่าประชาชนกว่า 21.6 ล้านเสียงจะลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แต่จนถึงวันนี้ผ่านมา4เดือนแล้วค่ะกระบวนการเพิ่งขยับไปสู่ขั้นตอนการเปิดทางให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเดินหน้าสสรแต่สสรแบบใดยังเป็นข้อถกเถียงนะคะสูตรที่มาของสสรตอนนี้ต่างกันแต่ละพรรคการเมืองที่ยื่นร่างไปก็ต่างกันในฝั่งของภาคประชาชนที่จะยื่นร่างก็ต่างกับสูตรของพรรคการเมืองค่ะก็เลยเกิดการขยับของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าคอนฟอร์และภาคีเครือข่ายภาพนี้อังคารที่9มิถุนายน2569เพื่อยื่น63รายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมหรือเรียกง่ายๆว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยื่นต่อนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2แล้วก็เดินหน้าแคมเปญรวบรวม 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีสาระสำคัญมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60ด้วยการเพิ่มหมวด 15/1เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาจากสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นไปตามหลักความเป็นประชาธิปไตยค่ะ
10: กระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการเขียนรัฐธรรมนูญที่จะมาใช้กับประชาชนเพื่อยืนยันว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนั้นสิ่งเดียวที่จะบอกได้อย่างดีที่สุดก็คือการต้องเปิดทางค่ะว่าให้กระบวนการร่างจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมาจากประชาชนแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนโดยการให้ตัวแทนสภาร่างรัฐธรรมนูญนะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนจะตัดสินใจเองค่ะว่าเขาจะ เลือกใครมาเป็นตัวแทนในการร่างรัฐธรรมนูญ
3: ประชามติที่ผ่านมานะครับเราเห็นความหวังของประชาชนเต็มไปหมดเลยนะครับประชาชนที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งความรุนแรงความตายนะครับทุกวันเขาคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญที่จะมีอยู่หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ปูทางไปสู่สันติภาพของเขาได้จริงนะครับ
10: รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกดทับพวกเราไว้ด้วยคำว่าศีลธรรมดีเวลาที่สังคมมองผู้หญิงที่ทำแท้งนะคะเขาจะมองว่าเราเป็นคนบาปเป็นอาชญากรนะคะเป็นคนชั่วจินตนาการเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงนะคะในกรณีศึกษาต่างประเทศรัฐธรรมนูญที่ดีสามารถที่จะทำให้สิทธิในการเลือกบนเนื้อตัวร่างกายของเราเองเนี่ยกลายเป็นสิทธิพื้นฐานในรัฐธรรมนูญได
14: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเห็นว่าเมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้แทนของสังคมไม่มีความเข้าใจในชีวิตและประสบการณ์ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศผู้แทนเหล่านั้นก็มักมีนโยบายและกฎหมายที่ไม่เอื้อให้กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของชีวิตของพวกเรา
13: ถ้าฟังจากเสียงของประชาชนจะเห็นว่าประชาชนย้ำว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับปี2560ที่ใช้กันอยู่ลดทอนอำนาจประชาชนลิดรอนสิทธิในหลายๆเรื่องนะคะดังนั้นการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากมุมมองของภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวจึงสำคัญมากๆต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำไปจนถึงการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและปัญหาเศรษฐกิจด้วยค่ะ
15: ก็ขบวนการต่อจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มนะคะหาแนวร่วมของเรานะคะ 50,000 รายชื่อนะคะขั้นต่ำตามกฎหมายนะคะที่เราจะเปิดนะคะเราเป็นเปิดเป็นเว็บไซต์นะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่12มิถุนายนนี้นะคะก็จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าชื่อนะคะทางออนไลน์นะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะซึ่งตอนนี้เราเตรียมความพร้อมแล้วนะคะก็รอเปิดระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะในช่วงวันที่12มิถุนายนนี้นะคะพอเราเปิดให้เข้าชื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะได้รายชื่อมาครบเนี่ยค่ะเราก็จะทำการรวบรวมนะคะแล้วก็นำมายื่นที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญที่เรานำไปเสนอกับประชาชนเนี่ยค่ะมีประชาชนเนี่ยลงชื่อเข้าชื่อเนี่ยร่วมกันกับเรานะคะขั้นต่ำเนี่ย50,000รายชื่อแล้วนะคะตามกฎหมายแล้วก็ส่งให้ทางสภาเนี่ยค่ะเข้าไปทำการตรวจสอบนะคะว่ารายชื่อเนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมนะคะเมื่อรายชื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วนะคะร่างรัฐธรรมนูญของเราค่ะก็จะถูกนำไปบรรจุในรัฐสภานะครับบรรจุในรัฐสภาเนาะมีทั้งส.ส.และส.ว.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณานะคะในวาระแรกคือวาระรับหลักการนะคะซึ่งในวาระนี้ค่ะก็จะมีร่างกฎหมายของพรรคการเมืองต่างๆนะคะที่จะมีการนำเสนอในเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นนะคะก็จะเข้ามาในวาระนี้นะคะแล้วก็จะมีการโหวตว่าจะรับหลักการร่างไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีการรับร่างไหนเป็นร่างหลักนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในชั้นของกรรมธิการและก็จะมีการเข้าสู่ในวาระที่3นะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้นะคะเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเพื่อนำไปสู่การเปิดทางนะคะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะ
13: นั่นเป็นภาพความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะคะส่วนฝั่งพรรคการเมืองตอนนี้ก็มีหลายพรรคที่เตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ค่ะและมีบางพรรคที่เขายื่นไปแล้วรายละเอียดของแต่ละร่างแต่ละพรรคมีความแตกต่างกันค่ะวันนี้จะลองหยิบยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปิดเผยนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูจุดที่สำคัญค่ะว่าแต่ละพรรคมีข้อเสนอที่แตกต่างกันอย่างไรทั้งแง่ที่มาสัดส่วนของส.ส.ร.ด้วยนะคะเริ่มจากร่างแรกของรัฐบาลก่อนนะคะพรรคภูมิใจไทยค่ะร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นไป20พฤษภาคมปี69โมเดลนี้สสรจะมี100คนมาจากการเลือกของรัฐสภาฟังดีๆนะคะไม่ใช่เลือกตั้ง100คนมาจากการเลือกของรัฐสภามีสสรสำรอง300คนด้วยกันนะคะภายใต้สสรจะมีกรรมาธิการ2ชุดค่ะจากร่างของพรรคภูมิใจไทยกรรมาธิการที่ว่าคือกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นโดยจะมีสสรสำรอง1ใน3ด้วยนี่เป็นรายละเอียดร่างที่เกี่ยวเนื่องกับสสรของพรรคภูมิใจไทยขยับมาดูค่ะ อีกหนึ่งพักที่คนจับตาคือร่างของพักประชาชนนะคะยื่นเสนอร่างไปแล้ว27พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองร่างของพักประชาชนมี2ร่างเนื้อหาคล้ายกันหลายส่วนแตกต่างตรงเรื่องกระบวนการการเลือกตั้งส.ส.ร.ร่างที่1ของพรรคประชาชนบอกว่าให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.150คนมาจากการเลือกตั้งนะคะทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้ร่างอีกร่างนึงของพรรคประชาชนบอกส.ส.ร.300คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อโดยให้รัฐสภาคัดเลือก150คนนี่เป็นรายละเอียดบางส่วนจากร่างของพรรคประชาชนนะคะซึ่งมีการส่งรายชื่อให้กับรัฐสภาพิจารณาเนี่ย150คนตรงนี้ก็สำคัญที่คนจับตากันนะคะอีกหนึ่งฉบับที่คนจับตากันเพราะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแต่จนถึงวันนี้ดูช้าที่สุดคือร่างของพรรคเพื่อไทยค่ะร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นค่ะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นนะคะเป็นร่างที่เดิมทีมีการรวบรวมลงชื่อของพรรคการเมือง7พรรคเดิมประกาศออกมาว่า4มิถุนายนจะยื่นแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยื่นเข้าสภาเนื่องจากว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรมถอดรายชื่อออกแต่จากการแถลงการล่าสุดของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันค่ะจะนำร่างเดิมกลับมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของส.ส.ร.และนำแนวทางการได้มาของส.ส.ร.ในฉบับปี2540เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะอีกหนึ่งฉบับที่เราต้องจับตามากเป็นพิเศษคือความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนฉบับนี้ของภาคประชาชนนะคะวันนี้12มิถุนายนค่ะฉบับของภาคประชาชนเดินหน้าจริงๆก็เดินหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะคุณผู้ชมที่มีการเปิดเว็บไซต์ conforall.com นะคะให้เข้าชื่อบนเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับคุณผู้ชมที่เห็นด้วยกับร่างของภาคประชาชนเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร่างของภาคประชาชนกำหนดให้มีส.ส.ร.จำนวน300คนด้วยกันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดค่ะแบ่งเป็นแบบระบบบัญชีรายชื่อหรือว่าตัวแทนเชิงประเด็น150คนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากประชาชนคือประชาชนเป็นคนเลือกตั้งคนที่จะได้รับคัดเลือก150คนเนี่ยค่ะต้องมีคะแนนสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1% อีกส่วนหนึ่งคือแบบแบ่งเขตหรือตัวแทนเชิงพื้นที่นะคะจะมีจำนวนอีก150คนรวมกับก้อนแรกเป็น300แบบแบ่งเขตหรือตัวแทนเชิงพื้นที่150คนก้อนหลังนี้ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและมีตัวแทน 1-5 คนตามสัดส่วนประชากรมีกรรมาธิการยกร่าง35คนค่ะในจำนวนนี้25คนคัดเลือกจากส.ส.ร.และอีก10คนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มใดตกหล่นและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครอบคลุมปัญหาทุกเรื่องค่ะภาคประชาชนย้ำว่ากฎหมายสูงสุดต้องมาจากประชาชนดังนั้นที่มาของส.ส.ร.ก็ต้องมาจากประชาชนเพื่อป้องกันการตัดสิทธิ์ของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำนี่ต้องยึดโยงกับเจตจำนงของประชาชนนะคะสำหรับที่มาของส.ส.ร.ดังนั้นข้อถกเถียงเรื่องที่มาและสัดส่วนของส.ส.ร.จึงเป็นประตูด่านแรกที่สำคัญของรัฐธรรมนูญค่ะ
15: ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีร่างจากสองพรรคนะครับมีร่างของพรรคภูมิใจไทยกับร่างของพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนก็มีอีกสองร่างแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นร่างของพรรคประชาชนเผยแพร่สาธารณะนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของประธานสภาแต่ร่างที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วคือร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นร่างที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งมีปัญหา3เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าไม่ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับคือเขากำหนดให้มีส.ส.ร.แต่ส.ส.ร.เนี่ยมาจากการจิ้มเลือกจากรัฐสภาไม่มีคูหาให้ประชาชนเลือกนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มันตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำนะครับข้อกังวลข้อที่2ก็คือว่าในการให้รัฐสภาเลือกเนี่ยยังใช้ระบบเสียงข้างมากนะครับซึ่งพอใช้ระบบเสียงข้างมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรและก็ยังมีเสียงของส.ว.ที่ดูคล้อยไปในทางทิศทางเดียวกันอีกมากเกิน

0: ขายังไปเขียนอีกว่าต้องอาศัยเสียงเห็นชอบจากสวไม่น้อยกว่า1ใน4นะครับซึ่งการเขียนไว้แบบนี้ก็จะเป็นการให้อำนาจสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและยังมีข้อครหาว่าโกงการเลือกสวเนี่ยนะครับมีอำนาจในการมาแทรกแซงการร่างรัฐธรรมนูญอีกนะครับจาก3หลักการเนี้ยเรารับไม่ได้เลยและเราก็ต้องการสร้างจินตนาการให้กับสังคมว่าเฮ้ยสสรที่เราควรอยากได้มันควรจะเป็นสสรที่เราเป็นคนเลือกหรือเปล่ามันเลยนำมาสู่การออกแบบร่างของเราว่าสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%
1: ถ้าจะให้รัฐธรรมนูญใหม่ตอบโจทย์ประชาชนด่านแรกก็คือสสรต้องยึดโยงกับประชาชนนี่คือความหวังของภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะนอกจากงานด้านกฎหมายและการทูตแล้วค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดายังทรงสนพระทัยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมและงานวรรณกรรมนะคะทำให้เป็นทั้งนางแบบผ้าไทยค่ะและเป็นผู้พระราชทานโอกาสให้กับผู้ต้องขังในการพัฒนาฝึกฝนฝีมือผ่านงานผ้าไทยงานประติมากรรมและงานเขียนติดตามจากรายงานค่ะ
1: มีความคิดวิเคราะห์แยกแยะวางแผนเป็นลำดับแล้วบางครั้งเราอาจจะเป็นหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้มีธุรกิจส่วน
2: ตัวพระดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อปีพ.ศ. 2563พระราชทานแก่นักกีฬาเทเบิลเทนนิสสโมสรกีฬา BBG ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1จังหวัดระยองแสดงถึงพระจริยวัตรได้เป็นอย่างดีพระทรงเป็นทั้งนักกฎหมายนักการทูตแต่ในขณะเดียวกันก็ยังทรงเป็นนักอ่านและนางแบบอย่างที่ทรงเคยตรัสติดตลกว่า
1: อย่างนี้ไงพี่ก็เป็นนายการแล้วพี่ก็เป็นทหารด้วยแล้ววันพี่ก็ใส่ชุดไทยส้นสูงไปเดินสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้เฟกไงแต่พี่ก็เป็นได้หลายอย่างถูกปะนั่นแหละอย่างนั้นเลยแล้วเราก็เห็นแววตาของทุกคนว่าหลายๆคนเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้
2: ปีพ.ศ. 2555ขณะยังมีพระฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงมีพระประสงค์ในการเผยแพร่ผ้าไทยและเซอร์ไพรส์เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยเป็นนางแบบถึง2ครั้งบนรันเวย์ MQ เวียนนาแฟชั่นวีค2013และ2014ในครั้งแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสบายกับผ้านุ่งลายไทยพุ่มเข้าบินสีกลีบบัวส่วนครั้งที่สองทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่สีฟ้าอมเขียวที่สำคัญยังทรงนำชุดที่ออกแบบโดยผู้ต้องขังหญิง10ชุดจากโครงการกำลังใจในพระดำริไปแสดงในงานนี้ด้วย
3: Good evening everybody and I hope you enjoy the fashion show from Royal Thai Embassy which we are showingThe Thai Silk, the products of Thailand, from the support foundations created by Her Majesty the Queen Sirikit, and also the work from Women Prisoner of Thailand under Inspire or Gamlang Jai Project. Hope everybody enjoy and hope the taste of Thai, the Thai culture will bring to all of you happiness. Thank you.
2: งานผ้าเป็นที่สนพระทัยของพระองค์พาอยู่ตลอดจนเมื่อเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็ยังทรงนำความรู้เรื่องผ้าไปอบรมผู้ต้องขังหญิงเสมอหนึ่งในนั้นคือการทรงงานร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะโดยพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงมีการฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าการออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าและอบรมแนวทางพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติแบรนด์อินสปายของโครงการกำลังใจจึงมีผลิตภัณฑ์แบบแฮนด์เมดหลากหลายทั้งผ้าพันคอฝ้าย

0: จากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่กระเป๋าปักแบบถือจากเรือนจำกลางเชียงรายต่างหูโครเชจากเรือนจำกลางขอนแก่นซึ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำกลับไปเป็นทุนให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษโครงการกำลังใจมีหลักการสำคัญอันเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นคือการใช้หลักการทางกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ต้องขังที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมนอกจากการพัฒนาฝีมือวิชาชีพยังมีการใช้วรรณกรรมฟื้นจิตใจของผู้ต้องขังด้วยหนึ่งในผู้เคยถวายงานศิลปินแห่งชาติอรสมสุทธิสาครเคยโพสต์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภททั้งนวนิยายและสารคดีโปรดปรานถึงขนาดเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์อยู่ตลอดความรักการอ่านทำให้ครั้งยังทรงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เสด็จมามอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พร้อมส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเมื่อมีโครงการกำลังใจทรงเปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนในเรือนจำกลายเป็นโปรเจกต์เรื่องเล่าจากแดนประหารที่สร้างผู้ต้องขังให้เป็นนักเขียนอรสมบอกว่านับจากวันนั้นเธอได้ทำงานในเรือนจำมากว่า12ปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือสอนการเขียนนิทานไปจนถึงการปั้นพระพุทธรูปเธอบอกว่าด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกอีกสิ่งหนึ่งที่คนภายนอกแทบไม่เคยรับรู้คือพระองค์ทรงพระราชทานชื่อจิตเสรีให้กับหนังสือพิมพ์ของผู้ต้องขังด้วยอรสมรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการมากว่า10ปีชื่อที่พระราชทานไว้นั้นเปรียบเสมือนกำลังใจว่าแม้ชีวิตจะถูกจำกัดหลังกำแพงสูงแต่ความคิดความหวังและจิตใจของมนุษย์ยังคงโบยบินได้อย่างเสรี
1: หนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็คงจะต้องบอกว่าเป็นเพราะพระองค์ซึ่งคนภายนอกก็ไม่ค่อยได้ร่วงรู้นะคะแล้วก็ทำกันมา10ปีแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆเนี่ยเขียนต้นฉบับส่งมาก็เราก็ไปสอนตามเรือนจำต่างๆทั่วประเทศนี่ก็20กว่าแห่งอะค่ะก็สอนในเรื่องของการเขียนแล้วก็ให้เขาส่งต้นฉบับมานะคะแล้วก็ทีแรกก็เราก็จะแบบเหมือนกับคุยกันว่าจะลองให้ใครแบบหมายถึงว่าลองส่งชื่อส่งอะไรมาซิแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่เข้าแก๊ปนะคะแล้วพอพระองค์ประทานชื่อมาให้เนี่ยก็โอ้เราก็รู้สึกว่าเป็นพระเมตตาเป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์นะคะ
0: โครงการปั้นดินให้เป็นบุญหรือโครงการสอนผู้ต้องขังปั้นพระพุทธรูปเป็นการสอนศาสตร์อบรมศีลกล่อมกล่าวจิตใจผู้ผิดพลาดและเป็นโครงการท้ายๆที่เจ้าฟ้านักพัฒนาทรงฝากฝังไว้กับศิลปินแห่งชาติอรสมสุทธิสาครปัจจุบันพระพุทธรูปร่วม 2,000 องค์ผ่านมือของผู้ต้องขังเป็นประจักษ์พยานถึงน้ำพระทัยและปณิธานในการใช้ศีลพัฒนาคนแม้เสด็จสู่ชั้นฟ้าแต่แนวทางที่พระราชทานจะยังคงได้รับการสานต
2: ่อปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกไซมอนค่ะมิชยูนิเวอร์สปี1988เป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะซึ่งความทรงจำครั้งนั้นถ่ายทอดผ่านคำถวายอาลัยบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวอันน่าเศร้าอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์พระเมตตาและพระกรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไปและจะถูกจารึกไว้ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดกาลนี่เป็นนะคะสิ่งที่พี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกไซมอนมิชยูนิเวอร์สปี1988โพสต์ข้อความผ่าน Instagram เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะพร้อมทั้งยังได้โพสต์คลิปความประทับใจในเพจ Facebookโดยเธอยังเล่าถึงความทรงจำว่าเคยได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์และพระองค์ประทับนั่งอยู่บนตักซึ่งเธอจะจดจำรอยยิ้มอันสดใสความเฉลียวฉลาดและพระสิริโฉมของพระองค์ไว้เสมอค่ะ มาต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าเรื่องฝีมือการแสดงของหญิงรัฐาโพงามนั้นจะเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วค่ะเพราะผ่านมาหมดไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์นะคะซิทคอมทั้งในไทยและระดับอินเตอร์ค่ะชื่อของเธอก็เป็นที่ยอมรับทำให้หลายคนแปลกใจนะคะกับผลงานล่าสุดค่ะของพี่หญิงรัฐาว่าทำไมเธอถึงเพิ่งได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในวัย43ปีติดตามได้จากรายงานมองมุมหนังค่ะ
3: ฟังนะถ้าอยากรอดจากคดีนี้ก็ทำตามที่ฉันบอก
4: ผมยังไม่พร้อมเป็นเครื่องมือทนายแบบคุณ
3: ลูกผู้พิพากษาฆ่าลูกบิ๊กตำรวจ
5: คาแรคเตอร์ของทนายจิตรีที่ใช้ช่องโหว่ทั้งกฎหมายและการเดินเกมนอกกติกาอย่างมีชั้นเชิงโดยที่ไม่สนถูกผิดเพื่อให้ลูกความชนะคดีนี่คือบทบาทตัวละครหลักที่ถูกนำเสนอในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจรับบทโดยนักแสดงหญิงมากความสามารถหญิงรัฐาโพงามที่นอกจากคาแรคเตอร์ภายนอกแล้วตัวละครนี้ยังต้องเน้นการแสดงออกจากภายในอย่างหนักทั้งงานสายตาน้ำเสียงบุคลิกภาพด้วยเป็นตัวละครที่มีปมหลังซ่อนอยู่คาแรคเตอร์ตัวละครที่ต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตโชคชนจึงทำให้หลังจากการแคสติ้งสองผู้กำกับอย่างจักรินเทพวงศ์และณัฐพลบุญประกอบตัดสินใจเลือกหญิงรัฐามารับบททนายจิตรีด้วยเหมาะสมทั้งฝีมือและช่วงวัยจนทำให้บททนายจิตรีในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจนี้กลายเป็นการได้รับบทนำครั้งแรกของนักแสดงหญิงวัย43หลังจากผ่านการพิสูจน์ฝีมือในวงการมานานกว่า20ปี
6: เอาจริงไหม leading role พี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพี่ที่เป็น leading role เลยนะคุณบุญเลือกไม่ใช่ leading role นะคะ
7: จริงว่ะ
6: นี่คือเรื่องแรกที่พี่เป็น leading role เลย
7: ครับ
6: พี่เลยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนทัมมิ่งอ่ะมันเหมือนทัมมิ่งมันเป็นเวลาที่ใช่กับบทที่ใช่และช่วงวัยที่ถูกต้องอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบตอนคุณบุญเลือกอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพี่20แต่พี่ต้องเล่นเป็นคน40ก็ดีใจนะคะที่แบบ finally มันมีบท leading role สำหรับคนที่อยู่ในวัยแบบ middle age แล้วกันเนอะพี่เรียกอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าพูดถึงในมุมของฮอลลีวูดอะเราจะเห็นนักแสดงเจนเนี้ยมีงานที่แบบบทที่แบบยังเล่นอะไรได้เยอะมากๆเลยก็ดีใจนะที่ finally แบบเมืองไทยมีอะไรแบบนี้บ้างสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าหญิงก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวหญิงเองหรือเพื่อนๆในเจนวัยเดียวกันก็ยังมีความใช้คำว่ากระหายในการที่จะทำสิ่งนี้หรือทำงานหรือว่าทำบทที่มันสนุกและชาเลนจ์ตัวเองอะ
7: เลือก leading role แบบเนี้ยคือเมื่อกี้คิดไปถึงแบบคือจริงๆมันเป็นสัญญาณภาพใหญ่มากนะครับเพราะแบบว่าถ้าเกิดว่าเรนจ์ของอายุนักแสดงอะเรนจ์ที่แบบ marketing value สูงๆอะมันถ่างออกได้เราจะเปิดประตูไปเจอคอนเทนต์แบบไหนบ้างนะคอนเทนต์ที่คนอายุ35 plus 40 plus carry ได้ดีกว่าเด็กๆมาพรีเทนเป็น30 35แล้วหนึ่งในสิ่งที่ผมว่าทั้งกองเห็นร่วมกันคือพอพี่หญิงมีประสบการณ์ที่มันอุ้มสิ่งนี้ได้สุดท้ายมันแค่แบบแล้วแม่ตาย
8: ก็เพราะว่าเป็นผลลัพธ์ที่ปาร์คได้เห็นแล้วมันเลยถึงต้องเป็นพี่หญิงก็คือเขาเป็นคนที่แน่นอนไวเขาได้แล้วพี่หญิงเป็นคนที่เหมือนเขามีประสบการณ์ชีวิตมากพอสำหรับบทนี้มากๆเลยครับคือจิตรีมันเป็นตัวละครที่ต้องการความเข้าใจกับชีวิตอะสูงมากต้องมีประสบการณ์ชีวิตต้องมีความคิดเห็นต้องมีแอททิจูดที่หนักแน่นแล้วพอพี่หญิงพูดอะเขาเป็นคนที่พูดแล้วเราเชื่อเลยว่าเขามีไอ้แพ็กเกจนี้อยู่ข้างหลังอะเขาพูดหนึ่งประโยคแต่มันหมายถึงอีก 99% ที่เหลือที่ไม่ได้พูดออกมาแล้วเขาไม่ต้องพยายามสิ่งนี้เขาแค่มองแค่เขาเว้นแค่เขาพูดเรารู้สึกได้แล้วมันเหมือนเวลาเรากำกับเงี้ยเราจะรู้ว่าสมมติว่าแคสนี้พูดออกมาแล้วเราเชื่อไม่เชื่อมันแปลว่าเขามีของหรือไม่มีของข้างในตัวเขาอะของไม่ได้แปลว่าทาเลนต์นะของหมายถึงเนี่ยแพ็กเกจประสบการณ์ชีวิตที่มันเหมาะกับตัวละครมากพอหรือไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยครับ
9: หลังจากทำคลอดเด็กออกมาแล้วเด็กมีเสียงร้องไหมคะ
10: ไม่ร้องค่ะ
5: การได้บททนายจิตรี

0: สำหรับหญิงรัฐาที่บอกว่าบทน่าสนใจคาแรคเตอร์และช่วงวัยเหมาะสมนั้นเจ้าตัวได้ให้นิยามว่านี่คือบทที่ถูกที่ถูกเวลาที่เปิดโอกาสให้ท้าทายฝีมือทางการแสดงโดยช่วงทำการบ้านนั้นทั้งหญิงรัฐาและณัฐกิจจริตยังต้องไปศาลเพื่อศึกษารูปแบบวิธีการทำงานของทนายการวางตัวเพื่อซึมซับบรรยากาศจริงให้ได้มากที่สุดอีกด้วยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี
1: ้เดี๋ยวนี้นะ
2: AI พาสปอร์ตอะพายโอ้โหบอลนี่เหลือมาก
1: มันเป็นยังไง
0: คือ
2: หลังจากถูกทักท้วงตั้งคำถามเยอะนะทางรัฐมนตรีบอกว่าเปิดให้ฝั่งของเขียนโดยกระทรวงดีเอเป็นคนจัด
0: หลายๆโปรเจกต์เนี่ยคนเขียน TOR เนี่ยเป็นเอกชน
1: ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลชุดก่อนอนุทินเนี่ยจะเจอประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสูงมากเพราะความมั่นใจในอดีต
0: รัฐบาลชุดนี้ถ้าจะเดทเนี่ยเดทด้วยเรื่องคอร์รัปชัน
1: ใช่
2: แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเฟส2มาแล้วครับ
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตย์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเราตามเวลาที่เรามีนัดกันทุกวันแบบนี้นะครับและวันนี้เลยครับตามสัญญาที่ฝากกันไว้นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามครอบครัวกับแมว2ตัวนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในแฟลตที่เรียกว่าพื้นที่ภายในเนี่ยคับแคบมากพื้นที่ก็น้อยแล้วก็ยังมีงานซ่อมแซมบางส่วนครับที่ยังเรียกว่าไม่เรียบร้อยดีสักทีอีกทั้งแมวของเขานะครับก็ไม่มีที่ปีนป่ายด้วยครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าของบ้านก็เลยขอให้ทีมงานครับมาช่วยกันจัดระเบียบบ้านซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงแฟลตนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยทีมงานเนี่ยจะต้องทำบ้านให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยก่อนกับทั้งคนและแน่นอนกับแมวด้วยนะครับและเพื่อการพักผ่อนที่ดีครับก็จะต้องทำความสะอาดครับงานหลักจึงไปตกอยู่ที่การจัดการเรื่องกับความสกปรกแล้วก็คราบต่างๆในห้องครัวเอ่ยห้องน้ำเอ่ยแล้วก็ต้องกำจัดฝุ่นตามเครื่องอบผ้าอีกด้วยส่วนงาน DIY ที่ยังไม่เสร็จนั้นนะครับก็จะมีการปกปิดสายไฟเปลือยทั้งหมดครับจัดเก็บโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ซ่อมช่องโหว่ใต้ท็อปโต๊ะด้วยแล้วก็ยังมีการนะครับช่วยทำให้ห้องเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการทาสีผนังใหม่ครับแล้วก็ยังติดตั้งพื้นที่เล่นให้กับเจ้าแมวทั้ง2ตัวอีกด้วยรวมทั้งวิธีแก้ปัญหานะครับเพื่อซ่อนข้าวของโดยที่ไม่สูญเสียพื้นที่โถงทางเดินอีกด้วยล่ะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเทคนิคที่น่าติดตามทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Clean It Fix It ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันครับ
1: However big or small our homes should be a haven
2: I really need Clean It Fix It's help
3: Hi
1: But we're all feeling the pinch at the moment
3: Where to start
4: I hate DIY because I'm terrible at it
5: I think it's important to know your limitations.
3: Awful.
6: What on earth is that?
1: It's not always easy keeping a house in order.
7: I'm gonna clean it. Tommy's gonna fix it.
8: Spot on.
6: Simple as that.
1: But you can take back control of your home.
7: The slug's got his own bath.
8: Ooh, that's massive.
1: With clever, common sense hacks.
7: Zip! Come back up again.
1: All done on a shoestring.
6: From the old to the new.
7: This is pink beyond belief.
6: Sometimes I'm just too good.
1: We'll show you how you can make life-changing improvements in just 24 hours.
7: Is this actually my house?
1: And on a next-to-nothing budget.
7: I'm the highest!
1: With better use and a spruce up of your space.
2: Wow, this is amazing.
9: Oh my word.
7: No way. This is not our room.
2: Can I have a hug?
6: Of course you can, my pleasure.
1: Our team of experts is here to help.
7: Asha!
10: Poor!
11: Do you reckon you can clean it?
7: Anything can clean.
12: We're cooking on gas.
1: Master builder Tommy Walsh brings over 50 years of DIY experience.
12: Now look at that. You can actually dance on that. Looks good, doesn't it?
1: Maxine Dwyer runs one of the UK's top extreme cleaning companies.
13: Proof is in the pudding. Dirt is in the sponge.
1: And creative carpenter Asha Edwards prides himself on being a perfectionist.
11: You can tell I've done this before, can't you? A work of art.
6: Cheers.
7: Cheers. Cheers.
1: So which household needs the team's help today?
14: Hi, I'm Danielle. I live in Hackney and I've been living here for 7 years. I'm very lucky to share my home with Smokey and Skittles, who are two cute cats that live with me. When I purchased the flat, it was a complete mess. I needed to do a full renovation, so I had to knock walls down, replace the flooring, plaster, and I had to do this all whilst I was living here, so it was a complete nightmare.
1: Having worked so hard to get this far, Danielle's busy work life means she has no time to finish the renovation, leaving some areas unsafe and not fit for purpose.
14: Through here, you have got the toilet and the utility space. Because I've got a small flat, obviously a kitchen, I've tried to utilise space in the corridor by moving the laundry white goods to that space. But at the moment, it's quite on show and it doesn't really create a nice flow seeing all of those products in that corridor. The utility room being on show all the time is just a constant reminder of the unfinished work that I have, and those little things will just basically complete the home. So in the bathroom, I've got all my products here that you can see all out on display and not very well organised. And then under here, you've just got chaos.
3: Curtain under this sink was supposed to be temporary, but also it was supposed to be some doors to, again, as I say, close all those sins and all those products away. Unfortunately, at the moment, I still have products on top of the vanity unit and across the bath, and also cleaning products, which, you know, you'd ideally like them to be kind of shut away for peace.
14: This is my open plan kitchen where I cook all my food at the end of a busy, busy day. And over there is my nice casual seating area where I sit and watch movies with the cats.
3: To make my home feel more of a home for my cats, I would certainly like some space for them to be able to climb. Smokey certainly loves to climb on the washing line, which is not great for my clothes. I certainly feel pressure to get these tasks finished because, certainly just for myself, they are a constant reminder that things aren't necessarily complete and they play on your mind like anything does. Having the Clean It Fix It team help me finish my project of a lifetime would be absolutely incredible. The emotions would just be quantifiable. I've lived here for 7 years and having that last leg completed would be out of this world.
1: Well, luckily, today is the big clean and fix. With the team arriving shortly, Danielle heads out to give them free rein in her home. And they'll show how you can make a difference in just 24 hours and on a limited budget.
11: Ladies first.
12: Thank you very much, young man.
11: I wonder what today's got in store for us.
9: Come on in, guys.
10: Ooh.

0: คุณผู้ชมครับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับแฟลตที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ได้กลายเป็นบ้านมากขึ้นโดยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสะอาดหมดจดแล้วก็ทำให้ชั้นวางในครัวมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบด้วยการจัดการปลั๊กไฟครับด้วยการปิดช่องที่ไม่น่าดูเนี่ยแล้วก็ทำให้ห้องดูน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยผนังเรียกว่าสีชมพูพาสเทลแสนอบอุ่นนี้และที่สำคัญนะครับเขายังได้ติดตั้งพื้นที่ปีนป่ายให้กับเจ้าแมวแสนรักของเจ้าของห้องอีกด้วยเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งหมดได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนำไอเดียเคล็ดลับต่างๆที่ได้รับชมกันไปในวันนี้ไปปรับใช้กับบ้านของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการได้ทุกเมื่อเลยนะครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันกับ Impossible Engineering สุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่งในตอน Isa Rosalind Franklin Mars Rover A Mission to Mars รถสำรวจดาวอังคารกันครับรับรองว่าน่าตื่นเต้นจริงๆคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ
2: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
3: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี
1: ้เดี๋ยวนี้นะ
2: AI พาสปอร์ตอะโอ้โหบอดี้เหลือ
1: มากมันเป็นยังไง
0: คือ
2: หลังจากถูกทักท้วงตั้งคำถามเยอะนะทางรัฐมนตรีบอกว่าเปิดให้ฝั่งของเขียนโดยกระทรวงดีเอเป็นคนจัด
0: หลายๆโปรเจกต์เนี่ยคนเขียน TOR เนี่ยเป็นเอกชน
1: ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลชุดก่อนอนุทินเนี่ยจะเจอประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสูงมากเพราะความมั่นใจในอดีต
0: รัฐบาลชุดนี้ถ้าจะเดทเนี่ยเดทด้วยเรื่องคอร์รัปชัน
1: ใช่
2: แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเฟส2มาแล้วครับ
3: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: ก็คือนัยยะของจีนเนี่ยตามนัยยะของประวัติศาสตร์ก็คือต้องเป็นชาติที่ไม่ถูกใครรังแกต้องมีความแข็งแกร่งมีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทหารแต่ถึงแม้ว่าจีนจะแซงไม่แซงสหรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้มันมีลักษณะคล้ายๆโลกพระอาทิตย์สองดวงรัฐบาลจีนไม่เคยบอกนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในมุมของจีนเนี่ยเอ็นเกมในทางสันติก็คืออเมริกาไม่มายุ่งเรื่องไต้หวันจีนจะต้องพัฒนาจนถึงจุดที่อเมริกาไม่กล้ามารบความเสี่ยงก็คือปกติจะมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งหรอครับที่อยู่ๆจะยอมรับว่าตัวเองแพ้มหาอำนาจเบอร์สอง
5: ใช่ครับ
4: เขาก็เลยบอกมันต้องมีโชว์หรือเปล่าคือมันจะต้องรบกันจริงหรือเปล่าว่าตกลงแล้วใครแพ้ใครชนะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่คนรู้สึกว่าสมรภูมิเกาะไต้หวันเนี่ยมันเสี่ยงมากและเดิมพันก็สูงมาก
6: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
8: ้ขาเปื่อยเป็นหน้าเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
7: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
9: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
7: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
10: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
7: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
11: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
12: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
13: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
11: ถูกครับ
14: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
15: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็สวยขึ้นมาเลย
11: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: ี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ได้เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหนดหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเจอหมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: ต้นไคร้เนี่ยเวลาหน้าแล้งมามันเกิดเป็นบุ่งนะบุ่งนี่ก็จะเกิดจากต้นไคร้เนี่ยครับเป็นแนวกำแพงรอบ
1: เมื่อไคร้น้ำสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์ Dear Kry From Nowhere ไคร้เจ้าอยู่ใส Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่13 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
2: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
3: ใครจะไปเชื่อ
2: ตามมาดูเลย
3: ไปแน่พี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
2: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ก็มะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวไงเฮ้
4: มหาอำนาจบ้านเนา
3: แล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
2: มะนาวตาฮีติลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะ
3: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
5: ตัวลูกหลบไปสัปดาห์นี้มือตบตัวแม่จะใส่เสลี่ยงลงสนามกับการตามหาอีก2ทีมสุดปังเข้าสู่รอบชิงบัลลังก์ประเทศไทยสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่3ชิงแชมป์ภาคเหนือถ่ายทอดสดจากศูนย์กีฬาทศมินทรบพิตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนตั้งแต่เวลา14:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวรรณวิสาทินวัฒน์ค่ะประชาชนพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 16:15 น.ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยด้วยความระลึกถึงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนต่างทยอยเดินทางมาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่างถือพระรูปและกอดเอาไว้แนบอกเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนต่างระลึกถึงพระกรณียกิจต่างๆที่มีคุณูปการต่อประชาชนอย่างนายธเนศรัตนมงคลการเยาวชนจากจังหวัดกาญจนบุรีตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำรงตน
2: ชอบท่านที่ไปเอาของบริจาคให้กับประชาชนตอนน้ำท่วมครับท่านก็ได้ขอใช้คำสามัญนะครับท่านได้ตะโกนถามคนที่อยู่ในบ้านว่ามีได้ของหรือยังอะไรประมาณนั้นครับก็แบบเอ๊ะทำไมท่านถึงต้องทำขนาดนี้จริงๆให้หน่วยงานไปหรือว่าให้ใครไปก็ได้ท่านไม่ต้องไปก็ได้แต่ท่านไปด้วยตัวเองเพราะว่าท่านอยากเห็นการใช้ชีวิตอยู่ของประชาชนว่าเป็นยังไงครับ
0: ขณะที่ประชาชนหลายคนก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นนางสาวสุพินดาคำใหญ่จิตอาสาครับนำยาดมมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยครับ
3: ส่วนที่นำมาวันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าพี่น้องเราก็มีความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การจากไปของท่านเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้มาถึงข่าวที่ดูทุกวันก็คือเราก็เฝ้าแต่ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเราก็เห็นว่าอากาศค่อนข้างร้อนตรงนี้ก็น่าจะเหมาะ
1: นับตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 น.ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ค่ะสำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะ
0: ครม.มีมติให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ลดธงครึ่งเสา15วันนะครับตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริงส่วนประชาชนพิจารณาไว้ทุกข์ตามความเหมาะสมครับหลังสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมครม.วาระพิเศษนะครับโดยก่อนการประชุมครับนายอนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพร้อมระบุที่ประชุมครม.นะครับได้หารือถึงการเตรียมงานพระราชพิธีและได้มอบหมายงานให้แต่ละกระทรวงดำเนินการในด้านต่างๆโดย

0: เน้นย้ำการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความอาลัยให้ดีที่สุดครับโดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังส่วนกิจกรรมของประชาชนครับยังดำเนินการได้ตามปกตินะครับและเชื่อว่าประชาชนทราบดีถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ยังคงเป็นปกติครับย้ำว่างานทุกงานแทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยไม่ได้บังคับหรือยึดเป็นกฎหมายครับ
1: จะมีงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานประชุมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเริ่มด้วยการให้มีการยืนถวายความอาลัยนะครับก็ถ้าเราได้ทำตรงนั้นแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้รับทราบแล้วก็มีได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับ
2: ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา15วันและให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์15วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริงนอกจากนี้ยังกำหนดให้การจัดงานพระราชพิธีประศพตามโบราณราชประเพณีโดยมอบหมายให้สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีประศพค่ะ
3: ไม่ได้มีการห้ามนะคะก็ขอให้ทุกคนสามารถแสดงความไว้อาลัยความระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: วันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในเวลา 8:30 นาทีครับ
2: กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยค่ะสำหรับการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งการเคลื่อนพระศพจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรค่ะขบวนจะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4จากนั้นใช้เส้นทางถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาค่ะจากนั้นจะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่ออัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: พระศกนิกรชาวไทยและหน่วยงานราชการนะครับร่วมกันแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งใจทำความดีสานต่อพระปณิธานครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับนำอาจารย์พนักงานลูกจ้างและนักศึกษายืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นอธิการบดีเป็นตัวแทนกล่าวและลงนามแสดงความอาลัยครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการ ลดธงชาติลงครึ่งเสานางสาวปิยลักษณ์โตสิตารัตน์ชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่ารู้สึกผูกพันกับพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผ่านข่าวในพระราชสำนักที่บ้านมีหนังสือและรูปภาพตั้งแต่พระองค์ประสูติและพระกรณียกิจด้านต่างๆครับน้องชายของเธอเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับพระองค์นะครับแล้วก็เล่าถึงทรงเมตตาและเป็นกันเอง
4: แล้วน้องชายเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนกับท่านท่านเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นกันเองกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้ววันที่ท่านไปรับปริญญาเราก็ไปร่วมงานเราก็ร่วมงานน้องชายเราเนาะก็จะเห็นภารกิจอะไรตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราก็มีความผูกพันเพราะว่าน้องจะเล่าตลอดว่าท่านเป็นคนกันเองกับมากๆอะไรเงี้ยถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าท่านไม่สบายเราก็ตกใจเราเศร้ามากแต่เราก็พยายามอยากให้ท่านดีขึ้นมีให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเป็นกำลังใจให้เราคนไทยเนาะให้กำลังใจมาตลอดแต่พอวันนี้เราตื่นเช้ามาเราทราบข่าวเราก็รู้สึกแย่เราก็เศร้า
2: ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่ลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยหลังรับทราบแนวปฏิบัติเพื่อการไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันจากมติคณะรัฐมนตรีส่วนบรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเขตเทศบาลนครราชสีมาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายไว้ทุกข์นางสุภาพรเนื่องสุวรรณลักษ์อายุ72ปีชาวบ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานำพระรูปมาสวมกอดด้วยความอาลัยและตั้งใจรวมตัวกันกับผู้คนในหมู่บ้านเดินทางมาสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีนางจำรูนประมูลทรัพย์อายุ65ปีเจ้าของร้านส้มตำรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณผ่านพระรูปเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2551และรองอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2552ด้วยเคยเสด็จมาที่ร้านส้มตำไม่น้อยกว่า30ครั้งยังความปลื้มปิติแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลนำเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความอาลัยและลดธงลงครึ่งเสาหัวหน้าอุทยานเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายงานเมื่อครั้งเสด็จมาในเขตอุทยานจึงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าสัตว์ป่าและท้องทะเลไทยเพื่อสืบสานพระปณิธานสืบไป
5: พระองค์ท่านนี่ทรงมีพระราชดำริและพระภารกิจอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยนี่ทรงได้กระทําตามในเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่มีความสำนึกแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านคุ้มครองเด็กและสตรีนะครับซึ่งพวกเราทุกคนของอุทยานหมู่เกาะเพตรานี่ไม่ลืมพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

0: หลากหลายกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนรอดเสวกะวิทยาตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิโดยหลังจากนี้ครับโรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อแสดงความอาลัยครับท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับหลายประเทศต้องรับมือกับผลที่ตามมาแต่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียนะครับ
1: ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะมีตัวอย่างอย่างที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากนะคะประชาชนที่นั่นสามารถก้าวข้ามผ่านความหวาดกลัวจากภัยทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พวกเขาสามารถเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตัวเองค่ะ
2: เมื่อฤดูฝนเวียนมาถึงในทุกปีชาวบ้านตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องเผชิญกับ

0: ความกลัวจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นซ้ำซากหลายครั้งน้ำหลากมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนประชาชนไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงทีแต่วันนี้ภาพความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นได้เปลี่ยนไปจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนภายหลังทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้พระราชทานสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติและระบบติดตามข้อมูลสภาพอากาศเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้าในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเมื่อวันที่9ตุลาคม2561ยังได้เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วยพระองค์เองพร้อมทรงรับฟังข้อมูลจากผู้นำชุมชนและเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเล่าว่าในอดีตชาวบ้านไม่เคยทราบล่วงหน้าว่าฝนจะตกหนักหรือพายุจะเข้าพื้นที่เมื่อใดแต่หลังจากได้รับพระราชทานสถานีโทรทัศน์และการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบเฝ้าระวังและแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ในอดีตที่ผ่านมาก็เราไม่รู้เลยข้อมูลว่าฝนจะตกพายุจะเข้านะครับหลังจากพระองค์เสด็จที่ชุมชนร้องแงก็ท่านพระองค์พระราชทานเครื่องวัดอากาศโทรทัศน์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้ชุมชนเสร็จแล้วชุมชนก็เรียนรู้จากการติดตามสภาพอากาศจากโทรทัศน์โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำและก็เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพานะครับในชุมชนที่เราได้ร่วมกันและก็มีเป็นกลุ่มรวมตัวกันเพื่อจากการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาครับ
0: ร่องรอยระดับน้ำท่วมที่ยังปรากฏบนอาคารบ้านเรือนสูงกว่า 2-3 เมตรเป็นหลักฐานสะท้อนถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความพร้อมของคนในชุมชนที่สามารถแจ้งเตือนอพยพและช่วยเหลือกันได้อย่างเป็นระบบนอกจากพระราชทานองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังภัยแล้วยังพระราชทานอุปกรณ์กู้ภัยเรือกู้ชีพวิทยุสื่อสารและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเสริมศักยภาพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต
2: เราเข้าโครงการเพื่อนอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยเขาก็จะสอนว่าเราจะจุดรวมพลตรงนี้นะเราจะอพยพไปตรงนี้นะให้ชาวบ้านอยู่รอดปลอดภัยอย่างเงี้ยเราจะทำ 1 2 3ยังไงบ้างมันมีสเต็ปของมันอยู่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ก่อนเราก็ไม่มีหรอกที่เราไม่เรียนรู้อย่างเงี้ยคือมันไม่เคยท่วมหนักอย่างเงี้ยเราก็ฝนกันเล็กๆน้อยๆเนาะอพยพไปแค่บ้านพี่บ้านน้องที่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็แค่นั้นไม่มีแผนเดี๋ยวนี้เวลาเราพอเขามาอบรมอบต.เนี่ยเขาจะให้ชาวบ้านมาว่าสมมุติว่าคุณจะอพยพเนี่ยจุดนี้คือจุดรวมพลนะสิ่งของอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเขาจะก็มีความรู้เพิ่มขึ้น
0: เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากอธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิไม่เพียงมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยลดความสูญเสียโดยเฉพาะระบบสถานีโทรทัศน์ที่ทำให้ข้อมูลสำคัญไปถึงมือประชาชนผู้เผชิญภัยโดยตรง
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีวิวัฒนาการ30ปีที่เกิดขึ้นอย่างอบอุ่นแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่ตรงส่วนกลางแต่เป็นเรื่องการกระจายความสามารถนี้ออกไปแล้วก็ทำให้เครือข่ายนี้ต่างหากที่ทำให้เข้มแข็งแล้วเขาเข้าถึงวิทยาศาสตร์แต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังรักษาความรู้สึกทั้งความรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูลความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ความรู้สึกเป็นผู้ที่ไม่ใช่กำลังรอรับความช่วยเหลือเพราะใช่ช่วงแรกๆของชุมชนที่เราไปรู้จักก็มักจะเป็นชุมชนที่มีประสบภัยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดซ้ำซากแต่บัดนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นละบัดนี้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่า1ป้องกันภัยยังไง2ถ้าเขาจะใช้เรื่องแนวคิดทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆตามโครงการตามร่ำรินั้นเนี่ยมันช่วยเขาในระยะยาว
0: พระวิสัยทัศน์ของพระองค์ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง
4: จะเห็นพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะที่พระองค์ทรงมองว่าไม่ใช่แต่พระองค์จะพระราชทานถุงยังชีพแต่ทรงมองถึงการฟื้นฟูพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญที่สุดเราให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มที่เจออุทกภัยซ้ำซากนะคะถ้าข้อมูลเข้าถึงก็ยังไม่พอเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปเสริมนะคะทางมูลที่เองก็เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนภาครัฐที่มาเติมเต็มส่วนนี
0: ้แม้ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะยังคงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากชุมชนที่เคยเผชิญภัยโดยไร้ข้อมูลวันนี้สามารถเฝ้าระวังคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีนับเป็นอีกหนึ่งพระกรุณาที่ทรงเปลี่ยนผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้พร้อมรับมือภัยด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและพลังของชุมชนที่เข้มแข็งอันเกิดจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5: น้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ครับทำให้ทุกวันนี้ครับชุมชนบ้านไล่โว่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเด็กชายเมธากริตมิ่งชลทานหรือน้องคอปเตอร์นะครับอายุ9ขวบครับนำพระรูปเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี2562นะครับซึ่งเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีครับวันนี้นำออกมาทำความสะอาดแม่เล่าว่าครั้งนั้นลูกชายอายุ2ขวบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นลูกชายสนใจเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากนั้นทรงอุ้มขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งวนรอบหมู่บ้าน1รอบครับพร้อมพระราชทานหมวกทำให้ครอบครัวสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
6: วันนั้นนี่พระองค์จะไปเยี่ยมเด็กๆที่ศูนย์เด็กเล็กค่ะแล้วก็พระองค์ก็เข้ามาแล้วก็ถึงหน้าศูนย์เด็กเล็กแล้วคอปเตอร์ก็ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ค่ะแล้วก็วิ่งออกข้างนอกบอกพระองค์ว่าส่วนแม่แล้วก็เด็กๆก็อยู่ข้างในค่ะแต่คอปเตอร์นี่วิ่งออกมามาหาพระองค์ค่ะแล้วชี้ที่หอว่าจะขึ้นหอค่ะแล้วคอปเตอร์แล้วพระองค์ก็ถามว่าท่องวันจุติให้ฟังหน่อยคอปเตอร์ก็ท่องให้พระองค์ฟังแล้วก็ชี้ไปที่หอค่ะแล้วคอปเตอร์พระองค์ก็อุ้มคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็เรียกหนูออกมาทั้งที่หนูแบบยังไม่เห็นว่าลูกออกไปตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทำกิจกรรมข้างในแล้วก็คอปเตอร์ก็เดินไปกับพระองค์ที่หอค่ะแล้วก็ให้คอปเตอร์นั่งหอด้วยค่ะในวันนั้นแล้วก็ได้มอบหมวกใบนี้ให้คอปเตอร์ค่ะ
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนบ้านไล่โวสารวะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งอยู่ห่างไกลมีพระดำรัสแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานส่งเสริมศักยภาพประชาชนและพัฒนาชุมชนด้านต่างๆให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านไล่โวสารวะให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการอนุรักษ์ป่าได้อย่างยั่งยืนด้านการศึกษาแม้จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่เด็กๆทุกคนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามเกณฑ์
8: ในโรงเรียนบ้านเกาะมังคะสาขาบ้านสละวะและสาขาบ้านเลโวนะครับในพื้นที่ทรงงานของพระองค์พาครับพระองค์ก็ได้ มาส่งเสริมพัฒนาทางด้านการศึกษาในหลายๆด้านทำให้มีความพร้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่โรงเรียนมีอาคารสถานที่นะครับที่มีห้องเรียนพร้อมนะครับมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นนะครับมีบ้านพักครูนะครับทำให้ครูที่มาทำงานในพื้นที่ห่างไกลตรงนี้นะครับได้มีบ้านพักที่เพียงพอ
5: ทุกๆ3เดือนครับพระองค์จะเสด็จไปยังหมู่บ้านไล่โว่สารวะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการและพระราชทานคำแนะนำนะครับด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ส่งผลให้ทุกวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านไล่โว่สารวะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดทั้งปีนะครับมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะสืบสานพระปณิธานงานในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับ
7: โครงการกำลังใจค่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงทุ่มเทเพื่อมอบโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังอย่างที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาค่ะผู้ต้องขังหลายคนมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษติดตามจากรายงานค่ะ
9: อีกแค่เดือนเศษผู้ต้องขังหญิงในคดีช่อกงคนนี้ก็จะพ้นโทษออกจากทันทสถานหญิงสงขลาแล้วความหวาดหวั่นในวันแรกที่เธอก้าวเข้ามาที่นี่และตลอดเวลาที่อยู่เธอเคยไม่มั่นใจมากนักว่าจะมีโอกาสอีกครั้งในชีวิตหรือไม่หลังการก้าวพลาดแต่การได้เรียนรู้ด้านอาชีพหลายอย่างในทันทสถานแห่งนี้ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากข้างนอกทำให้เธอมีความหวังมากขึ้นว่าจะมีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายที่ส่งมอบโอกาสเหล่านี้แก่ผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมอบลมหายใจในเส้นทางใหม่แก่พวกเธออีกครั้ง
10: ก็ออกไปมีอีกประมาณ2เดือนออกไปจะปรับกลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะสิ่งที่เคยพลาดมาสิ่งที่องค์พาเคยสอนให้เราให้โอกาสเราให้ประสบการณ์เราได้เรียนรู้ให้กำลังใจเราในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอพื้นที่ตรงนี้ออกไปสืบสานน้องๆข้างนอกเผื่อมีอะไรดีๆที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ค่ะจะนำไปใช้ชีวิตข้างนอก
9: ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดคนนี้อีกแค่1ปีกับ10เดือนเธอก็จะพ้นโทษแล้วก้าวแรกที่เธอเข้ามาในทันทสถานหญิงแห่งนี้เมื่อ9ปีก่อนเธอคิดว่าอนาคตของเธอจบสิ้นแล้วแต่วันนี้กลับมีความฝันที่ใหญ่ขึ้นหลังเข้ามาเรียนนวดแผนไทยในโครงการกำลังใจ
11: เลือกอยากจะติดได้ไหมเนี
12: ่
11: ย
12: ได้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่ว่าเราเหมือนว่างเราก็คือไปนวดแถวบ้านแถวอะไรได้ค่ะเพราะว่าอันวิชานี้เราติดตัวไปแล้วค่ะ
11: ซึ่งตอนนี้ในการเรียนนวดเองมีเพื่อนเพื่อนอยู่ว่าเข้ามาฝึกเรียนเยอะไหม
12: เยอะค่ะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเรียนเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ก็สอนแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถกลับไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้ค่ะ
13: ฝึกวิชาชีพหรือโครงการทวีในเมื่อวานเช่นเพ้นเสื้อทำกิฟต์ติดผมนะคะทำอุปกรณ์อะไรต่างๆของกิฟต์ช็อปอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะได้งานได้อาชีพนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆเหล่านี้นะคะจะคือคนดีสู่สังคมแล้วก็อยากจะให้ทางบ้านให้โอกาสน้องๆด้วยนะคะว่าเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วนะคะถ้าสังคมให้การยอมรับนะคะน้องๆเหล่านี้ก็สามารถเป็นคนปกติในสังคมแล้วก็เป็นกำลังให้กับประเทศชาติต่อไปได้ด้วยค่ะ
9: ทันทสถานหญิงสงขลามีผู้ต้องขังหญิง946คนร้อยละ70ต้องโทษในคดียาเสพติดโดยผู้ต้องขังทั้งหมดที่นี่มีโทษจำคุกไม่เกิน30ปีหลายคนจึงรอชีวิตใหม่หลังพ้นโทษทำให้ทันทสถานต้องเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันก่อนส่งกลับไปสู่สังคมทั้งการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจากนักกฎหมายมืออาชีพการสร้างอาชีพใหม่หลังพ้นโทษทั้งการเรียนรู้การทอผ้าการทำเครื่องจักสาน การทำอาหารการทำขนมการทำกาแฟสดการตัดผมการนวดและอีกหลายอาชีพโดยผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังจะถูกนำมาวางขายที่ศูนย์ฝึกอาชีพชวนชมสมิลาที่เปิดให้บริการสำหรับคนทั่วไปและบางส่วนยังขายผ่านออนไลน์โดยรายได้จะถูกปันผลให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งบางคนเมื่อพ้นโทษออกไปได้ทำงานในสถานประกอบการตามที่เรียนมาหรือเปิดร้านเป็นของตัวเองและยังกลับมาเป็นบุคคลต้นแบบให้คนอื่นๆเพื่อให้เพื่อนๆที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นคง
5: ก่อนหน้านี้ครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งครับที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการกว่า60คนให้โอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเข้าไปที่บัญชีของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตครับในเชิงตรวจสอบนะครับพอมีข้อสังเกตแบบนี้ก็ต้องไปดูข้อมูลให้รอบด้านนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกครับปรากฏว่าไปดูระเบียบของมหาดไทยเนี่ยทำได้อบต.ก็ยืนยันว่าทำได้ครับเพราะเป็นความยินยอมของคนในหมู่บ้านที่อยากจะให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใหญ่บ้านครับอบต.ดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเปิดจุดรับคำร้องเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์กว่า60คนที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินได้โดยตรงครับทั้งการโอนเข้าบัญชีของตัวเองหรือจะโอนเข้าบัญชีของลูกหลานที่ไว้ใจนะครับหลังมีการตั้งข้อสังเกตครับกรณีที่อดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับใช้บัญชีธนาคารรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแทนชาวบ้านกว่า60คนครับซึ่งจากการคัดกรองพบว่าผู้สูงอายุและผู้พิการที่เดินทางมาแสดงตนวันนี้นะครับยังคงยืนยันจะใช้บัญชีเดิมและไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินครับนายสุรีแก้วสวัสดิ์ผู้รับโอนเงินแทนชาวบ้านนะครับชี้แจงครับบอกว่าช่วยเหลือชาวบ้านที่มีข้อจำกัดด้านอายุและสุขภาพตั้งแต่ปี2540ครับส่วนใหญ่พบปัญหาที่ผู้สูงอายุและผู้พิการเลือกให้เป็นผู้รับแทนทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารนะครับความไม่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการฝากเงินไว้กับลูกหลานครับยืนยันครับว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของอบต.ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งไม่มีการหักค่าใช้จ่ายหรือเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมครับ
14: กลุ่มพิการอะไรเงี้ยให้หมู่บ้านคัดเลือกมาตัวแทนนำมา3คนพอได้3แล้วก็มาเพิ่มเป็น5เอาเพิ่ม5ก็มาเพิ่มเป็น8เอาเพิ่มเป็น8แล้วก็มาเพิ่ม12แล้วถึงจะมาได้กลุ่มสูงอายุที่ว่าได้นี่เพิ่มตั้งแต่ทีแรกมาเลยไง
15: ก็คือผู้ใหญ่เป็นคนไปเปิดไป
14: ก็ทางไปที่อบต.เขาจะมีหนังสือมาให้ว่าเปิดในบัญชีเขาให้ธนาคารเปิดบัญชีชื่อนายคนนี้เพื่อคือเราก็เพื่อนายคนที่ว่าได้ตังค์อ่ะนี่ไงอันนี้มีสมุดอยู
7: ่ขณะที่นายสุรัตน์ตันบุญเจริญค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวยชี้แจงบอกว่าตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกรับเงินได้3รูปแบบนะคะก็คือรับเป็นเงินสดก็ได้รับโอนเข้าบัญชีของตัวเองก็ได้หรือจะให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่มอบหมายก็ได้โดยระเบียบดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดค่ะว่าบุคคลคนนึงจะสามารถรับเงินแทนได้กี่รายจึงทำให้มีกรณีที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการผิดระเบียบนะคะถ้าเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้มีสิทธิ์แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
16: เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนนะครับว่ามีความประสงค์จะรับเป็นเงินสดหรือว่าจะรับผ่านเข้าบัญชีของตนเองหรือว่าจะผ่านเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่เขามอบหมายก็ได้ครับคือมันเขียนไว้แค่นี้มันไม่ได้เขียนจำนวนว่าต้องไม่เกินกี่คนเนี่ยครับก็คือถ้าผู้สูงอายุตอนที่เข้ามาขึ้นทะเบียนกับทางอบต.เรานะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มในการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วเขาก็จะขีดว่าความประสงค์ของเขาจะใช้วิธีไหนพอใช้วิธีไหนเราก็จะเอาข้อมูลที่เขามาขึ้นทะเบียนกับอบต.นะครับไปลงบันทึกในระบบเวลแฟร์ครับในระบบที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากำหนดไว้
5: ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับกำหนดแนวทางเฝ้าระวังการทุจริตเพิ่มเติมนะครับถ้าพบบุคคลใดรับเงินแทนผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่4คนขึ้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นการมอบหมายโดยสมัครใจและไม่มีการแสวงหาผล

0: ประโยชน์แอบแฝงครับเช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อุทัยธานีนะครับบอกว่าช่องทางรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยตรงปลอดภัยและสะดวกที่สุดเงินจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนครับส่วนการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันปรับมาใช้ผ่านบัตรประชาชนครับได้รับวงเงินซื้อสินค้าพื้นฐาน300บาทต่อเดือนนะครับในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าทุกครั้งผู้ถือบัตรเนี่ยต้องกรอกรหัส6หลักพร้อมกับสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญสิทธิ์ครับ
1: เราก็ต้องไปร้านค้าแล้วเดี๋ยวที่ธนาคารเขาก็บอกเองรหัสระเหิดอะไรอะเขาต้องมีรหัสนะ
2: เราไปร้านค้าเราเอาอะไรไปแสดงเขาบ้าง
1: ก็เราก็บอกชื่อนามสกุลเขาแล้วก็บอกรหัส6ตัวเขาจะมีรหัส6ตัว
0: นางสวัสดิ์อ่อนมากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันครับบอกว่ากรณีที่ผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้แนะนำให้มอบอำนาจให้คนในครอบครัวเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับเช่นเดียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแนะนำให้ทำบัตร ATM ครับแล้วก็ให้ลูกหลานไปกดเงินแทนครับ
3: เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เมื่อวานค่ะแม้ว่าจะมีการตั้งคำถามตอบคำถามชี้แจงกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขสัญญาให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่ามากที่สุดแต่ว่าณเวลานี้ก็ยังมีคำถามและข้อสงสัยอีกหลายประเด็นด้วยกันคุณนิชมนคะณเวลานี้ก็ยังมีอีกหลายข้อสงสัยหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญก็ไม่แน่ใจโดยเฉพาะเวลาไปแกะรายละเอียดของ TOR ก็น่าสงสัยหลายประเด็นไหนจะปูมหลังของผู้ชนะการประมูลอีกคุณนิชมนอยู่ที่เวทีสังเกตการอยู่หน้างานด้วยมีอะไรที่เอ๊ะอีกคะ
4: อีกประเด็นหนึ่งที่เวทีเมื่อวานนี้มีการพุ่งเป้าไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนคู่สัญญาค่ะแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีจะยอมรับนะคะว่ารู้จักกับผู้ชนะประมูลแต่ไม่เคยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายค่ะที่ออกมาตั้งข้อสังเกตทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวรวมไปถึงความเชื่อมโยงของเครือข่ายบริษัทที่อาจจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ค่ะควันหลงจากเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นไทย AI Passport Forum ยังคงคุกรุ่นนะคะเพราะการเดินหน้าโครงการอย่างเต็มที่จนถูกตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ชนะประมูลค่ะโดยส.ส.รักชนกศรีนอกได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงวันเกิดของนางกรุณาชิดชอบมารดาของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะโดยมีนายปริญโรจนโกสินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแพลน B ร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะขณะที่แพลน B ออกแถลงการนะคะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport ซึ่งถ้าหากว่ากันตามชื่อบริษัทแพลน B ก็ย่อมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหากเจาะลึกลงไปในโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะกิจการค้าร่วม TH ในฐานะผู้ชนะประมูลประกอบไปด้วยนิติบุคคลหลัก2บริษัทค่ะคือ Turnkey Communication จำกัดมหาชนและบริษัท Human Intelligence จำกัดค่ะนายปริญเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งบริษัทนี้ถือหุ้นในบริษัท Turnkey Communication จำกัดมหาชนส่วนบริษัท Human Intelligence จำกัดเดิมใช้ชื่อว่า Plan B Online ค่ะจัดตั้งเมื่อปี2560ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อในปี2567นะคะโดยมีนายปริญถือหุ้นอยู่ร้อยละ13ค่ะHuman Intelligence ยังจดทะเบียนที่อยู่สำนักงานเดียวกันกับ Plan B นะคะซึ่งไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่เช่าให้กับบริษัทอื่นนอกจากบริษัทในเครือค่ะ
5: ในมุมนึงบริษัทมันคงเดินไปโกงจัดซื้อจัดจ้างหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกมันเดินไปเองไม่ได้บริษัทมันเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมที่มันมีความเชื่อมโยงกันหมดใช่ไหมครับแผน B เนี่ยนะเขาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับ Human Intelligence นะครับซึ่งก็อาจจะถูกมั้งเพราะตัวแผน B อาจจะไม่ได้ไปลงทุนอะไรแต่ผู้บริหารของแผน B เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ชัดเจน
4: โครงข่ายโยงใยธุรกิจสื่อจอนอกสถานที่รายใหญ่อย่างแพน B อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะสำหรับแวดวงธุรกิจแต่ส.ส.รักชนกชี้ให้เห็นความเป๊ะของข้อความใน TOR โครงการไทย AI Passport ของ DE กับ TOR โครงการ National Credit Bank ของกระทรวงอว.นะคะ

0: ในยุคที่คุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีมีการกำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า 6,000 จอค่ะโดยชี้ว่ารายละเอียดนี้อาจจะไม่ใช่การเขียน TOR ราชการทั่วไปเหมือนอย่างที่ปลัดกระทรวง DE ระบุนะคะเพราะว่าแพลน B ครองพื้นที่จอนอกบ้านตั้งแต่โฆษณาบนจอร้านสะดวกซื้อรถโดยสารบิลบอร์ดป้ายรถเมล์อัจฉริยะรวมไปถึงจอในสนามบินค่ะความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชิดชอบกับธุรกิจกลุ่มนี้จึงถูกจับจ้องค่ะ
1: ถ้าท่านพยายามจะบอกว่ามันผิด policy company policy ดีลตรงไม่ได้แสดงว่าท่านรัฐมนตรีไม่เคยอ่าน TOR ตัวเองเพราะใน TOR ระบุอยู่แล้วว่าคนที่เข้างานได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายไทยก็ได้คือมันดีลตรงได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้มันคือการสร้างความชอบธรรมคือถ้าไม่เรียกฟอกขาวผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรฟอกน้ำเงินมั้งเพราะอันนี้มันคืออะไรที่มันชัดไม่รู้จะชัดยังไงซึ่งคนปกติก็ควรจะเข้าใจ
0: ส่วนหนึ่งของโครงการจัดซื้อจัดจ้างในช่วง2ปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะเทิร์นคีย์ได้งานหน่วยงานในสังกัดที่มีรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลค่ะอย่างเช่นไทย AI Passport นะคะมูลค่า 1,600 ล้านของกระทรวง DE โครงการ Digital Trunk Radio System นะคะมูลค่ากว่า300ล้านบาทของกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงโครงการการซื้อแพลตฟอร์มพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติเฟส2นะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่น่าสังเกตว่าเทิร์นคีย์อาจจะเป็นธุรกิจที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองเพราะสามารถคว้างานประมูลภาครัฐด้านระบบ IT ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,600 ล้านบาทค่ะการยกระดับพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับคนไทยย่อมเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแต่โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในด้านนี้อาจจะมีรอยรั่วค่ะทำให้เกิดปัญหาหัวประมูลหรือว่าการกำหนดวงเงินสูงเกินกว่าความจำเป็นนะคะคุณวัยวิสาคุณเจษดายิ่งด้วยภาษาด้วยเทคนิคเฉพาะทางยิ่งอาจทำให้โครงการในลักษณะนี้ตรวจสอบได้ยากนะคะสังคมจริงยิ่งต้องให้ความสำคัญแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่กระทรวง DE มีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วแม้จะมีข้อโต้แย้งข้อสังเกตหรือการคัดค้านอย่างไรก็ตามวันนี้รองโฆษกรัฐบาลนะครับออกมายืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าโครงการไทย AI Passport นะครับด้วยงบประมาณ 1,600 ล้านบาทครับแน่นอนครับพอประกาศเดินหน้าแบบนี้กรรมธิการติดตามงบของสภาไอซ์รักชนกเนี่ยก็ยืนยันเหมือนเดิมครับถ้าโครงการเริ่มเมื่อใดเขากำหนดไว้1กรกฎาคมใช่ไหมครับถ้าเริ่มแล้วก็จะยื่นปปช.ให้ตรวจสอบครับนางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบของสภานะครับย้ำทงเดิมครับก็คือการล้มเลิกหรือยุติโครงการทันทีเพราะเชื่อว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ออกนโยบายมีอำนาจตัดสินใจในการสั่งยกเลิกโครงการได้ครับนางสาวรักชนกบอกว่าถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ก็ควรจะถอนออกจากการใช้งบประมาณกองทุนแล้วก็เสนอเข้ามาในงบประมาณปกติครับเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของสภาอย่างถูกต้องนะครับยืนยันไม่มีใครที่จะขวางอนาคตทางด้านเทคโนโลยี AI ของประเทศแต่คำถามคือการใช้งบ 1,600 ล้านบาทมีความผิดปกติหรือไม่ขณะเดียวกันครับนางสาวรักชนกชี้แจงถึงกรณีการปล่อยภาพผู้บริหารแพลน B ร่วมงานวันเกิดของคนในตระกูลชิดชอบและหลังจากนั้นครับก็มีการปล่อยภาพอาจารย์ปิยบุตรและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ2แกนนำคณะก้าวหน้าออกมานางสาวรักชนกเนี่ยย้ำครับบอกว่าไม่ว่าคนในพรรคจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกับใครก็พร้อมจะตรวจสอบแล้วก็เตือนรัฐบาลนะครับถ้าฝืนลงทะเบียนจะยื่นร้องปปช.ครับ
4: ที่มีรูปว่าอาจจะเป็นอดีตผู้นำพรรคหรือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณมีรูปคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยพวกเขาจะยินดีหรือว่าจะกล้าตรวจสอบในสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปหรือไม่นะคะแต่ว่าดิฉันพูดว่าพวกเราทำต่อแน่นอนค่ะ
5: ฝั่งนี้อาจจะบอกได้ว่าลูกที่ไปบนความเป็นเกิดอาจจะเป็นลูกฝั่งลูกตัวไม่ใช่ลูกการหลักฐานที่เรามั่นใจว่าการที่มีลูกดีแล้วมันนะครับตัวจริง
4: ก็ดิฉันก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรค่ะดิฉันแค่เอารูปที่มันอยู่ในสื่อสาธารณะเฟซบุ๊กมาโพสให้ดูว่างานวันเกิดมีใครไปบ้าง
5: แต่ตัวผมก็ไม่ได้มี
4: ฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติด

ตั้งแต่7เมษายนครับและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับดังนั้นรัฐบาลไม่สามารถกลับไปแก้ TOR ได้อีกแต่เดินหน้าบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขณะที่โฆษกรัฐบาลนะครับบอกว่าเมื่อสัญญามีผลผูกพันสิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องทำก็คือการบริหารสัญญาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับไม่ใช่ย้อนกลับไปเถียงในขั้นตอนหรือการกลับไปแก้ TOR นะครับและย้ำถึงหลักการของรัฐบาลคือแก้ไขสัญญาไม่ได้แต่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ถ้าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันครับนอกจากนี้ยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอแนะแล้วก็เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้วโฆษกรัฐบาลครับบอกว่าการจ่ายเงินไม่ใช่ตัวกำหนดสถานะทางกฎหมายของสัญญาเพราะสัญญามีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ลงนามครับดังนั้นการที่รัฐยังไม่จ่ายเงินค่างวดแรกไม่ได้หมายความว่าสามารถยกเลิกหรือรื้อโครงการได้ตามต้องการนะครับการบริหารโครงการภาครัฐต้องยึดตามข้อกฎหมายและข้อผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วครับไม่ใช่ยึดตามความรู้สึกหรือกระแสทางการเมืองครับ

0: ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะดิฉันเค้าดาวให้อีกครั้งหนึ่งนับจนถึงเวลานี้เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เหล่าบรรดาผู้สมัครหลายคนก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ลงไปเพื่อรับฟังปัญหาด้วยไปเผยแพร่นโยบายต่างๆด้วยนะคะหลากหลายค่ะทั้งแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตบางคนบอกว่าเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะวันนี้เป็นคิวของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ถึงคิวเดินทางมาร่วมรายการไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพนะคะสำหรับผู้สมัครท่านนี้คุณอนุชาก็ชูนโยบายเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์ค่ะพร้อมประกาศจะนำงบประมาณมาสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มขึ้นพิจารณาการรักษาพยาบาลในระบบ Fast Track ให้กับผู้สูงอายุโดยไม่ต้องรอนานส่วนวัยเกษียณที่ยังแข็งแรงพร้อมทำงานเดี๋ยวจะเปิดช่องทางให้มีงานทำสร้างรายได้แล้วก็ดูแลสภาพจิตใจค่ะ
1: มีผู้สูงอายุที่เกษียณเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเราอยากให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยมาลงทะเบียนเพื่อจะได้ดูว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อะไรแล้วในอนาคตเวลาเรามีกิจกรรมจะเป็นของกทม.หรือจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยากที่จะให้เขาเข้ามาช่วยด้วยการที่ว่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงจิตอาสาจะให้เขาเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้เบี้ยเลี้ยงเขาด้วยอันนี้ก็เป็นการได้ทั้งในเรื่องของรายได้และส่วนที่2ก็คือให้เขามีความรู้สึกว่าในสังคมนี้เนี่ยเขายังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับด้วยการเอาความรู้ความสามารถซึ่งณวันนี้เนี่ยเวลาเราเกษียณ60ปีไปหลังจาก60ปีแล้วหลายคนยังมีสุขภาพดีอยู่สมองก็ยังดีนะครับทุกอย่างยังพร้อมที่จะให้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน
2: ขณะที่นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนครับวันนี้นำทีมผู้สมัครสก.เขตบางซื่อลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดสุทธารามไปฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับในการใช้สิทธิ์บัตรทองในพื้นที่ครับพร้อมนำเสนอนโยบายเพิ่มโควต้าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ใช้บริการผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.จาก 800,000 คนเป็น 1 ล้านคนครับ
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะลงพื้นที่หาเสียงที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานวาจากนั้นนำเสนอนโยบายดูแลผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดไม่ป่วยไม่เหงามีเงินใช้พัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแลแบบครบวงจรเพิ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5,000 คนขยายโรงเรียนผู้สูงอายุให้ได้50แห่งเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุส่วนกรณีการยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบระบบอากงและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้มั่นใจค่ะว่าทำทุกอย่างแบบถูกระเบียบค่ะ
3: ใช่ผมว่าเราพร้อมผมยืนตรงๆเนี่ยมา4ปีกว่าแล้วก็ดูที่ว่าหลักฐานจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมีหลักฐานผมก็ไม่รู้ว่าท่านเปิดมาให้เราไม่ยังเปิดให้ดูผมยินดีเลยก็แต่ว่าขอให้ยื่นในข้อเท็จจริงด้วยนะว่าคือไม่ใช่เอาข้อเท็จจริงเอาแค่ข่าวตอนยื่นอะว่าได้ยื่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องไปติดตามกันด้วยว่ายื่นแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลอย่างไรผมเชื่อว่าเราก็ทำทุกอย่างตรงๆไม่ได้มีอะไรมีปัญหาอะไรครับ
0: ส่วนพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคเศรษฐกิจเบอร์12ลงพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเขตราชเทวีโดยชาวชุมชนสะท้อน4ปัญหาด้วยกันทั้งเรื่องยาเสพติดจุดทิ้งขยะล้นถนนอุปกรณ์ดับเพลิงขาดแคลนและปัญหาไฟส่องสว่างโดยพลตำรวจโทชาญเทพบอกว่าถ้าได้รับตำแหน่งจะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและนอกจากเรื่องที่รับฟังเดี๋ยวจะส่งเสริมผู้ค้าอาหารฮาลาลเพราะว่าที่บ้านครัวเป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครค่ะ
2: กรุงเทพครับมีผู้สูงอายุในทะเบียนราษฎรมากกว่า 1.2 ล้านคนนะครับจากประชากรทั้งหมด 5.4 ล้านคนครับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยเจอภาวะแก่ก่อนรวยครับหลายชีวิตต้องอยู่ลำพังขาดรายได้หลังเกษียณนะครับพึ่งพาแค่เบี้ยยังชีพแล้วก็ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากมายนี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญครับที่เมืองหลวงจะต้องเจอนะครับติดตามจากรายงานตอนที่3เมืองโตแต่ผู้สูงอายุโดดเดี่ยวในซีรีส์มหาชนจากคุณวิภาปิ่นแก้วครับ

0: วิกฤตสังคมสูงวัยแม้เมืองจะเติบโตและทันสมัยขึ้นทุกขณะแต่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยกลับต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังรายได้ที่ขาดหายไปหลังเกษียณมีเพียงเบี้ยยังชีพสำหรับประทังชีวิต
1: เมื่อประเทศไทยนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีประชากรสูงวัยอยู่กันเป็นจำนวนมากคุณยายสมนันก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เมื่อตอนช่วงเวลากลางวันก็ชุมชนก็จะเป็นคนดูแลนะคะคุณยายคะคุณยายคะหนูขอเข้าไปคุยด้วยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วเวลาอยู่บ้านช่วงกลางวันแบบนี้ตอนที่หลานไม่อยู่อ่ะทำอะไรบ้างอะคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยนอนเล่นบ้างฟังวิทยุบ้าง
1: อย่างรายได้รายรับที่เรามีอะค่ะในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยมาจากที่ไหนอะคะ
2: แต่ก่อนเป็นช่างทำผมก็มีเงินเดือนกินแล้วก็มาเป็นหมอนวดแล้วก็ตอนที่พักมาสิบปีเนี่ยน้องสาวส่งมั่งคนอื่นส่งมั่งดิฉันเป็นคนมีบุญค่ะเจอแต่คนดีทั้งนั้นเขาส่งเสียให้กินทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ไทย PBS ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูความเป็นอยู่ภายในบ้าน
2: มาดูในครัวมาดู
1: นี่ทำอาหารเองเหรอคะ
2: อันนี้ทำอาหารเองค่ะ
1: แล้วมีเมนูอะไรคะเน
2: ี่
1: ยอ๋อ
2: นี่ไงข้าวต้มนี
1: ่แล้วกินข้าวต้มกับอะไรอะคะ
2: มีหมูเค็มทอดค่ะทอดหมูเค็มไม่กินกับข้าวต้มค่ะ
1: แล้วปกติเวลาเราอยู่บ้านเราทำอะไรบ้าง
2: คะไม่ได้ทำอะไรเลยหนูก็เนี่ยทำกินเองแล้วก็ฝาดบ้านถูบ้านบ้างซักเสื้อซักผ้าบ้าง
0: แม้อายุจะเกือบ90ปีแต่ก็ยังใช้เวลาว่างติดตามข่าวสารนี่คือวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองอาศัยเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลในช่วงกลางวันแทนหลานที่ต้องออกไปทำงานนอกจากการดูแลและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหลานแล้วเธอมีรายรับจากเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาท
1: คุณยายไปก่อนนะคะ
2: ให้เธอดีนะขอให้หนูมีความสุขความเจริญนะลูกนะขอให้สุขภาพแข็งแรงกัน
1: ค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้สูงอายุในชุมชนเคหะ306ทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครนะคะก็คือบ้านของคุณยายสมบูรณ์ค่ะซึ่งในช่วงกลางวันนั้นนะคะคุณยายสมบูรณ์ก็จะอยู่กับลูกที่พิการทางสมองนะคะซึ่งรายได้หลักๆของคุณยายเองนะคะก็มาจากเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน700บาทต่อเดือนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณยายสมบูรณ์กันค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
3: ขายของเก่าค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้คือเขามารับซื้อถึง
3: ค่ะไปไม่ไหวไม่ได้รับซื้ออ
1: ย่างของเก่าที่ว่านี้คือเราเก็บเองหรือว่าเรา
3: คนข้างบ้านเก็บมาให้แล้วก็คนกวาดสวนหย่อมเก็บมาให้เรากระสอบไว้รองรับแล้วเขาจะโยนใส่กระสอบให้เราแล้วก็ให้ลูกชายคนป่วยเหยียบแล้วก็ใส่กระสอบไว้แล้วก็แม่ค้ารับซื้อก็มาซื้อทิ้งบ้านเพราะเราไปไม่ไหว
1: อย่างครั้งนึงนี้ประมาณเท่าไหร่คะที่ได
3: ้ก็บางทีก็200กว่าบาทบางทีก็100กว่าบาท
0: ไม่ใช่จะมีขายทุกวันจะขายได้เดือนละ 1-2 ครั้งเป็นรายได้เสริม

0: รายได้ตกเดือนละประมาณ200บาทรายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการของลูก
1: เรามีน้อยเราก็กินน้อยเรามีเยอะเราอยากกินอะไรเราก็ซื้ออย่างเงี้ยอยากกินอะไรลูกบอกว่าให้บอกนะว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวลูกซื้อมาให้อย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่เกรงใจเพราะลูกก็มีภาระลูกก็ป่วยเหมือนกันเงี้ยป่วยแต่ต้องทนทำงานเงี้ย
2: ค่ะอย่างที่บอกว่าป่วยนี่ป่วยเป็นโรคอะไรยังไงบ้าง
1: ตัวป้า
2: ค่ะ
1: เป็นโรคกระดูกพรุนรอเข้าคอมพิวเตอร์โมง
2: ค่ะ
1: รอบสองเพราะรอบแรกผ่าตัดไปแล้วแต่นี้มันผุเพิ่มอีกมันพรุนเพิ่มอีกเหล็กไม่มีที่ยึด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เลยเดินไม่ได
2: ้เป็นโรคกระดูกพรุน
1: ไขมันเกาะเส้นประสาทเป็นกรดไหลย้อนโ
2: อ้หลายโรค
1: เราพูดออกมาแล้วก็หอบ
0: ผู้สูงอายุในกรุงเทพกำลังกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของเมืองสะท้อนถึงความท้าทายสำคัญที่เมืองต้องเร่งออกแบบนโยบายรองรับทั้งรายได้สุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุไทย PBS เดินทางมาหาคำตอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอจากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ตัวกทม.เองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างรายได้สร้างอาชีพหลังเกษียณหรือในยามสูงวัยของประชากรสูงอายุในกทม.อย่างชัดเจนนึกถึงภาพนะครับเวลาเราไปประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแถบยุโรปหรือเอาง่ายๆเราดูอย่างญี่ปุ่นเขามีกิจกรรมหลายอย่างที่เขาจ้างงานผู้สูงอายุที่ยังคงให้ออกมาทำงานบางอย่างที่ไม่ต้องเหงาอยู่ที่บ้านแต่มีรายได้ด้วยรายได้สำคัญนะครับระบบบริการทางสุขภาพรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่เพียงแค่รักษาอย่างเดียวแต่ต้องนึกถึงในเรื่องของการส่งเสริมการสังสรรค์มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันไม่อย่างนั้นผู้สูงอายุแก่อยู่ที่บ้านนะครับป่วยอยู่ที่บ้านโดยที่เครือข่ายทางสังคมเนี่ยไม่ได้มีการออกแบบตรงส่วนนี้หรือกิจกรรมหรือนโยบายอะไรมารองรับเลย
0: ท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวต่อเนื่องความท้าทายสำคัญคือการออกแบบกรุงเทพมหานครให้ผู้สูงอายุกว่าล้านคนมีสุขภาพดีใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายในทุกช่วงวัยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
4: สัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับในซีรีส์มหานครในตอนมหาภัยครับจะเจาะลึกถึงปัญหาของคนกรุงนะครับตั้งแต่ใต้ดินบนดินครอบคลุมไปถึงอากาศที่เราหายใจกันอยู่ครับ
5: ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสำหรับวันเลือกตั้งนะคะสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร28มิถุนายนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะยังมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.กันด้วยแต่ว่าบรรยากาศการหาเสียงอาจจะยังไม่ได้คึกคักเท่ากับผู้ว่ากทม.นะคะถ้าเทียบกันทั้งที่จริงๆแล้วสก.นั้นมีความสำคัญนะคะสก.นี่มีอำนาจหน้าที่ทั้งในสภาอยู่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็นอกสภาทำงานทำหน้าที่ใกล้ชิดกับปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุดติดตามจากคุณออนอุตสาหพรมออสค่ะ

ขุนเทียนค่ะถือว่าเป็นพื้นที่เดียวในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลค่ะที่สำคัญยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่ชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือค่ะในการสัญจรอาชีพที่ชาวบ้านทำก็คืออาชีพประมงเป็นหลักค่ะที่สำคัญนะคะบางขุนเทียนยังเป็นจุดด่านหน้าค่ะที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะจะเห็นได้จากที่ทำกินนะคะที่ค่อยๆหายไปค่ะและในช่วงที่ใกล้เวลาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากทม.หรือสก.ค่ะอยากชวนทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าท่ามกลางปัญหาของที่นี่สภากทม.โดยเฉพาะสก.นั้นทำอะไรได้บ้างชาวบ้านบางขุนเทียนพาทีมข่าวลงเรือไปดูสภาพพื้นที่การอยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นความเฉพาะของพื้นที่หลายด้านอย่างเช่นเวลาที่น้ำลงค่ะเรือไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

0: เอิญมีผู้ป่วยต้องรักษาก็เดินทางออกไปโรงพยาบาลลำบาก
1: เพราะว่าถ้าน้ำแห้งเหลือออกไม่ได้แล้วจะทำยังไงอย่างนี้วันนี้นะคือปัญหาอย่างแบบโอ้โหชีวิตคนนะอย่างนี้กว่าจะหามกว่าจะนั่นบางทีก็ใช้เรือเล็กๆวิ่งลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อตรงแนวชายคลองที่มันมีถนนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไกลนะแล้วถ้าไปกลางคืนอ่ะนี่คือปัญหาแบบชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงกันเลยอ่ะนะแล้วจะใช้รถใหญ่มันก็ไม่มีนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วคนถ้าหมดสติเนี่ยคุณซ้อนมอเตอร์ไซค์ยังไงอะไรอย่างเนี้ย
0: เขตบางขุนเทียนยังเป็นด่านหน้าของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะที่เห็นได้จากเสาไฟฟ้าและหลักกรุงเทพที่เคยเป็นพื้นดินตอนนี้จมอยู่กลางทะเลไปแล้วทำให้สิ่งที่หลายฝ่ายคาดการว่ากรุงเทพจะจมน้ำเป็นภาพที่ชาวบางขุนเทียนมองเห็นกันมาหลายปีแล้วค่ะอีกหนึ่งกลไกที่จะมามีส่วนเชื่อมโยงและสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่จะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ยังคงคุณค่าของพื้นที่เดิมเอาไว้นั่นก็คือสก.ค่ะที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตคอยรับฟังเสียงของชาวบ้านและนำไปสู่การผลักดันแก้ไขปัญหาผ่านการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในสภากทม.ค่ะนอกจากบทบาทในสภาสก.ค่ะยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับระบบราชการของกรุงเทพมหานครด้วยยกตัวอย่างค่ะหากจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านบางขุนเทียนสก.สามารถทำหน้าที่รับฟังเสียงความต้องการของชาวบ้านเพื่อประสานกับสำนักงานเขตที่จะนำไปสู่แผนการพัฒนาพื้นที่และการตั้งงบประมาณที่สก.เองก็จะมีบทบาทค่ะในการร่วมพิจารณาเรื่องนี้ในสภากทม.เช่นกันซึ่งเมื่อสก.เป็นผู้เห็นสภาพปัญหาที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนได้รองศาสตราจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาก็ระบุว่าที่ผ่านมาสก.หลายคนมีทีมงานในพื้นที่ทำงานประสานกับประธานชุมชนหรือเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือถ้ามีคนเสียชีวิตสก.ก็จะเข้ามาช่วยดูแลค่ะไปร่วมงานศพไปเป็นประธานในพิธีเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดระดับพื้นที่ที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนเมืองค่ะ
2: หน้าที่สก.นอกสภาก็คือดูแลนะครับดูแลพื้นที่เชื่อมประสานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันขาดหายไปในกรุงเทพเนี่ยสองเรื่องหนึ่งก็คือกรุงเทพเป็นพื้นที่เมือง 100% ฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีนะครับสก.เนี่ยจริงทำหน้าที่ลงไปถึงระดับนั้นนะครับส่วนที่สองก็คือกรุงเทพเองก็ยังจะต้องการคนเหล่านี้นะครับที่จะเป็นตัวแทนใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆครับแต่ว่าลักษณะการเป็นตัวแทนมันอาจจะไม่ได้คลุมทั้งหมด
0: ที่ผ่านมานะคะก็มีตัวอย่างการทำหน้าที่ของสก.ในมิติเหล่านี้ให้เห็นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรเก่าซึ่งกทม.ไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปจัดการได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเขาก็ร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านสก.จนนำไปสู่การผลักดันแก้ไขระเบียบและนำมาสู่การปลดล็อกการใช้งบประมาณของกทม.ได้ในที่สุดติดตามจากรายงานค่ะก่อนหน้านี้เราเคยลงพื้นที่ซอยนวมินทร์42เขตบึงกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้สร้างมานานกว่า50ปีมีคนอาศัยอยู่ราว 3,000 คนในช่วงแรกสำนักงานเขตเข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่แต่ในปี2553ระเบียบการใช้เงินพัฒนาหมู่บ้านเปลี่ยนไปทำให้กทม.ไม่สามารถนำเงินมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นขุดลอกคลองซ่อมท่อระบายน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าที่ผ่านมาชาวบ้านทำได้เพียงร้องเรียนกับสก.ในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ช่วยประสานความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตเช่นตั้งเครื่องสูบน้ำในวันที่ฝนตกหนักซึ่งกทม.มีปัญหาลักษณะนี้มากกว่า 1,000 หมู่บ้านประเด็นนี้นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญในสภากทม.ค่ะเพื่อศึกษาและเสนอแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันและระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันซึ่งสามารถแก้ไขปลดล็อกงบประมาณเขตนำไปแก้ไขเรื่องนี้ได้สำเร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บทบาทที่ช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ระเบียบคือการที่สก.ในพื้นที่รับฟังปัญหา

0: หาจากประชาชนจนนำไปหาทางออกผ่านสภากทม.นี่จึงเป็นภารกิจสำคัญของสก.ที่ตอกย้ำการเป็นอีกหนึ่งกลไกช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเมืองค่ะ
1: และนี่ก็เป็นภาพนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นในทุกเขตของกรุงเทพมหานครค่ะและเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่วันที่28มิถุนายนนี้นอกจากเราต้องไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วการเข้าไปเลือกสก.ค่ะที่จะมาเป็นตัวแทนเขตของเราก็สำคัญไม่แพ้กัน
2: ขอบคุณคุณออนอุตสาค่ะไปที่พัทยากันบ้างผู้สมัครนายกเมืองพัทยารอบนี้ยกตัวอย่าง2คนที่ถูกจับตาก็คือนายปรเมศงามพิเชษคนนี้เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาอีกคนนึงคือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรจากพรรคประชาชนนะคะที่บอกให้จับตา2คนนี้เพราะว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นบ้านใหญ่ค
3: ่
2: ะ
3: แน่นอนครับการเมืองมีความเข้มข้นนะครับแม้ว่าพัทยาจะเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนักรัฐศาสตร์วิเคราะห์นะครับว่าทั้งระบบอุปถัมภ์หรือระบบบ้านใหญ่ยังเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามกับคุณภัทราชวนชมครับ
4: พัทยาเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพค่ะและ28มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่คนที่จะเข้ามาบริหารจัดการเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาทั้งหมด5คนค่ะมีทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองก็คือคุณอิทธิวัฒน์คุณปรเมศคุณศักดิ์ชัยคุณสุไอนีและคุณอิทธิพลค่ะแต่ผู้สมัครที่น่าจับตามี2คนค่ะคนแรกได้ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่เครือข่ายตระกูลการเมืองท้องถิ่นย่านนาเกลือพัทยาก็คือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนค่ะที่มาท้าชิงกับเครือข่ายบ้านใหญ่ชลบุรีและแชมป์เก่าอย่างคุณปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือแพ้ไม่ได้ค่ะ
5: เราก็คิดว่าเราทำของเรานะครับส่วนคู่แข่งเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นส่วนของเขาถึงแม้ว่าในครั้งนี้เขาจะเป็นในส่วนที่มาในนามพรรคประชาชนแล้วก็ใช้บุคลากรเดิมอีกของอีกกลุ่มนึงที่เคยแข่งกับเรามารวมกันเนี่ยเราก็คิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยที่พัทยาเนี่ยจะได้เห็นว่าการทำงานท้องถิ่นของเราเนี่ยเราไม่ได้จิตโยงกับพรรคการเมือง
6: อย่างของพรรคประชาชนเรานะครับก็คือมีความตั้งใจแล้วผมก็เป็นคนพื้นที่เองเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่เราเข้าใจถึงปัญหาดีแล้วเราก็ทำมาตลอดและยิ่งวันนี้นะครับที่เราอยู่กับพรรคประชาชนพรรคประชาชนมีองค์ความรู้ที่มากมายที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้เมืองพัทยาของเราเนี่ยมีนโยบายต่างๆที่ดีขึ้นได้ผมกับพรรคประชาชนจึงมีความตั้งใจที่เหมือนกันคืออยากให้เมืองพัทยาของเราอะครับมีความก้าวหน้าและโตไปด้วยกัน
7: อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งก็คือคุณอิทธิวัฒน์หรือว่าเจกวัฒน์ลงในนามพรรคประชาชนก็จริงนะครับแต่ถ้าไปดูภูมิหลังนะเขาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนะครับที่เรียกว่ากลุ่มบ้านใจนาเกลืออาจจะไม่ได้เป็นบ้านใจชลบุรีแต่เป็นบ้านใจในพื้นที่นาเกลือซึ่งตระกูลเขาก็ถือว่าเป็นตระกูลนักการเมืองครับพี่ชายเขาก็คือคุณนิรันดร์ก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาพี่ชายคนที่สองก็คือคุณสินชัยซึ่งก็เป็นผู้สมัครครั้งที่แล้ว
8: ในการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนอาจจะต่างกับการเมืองระดับชาตินะครับการเมืองระดับชาติการขายของพรรคแพลตฟอร์มนะครับที่จะพูดถึงประเด็นในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องรัฐธรรมนูญนะการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอาจจะได้รับการตอบรับหรือความนิยมแต่ว่าพอเข้ามาสู่โหมดของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาของชีวิตประจำวันผู้คนนะครับเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ครับเพราะว่าท้ายสุดคนต้องการแก้ปัญหานะที่มันรวดเร็วฉับไวนะเพราะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งนะเราจึงเห็นได้ว่าคนก็ยังนิยมเลือกแนวทางที่เรียกว่าปฏิบัตินิยม
4: ในทางทฤษฎีเมืองพัทยาคือระบบที่ได้รับการออกแบบภายใต้โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าผู้จัดการเมืองหรือซิตี้แมเนเจอร์แต่ในทางปฏิบัตินักรัฐศาสตร์ชี้ว่าต่อให้ระบบจะถูกออกแบบมาสากลเพียงใดท้ายที่สุดการบริหารเมืองพัทยาก็ยังหนีไม่พ้นโครงสร้างอำนาจและการเมืองแบบไทยๆทำให้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทำได้ยาก
9: ทำให้เมือง

0: ทยายังคงถูกเติมเต็มด้วยระบบอุปถัมภ์หรือบ้านใหญ่ภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: ซุนหมิงเฉินค่ะผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามขณะนี้ยังคงถูกตรวจสอบขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากตำรวจไปพบว่าเขามีบทบาทเป็นถึงระดับรองหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มปริ้นกรุ๊ปค่ะพัวพันอีกกว่า 4,000 คดีในไทยซึ่งขณะนี้ถูกตามยึดทรัพย์เพิ่มเติม583ล้านบาทค่ะ
2: ศาลอนุญาตเดี๋ยวก่อนให้คนบ้านเนี่ยบ้านเลขที่นี้
3: 法院同意了让我们来调查你家里房号八三五七八三五七就是这个你看啊对你要看清楚我们就给你看清楚你了解了
4: 哦那有给房东打电话吗
1: การกระจายกำลังเข้าไปตรวจค้นพื้นที่14เป้าหมายของตำรวจกระจายทั้งในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่เป็นการขยายผลตรวจค้นยึดทรัพย์เครือข่ายของนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามซึ่งพบความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ปริ้นกรุ๊ปซึ่งตั้งอยู่ที่กัมพูชาผลจากการตรวจค้นค่ะตำรวจตรวจยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการทั้งบ้านพักหรูวิลล่าคอนโดมิเนียมรถยนต์หรูโฉนดที่ดินแล้วก็มีพยานหลักฐานอีกหลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดสูงกว่า583ล้านบาทค่ะ
5: พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอทนะครับบอกว่าซุนหมิงเฉินเป็นตัวการสำคัญในระดับรองหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ครับหรือผู้รับผลประโยชน์ระดับบนขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับตำรวจแกะรอยเส้นทางการเงินในคดีหลอกลงทุนไฮบริดสแกมจำนวน5คดีครับพบว่าบัญชีธนาคารที่มีชื่อของซุนหมิงเฉินเป็นเจ้าของบัญชีปลายทางรับโอนเงินจำนวนมากครับรับเงินมาจากกลุ่มบัญชีม้ามากกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังพบในระบบรับแจ้งความออนไลน์บัญชีของนายซุนหมิงเฉินมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับทั้งขาเข้าขาออกมากกว่า 4,000 คดีครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทครับ
6: นอกจากใน5คดีเก่าแล้วเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาเนี่ยได้สั่งให้เราตรวจสอบบัญชีของนายหมิ่นเฉินซันที่เป็นบัญชีทั้งที่โอนเข้ามาแล้วก็โอนออกไปทั้งหมดในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะปรากฏว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีที่อยู่ในระบบรับแจ้งความออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยนะครับหลัก 4,000 คดีนะครับมีทั้งขาเข้าขาออกซึ่งตรงนี้นะครับทางสำนักงานหน่วยชาติแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะเตรียมสะสางในเรื่องนี้ต่ออีกส่วนหนึ่ง
1: สำหรับตัวในซุนหมิงเฉินค่ะตำรวจยังพบความเชื่อมโยงกับนายหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานคนนี้เขาเป็นหนึ่งในหัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสะสมอาวุธการลักลอบขนเงินและขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลเชื่อได้ว่าเขายังซ่อนตัวอยู่ในประเทศกัมพูชาตำรวจไทยยังอยู่ระหว่างการขอออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
5: เศรษฐกิจแบบนี้ครับทำให้แรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยนะครับที่เคยอยู่ในกลุ่มก่อสร้างหรือภาคอุตสาหกรรมครับถูกผลักเข้าไปอยู่ภาคการเกษตรมากขึ้นนะครับพอไปอยู่ในภาคการเกษตรก็มีความเสี่ยงอีกแบบนึงครับเรื่องของการสัมผัสสารเคมีต่างๆนะครับแต่พอเขาป่วยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับรายงานข้ามชาติในสวนสตรอเบอรี่ดูแลเตรียมดินแล้วก็แปลงปลูกนะครับเพื่อรองรับผลผลิตในฤดูกาลถัดไปครับแต่การเตรียมดินเพาะปลูกต้องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชแมลงและเชื้อราครับทำให้รายงานต้องสัมผัสกับสารเคมีนานหลายชั่วโมงนะครับกลายเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพครับที่ผ่านมาครับรายงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมเจอปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิ์ด้านสุขภาพครับไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดนะครับเพราะข้อจำกัดด้านภาษาค่าใช้จ่ายและสถานะทางกฎหมายครับ
7: พูดถึงพริกนี่มันก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าสตอนี้มันเยอะมากๆเลยเพราะว่าสารเคมีนี่มันหลายอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราเพาะกล้าเนาะเพราะว่าสตอนี่มันใช้ยาเกือบ2เท่าที่เวลาเราปลูกผักขาปลูกดอกขาอย่างเงี้ยเกือบ2เท่าแล้วก็ยาที่มันต้องใช้ยารุนแรง
1: ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้

0: งานในภาคการก่อสร้างหรือว่าอุตสาหกรรมลดลงค่ะแรงงานหลายคนจึงต้องหันไปรับจ้างเข้าไปทำงานในภาคการเกษตรแทนแต่ว่าทันทีที่ทำงานนอกเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสิทธิสุขภาพก็หายตามไปด้วยค่ะ
1: คือหนึ่งอยากให้เขาทบทวนเรื่องของอาชีพที่พวกเราทำแต่เราแค่ให้เปิดว่าสามารถเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไหม1คนสามารถทำได้2อาชีพถึง3อาชีพไหมเนื่องจากการรองรับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนาะ2ให้กลับไปดูเรื่องของการหลักประกันสุขภาพคนที่จะมีประกันสุขภาพแบบไหนที่จะตอบโจทย์ดีๆกันแน่แล้วก็คนที่จะเลิกปฏิบัติไหมว่าแรงงานนี่สามารถเข้าประกันสังคมได้และแรงงานนี่ไม่สามารถเข้าประกันสังคมได้มันส่งเสียดักประกันอะไรไปบ้างมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเขายังไงบ้าง
2: นักวิชาการขับเคลื่อนการจัดการด้านอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกษตรประมาณ 3.45 ล้านไร่นะครับแต่กลับมีพื้นที่ที่เข้าสู่ระบบเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน GAP แค่ 2.95% เท่านั้นหรือประมาณ 111,826 ไร่ครับขณะที่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 0.01% ครับ
3: เดิมเนี่ยเขาปลูกเพื่อให้ประทังชีวิตตัวเองได้แต่ตอนนี้เชียงใหม่เจริญเติบโตสูงพื้นที่เกษตรเหล่านี้สูงขึ้นเกษตรกรหันมาปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วความรู้ที่เราให้เขาในแง่ของเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เองเนี่ยอาจจะมีกำลังน้อยไปนิดนึงคือตามให้ความรู้เขาไม่ทันเพราะฉะนั้นจากงานวิจัยที่มีการดำเนินงานมานะคะซึ่งต้องบอกว่ามีการดำเนินงานมาหลายปีแล้วนะคะสิ่งที่เราพบอย่างหนึ่งคือเกษตรกรในพื้นที่สูงเองเนี่ยใช้สารเคมีเข้มข้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรทั่วไปที่ใช้สารเคมี
2: นักวิชาการบอกว่าระบบเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะครับยังอยู่นอกระบบรับรองมาตรฐานครับจึงไม่มีการขึ้นทะเบียนทำให้ไม่มีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองย้อนกลับวงจรการผลิตบนพื้นที่สูงครับจึงหันไปพึ่งพาการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งผลผลิตทางเศรษฐกิจครับ
0: คุยกันถึงเรื่องการเป็นหนี้กันต่อนะคะการเป็นหนี้อาจไม่ได้หมายถึงแค่การกู้ยืมเงินเท่านั้นปัจจุบันมันมาในรูปแบบของการผ่อนสินค้าซึ่งก็เข้าถึงคนทุกอาชีพทุกช่วงวัยทำให้หลายคนก้าวเข้าสู่วังวนหนี้ที่ยากจะหลุดพ้นติดตามในซีรีส์กงเกวียนหนี้กับคุณกัญญรัตน์ลิ้มอำนวยลาภค่ะ

0: ชายวัย26ปีคนนี้เริ่มรู้จักการผ่อนสินค้าตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำก่อนที่ระบบจะเสนอวงเงินสินเชื่อให้สมัคร
1: 940
2: แต่ว่าน้องไทยเรื่อง
3: การที่เราจะสมัครได้คือ
0: จากสินค้าหลักร้อยบาทค่างวดเพียงหลัก10ต่อเดือนทำให้การเป็นเจ้าของสิ่งของที่อยากได้ดูไม่ใช่เรื่องยาก
4: เรามียอดชำระต่อเดือนเนี่ยอาจจะแรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของอาจจะแต่ก่อนอาจจะเดือนละ100ต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น 2-3 ชิ้นขึ้นมาอาจจะหลักร้อยอาจจะกลายเป็นหลักพัน
0: การผ่อนสินค้าช่วยลดภาระจ่ายเงินก้อนแต่เมื่อยอดรายเดือนดูไม่มากหลายคนจึงตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตั้งแต่อายุน้อยแม้ยังไม่มีรายได้ที่มั่นคงและหากขาดวินัยทางการเงินนี่อาจกลายเป็นภาระระยะยาว
4: ทุกวันนี้มันมีระบบสินเชื่อเงินสดเข้ามา

0: มันก็ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นมันเหมือนเราเอาเงินอนาคตมาใช้เหมือนเราแบบแค่ไปกดขอ 1,000 2,000 ไม่เกิน1นาทีเราก็ได้เงินเข้าบัญชีแล้ว
1: ปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้มีแค่การผ่อนสินค้าแต่ยังมีบริการเปลี่ยนวงเงินผ่อนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนสินค้าเป็นสภาพคล่องในระยะสั้น
2: อาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนเนาะแต่ว่างานหนึ่งของทางแบงค์ชาติอีสานคือการออกไปให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาเวลาไปเนี่ยก็พยายามที่จะเซอร์เวย์นักศึกษาอยู่เหมือนกันว่าใครใช้ผลิตภัณฑ์นี้บ้างซื้อของจ่ายก่อนของทีหลังเนี่ยก็มีนักศึกษาที่ใช้อยู่เหมือนกันแต่ที่จากการพูดคุยค่ะมันจะมีในกลุ่มที่เริ่มทำงานอันเนี้ยเขามาบอกเองว่าเขาเนี่ยเขาได้วงเงินจากออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย 90,000 นะคะว่าแบบเงินเดือนเขาอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะเรียกว่าความสามารถจริงๆอาจจะถูกประเมินด้วยความสามารถในการซื้อซะมากกว่าความสามารถในการหารายได้
1: ข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าหนี้คงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีในปี2568เพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นสะท้อนพฤติกรรมบริโภคที่ตัดสินใจใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นผ่านกระแสและรีวิวในโลกออนไลน์
3: บางนี่บางส่วนอย่างค่ะพอครบรอบเดือนเราไม่สามารถจ่ายได
1: ้มันผู้หญิงคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินปัจจุบันเธอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือลูกหนี้พร้อมหารายได้เสริมแทบทุกทางภาระหนี้หลายล้านบาทเกิดจากบ้านค่าใช้จ่ายครัวเรือนและภาระที่สะสมต่อเนื่อง
3: เราก็ยอมแล้วว่ามันเป็นความผิดของเราเองที่เราใช้ชีวิตประมาทแต่ว่าบทเรียนในครั้งนี้ค่ะจะทำให้เราค่อยๆแก้ไขที่จะไม่กลับไปในจุดนั้นนะคะณตอนนั้นคือรู้ได้แค่ว่าเครียดร้องไห้ทุกวันจิตตกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าหนี้สินที่เป็นจะแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปัญหาหนี้ทุกวันนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ยังปรากฏชัดในโลกออนไลน์ผ่านกลุ่มและเพจที่ผู้คนเข้ามาขอคำปรึกษาและมองหาทางออกจากภาระหนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่าภาคอีสานยังมีหนี้ครัวเรือนและหนี้เสียอยู่ในระดับสูงส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่โตไม่ทันค่าครองชีพทำให้ความสามารถชำระหนี้ลดลง
2: จริงๆแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง Buy Now Pay Later เนี่ยบางส่วนเนี่ยข้อมูลการชำระของเราค่ะจะถูกเก็บไว้ในประวัติของเครดิตบูโรด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะสะดุดจากแค่จุดการผ่อนเล็กๆน้อยๆผ่อนเครื่องสำอางผ่อนชาบูพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าสะดุดแม้แต่พวกนี้มันอาจจะกระทบกับประวัติการชำระของเราระยะยาวซึ่งส่งผลยังไงส่งผลให้การเข้าถึงสินเชื่อที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆอ่ะถึงเวลาที่จะต้องกู้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ติดขัดเพราะว่าประวัติเราเสีย
1: นี่ไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางการเงินแต่กำลังสะท้อนค่าครองชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คนเมื่อการกู้เงินทำได้ง่ายกว่าการหาเงินนี่ในระบบที่แก้ไม่ทันอาจพาไปสู่นี่นอกระบบและกลายเป็นวงจรที่หมุนต่อไม่รู้จบ
4: ตอนนี้ตำรวจเร่งแกะรอยชายชาวเมียนมานะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางแฟนสาวครับมีหลักฐานหลายอย่างนะครับทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดการแกะรอยไปเจอว่าเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้าออกห้องพักของตัวเองในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุนะครับตอนนี้คาดว่าหลบหนีออกนอกประเทศแล้วครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

0: ิดนะครับปรากฏชายเสื้อสีดำครับใส่หมวกสีดำปกปิดใบหน้าครับเดินเข้าออกที่พักนะครับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางนางสาวเอนาเวชาวเมียนมาครับที่พบเสียชีวิตอยู่ในห้องพักในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตำรวจพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยผ่านกล้องวงจรปิดอีกรอบหนึ่งลักษณะก้มหน้ากดโทรศัพท์มือถือครับซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีรถขยะมาเก็บขยะและในเวลา 18:24 นครับชายคนนี้เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปรอรถตู้ที่คาดว่าเรียกใช้บริการนะครับนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่ปรากฏใกล้ที่เกิดเหตุครับตำรวจสน.ดินแดงนะครับบอกว่าผู้ต้องสงสัยคือแฟนหนุ่มของนางสาวเอนาเวผู้ที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันครับให้ข้อมูลตำรวจว่าช่วงเย็นวันที่8มิถุนายนได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทเสียงดังและช่วงเช้ามืดวันที่9ก็เห็นฝ่ายชายลากกระเป๋าใบใหญ่ออกจากห้องไปครับ
1: มาตอนวันที่9อ่ะเลิกงานอ่ะ 5:00 กว่าเขาลากกระเป๋าเนี่ยส่วนนี้จะปั่นจักรยานเข้าข้างในทีนี้เขาไม่หลบนี่ก็เลยไม่มีมารยาทนี่นึกในใจนะก็จอดรถก็เห็นเขาลากกระเป๋าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนลากกระเป๋าออกไปกระเป๋าซ้อนรถไปอะไร
2: คนขี่รถจักรยานยนต์ที่รู้จักกับผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเห็นชายคนดังกล่าววิ่งออกจากที่พักแล้วไปขึ้นรถตู้ในเย็นวันที่10มิถุนายนค่ะ
3: คือเขาวิ่งออกมานะคือเขาใส่ชุดยีน
4: ชุดยีน
3: แล้วก็เดินวิ่งออกไปขึ้นรถตู้
5: อ๋อวันที่10นะครับ
3: ใช่วันที่เขาขึ้นรถตู
5: ้ลักษณะเหมือนลุกลี้ลุกลนเลยไหม
3: ถูกต้องคือวิ่งออกมาเลยอ่ะ
5: วิ่งออกมาเลย
3: ใช่
5: วันที่10
3: วันที่10
5: ช่วง4โมงถึง6โมงเราไม่แน่ใจแต่ก่อนฝนตก
3: ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเขาขึ้นรถตู้ตรงนี
0: ้เบื้องต้นครับตำรวจให้น้ำหนักการก่อเหตุจากความขัดแย้งระหว่างนางสาวเอนาเวกับแฟนหนุ่มนะครับซึ่งแฟนหนุ่มมีความชำนาญในการใช้มีดเพราะเป็นพ่อครัวร้านอาหารแห่งหนึ่งครับนอกจากนี้ยังพบว่าหลักฐานของผู้ก่อเหตุนั้นได้สั่งซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดจากทางออนไลน์ครับจึงเชื่อว่ามีการเตรียมตัวส่วนการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีตำรวจเชื่อว่าเดินทางออกนอกประเทศแล้วครับ
2: ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในประเทศไทยทั้งหมดจะหมดอายุพร้อมกันในปี2572นะคะคุณผู้ชมแต่ในเวลานี้หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างกสทช.ก็ยังไม่มีแผนแม่บทค่ะนั่นทำให้อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์กำลังเผชิญกับคำถามเรื่องอนาคตว่าต่อไปจะมีสื่อโทรทัศน์เหลืออยู่อีกกี่ช่องนะคะหรือจะกลายเป็นจอดำแล้วอนาคตของคนที่ทำงานอยู่ในสื่อนั้นจะเป็นอย่างไรทีนี้มันก็มีอีกคำถามหนึ่งเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปสำรวจเหล่าบรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนด้านนิเทศศาสตร์ผลิตบุคลากรมีนักศึกษาที่กำลังเรียนแล้วก็จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อนะคะแบบนี้ต้องมีการปรับหลักสูตรหรือไม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะวิชาการถ่ายภาพเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องได้เรียนค่ะนายทัชพลประภานนท์หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพระบุว่าแม้อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ว่าหลักสูตรนี้ก็ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นรากฐานการผลิตสื่อทุกรูปแบบทุกประเภทซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุยังต้องมีอยู่โดยมุ่งพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการผลิตสื่อที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และทำควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เชื่อมโยงความต้องการของภาคธุรกิจและกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดแรงงานยุคดิจิทัลได้ค่ะ
6: เพราะว่ามันคือพื้นฐานหรือว่าทักษะหลักของสื่อสารมวลชนที่อยากจะทำรายการโทรทัศน์แล้วก็รายการวิทยุแน่นอนอยู่แล้วว่ายุคนี้ก็คือออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากในเชิงของการตลาดไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์จะมาลงโฆษณาจะมาลงมากกว่ารายการโทรทัศน์หรือวิทยุใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้า นักศึกษาเนี่ยยังได้เรียนพื้นฐานสำคัญของการผลิตรายการทีวีวิทยุเขาจะมีทักษะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เมื่อเขาจะเอาไปทำรายการดิจิตอลหรือทำรายการบนสื่อออนไลน์ได
4: ้สำหรับผมว่าไม่นะ

0: ราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโซเชียลอะไรมากขึ้นครับก็เลยคิดว่าการที่เรามีสกิลเรื่องการถ่ายหรือว่าการถ่ายวิดีโอการรู้มุมกล้องมันทำให้เราดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตยุบเลิกสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มานาน5ปีแล้วนะครับวันนี้มีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่คณะนิเทศศาสตร์ครับมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเรียนในคณะนี้กว่า900คนนะครับส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์ครับคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์นะครับบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับตัวตามความต้องการของนักศึกษาครับแต่เพิ่มสาขาวิชาการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนวิชาเดิมให้เป็นไปตามกระแสนิยมนะครับแล้วก็สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดได้ครับเมื่อจำนวนนักศึกษาที่สนใจในวิชาวิทยุและโทรทัศน์ลดลงครับสตูดิโอขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างผลิตคอนเทนต์แทนให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคนี้ครับที่ต้องการจบไปแล้วไปทำธุรกิจสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองครับ
2: ทุกวันนี้ครับเด็กมัธยมเองคือเราอะเราต้องออกไปเจอเด็กมัธยมอยู่เรื่อยๆเนาะไปทำกิจกรรมไปอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะรู้ว่าเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้เขาทำคอนเทนต์เองเป็นตั้งแต่ม.ต้นแล้วด้วยซ้ำไปคือทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทำคอนเทนต์ได้บางคนมีรายได้บางคนเป็นอินฟลูบางคนมีแบรนด์จ้างตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยเขาก็อยากจะต่อยอดสิ่งที่เขามีคือมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ในยุคเรายุคเราจบม.5 ม.6 เนี่ยคือเราไปแบบศูนย์ศูนย์เลยไปเรียนเลยนะแต่นี่คือเด็กที่มาครับเขารู้อยู่แล้วเขาหาความรู้ได้เองจาก YouTube จากแพลตฟอร์มต่างๆจากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมาเรียนกับเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเริ่มหนึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้คือทำยังไงให้เขาเหนือกว่าน
3: ักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อบอกว่ายังมีความฝันอยากเป็นนักข่าวแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นนักข่าวในแพลตฟอร์มไหนจะออนไลน์หรือว่าในทีวีแต่ยังมีความสนใจติดตามข่าวโทรทัศน์ค่ะ
4: 100% เราให้หนักไปที่ข่าวกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราดู
5: ประมาณ70
4: เพราะความฝันของน้องอยากเป็น
5: นักข่าว
4: ครับบอกที่มาความฝันนั้นให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นนักข่าว
5: ก็หนูเหมือนกับว่าเคยอะไรนะมีหน้าที่ในสภาค่ะแบบคุยถามสัมภาษณ์น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าหนูชอบแล้วก็มีเรียนเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้ด้วยหนูก็ชอบค้นหาชอบดูเวลาแบบอาจารย์เขาให้ไปพูด
3: อนาคตของทีวีดิจิตอลขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะล่าสุดสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือด่วนให้กสทช.เปิดเผยรถแมพแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์โดยกังวลว่าใบอนุญาตที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572จะส่งผลให้เกิดปัญหาจอดำและกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนค่ะ
6: มีหลายซองนะคะ
1: ล่าสุดครับนายกเพิ่งจะพูดถึงโครงการ Land Bridge ในเวทีนานาชาตินะครับระหว่างการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ซัมมิตครับซึ่งการคุยกันนั้นก็พูดถึงโครงการนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะผลักดันครับขณะที่ภายในประเทศเรายังมีข้อถกเถียงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลนะครับติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

คะโครงการแลนด์บริดจ์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์นะคะเพราะล่าสุดคชก.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐคชก.ย่อมาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมีมติให้แก้ไขและเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเรียกย่อว่า EHIA โครงการท่าเทียบเรือแลนด์บริดจ์2ฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งระนองและฝั่งชุมพรทั้ง2ฉบับมีข้อมูลต้องแก้ไขตามคำแนะนำคชก46ประเด็นนะคะอย่างเช่นคชก.ระบุว่าให้ทบทวนช่วงเวลาการเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทางทะเลค่ะจะต้องมีระยะห่าง8เดือนครอบคลุม2ฤดูมรสุมถ้าจะแก้เรื่องนี้ใน EHIA หนังม้วนยาวค่ะคุณผู้ชมเอาเฉพาะข้อมูลเวลานี้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแลนด์บริดจ์ฝั่งระนองนะคะในรายงาน EHIA พบสัตว์หน้าดิน

0: ชิ้นเฉลี่ย 47.6 ตัวต่อตารางเมตรค่ะแตกต่างกับผลสำรวจของนักวิชาการและภาคประชาชนที่พบว่ามีสัตว์หน้าดินมากถึง 1,884 ตัวต่อตารางเมตรอีกข้อหนึ่งนะคะถ้ามีการถมทะเลขุดลอกร่องน้ำท่าเรือรวมแล้ว32ล้านตารางเมตรในรายงาน EHA ของสนขประเมินว่าจะทำให้สูญเสียสัตว์หน้าดินประมาณ 1,542 ล้านตัวแต่ข้อมูลของภาคประชาชนประเมินว่าอาจต้องสูญเสียสัตว์หน้าดินมากกว่า60,000 ล้านตัวตัวเลขต่างกันเยอะเลยค่ะบอกเลยว่ากว่าจะได้ข้อมูลมาเทียบให้ฟังให้ชมแบบนี้ทาง Beat for Life และ NLaw ค่ะเขาต้องทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะขอรายงานการประชุมของคชก.มาดูเพราะเขาไม่ได้มีเผยแพร่เป็นการทั่วไปค่ะโดยข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นคำถามกลับไปยังรัฐบาลถึงความจริงใจในการรับฟังเสียงของคนในพื้นที่และการพัฒนาที่ต้องไม่ทิ้งต้นทุนเดิมค่ะ
1: นองเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อากาศดีมากจะสามารถดึงดูดคนทั่วโลกที่สนใจในเรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นั่นคือเม็ดเงินที่กำลังจะพานักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของการดูแลทรัพยากรเข้ามาศึกษาวิจัยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานั่นคือเม็ดเงินที่เข้าประเทศไทยเม็ดเงินที่เข้าระนองเพราะฉะนั้นจะทำให้หน่อยว่าเมื่อองค์ประกอบของรายได้แต่ละเกาะแต่ละส่วนซึ่งเอามานำผนวกกันแล้วเนี่ยผมว่าปีนึงอ่ะเป็นหมื่นล้านซึ่งต้นทุนเรามาจากธรรมชาติต้นทุนจากธรรมชาติหมดเลยซึ่งเป็นต้นทุนที่ต่ำมากซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งปู่ย่าตายายรักษาเอาไว้เรามีของดีมีกินมีใช้เราอยู่ได้เรามีทรัพยากรอย่าเอาโครงการแบบนี้ลงมาซึ่งไม่มีความชัดเจน
2: น่าเสียใจมากค่ะน่าเสียใจกับประเทศไทยถ้าเราพัฒนาไปแล้วไม่ถูกทางเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่เราอยากให้ศึกษาให้ละเอียดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติพอเรามองภาพว่าเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่แล้วอ่ะมันไม่มีธรรมชาติให้เรามองอีกแล้วค่ะมันไม่มีภูเขาหรือว่าทะเลให้เรามองเราเห็นแต่เรือเนี่ยนักท่องเที่ยวคงจะไม่ซื้อตั๋วเครื่องบินมานั่งดูเรือขนสินค้าไม่ได้อยากมาดูมลพิษจากปองโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะ
0: นี่เป็นตัวเลขที่เล่าเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพอีกชุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะอันนี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวเลขสัตว์หน้าดินที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้จะเห็นการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าเราย้อนดูข้อเสนอของภาคประชาชนและภาควิชาการที่ลงพื้นที่สำรวจจะพบว่าถ้าเราจะทำให้ EHIAสมบูรณ์ต้องเพิ่มอีกหลายเรื่องค่ะเช่นการนำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA มาประกอบไว้ในรายงานนะคะการต้องศึกษาแหล่งอนุรักษ์ทางทะเลอันดามันเพื่อจุดนั้นเนี่ยต้องเป็นผลต่อการตัดสินใจด้วยเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะรวมถึงจะต้องมีการทำแบบจำลองผลกระทบปะการังและหญ้าทะเลค่ะต้องมีการสำรวจข้อมูลแหล่งปะการังและหญ้าทะเลเพราะเวลาเราถมทะเลตะกอนดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลทำท่าเรือเป็นปัจจัยโดยตรงที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งหญ้าทะเลและอาจจะทำให้เกิดแหล่งปะการังทรุดโทรมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะมีข้อเสนอว่าควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการย่อยในโครงการแลนด์บริดจ์นะคะท่าเทียบเรือรางรถไฟมอเตอร์เวย์ต้องแพ็ครวมอยู่ในรายงานฉบับเดียวกันเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของโครงการและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ต้องทบทวนมีเยอะเลยนะคะดูแล้วยังไม่พร้อมสวนทางกับท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปแสดงความมั่นใจในเวทีระดับนานาชาติภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการชะลอหรือหยุดโครงการค่ะ
3: อันนี้รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจให้กับประชาชนเห็นว่าอยากจะทบทวนโครงการนี้จริงๆแล้วก็โจทย์ต่อมาก็คือว่าถ้าแสดงความจริงใจโดยการชะลอทุกอย่างทบทวนทุกอย่างแล้วหยุดทุกอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างที่อาจจะไม่ใช่แค่แลนด์บริดจ์ซึ่งผมคิดว่ามันในความเป็นจริงอ่ะมันยังมีเครื่องมือมีวิธีการอีกหลายวิธีที่เราจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ภาคใต้โดยที่ไม่กระทบทั้งสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามี2เรื่องที่รัฐบาลจะต้องคิดใหม่ก็คือแสดงความจริงใจโดยการชะลอหรือหยุดทุกกระบวนการแล้ววันที่2คือคุยกับคนใต้หาทิศทางการพัฒนาภาคใต้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แลนด์บริดจ์และ SEC
0: จริงใจแค่ไหนวัดใจรัฐบาลที่ผลการศึกษาของคณะทำงานชุดพิเศษที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะเขาดาวรอได้เลยเพราะว่านายกให้เวลา3เดือน ตอนนี้ผ่านไปแล้วเดือนกว่าๆเหลือเวลาไม่ถึง2เดือนสำหรับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
5: เวียดนามกำลังปราบปรามสแกมเมอร์นะคะล่าสุดจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยพบว่าพยายามจะเข้ามาจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่อยู่ในเวียดนามและพบข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาค่ะกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะเวียดนามออกแถลงการระบุว่าตำรวจจังหวัดฟูเถอเข้าควบคุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงทางออนไลน์ที่อยู่ในกัมพูชาและได้ขัดขวางไม่ให้กลุ่มดังกล่าวจัดตั้งฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ในเวียดนามได้สำเร็จโดยผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม4คนเป็นชาวเวียดนาม3คนและชาวจีน1คนซึ่งทางการเวียดนามระบุเพิ่มเติมบอกว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้ไปเช่ารีสอร์ทและที่พักหลายแห่งกระจายอยู่ทั้งในฮานอยหลาวกายและฟูเถอสำหรับใช้เป็นที่พักของผู้ร่วมขบวนการอีกหลายสิบคนและเป็นแหล่งเตรียมจัดตั้งฐานก่ออาชญากรรมและพบว่าหลายคนเคยทำงานในฐานขบวนการช่อโกงอยู่ในกัมพูชามาก่อนหน้านี้ด้วยนอกจากนี้ยังตรวจยึดคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องโทรศัพท์มือถืออีกหลายร้อยเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะนำมาใช้ในการช่อโกงทางออนไลน์โดยพบด้วยว่าเว็บไซต์ที่กลุ่มนี้จัดทำขึ้นใกล้จะเริ่มใช้การได้แล้วค่ะขณะเดียวกันสื่อทางการเวียดนามรายงานบอกว่าตำรวจในนครโฮจิมินห์เข้าไปตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งไปพบชาวจีน83คนในช่วงต้นสัปดาห์นี้และต้องสงสัยว่าพวกเขากำลังเตรียมจัดตั้งฐานปฏิบัติการสำหรับก่ออาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์โดยพบว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เดินทางเข้าเวียดนามผิดกฎหมายจากกัมพูชาและมีแผนมุ่งเป้าที่จะหลอกลวงชาวจีนด้วยกันค่ะ
4: หลายเดือนมานี้ครับเราเห็นความเคลื่อนไหวฝั่งกัมพูชานะครับโดยเฉพาะการสะสมอาวุธการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพรวมไปถึงท่าทีของสมเด็จฮุนเซนที่พร้อมหนุนกลาโหมของประเทศนะครับท่าทีเหล่านี้ครับกำลังเป็นประเด็นร้อนชวนท่านผู้ชมประเมินขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชานะครับติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ
6: Success

0: ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับภาคใต้พื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองนะคะจะอยู่แถวๆจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะแถวๆระนองกระบี่และจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคะคืนนี้กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะวันนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะคะอุณหภูมิสูงสุดราวๆ35องศาเซลเซียสถัดมาค่ะตั้งแต่วันนี้มาจนถึงวันพุธนะคะแนวโน้มของฝนจะมีเพิ่มมากขึ้นขอให้เฝ้าระมัดระวังเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายปุณณวงศ์ธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568รุ่นที่10และรุ่นที่11จำนวน59คนเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราชโอวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมาก็จะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรักในงานและภูมิใจสิ่งที่ต้องรู้นั้นทั้งวิชาการทั้งในหนังสือเรียนแล้วหนังสือและเอกสารไหนที่พบเห็นก็ต้องช่างอ่านแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปเล่าให้นักเรียนฟังโดยที่จะได้ชักชวนให้นักเรียนอยากจะรู้อยากจะอ่านด้วยก็เป็นการเพิ่มความรู้ทั้งบางทีก็สอนสิ่งที่ควรทำกิริยามารยาทที่ถูกต้อง
0: เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรี
1: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569และมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงงานเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากโครงการกำลังใจในพระดำริสู่โครงการเอลฟี่จนถึงข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก
2: ด้วยพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมให้กำลังใจและโอกาสแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

0: รมเมื่อผู้ก้าวพลาดได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายของโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการกำลังใจในพระดำริยังเป็นจุดเริ่มต้นจากการพระราชทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในสังคมไทยสู่การยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในสังคมโลกนับตั้งแต่จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริในปี2549จนประสบผลสำเร็จทรงนำไปเผยแพร่ให้นานาประเทศรู้จักคำว่ากำลังใจซึ่งหมายถึงน้ำใจที่มนุษยชาติพึงมีให้ต่อกันและพระราชทานภาษาอังกฤษว่า inspire หมายถึงทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันได้ทรงนำผลงานและรูปแบบการดูแลกลุ่มผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังไปนำเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ CCPCJ สมัยที่17ในปี2551ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียสร้างความชื่นชมในพระปีชาสามารถจากนานาประเทศ
1: จริงๆแล้วมูลเหตุก็คือการไปเยี่ยมที่ทันสถานหญิงกลางครั้งหนึ่งขณะนั้นเนี่ยเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆยังปฏิบัติหน้าที่อยู่กับสถานกรุงเทพนะคะเมื่อไปพบแล้วก็จะรู้สึกว่าเด็กที่เกิดมานี่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรงซึ่งไม่ได้เป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ก่ออาชญากรรมซะเองเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่ถูกผลกระทบแล้วก็ไม่มีองค์กรใดที่เข้ามาดูแลอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเด็กกำพร้าก็ไม่ใช่จะเป็นเด็กพิการก็ไม่เชิงฉันเลยคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นก็เริ่มต้นกันด้วยบุคคลภายในในหมู่เพื่อนฝูงก่อนตอนแรกว่าบริจาคของดีไหมแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สภากาชาดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยในส่วนของกรุงเทพแล้วก็มีบริษัทร้านค้าหลายบริษัทที่มาช่วยสนับสนุนคิดว่าเมื่อเริ่มไปต้นไปด้วยดีแล้วก็เริ่มขยายไปที่เชียงใหม่สิ่งแรกที่พยายามจับเกี่ยวกับแม่และเด็กก็เพราะว่าแม่กับลูกจะต้องมีความรักและความผูกพันกันบางทีความรักลูกอาจจะทำให้คนตั้งใจที่จะเป็นคนดีขึ้นได้ก็คือเริ่มจากตรงนี้
0: จากโครงการกำลังใจในพระดำริสู่การจัดตั้งโครงการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิง Enhancing Life of Female Inmates หรือ ELFI เพื่อผลักดันข้อเสนอของประเทศไทยในการจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเป็นการเฉพาะเนื่องจากมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง United Nations Standard Minimum Rule for the Treatment of Prisoners หรือ SMR ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955ไม่เอื้อต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในสภาพสังคมปัจจุบันหากประเทศไทยสามารถผลักดันให้มีการพัฒนาข้อกำหนดเพื่อรองรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงได้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ต้องขังหญิงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนดังพระดำรัสที่ทรงเป็นองค์ปาฐกพิเศษในกิจกรรมคู่ขนาน Enhancing Life of Female Inmates หรือ ELFI จัดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่12ณสำนักงานสหประชาชาติณนครเจนีวาในปี2552โดยมีพระดำรัสถึงกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่มักถูกลืมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่ได้รับการปฏิบัติและตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงเท่าที่ควรจึงมีพระดำริจัดทำโครงการกำลังใจนอกจากนี้ยังทรงตระหนักว่ายังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงเป็นการเฉพาะจึงเป็นแรงบันดาลพระไทยให้มีพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก
1: When Thailand

0: Presented our project at the 17th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna last year. This triggered our critical thoughts on the subject. Apparently, we have come to recognize that there is a gender gap in the 1955 Standard Minimum Rules for the Treatment of Offender, or the SMR, adopted more than 50 years ago. The SMR may not necessarily keep up with the development with our fast-changing world. Surely, they do not draw sufficient attention to the specific need of women prisoners. However, this is not a problem for Thailand alone. Many countries in the world are all struggling to cope with how to approach the issue of the treatment of women prisoners in most effective way. As this group of prison population has increased worldwide, it is imperative that we bring more clarity to consideration to apply to their treatment.
1: โครงการเอลฟี่เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามพระดำริโดยผลักดันร่างข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศมีการศึกษาวิจัยนำกฎหมายและข้อกำหนดระหว่างประเทศมากลั่นกรองจนมีเนื้อหาสอดคล้องและสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละประเทศได้การเสนอร่างข้อกำหนดดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสวงหาพันธมิตรในการสนับสนุนมุ่งสู่ปลายทางคือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในปี2553จนประสบความสำเร็จได้รับการรับรองโดยประเทศไทยได้รับเกียรติในฐานะเป็นผู้ผลักดันให้เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules อันเป็นการเพิ่มเติมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำปี

0: มักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนวิเคราะห์ท่าทีของทรัมป์ในการโจมตีอิหร่านนะครับตอบโจทย์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้เดี๋ยวนี้นะ
6: AI พาสปอร์ตแล้วพาโอ้โหบอดี้เหลือ
5: มากมันเป็นยังไง
4: คือ
6: หลังจากถูกทักท้วงตั้งคำถามเยอะนะทางรัฐมนตรีบอกว่าเปิดให้ฝั่งของเขียนโดยกระทรวงดีเอเป็นคนจัด
4: หลายๆโปรเจกต์เนี่ยคนเขียน TOR เนี่ยเป็นเอกชน
5: ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลชุดก่อนอนุทินเนี่ยจะเจอประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสูงมากเพราะความมั่นใจในอดีต
4: รัฐบาลชุดนี้ถ้าจะเดทเนี่ยเดทด้วยเรื่องคอร์รัปชัน
5: ใช
6: ่แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเฟส2มาแล้วครับพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าคอข่าวการเมืองการต่างประเทศหลายท่านโดยเฉพาะที่ติดตามจากไทย PBS จะได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับประกาศจะโจมตีอิหร่านด้วยความรุนแรงอย่างยิ่งปรากฏว่าพอผ่านไปก็ยกเลิกนี่เป็นการขับเคลื่อนหมากทางการทหารและการทูตที่เขามักจะทำแบบนี้บ่อยมากในระยะหลังประกาศก่อนว่าจะใช้กำลังสักพักก็ยกเลิกประกาศว่าการเจรจาใกล้ได้ข้อยุติสักพักกลับมาหันหน้าสู่ความรุนแรงกำลังเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราต้องพลิกตำราพิชัยสงครามตำรับโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยครับเราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีครับจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยมากว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำไมเขาถึงทำแบบนี้บอกว่าจะทำสักพักยกเลิกบอกจะสันติสักพักใช้ความรุนแรงเขาคิดอะไรอยู่ในมุมมองอาจารย
1: ์ครับคือเขาเป็นแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะฮะแล้วเราเนี่ยก็เริ่มที่จะชินกับเขาแล
0: ้
1: วนะครับครั้งแรกนะฮะที่เราตื่นเต้นมากนะฮะกับการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็คือตอนที่บอกว่าคืนนี้เนี่ยนะฮะจะทำลายอารยธรรมของอิหร่านใช่ไหมฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เลื่อนออกมานะครับเป็นอย่างเนี้ยมาหลายครั้งนะครับควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณว่าจะจบแล้วสงครามใกล้จะบรรลุเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะปิดดีลกับอิหร่านได้นะมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากนักนะครับแต่ว่าก็เป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเพราะความโลเลนะฮะหรือว่ากลับไปกลับมาของทรัมป์แต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นะของเขาในการเดินเกมการทหารควบคู่กับการเจรจาเหมือนกับที่คุณต้นพูดนั่นแหละ
0: คนมองว่ากลับไปกลับมาโลเลหรือเปล่าแต่อาจารย์มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่ออกแบบไว้แล้วเหรอครับ
1: มันเป็นความพยายามของเขาในการที่จะแก้ปัญหาของเขาเองมากกว่า
0: ครับ
1: นะฮะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญนะฮะเหตุการณ์หนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาส่งสัญญาณชัดมากว่ามันใกล้จะปิดดีลกันแล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะอิสราเอลถล่มเลบานอนหนักขึ้นนะครับแล้วก็ถล่มกาซาหนักขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้อิหร่านก็ไม่ยอมที่จะปิดดีลกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรฮะเราเห็นว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าหันหน้าไปทางอิสราเอลพร้อมกัน
0: ครับ
1: โดยที่สหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการโทรไป

0: นะครับคุยกับเนทันยาฮูแล้วก็ดุด่าว่ากล่าวพร้อมกับกดดันถูกไหมฮะหลังจากนั้นเราเห็นอะไรฮะเราเห็นอิหร่านเนี่ยโจมตีไปที่อิสราเอลนะครับเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงในเลบานอนนะครับตรงนี้ผมยังเทียบให้เห็นว่าเขามองไปที่อิสราเอลพร้อมกันนะครับประกอบกับข่าวที่ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ยกระดับนะครับภัยคุกคามการสอดแนมจากอิสราเอลนะฮะว่าดักฟังสอดแนมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคนที่มีส่วนสำคัญในการที่จะตัดสินใจกำหนดท่าทีตกลงนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อิสราเอลชิงโจมตีเลบานอนยกระดับเพิ่มมากขึ้นก่อนที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะส่งสัญญาณว่าจะปิดดีลกันเนี่ยเป็นไปได้ว่าอิสราเอลล่วงรู้ข้อมูลวงในของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรู้ดีว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยขณะนี้ก็คืออยู่ที่ทางอิสราเอลทีนี้ทรัมป์ก็บอกเลยว่าถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านหรือเข้าสู่สงครามกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทรัมป์บอกว่าอิสราเอลอาจจะต้องลุยเดี่ยวโดยที่ไม่มีสหรัฐอเมริกา
1: ไม่ยุ่งแล้ว
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยควรที่จะหยุดได้แล้วนี่คือสัญญาณมาจากตัวของประธานาธิบดีทรัมป
1: ์
0: ถูกไหมฮะทำให้อิหร่านก็บอกว่าหยุดโจมตีอิสราเอลถ้าอิสราเอลหยุดโจมตีเลบานอนอิสราเอลก็บอกว่าโอเคตัวเองหยุดโจมตีอิหร่านแต่ไม่รับประกันว่าจะหยุดโจมตีเลบานอนหรือเปล่าถูกไหมฮะทีนี้หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงเครื่องบินนะฮะเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐอเมริกาและโดรนของสหรัฐอเมริกาที่ลาดตระเวนอยู่แถวช่องแคบฮอร์มูซล่วงนะครับไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเมื่อทรัมป์บอกให้อิสราเอลหยุดเนี่ยแปลว่าทรัมป์จะเป็นคนจัดการหรือจบเรื่องนี้เองโดยที่ครั้งนี้อิสราเอลอย่ายุ่งนะนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ส่งเครื่องบินอาปาเช่ไปโดนไปซึ่งผมเชื่อว่าเป็นการแย่อิหร่านลองเชิงอิหร่านเสร็จแล้วเราเห็นอิหร่านยิงเรียบร้อยใช่ไหมครับนำมาซึ่งการตอบโต้กันไปกันมาอิหร่านก็ถล่มไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในบาเรนคูเวตรวมถึงจอร์แดน
1: ครับ
0: สหรัฐอเมริกาโจมตีเข้าไปที่ไหนฮะอ่างเก็บน้ำจืดอ่างเก็บน้ำดื่มของอิหร่านอย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์เมื่อคืนที่ทรัมป์ประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักให้ทุกอย่างย่อยยับไปเลยแล้วก็เลื่อนไปซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะทิ้งทวนถล่มอิหร่านเพื่อที่จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วและเพื่อที่จะขู่ให้เราเนี่ยเข้าใจว่า อิหร่านเนี่ยยอมที่จะเจรจาแล้วตามเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกานะครับพอมาวันนี้เนี่ยทรัมป์จึงประกาศว่าโอเคนะฮะไม่มีการโจมตีอิหร่านแล้วทุกอย่างจบแล้วปิดสามารถที่จะปิดดีลกับอิหร่านได้ในเร็วๆนี้ถูกไหมฮะพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอิหร่านก็ออกมาบอกว่ายังไม่ปิดดีลแต่ว่าคืบหน้าไปครั้งใหญ่มาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเปรียบเทียบว่าตั้งแต่3เดือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องบินนะที่มันอันตรายมากมันสั่นสะเทือนมากตอนช่วงเทคออฟกับช่วงแลนดิ้งนะช่วงที่มันเทคออฟกำลังขึ้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาทำสงครามกันอย่างหนักหน่วงอุตลุดใช่ไหมฮะแต่พอไปสักพักนึงเนี่ยมันเริ่มทรงๆและมีข้อตกลงหยุดยิงกันแต่ก็ยิงกันนะมาถึงช่วงนี้เนี่ยเราเห็นอิหร่านปะทะกับอิสราเอลก่อนหน้านี้แล้วก็อิหร่านกับสหรัฐอเมริกาซัดกันอีกรอบนึงเนี่ยนะผมกำลังจะมองว่าครั้งเนี่ยมันกำลังที่จะแลนดิ้งนะฮะซึ่งเป็นไปได้สูงนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเนทันยาฮูหรืออิสราเอลจะไม่สามารถที่จะขวางดีลระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได
1: ้แต่ที่ผ่านมาเราเห็นความเคลื่อนไหวของเนทันยาฮูหรืออิสราเอลเป็นไปในลักษณะที่สวนทางกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเรามองว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้มันจบซะทีอิสราเอลก็น่าจะเป็นประเทศเดียวที่อาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งจบได้ไหมทำไมเป็นแบบนั้นครับอาจารย์
0: ครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะจบละเขาต้องการที่จะลงละนะฮะหนึ่งคือความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานทัพของเขาในตะวันออกกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ

0: กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางวันนี้ก็มีปัญหานะฮะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากำลังลดลงเรื่อยๆนะครับในอีกด้านนึงสหรัฐอเมริกากำลังถูกต่อต้านจากภายในนะครับคนประท้วงคะแนนนิยมของทรัมป์ก็ลดลงนะฮะแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีการหาเสียงกันแล้วเนี่ยมันจะกระทบมากเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาอยากลงมากคือสนับสนุนอิสราเอลในสนับสนุนแหละฮะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องลงได้แล้วส่วนอิสราเอลเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะดึงสหรัฐอเมริกาให้จัดการกับอิหร่านอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางอิหร่านเนี่ยก็แน่นอนว่ามีศักยานุภาพมีศักยภาพมากที่จะโจมตีอิสราเอล
1: ยังสร้างความเสียหายให้เขาได
0: ้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือว่าอิสราเอลยังต้องการให้สหรัฐอเมริกาทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้สิ้นซากคือไม่ให้มีเลยใช่ไหมประเด็นนี้สำคัญกับอิสราเอลมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าอะไรฮะเงื่อนไขข้อหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะคุยกับอิหร่านก็คือว่าอิหร่านต้องรับปากว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และไม่ซื้อนิวเคลียร์จากที่ไหนด้วยคือตรงนี้น่าสนใจนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอให้อิหร่านแค่รับปากแต่ไม่ต้องเป็นมั่นเป็นเหมาะหรือเป็นรูปธรรมอะไรมากนักซึ่งในมุมของอิหร่านเนี่ยอิหร่านจริงๆแล้วสามารถที่จะรับปากได้เลยนะฮะเพราะว่าอิหร่านไม่ได้บอกว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วและไม่ได้บอกว่าตัวเองจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุยกันได้ไม่ยากแต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการก็คือขอแค่รับปากแล้ววันนี้ทรัมป์บอกว่าอิหร่านรับปากแล้วว่าจะไม่มีนิวเคลียร์นะซึ่งอิหร่านยังไม่ใช่ท่าทีที่เป็นทางการของอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์ก็จะบอกนายเนทันยาฮูว่าเอาแค่นี้แหละอิหร่านรับปากแล้วหลังจากนี้ก็ปิดดีลกันอย่าลืมนะก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์บอกกับนายเนทันยาฮูว่านายเนทันยาฮูไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับนะฮะข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับทีนี้คุณต้นและท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะมันมีจุดนึงที่น่าสนใจที่ทรัมป์บอกว่าทุกอย่างจบละไม่มีอะไรละนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งอิหร่านยังคงตั้งการ์ดสูงยังคงมีการตึงกำลังอะไรต่างพร้อมรถตลอดเวลาโอเคด้านหนึ่งคือเขาไม่ไว้ใจสหรัฐอเมริกาว่าจะเฮ้ยทำให้เขาตายใจแล้วมาโจมตีเขาหรือเปล่าอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยอิหร่านบอกว่ายังดิวคืบหน้าแต่ยังไม่ยังไม่บรรลุนะครับตรงนี้น่าสนใจว่าหนึ่งเขายังคุยกันไม่ได้ในบางเรื่องหรือจริงๆแล้วคุยได้หมดแล้วไอ้ทีมที่เจรจาต่อรองกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่เหลือแค่ว่าผู้นำของแต่ละฝ่ายเนี่ยใครจะวางชั้นเชิงยังไงให้ตัวเองดูว่าเป็นฝ่ายชนะ
1: ครับ
0: ทรัมป์บอกว่าปิดแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนประกาศว่าจบแล้วแต่อิหร่านบอกว่ายังไม่จบนะฮะอันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่การชิงไหวชิงพริบชั้นเชิงแค่นั้นเองว่าสงครามเนี่ยมันกำหนดโดย เขานะเขาเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะจบหรือจะไปต่อไม่ใช่สหรัฐอเมริกา
1: อาจารย์เรื่องของโครงการนิวเคลียร์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็นเหตุผลที่โดนัลด์ทรัมป์พากองทัพสหรัฐเข้ามาในอิหร่านนะรอบนี้ถูกไหมครับแล้วณขณะนี้เขายังให้ความสำคัญกับโครงการนิวเคลียร์เหมือนวันแรกไหมในขณะเดียวกันอิหร่านเองเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ในประเทศเขายังไงครับ
0: ครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่มันเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอิสราเอล
1: ครับ
0: นะสิ่งที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาคือเรื่องตอนเนี้ยนะฮะชั่วโมงเนี้ยคือเรื่องของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่เอาละสหรัฐอเมริกาต้องให้ความสำคัญกับทางอิสราเอลใช่ไหมครับในเงื่อนไขตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เองก็จะบอกว่าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านต้องพูดง่ายๆว่าจริงๆต้องคุยเรื่องนี้ก่อนถ้าจะหยุดยิง MOU กันต้องคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะแต่อิหร่านบอกว่าไม่ได้ อิหร่านเอาไปวางไว้เรื่องสุดท้ายเรื่องแรกที่หลังจากนี้ถ้าเกิด MOU มันสำเร็จเนี่ยนะฮะหนึ่งนะครับคือยุติการสู้รบทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอนนะฮะอันที่สองหลังจากยุติแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการช่องแคบฮอร์มุสนะถ้าเรื่องแรกคุยกันสำเร็จหยุดยิงมาคุยเรื่องช่องแคบฮอร์มุสจะเอายังไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เรื่องที่สามถ้าคุยเรื่องฮอร์มุสจบมาคุยเรื่องของการยกเลิกคว่ำบาตรอิหร่านการคืนเงินที่อายัดนะครับของอิหร่านให้กับอิหร่านและเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของนิวเคลียร
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านเอาไปไว้เรื่องสุดท้ายแต่สหรัฐอเมริกาอยากเอาไว้ก่อนดังนั้นพบกันครึ่งทางทรัมป์ก็คงบอกว่างั้นอิหร่านช่วยรับปากหน่อย
1: ครับ
0: ว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะเราจึงเห็นว่าทรัมป์ย้ำประเด็นนี้มากเพื่อให้เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วในการทำให้อิหร่านเนี่ยยอมเรื่องนิวเคลียร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อเห็นว่าเขาชนะสองเพื่อให้ทางอิสราเอลเนี่ยได้เอาไปอ้างความ

0: นะครับ
1: กรณีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าอิสราเอลเองไม่อยากให้จบแบบนี้อยากให้จบแบบเป็นรูปธรรมมากกว่าแต่โดนัลด์ทรัมป์อยากลงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้ว่าเขาใกล้จะเลือกตั้งกลางเทอมทุกทีแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมว่าล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีอิทธิพลเข้าไปหักหานการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่อิสราเอลต้องการ
0: คือมาวันนี้เนี่ยยากมากที่อิสราเอลและล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอลจะไปขวางไอ้ดีลระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่ายากเพราะว่าทรัมป์เนี่ยท่าทางขึงขังจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วส่งสัญญาณมาชัดเจนนะฮะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นละครนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจับตามองหลังจากนี้เนี่ยก็คือในเลบานอนและในฉนวนกาซาว่าถ้าอิสราเอลยอมให้อเมริกาปิดดีลกับอิหร่านเนี่ยอิสราเอลจะไปยกระดับหรือไปโจมตีในเลบานอนหลังจากนี้หรือไม่คือยอมหยุดไปก่อนแล้วไปฟื้นการโจมตีอีกทีนึงหรือไปยกระดับการโจมตีในกาซาขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยสุ่มเสี่ยงแล้วกลับเข้ามาสู่การเผชิญหน้ากับอิหร่านได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เนทันยาฮูเนี่ยจะต้องยอมถอยนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มแรงกดดันมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย์ก่อนหน้านี้เรามองกันว่าสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลเราใช้คำนี้ได้ใช่ไหมครับมีอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลาง10ปีที่แล้วถ้าเรามองไปถึงช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งสมัยแรกอาจารย์มาเทียบกับปัจจุบันเขาสูญเสียหรือเพิ่มพูนอิทธิพลในตะวันออกกลางไปมากน้อยขนาดไหนครับ
0: คือผมคิดว่ามันตั้งแต่สมัยไบเดนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเรื่อยๆดูได้จากการที่เขาไม่สามารถที่จะสั่งหรือขอพันธมิตรสำคัญอย่างซาอุซึ่งเป็นพี่ใหญ่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันไปขอแล้วนะฮะไบเดนบินไปเองก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วซาอุก็ต้อนรับแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่เอกระเลิกอะไ
1: รเ
0: มื่อเทียบกับสีจิ้นผิงที่ไปเยือนหลังจากไบเดนไม่นานเนี่ยนะกับได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกพันธมิตรตีตัวออกห่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้ไม่มีใครที่ยอมจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาถล่มอิหร่าน
1: ทั้งที่มีหลายประเทศโดนโจมตี
0: ใช่ครับ
1: ในความหมายผมคือแม้ว่าจะโจมตีเข้าไปในฐานทัพสหรัฐแต่ก็ตั้งอยู่ในประเทศเขาก็ยังไม่ช่วยนะอาจารย
0: ์อันนี้แหละฮะที่ทำให้อิหร่านเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนื่องมาจากว่าอาหรับไม่ได้กระโดดเข้ามาตามเกมของสหรัฐอเมริกานะฮะคือผมเคยเรียนว่าในช่วงประมาณ10ปีหลังเนี่ยนะครับอิสราเอลพยายามจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามกับอิหร่านแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เอาสหรัฐอเมริกาจะไปดึงเอาประเทศอาหรับเนี่ยมาทำสงครามกับอิหร่านแทนก็คือพูดง่ายๆว่าผลักกันไปโยนไปให้กับคนอื่นน่ะแต่อาหรับก็ไม่เข้ามาถึงวันนี้อาหรับก็ไม่เข้าตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดเกมไม่ได้นะครับอิสราเอลปิดเกมไม่ได้นะฮะกลายเป็นไพ่ต่อรองสำคัญของอิหร่านและหลังจากนี้เนี่ยนะไม่ว่าอาหรับกับอิหร่านเนี่ยจะ เดินเกมร่วมกันหรือแยกกันก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขามีความต้องการเหมือนกันก็คือการลดอิทธิพลของมหาอำนาจนอกภูมิภาคลงสร้างสมดุลนะครับของอำนาจในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นจัดระเบียบภูมิภาคใหม่นะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
1: อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าอิหร่านอาจจะมีการเจรจาหรือหารือพูดคุยกับบรรดาประเทศอาหรับอื่นซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอยู่เดิมอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียอะไรในลักษณะนี
0: ้คือในฝั่งของซาอุเนี่ยชัดเจนว่าไม่มีปัญหากันแล้วและซาอุกับอิหร่านวันนี้เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนด้วยนะคือผมคิดว่าซาอุกาตาร์แล้วก็โอมานเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วเขาคุยกันด้วยเขาคุยกันตลอดนะวันนี้เขาก็ยังคุยกันตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือ UAE นะฮะคูเวตบาเรนนะครับที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับทางสหรัฐอเมริกาและทางอิสราเอลนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ย

0: หลังจากนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าทางอิหร่านนะครับกับทางอาหรับเนี่ยอาจจะต้องคุยกันหมายถึงซาอุพวกเนี้ยนะฮะในการที่จะไปปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มนี้และไปให้การสนับสนุนกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่แค้นกัน
1: ครับ
0: นะฮะเขาจะไม่แค้นกันเพราะรู้ว่าถ้าแค้นเอาคืนมันจะกลับไปสู่ภาวะเดิมของความขัดแย้งที่วนเวียนนะครับกลับไปกลับมาในภูมิภาคนี้แต่จำเป็นที่ต้องไปให้การสนับสนุนทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องการเงินอะไรต่างๆเพื่อที่จะดึงเอากลุ่มนี้เนี่ยออกมาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเพราะกลุ่มนี้อาจจะถูกถ้าตีตัวออกห่างเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้อาจจะถูกเล่นงานทางเศรษฐกิจถูกโจมตีอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาเคยขู่โอมานเนี่ยฮะว่าถ้าไปร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยโอมานจะถูกเล่นงานแน่นะครับคล้ายๆกันถ้า UAE บาเรนนะครับตีตัวออกห่างจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะอเมริกาก็อาจจะเล่นงานได้ในทางใดทางหนึ่งดังนั้นต้องจับตาดูฮะว่าผมไม่ห่วงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของซาอุกับกลุ่มของ UAE พวกนี
1: ้
0: เพราะเขาเป็น GCC เหมือนกันเขาสามารถที่จะปรับกันได้ขนาด UAE ออกจากกลุ่ม OPEC เนี่ยซาอุยังพยายามอดทนไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆใช่ไหมฮะแล้วอิหร่านโจมตี UAE ซาอุก็ยังช่วยตำหนิอิหร่านให้เพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีให้ได้มากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้ไม่น่าห่วงแต่ห่วงก็คืออิหร่านกับพวก UAE เนี่ยจะมีปัญหากันหลังจากนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ภูมิภาคนี้มันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยนะครับอิหร่านซึ่งผมคิดว่าอิหร่านก็คงจะรู้ทัน
1: ครับ
0: ควรที่จะขอโทษ UAE นะฮะ UAE เองก็คงต้องปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านนะฮะจริงๆแล้วการลงทุนนะครับหรือว่าธุรกิจต่างๆของอิหร่านเนี่ยนะครับก็อยู่ใน UAE เยอะนะฮะไม่ได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้ต้องจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างอาหรับกลุ่มนี้กับอิหร่านด้วย
1: ผมเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาคงไม่ยอมปล่อยให้อิทธิพลตัวเองขาดหายไปง่ายๆประเภทจะมีพันธมิตรในตะวันออกกลางตีตัวออกห่างนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปกลุ่มอาหรับจะจับมือกันเนี่ยจริงๆภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยทรัพยากรมีน้ำมันจีนรัสเซียก็คงจะจ้องอยู่เหมือนกันอาจารย์มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมถ้าเขาจะอยู่กันเองในกลุ่มอาหรับ
0: คืออาหรับเขามองว่าวันนี้นะฮะโลกมันมีหลายขั้ว
1: ครับ
0: แล้วเขาต้องได้ประโยชน์จากภาวะการแบบนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้มีหลายขั้ววันนี้เนี่ยกลุ่มอาหรับพวกนี้จะไม่สามารถที่จะมาจับกลุ่มกันเองได้และตีตัวออกห่างจากสหรัฐอเมริกามันเป็นผลมาจากภาวะโลกหลายขั้วนะซึ่งเขาจำเป็นที่จะต้องดำรงรักษาสภาวะแบบนี้ต่อไปไม่ใช่การตัดมหาอำนาจขับสหรัฐอเมริกาออกไปแต่จะทำยังไงให้มันเกิดสมดุลในการที่จะอเมริกาจะอยู่ในภูมิภาคนี้ได้โดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายใน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้นะครับแต่ไม่ใช่ให้มาจุดชนวนสงครามในภูมิภาคและที่สำคัญคือมันจะต้องไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเจ้าเดียวถ้าเขาเล่นเกมเป็นเขาจะต้องดึงเอารัสเซียเข้ามาเอาจีนเข้ามาเพื่อให้พวกนี้เข้ามาแข่งขันกันแล้วก็เขาจะได้ประโยชน์มากที่สุด มีทางเลือกมากกว่าเดิมนะนี่คือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับสู่ภาวะโลกหลายขั้วอย่างชัดเจนและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อาหรับเนี่ยเขามองว่าเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตนะครับ
1: เป็นไปได้ไหมครับว่าการที่สหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เปิดปฏิบัติการรุกรานหรือว่าบุกเข้าไปที่อิหร่านปัจจุบันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมสลายอิทธิพลในภูมิภาคไปในอนาคตอาจารย์
0: ครับอันนี้ค่อนข้างแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะว่าไม่ว่าสงครามจะจบยังไงเนี่ยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาจะลดลงและถูกจำกัดมากยิ่งขึ้นในภูมิภาค
1: แม้จะมีอิสราเอลเป็นมหาอำนาจนะฮะ
0: ผมมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาจะยังคงบทบาทที่สำคัญของตัวเองได้เนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องเข้าไปมีอิทธิพลในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของตะวันออกกลางนะครับและพื้นที่แถบนั้นนั่นก็คือการ

0: ควบคุมนะฮะช่องแคบฮอร์มูสและช่องแคบบา
1: บ
0: อัลมันดาบให้ได้นะครับถ้าสหรัฐอเมริกายังสามารถทำให้โลกทำให้อาหรับเห็นว่าอเมริกายังมีอิทธิพลอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะนะฮะคุณจะอยู่รอดไม่รอดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาด้วยไอ้ตรงเนี้ยจะทำให้สหรัฐอเมริการักษาบทบาทของตัวเองในภูมิภาคได้ต่อไประดับหนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะในขณะที่เราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าอเมริกาอาจจะเปิดนะครับจากการที่ปิดล้อมอิหร่านเนี่ยอาจจะเปิดให้เรือต่างๆผ่านไปได้เรือของอิหร่านก็ผ่านไปได้แต่อเมริกายังจะอยู่ตรงนั้นยังจะอยู่ตรงนั้นอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากนะฮะ
1: จริงๆนอกเหนือจากมุมมองของนักสันตินิยมต้องการให้ทุกอย่างมันหยุดความรุนแรงไปนะครับมุมมองของภาคเอกชนที่อยากให้เศรษฐกิจและน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรเดินหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าในมุมมองคอการเมืองก็คงมองเหมือนกันว่าในอนาคตจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกามายาวนานเหลือเกินนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับเราพยายามชวนวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่หลายคนมองว่าเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่โลเลชักเข้าดึงออกหรือเปล่าในแง่ของยุทธศาสตร์ทางการทหารแต่เบื้องหลังครับคุณผู้ชม30นาทีที่ผ่านมาเชื่อว่ามีคำตอบให้สำหรับหลายๆท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

0: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตรและกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับวันนี้ต้องแสดงความดีใจด้วยกับคนไทยนะครับจะได้ดูฟุตบอลโลกแล้วเสียตังค์บ้างดูฟรีบ้างแล้วแต่แมตช์นะครับแล้วก็แสดงความดีใจด้วยกับพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปขอลดหย่อนภาษีฮะท่านได้รับสิทธิ์คืนมาแล้วส่วน AI Passport จะเดินหน้าจะทบทวนหรือจะยกเลิกนี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: ตัวเจ้าวีระเรื่องลูกกตัญญูจบไปยัง

0: ที่เราพูดถึงลูกกตัญญูกับเรื่องลูกไปใช้สิทธิ์ขอลดหย่อนภาษีจบไม่จบ
1: จบ
0: จบจบปีนี
1: ้จบคือไม่เอาเงื่อนไขนี้มาใช้ในการตัดสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดิ
0: ม
1: โอเคของใหม่ก็คนที่จะมายื่นจดทะเบียนใหม่ที่จะมาเพิ่มเติมก็ไม่เอาเกณฑ์นี้มาคิด
0: ค
1: ราวนี้เกณฑ์ที่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะถ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนอกจากพ่อแม
0: ่
1: ของผู้มีเงินได้แล้วยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีแล้วเอาค่าอุปการะเลี้ยงดูมาเป็นหักเป็นค่าลดหย่อนลูกที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยด้วยเมียหรือผัวแล้วแต่ว่า
0: ค
1: นนั้นเป็นใครด้วย อันนี้ที่จริงอ่ะเขาไม่ได้พูดหมดรวมพวกนี้เข้าไปด้วยแต่นี่ประเด็นเป็นอย่างนี
0: ้
1: คือตอนนี้เขาไม่ใช้แต่ว่าต้องแยกสเต็ปสเต็ปแรกตอนนี้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย 13.2 ล้านคน
0: ครับ
1: โอเคใน 13.2 ล้านคนตอนนี
0: ้
1: มีคนมายืนยันสิทธิ์ประมาณ11.5 ล้านคนเลยประมาณน
0: ี
1: ้ผมก็ย้ำกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี
0: ้เดี๋ยวนี้นะ
1: ไม่ว่าจะยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ว่าจะยืนยันผ่านเว็บไซต์ผ่านธนาคารอะไรไม่รู้ที่เขามี5ช่องทางเน
0: ี่
1: ยเพราะถ้าไม่ทำ
0: ถ้าไม่ยืนยัน
1: เขาตัดสิทธิ์ออโต
0: ้
1: อันนี้อันที่หนึ่งก่อนซึ่งจริงๆตอนนี้ก็พอรู้ว่ามีจำนวนหนึ่งเพราะผู้ถือบัตรบางคนเสียชีวิต
0: ใช
1: ่ผู้ถือบัตรบางคนอาจจะมีรายได้แล้วเกินมาตรฐานเกินที่เขากำหนดไว้100,000บาทอะไรก็ว่ากันนะเนี่ยอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อไปเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากคือคนที่ตกสำรวจ
0: ครับ
1: ประมาณ1,500,000คนหนึ่งกลุ่มไก่กลุ่มหนึ่งที่อยู่บัญชีของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย
0: ์
1: อันนี้อีกล้านหนึ่งในล้านหนึ่งเนี่ยไอดีนติฟายตัวได้แล้ว700,000กำลังทำอยู
0: ่
1: ส่วนในล้านห้าที่มาใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะนั่นยังไงเพราะฉะนั้นสองก้อนเนี้ยจะต้องคัดอีกทีนึงมาผ่านคุณสมบัติอีกทีนึงแต่ให้มาจดทะบงจดทะเบียนมาอะไรก็ไปช่วยทำเนี่ยแล้วก็ค่อยมารวมกับที่ตัดออกไปมันถึงจะได้ตัวเลขนับหนึ่งที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายปี70จ่ายซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวเลขเท่าไหร
0: ่
1: แต่ประเด็นก็คือว่าน่าจะอย่างน้อยเท่าเดิมหรือมากกว่า13ล้านคนก่อนที่จะใช้เกณฑ์เข้มข้นนี
0: ้คนละพัน
1: มันโน่คนถ้าเกิดของใหม่นั่น300
2: ครับพันเพราะ4เดือนแรก
1: ไอ้เฉพาะไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้เราไม่ได้พูดถึงที่มันจะจ่ายอะไรพวกนี้เราพูดถึงว่านับหนึ่งที่เริ่ม1ตุลาที่เป็นของใหม่เนี่ยเกณฑ์เดิมมันคือ300บวกไอ้พวกนั้นพวกนี
0: ้
1: อันนี้อันหนึ่งที่ผมคิดว่ากรมสรรพากรเนี่ยน่าจะช่วยได
0: ้
1: คือคนที่ยื่นแบบรายการการแสดงการเสียภาษี11ล้าน12ล้านคนคนที่มีข้อมูลว่าผู้มีเงินได้เนี่ยใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนเป็นค่าอุปการะบิดามารดาเป็นค่าอุปการะบุตร
0: เท่าไหร
1: ่เป็นค่าอุปการะคู่สมรสจำนวนเท่าไหร่นี่เราไม่รู
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดเรารู้อันนี้คือตัวเลขแม็กซิมัมที่จะตัดสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมันไม่ถึงหรอกยังงั้นก็ไม่ใช่ตัวเลขแม็กซิมั
0: ม
1: อันนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้ตรวจเขาให้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก่อนแล้วเขาจะใช้กระบวนการตรวจเนี่ยหลังจากนั้น
0: เขาตรวจยังไง
1: ก็ใช้ข้อมูลโยงกันมาแล้วก็มาตัดกันเนี่ย40-50รายการเนี่ยเอามาตัดแล้วก็กรองแต่เกณฑ์ที่จะเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาจะเข้าครม. ก่อนที่เขาจะประกาศวันที่17กรกฎาคม
2: ทุกเกณฑ์ไม่ได้
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอันไหนที่อันไหนคงเดิมอันไหนจะเปลี่ยนอันไหนจะ modify ซึ่งตอนนี้บอกตรงยก

0: เป็นอันเดียวที่เป็นข่าว
1: ครับก็คือเรื่อง
0: ที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้
1: ภาษีลูกกตัญญ
2: ู
0: อย่างบางคนบอกว่าเรื่องหนี้สินเกิน 100,000 อันนี้เขาบางคนบอกอ้าวแล้วคนที่เป็นเกษตรกรที่เขากู้ธกส.อยู
2: ่เกินแสน
0: เกินแสนแต่คราวนี้ก็มีคนที่เป็นเกษตรกรบอกเองบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งแต่รอบคัดเลือกนะเพราะว่าเขาก็เป็นหนี้เกินแสนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าถ้ากรมสรรพากรยกหูโทรศัพท
2: ์
0: คุยกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขาเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยว่าตกลงเนี่ยคนที่ยื่นแบบค่าอุปการะเลี้ยงดูมาใช้เป็นค่าลดหย่อนเนี่ยจะอยากบอกไปบอกเขาเขาจะได้รู้ว่ามันควรจะต้องเดินหน้าไม่ได
2: ้ทำไมต้องยกหูโทรไม่มีระบบออนไลน์ก็
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณแซ
2: ่ก็บุญส่วนตัว
1: เป็นเรื่องภายใน
0: ยิ่งกว่า
2: เอาไม่ได้เอาชื่อไงเอา
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
2: คุณจะบริหารยังไงถ้าคุณไม่มีตัวเลขรวม
0: ถ้ามีกฎหมายสั่งให้ทำได้แต่อยู่ดีๆไปขอไม่ได้ไม่ให้ให้ไม่ได้เลย PDPA
1: เหรอคุณระหว่าง
0: ไม่คุณทิชัย
2: ไม่ PDPA คือรายละเอียดแต่ละคนแต่ผมหมายถึงยอดรวมตัวเลขภาพรวม
0: ก็ไม่ได้โดยทฤษฎีแล้วไม่ได้เพราะอย่างคุณทิชัยข้อมูลการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีของเราเนี่ยถ้าไม่มีเหตุที่จะต้องเปิดเผยเนี่ยเราไม่อยากให้เปิดเผยโอเคไหม
2: ใช่ใช
0: ่ถูกไหมเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรับตำแหน่งทางการเมืองมันต้องเปิดเผยมันออโตเมติกบังคับแล้วต้องแสดงให้ดูด้วยต้องถ่ายสำเร็จ
2: ผมหมายถึงบอทเทิมไลน์ยอดที่เราจะได้ไปบริหารรัฐบาล
0: มันคงรู้กันเราอ่ะเออแต่ว่ามันพูดเป็นทางการไม่ได
1: ้
0: เออซึ่งผมไม่รู้ตัวเลขผมไม่รู้ตัวเลขถ้ารู้ตัวเลข
2: ตอนนี้ใครรู้ตัวเลข
1: กระทรวง
0: อธิบดีกรมสรรพากร
2: คนเดียว
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่รู้เจ้าหน้าที
2: ่แต่ว่าเวลาเข้าครม.เขาถามตัวเลขได้ไหมกระทรวงการ
0: ไม่มีใครถามตัวเลขนี้เท่าที่ผมทราบ
1: มันต้องคุณเอกนั่งหัวโต๊ะต้องนั่งคุยกันนะ
0: ว่าคือเขาจะบริหารไงผมไม่รู
2: ้
1: แต่ว่าสรุปว่าต้องรอ17กรกฎาคมถึงจะรู้ว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธ
0: ิ์เกณฑ์ใหม่เนี่ยคือตอนนี
1: ้
0: ขั้นตอนยืนยันสิทธิ
2: ์
0: เขาก็ใช้ระบบที่มีอยู่เนี่ยตรวจสอบ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช้อันไหนเขาก็เอานั้นออกไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานน่ะแม้ว่าที่ออกมามีเป็นเอกสารลายลักษณ์ชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาทบทวนเนี่ยโดยจะอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยแต่รวมทั้งเรื่องนี้เนี่ยนะจะต้องเข้าครม.ก่อนที่เขาจะประกาศยืนยันว่าใครได้วันที่17กรกฎา
2: คมเบื้องหลังที่คุณเอกนิติต้องแถลงตั้งแต่เช้าหลังจากวันเสาร์บ้างเสาร์ที่แล้วใช่ไหม
1: หลังจากนายกสั่งการ
2: ว่านายกสั่งมาให้ทบทวนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมใครพลาดใครผิดตรงไหนถึง
0: ไม่ได้พลาดแต่ว่ามันโดนด่าเยอะ
2: ก็ใช่ไง
1: เยอะมาก
0: โดนไม่โดนด่าเยอะแล้วเขาก็อธิบายไม่ค่อยคือในแง่ของการอธิบายเนี่ยมันอธิบายได้แต่คนน่ะเขาไม่ยอมรับคือคุณวิชัยอย่างนี
2: ้
0: ค่าลดหย่อนเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเน
2: ี่
0: ยมันต้องมีการจ่ายเงินจริงวิจัยอย่างเราหักค่ารถยนต
2: ์
0: กองทุนรวม IMF เราต้องเสียเงิน
2: จ่ายจริง
0: ดอกเบี้ยที่เราผ่อนบ้านเรา
1: ก็ต้องจ่ายจริง
0: เงินประกันสังค
2: ม
0: เราต้องจ่ายจริงทุกค่าประกันชีวิตเบี้ยประกันต้องจ่ายจริงแต่ในกรณีของการกรอกรายการค่ารถยนต์ที่เป็นการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรแล้วก็คู่สมรสเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมันใช้วิธีติ๊ก
2: ใช
0: ่แค่นั้นเองแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่เมียลูกที่เอาไปหักลดหย่อนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเงินออก
2: แนวคิดนี้มาจากกรมสรรพากรตั้งแต่ต
0: ้
2: น
0: แนวคิดนี้น่าจะมาจากคนที่เสนอว่าต้องเอาเรื่องนี้มาเพราะว่าถ้าหากว่ามีบุตรที่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได
2: ้
0: ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือไอเดียเป็นแบบนี
2: ้
0: แต่ถ้าเกิดว่าพออธิบายออกมาแล้วเนี่ยคนไปมองเป็นเรื่องอกตัญญูเป็นเรื่องกตัญญูเป็นเรื่องสิทธิ์ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีซึ่งไม่เกี่ยวกับสิทธิ์ของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้เรียนนะคือ
2: มันมาจากคำอธิบายของกระทรวงการคลังเอง
0: ที่ไม่ชัดเจนใช่
2: ไม่ใช่จะบอกคุณต้องเลือกนะ จะให้
0: ไม่อันนี้เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยเพราะฉะนั้นเขาพูดไม่ได้

0: มีประโยคนึงที่อธิบายว่าคุณต้องเลือกคุณต้องให้ลูกอุปถัมภ์หรือให้รัฐอุปถัมภ์ไงจำได้ไหมคำนี้มีไหม
1: แล้วก็มีคำก็ว่าต้องไปตรวจสอบว่าคุณดูแลพ่อแม่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่อธิบายแต่
2: พอเขาจะมาดีเฟนต์น่ะ
1: ครับ
2: คือตอนที่เข้าครม.ไม่ได้มีใครสนใจนะ
0: ใช่ไม่ม
1: ีใคร
2: ไม่คุณวิสุทธ์ต้องคนที่แบบว่าละเอียดจริง
1: แล้วรับผลกระทบโดยตรง
2: ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่รับผลไอ้ที่มันเข้าครม.ที่เป็นรายการคนไม่เข้าขายเนี่ยมัน
0: เยอะมาก
2: สองหน้ากระดาษนะคุณเออแล้วผมว่าลำตีไม่ก็ไม่อ่านหรอกอนุมัติไปงั้นแหละ
1: เข้าใจได
2: ้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาโอเคนะมันจะเป็นแบบนี
1: ้
2: เออใครจะไปคิดว่าพอคนมาดูตรงนี้แล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผมหักรถหย่อนนี่คุณมายุ่งอะไรกับผมคุณไปยุ่งอะไรกับพ่อแม่ผมเออ
0: ไม่แต่มันไม่มีใครไปอ่านรายละเอียดแต่ว่ามันมาจากคำอธิบายของคุณเอกนิติเองผมจำได้คุณเอกนิติเองมาอธิบายตรงนี้ว่ามันต้องเลือกแล้วนะระหว่างจะให้รัฐดูแลหรือจะให้ลูกดูแลฉะนั้นถ้าลูกดูแลอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมีสิทธ
2: ิ์คืออธิบายอย่างเงี้ยคนเขาไม่ซื้อ
0: ใช่ไง
2: คนเขาไม่ซื้อ
1: เขา
2: ไม่ซื้อไงเขาไม่ซื้อเอาเก็บพอเขาไม่ซื้อปั๊บเนี่ยมันขยายวง
0: ใช่
2: มันขยายวงผมยังบอกเขาเลยบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้ตัวเลขของคนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเอาแค่พ่อแม่พ
0: อ
2: แล้วก็รู้ว่าทางฝั่งของคนที่เป็นพ่อแม่ที่มันจะแมทช์กันเนี่ยมีตัวเลขอยู่ในใจสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็พอจะ
0: คุณเองนี่ติต้องรู้เพราะเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพากรต้องรู้ตัวเลขคร่าวๆต้องรู้ว่ามันสักจำนวนมันมากพอที่จะเป็นประเด็นไหม
2: ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมจะข้ามเรื่องนี้ผมจะพูดอย่างนี้เกณฑ์ใหม่เนี่ยเกณฑ์ใหม่เนี่ยเชื่อว่าถ้าใช้เกณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะเชื่อว่าจะตัดคนที่ไม่ได้สิทธิ
0: ์
2: ถูกเป็นกรณีแบบว่าคุณสมบัติต้องห้ามเงี้ยนะประมาณ 500,000 คนบวกกับคนที่คาดว่าจะไม่มายืนยันสิทธิ์ต้องมีหายไปประมาณล้านคนต้องมีหายไปประมาณล้านคนอันเนี้ยแล้วเขาก็คิดว่าถ้าหายไปประมาณล้านคนคนใหม่ที่เข้าคิวรออยู่ที่เขาจะไปค้นเอาคนจนจริงๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะ
1: เข้ามาได
2: ้เนี่ยคือไอเดียบีไฮประมาณนี
0: ้
2: แต่ว่าเขาก็ไม่พูดหมดไงพอเขาไม่พูดหมดคนก็มาจ้องตรงนี้ปั๊บต้องถอยอ
1: ่
2: ะนายกสั่งถอยตั้งแต่วันเสาร์นะ
1: ก็แสดงว่านายกก็แบบบริหารงานด้วยการฟังเหมือนกันนะเขาต้องชมคือฟังเสียงประชาชน
2: ดูแล้วไปต่อไม่ได้
1: ไปต่อไม่ได
2: ้ดูแล้วไปต่อไม่ได้ดูแล้วไปต่อไม่ได้
1: ถอย
2: พอนายก
0: สั่งความไวของนักการเมือง
1: คือมันมีจังมีหูแห่งการสั่ง
0: หูการเมืองหูการเมือง
2: พอนายกสั่งถอยรองเอกนิติที่ไปเวียดนามวันนายกก็ถอยแล้ววันประชุมครม.วันพุธก่อนจะมาประชุมเมื่อวานเนี่ยก่อนจะมาประชุมที่กระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ายังไงเรียกไปเจอที่ทำเนียบตอนบ่ายสองก่อนก
1: ่
2: อน
1: ประ
2: ชุม
1: คง
2: จะผมไปถามให้ชัดเจนตกลงอะไรยังไงประมาณนั้นนะ
0: มันจำได้ไหมว่าไอ้หูการเมืองไวเนี่ย VAT มาครั้งหนึ่งแล้ว
1: เรื่องอะไร
0: VAT ครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าแผนก็เรียกมิด
2: แผนการคลังระยะปานกลางมันมีเขียนไว
0: ้มี VATปรับปีเราเท่าไรขึ้นไปเท่าจาก 7% เป็น 10% เสร็จมันก็เป็นแผน
2: อยู่ในแผน
0: อยู่ในแผนซึ่งทาง OECD ทาง World Bank ก็พยายามบอกเฮ้ยเอาซะทีนะรายได้ของคุณ
2: อ
0: ่ะ
2: มันแย่แล้ว
0: อ่ะคุณต้องเริ่มเก็บนะแล้วคุณต้องหาทางที่อธิบายประชาชนเข้าใจคุณเองที่ตีมาถึงก็วินัยการคลังจะได้ไหมเราต้องเจอยอมรับความเป็นจริงฐานภาษีเราต่ำฉะนั้นต้องขยายฐานภาษีมีแผนมา VAT วันเดียวเท่านั้นแหละวันรุ่งขึ้นนายกบอกเบรกไม่มี
2: รอให้เศรษฐกิจดีก่อน
0: รอให้เศรษฐกิจดีก่อน
1: คุณเลงนิติก็เลย
2: ไม่ถ้ารอให้เศรษฐกิจดีก่อนนี่นะ
0: ชาติ
1: อีกนานอีกนาน
2: คุณคิดว่ามีเมื่อไหร่วะ
1: โอ้ไม่มีไม่มีโอกาส
2: คือจริงจริงนะผมว่าคุณวิชัยถ้าให้แฟร์นะคุณมีตัวเลขมาเลย
0: ใช
2: ่คุณมีตัวเลขเลยถ้าเศรษฐกิจขยายตัว 4% ผมจะขึ้น VAT อย่างเงี้ย
0: มีเขาพูดถึง 3%
2: ใช่ไหมใช่ๆแต่ไม่ 3% เนี่ยมันต้อง
0: เป้าเฉพาะหน้า
2: คืออยากให้เป็นอย่างนั้นก่อนแต่ว่าพูดถึงว่า ถ้าใช้วิธีนี้ก็ดี
0: แฟร์แ
2: ฟร์แฟร์แฟร์บอกถ้าเกิดผมทำให้เศรษฐกิจโต 3% เนี่ยผมต้องขึ้นเวที 1% นะถ้าเกิดผมทำให้เศรษฐกิจโต 4% ผมจะขึ้นเวที 1% นะอย่างเงี้ยคนมันรู้ไงโอเคเป็นรีวอร์ดไงถ้าเกิดเศรษฐกิจต่ำกว่า 1% คุณควรจะลด

0: VAT เว้ย
1: เออน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ
0: เราพูดพบเราพูดเพราะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบ
2: แต่เรื่องนี้เป็นบทเรียนคุณเอกนี่ถิ่มกันนะพอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคิดอะไรไม่ได้ว่าพูดอย่างที่คิดได้นะแต่แม่คุณที่ดีบอกเรานะว่าไอ้เรื่องขึ้นแวดเนี่ยนะไม่ใช่ปีนี
0: ้ไม่แต่มันไม่ใช่ปีนี้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่า
2: คือแกก็ต้องเรียนรู้อะ
0: คนน่ะมันก็ตกใจ
2: ตกใจสิ
0: เออเพราะว่าจะขึ้นเหมือนจะขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆเราต้องว่ากันว่าประมาณปี71 72มันอีก2ปีอย่างเร็วนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆอย่างที่รัฐบาลทำนะผมเชื่อเลยว่ากว่าครึ่งที่อยากทำถอยหมด
1: ถอยไปหมดครึ่งนึง
0: กว่าครึ่งเอาผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างตอนที่คุณพิพัฒน์เข้ามาบอกว่าจะ40บาทตลอดวันเห็นไหมล่าสุดบอกว่าจะใช้อัตรา17บาท45บาททุกสายโดยถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนสายแล้วมันต้องมีค่าแรกเข้าจะไปใช้ระบบเคลียร์ลิ่งปรับเอาก็ยังไม่เข้าครม.คือถอยตั้งแต่จะซิงเกิลโอเนอร์ใช่ไหมเนี่ยมันอย่างเงี้ยอันนึงอ่ะ
1: เพราะว่าคุณเวลาพูดคุณไม่ได้ไปทำการบ้านมาก่อนคุณไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหน
0: ไอ้นั่นน่ะเรื่องนึงแต่ว่าบางทีอ่ะการฟังฝ่ายประจำมากไปโดยไม่กรองเนี่ยก็มองเขาไม่ออกมองเขาไม่ขาดว่าหลังคนที่เป็นฝ่ายประจำเนี่ยมันมีฝ่ายอื่นอยู่ข้างหลังด้วย
1: ฝรั่งฝ่ายประจำมีฝ่ายไม่ประจำ
0: มีฝ่ายไม่ประจำอยู่ข้างหลังอีก
2: แต่เป็นเจ้าประจำนะ
1: เจ้าประจำ
0: แต่เป็นเจ้าประจำใช
1: ่เออเป็นเจ้าประจำ
0: เออเนี่ยมันไม่อย่างนี้หลายอัน
1: ทีนี้หลายเรื่องกำลังจะถอยแลนบิชถอยไหมแลนบิช
2: ไม่ถอย
1: ทำไม
2: เพราะว่านายกล่าสุดไปพูดที่เวียดนามเวทีอะไรอาเซียนฟอรัมเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าแลนบิชนะครับ
1: เฮ้ยคุณเศรษฐาถ้าเป็นนายกไปเมืองจีนก็ประกาศจะจีนจะสนใจแล้ว
0: ตั้งคณะกรรมการศึกษา
2: คุณอนิติเป็น
0: ใช่แล้วก็มีคณะอนุกรรมการ3ชุด
1: เวลาเขาตั้ง
0: ใช้เวลา90วัน
1: เวลาตั้งกรรมการจะไม่เลยแปลว่าซื้อเวลา
0: จะอันนี้มันคือเราเห็นหลายอัน
1: กรรมการชุดไหนที่คุณเอกนิติเป็นประธานยังไม่จบเลยเรื่องน้ำมันจำได้ไหมติดตั้งกรรมการ
0: ไม่แต่ไอ้ชุดนั้นไอ้ชุดนั้นจบไปแล้วไอ้เรื่องค่าการ
2: ให้เวลา15วันใช่ไหม
0: ไม่ไอ้เรื่องค่าการกันไม่จบไปแล้ว
1: จบ
0: เพราะว่าไปหักคอมาเรียบร้อยแล้วหักคอมาแต่ที่ไม่จบเนี่ยคือไอ้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน
1: ใช่ไง
0: อันนี้ไม่ใช่เอกนิติ
1: ใคร
0: อันนี้คือ
1: รัฐมนตรี
0: เอกนัท
2: เพราะเอกนัทพร้อมพัน
0: เอกนัทแล้วเอกนัทเนี่ยแล้วพิจิตรไปตั้งทีมนั้นน่ะไอ้ทีมนั้นน่ะเขาลาออกทั้งหมด
2: โอ้ย
0: ที่เขาเสนอไปใช่ที่มีเรื่องกันนี่แหละที่มีเรื่องก
1: ันนี่ก็แปลกมากตอนที่ตั้งผมก็เอ้ยเก่งเว้ยกล้าตั้งกลุ่มนี้นะ
2: ปรากฏว่า
1: พลังงาน
2: จะมาซึ่ง
1: นะคุณรสนาก
2: ลุ่มที่
1: คัดค้านนโยบายพลังงานตลอดบอกว่าเอกนัทได้กล้าไว้ลาออกไปเลย
0: คล้ายๆกับว่าไม่ไปชุมด้วยแล้วเพราะว่าทำข้อเสนอไปแล้วผลักดันเขาไม่ทำ
1: แล้วเขาตั้งกันทำไมอ่ะ
0: ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าคือแล้วก็ไปตั้งอีกใหม่ตั้งใหม่อีกอันนึงมีตั้งใหม่อีกอันนึงอันนี้ของจริงคณะกรรมการจะทำละ
1: คือรู้แล้วว่าใครเป็นใครฝ่ายไหน
0: ไม่จริงๆพอเข้าไปนี่นะเข้าไปในวงการเนี่ยเราก็จะรู้ว่าของบางอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำ
1: ไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แตะไม่ได้
0: ไม่ใช่แตะไม่ได้นะคุณชัยทำไม่ได้ไอ้ที่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้
0: ไอ้ตัวก้อนที่เป็นตัวก้อนใหญ่เนี่ยคือมันมี2วิธีคิดวิธีคิดนึงคือว่าเอาราคาน้ำมันบิบบวกต้นทุนการกันที่เป็นแบบว่าเป็นคอสพลัสซึ่งอันนี้มันคำนวณยากเขาก็ไม่ใช้กันอีกแบบนึงใช้ราคาที่มันเป็นราคาออกมาเนี่ยแล้วก็แต่ว่าเราจะ modify อะไรนิดหน่อยได้ไหมอย่างเช่นค่าขนส่งที่อาจจะไม่มีไอ้ import parity อะไรพวกนี้ซึ่งอันเนี้ยถ้าใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งอันนี้คือเปลี่ยนไม่ได้
1: ใช
0: ่ถึงคุณจะเก่งขนาดไหนก็ต้องใช้ตัวนี้แต่คุณจะ modify ให้คุณตัดค่าประกันได้ไหมคุณกัดค่าขนส่งได้ไหมคุณกัดค่าตัดค่าปรับสภาพได้ไหมไอ้ตรงนี้มาคุยกันได้แต่ว่าตัวหลักเนี่ยพอเข้าไปก็จะรู้ว่าไม่ได
1: ้
0: ทำไม่ได
2: ้คือผมคิดว่าที่คุณขิงเชิญคุณรสนาและกลุ่มเข้าไปเนี่ยคือเคยทำงานด้วยกัน
1: เคยทำงานด้วยกัน
2: ทางการเงิน
1: เคยอยู่ข้างเดียวกัน
2: รู้ว่าคิดต่างนะแต่ว่าเปิดเวทีให้กับคนที่คิดต่างมาร่วมนะแต่พอเข้าจริงแล้วให้รู้ว่าคนที่คิดต่างเนี่ย
0: ไม่แต่ตอนนี้แกก็หายไม่แต่ตอนนี้แกก็หายไปจากวงจรเลย
2: ใช่ใช่
1: ใคร
2: ใคร
0: เอกนัทอะ
1: หาย

0: ประโยชน์วงจรพลังงาน
1: ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เหรอunidentified
2: ไปทำเรื่อง
1: โซล
2: ทำเรื่องโซลาร์เซลล์ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร
0: ู้ UFO
1: unidentified flying object
0: รัฐมนตรี UFO
1: ไม่ตอนนั้นฟึดฟัดมากนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หายไปเลยผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนะ
2: เดี๋ยวต้องตามดูเดี๋ยวตามด
1: ูเดี๋ยวต้องตามดู
0: แต่พูดถึงเรื่องตั้งแล้วเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีตั้งโดยไม่ได้ดูให้ดีว่าเข้ามาทำงานหรือไม่เนี่ยผมคิดถึงที่คุณสุภจีตั้งนักวิชาการ12คนนะผมก็อยากรู้ว่าไปถึงไหนพ่อตื่นเต้นมากเลยแต่ละคนนี่ล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถมากเลย
1: ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีผล
2: ก็แค่เป็นติ้งแต้งมากกว่าไหม
0: แล้วตั้งทำไมอ่ะ
2: มาช่วยคิดมาช่วยวาง
0: ช่วยคิดก็
1: ไม่แต่ถ้าคิดอยู่แล้วไม่แต่ถ้าเกิดตั้งจริงๆแล้วทำงานจริงๆเนี่ยนะคนเดินงานจริงๆเนี่ย
0: อย่างมี
1: ตำแหน่งนะผู้ช่วยรัฐมนตรีอันนี้ทำงานจริงถ้าเป็นเงี้ยผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ทำงานจริงแต่ละเลขานุการรัฐมนตรีบางคนเป็นตำแหน่งการเมืองจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้ให้ทำอะไรเลยแต่อีกอันนึงที่ปรึกษารัฐมนตรีเหมือนกัน
0: คณะนี้ที่ปรึกษาป่ะคณะ
1: เป็นคณะที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่เป็นกินเงินเดือน
0: แล้วมันต่างกันของหรือไม่ของใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ของและไม่ของไม่ต้องยื่นแบบไม่ต้องยื่นแบบทรัพย์สินหนี้สินอันนี้อันนึงอีกอันนึงก็คือว่าแล้วแต่เขาจะเรียกมาปรึกษาไม่ได้เป็นวาระประจำ
0: ตอนที่ตั้งผมดีใจมาก
1: บอกโอ้เพราะคุณผู้ชายไม่เข้าใจไง
0: ทำไมผมไม่เข้าใจผมเข้าใจดิ
1: ไม่เข้าใจว่าเขาให้ไปทำอะไร
0: แล้วคุณตั้งทำไมถ้าคุณไม่ใช่เขา
1: ก็ใช้แต่ใช้พอสมควรตามควรแก่เหตุ
0: เยอะยังไม่ตั้งเพื่อจะเป็นไม้ประดับไม่ได้นะ
1: ก็
0: คนเก่งๆทั้งนั้นนะ
1: เยอะๆอัน
2: นี้อยู่ที่คนเชิญ
1: เยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะ
0: ผมก็เลยถามไงผมถาม1ใน12คนว่าตกลงไปยังไงไปช่วยคุณสุภจีไปคิดเพราะว่าจะปฏิรูปอะไรกันมากมายเนี่ยแต่แล้วคนก็ล้วนแต่เคยแสดงความเห็นน
1: ั่
0: นน
1: ะ
0: ปราบคอร์รัปชันปฏิรูปราชการผมคิดว่ามันจะได้เปลี่ยนแปลงสักทีคราวนี
1: ้
0: ถามว่าตกลงเป็นยังไงประชุมกันครั้งเดียวครับ
1: เห็นไหมก็ผมก็บอกแล้วไง
2: ที่ปรึกษาแล้วแต่จะเรียกปรึกษานะ
1: ไม่มีเรื่องจะปรึกษา
0: ไม่คันหน้าที่ปรึกษาถ้าคุณจริงจังเนี่ยคุณอุตส่าห์ชื่อเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหคุณสุภจีนี่เข้าถึงวงการที่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์ต่างๆนานาสุดยอดเหมือนกับที่เอกนัทตั้งกลุ่มพลังงานนี่นะเป็นผู้ติดตามข่าวสาร
1: เรื่องสนใจเป็นคนสนใจ
0: สนใจไม่สนใจนะรณรงค์ด้วยมี
1: เ
0: ป้าหมายด้วย12คนนี้ก็ต้องมาช่วยแก้กฎหมายล่าสมัยปรับปรุงปฏิรูปทั้งหลายแหละผมบอกว่าเออตกลงประชุมครั้งเดียวครั้งแรกครับอะไรที่เหลือยังไม่เห็นเรียกอะไรเลยครับ
1: เห็นไหม
0: แล้วไปช่วยทำอะไรผมถามบางคนบอกก็เขียนเสนอไปส่งไปถึงท่านรัฐมนตรีเฮ้ยอย่างนี้อย่าไปตั้งดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าอยากฟังความเห็นเขาน
1: ะ
0: ไปอ่าน Facebook เขาก็มีแต่ละคนเขาก็เขียนใน Facebook แต่ละคนเวลามีการสัมมนาในเวทีต่างๆแต่ละท่านก็ไปพูดอย่างชัดเจน
1: คืออย่างนี้คุณชัย
0: ผมผิดหวังนะการตั้งคนเก่งแล้วไม่ใช้เขาเนี่ย
1: ไม่แล้วมันก็จะมีแบบประเภทที่ไม่ได้ตั้งอ่ะแต่ว่ามีบทบาท
2: อันนี้จริง
1: อันนี้เป็นแบบว
2: ่
1: า
2: เยอะด้วย
1: พายกระซิบเลยอยู่ติดหูเลย
2: ไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีตำแหน่ง
1: ไม่ต้องตอบโต้นะ
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ใช่บางเรื่องบอกสั่งเลยไม่ต้องตอบโต้นะแล้วไม่ตอบโต้จริงๆว่ะ
0: เงียบกริบ
2: อันนี้มีเยอะไหมมีเยอะไหมมีกี่กระทรวง
1: อะไร
2: ที่ผมไม่ต้องตอบโต้
0: เยอะ
1: เดี๋ยวจบรายการเล่าให้ฟัง
2: โอเค
0: ฉะนั้นมันมีถอยหลายรายการนะที่น่าสนใจนะเพราะว่าอะไรขึงขังตอนแรกๆเนี่ยตอนหลังนี่เงียบไปถอยไปเนี่ยกรุณาไปเรียงลำดับมา
1: เราต้องลิสต์เนาะ
0: ต้องลิสต
1: ์ต้องลิสต์เนี่ย
2: ผมก็เป็นบทเรียนคนที่ถูกเชิญเหมือนกันนะคือคนเชิญบางคนก็โอเคก็มีโอกาสไปช่วยอ่ะแต่พอไปแล้วไม่ได้ช่วย
0: ไม่ตอนตั้งน
1: ี่คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: ชื่อประวัติแต่ละคนเต็มหน้าจอผมบอกว่าดีมากเลย
1: ไม่อย่างนี้อย่างนี้โทษนะครับอาจารย์คือคนที่ชวนไปทำงานการเมือง
2: ครับ
1: มันจะมีสองประเภทประเภทที่ช่วยไม่อยากรับตำแหน่ง
0: ใช่
2: คืออยากช่วย
1: อยากไม่ต้องรับตำแหน่งช่วยอันนี้จะมากน้อยอีกเรื่องนึงแล้วก็ช่วยแล้วมีตำแหน่งแต่ขอตำแหน่งที่ไม่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการ
2: อ๋อเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ส่วนคนที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าอนาคามีแล้วจะพระอรหันต์แล้วเนี่ยคือยอมเปิดเผยหมดไงโอเคอย่างนั้นแบบว่าติดแป้งแล้วต้องเข้าไปเต็มตัวแล้วอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่าง

0: เมื่อก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยพวกสุภจีคุณเอกนิติเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ต้องยื่นแบบใช่ไหม
1: ตอนนี้ต้องยื่นแ
0: ล้วแต่นี่อย่างนี้ต้อง
2: คือ
0: ถ้าเป็นระดับนั้นก็คือเป็นการเมืองแบบเต็มตัวแล้วบวชเรียบร้อยแล้วห่มจีวรแล้ว
1: ไอ้คุณเอกนิติเมื่อกี้พูดหลายเรื่องที่แกต้องถอย
0: ต้องจูนต้องจูนใช่ใช
1: ่ต้องจูนต้องถอยต
0: ้
1: องถอยหลายเรื่องนะ
0: เออหลายเรื่อง
1: มีคนเป็นห่วงแล้วตกลงที่สุดแล้วคุณเอกนิติต้องถอนหรือเปล่าถอยหลายเรื่องอ่ะคิดอย่างนายกสั่งอย่างแล้วก็ต้องถอยไปเนี่ยแกจะท้อไหม
0: เขาน่าจะคุยกันนะ
1: น่าจะคุยได
0: ้ผมยังคิดอย่างนี้ว่าสามคนนี้แต้มต่อน่าจะมีในการที่จะคุยกับนายกเรื่องบางเรื่อง
1: แต่ตรงได
0: ้ผมว่าไม่ใช่แบบว่าต้องอยู่ใต้อานัตผมว่าไม
1: ่
0: ผมว่าไม่
2: เขามีความเคารพในพื้นภูมิหลังซึ่งกันและกัน
0: ผมว่าคือผมไม่ห่วงขนาดนั้น
1: ผมไม่ต้องห่วงคุณเอกนิติ
0: ผมไม่ห่วงทั้ง3คน
1: นะมีคนเป็นห่วง
0: ไม่อย่างแม้แต่กรณีคุณศรีหศักดิ
1: ์ครับเอาคุณศรีหศักดิ์นี่สบายมาก
0: เรื่องอันครอสน่ะ
1: ครับ
2: อ
0: ันครอสเนี่ยก็ยังคุยกันเยอะMOU 44อันครอสเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคนเชียร์ก็บอกว่าดีคนไม่เชียร์ก็บอกโอ้ยอย่างนี้จะพลาดอย่างเงี้ย
2: แต่ประเด็นคือคุณอนุทินเนี่ยจะบริหาร3แม่ครัวกับนักการเมือง
0: ในพรรคมาอีกประมาณสัก30
2: ว่าการเมืองในพรรคการเมืองในครม.กับ3ท่านเนี่ยยังไงตรงนี้สำคัญกว่าเพราะว่าคุณอนุทินย่อมรู้ว่าไปชวนเขามาก็เกรงใจ
1: เขา
2: แต่เขา3คนเนี่ยจะทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆยังไง
0: เท่าที่สดับตับฟังมาเนี่ยรัฐมนตรีท่านอื่นค่อนข้างเกรงใจ3คนน
2: ี้ใช่
1: คุณศรีศักดิ์คุณเอกนิติไม่มีปัญหาไงเห็นว่าคุณสุภจีแรกๆก็ยังต้องเรียนรู้ระบบการราชการอยู่ช่วงแรก
0: คืออาจจะเป็นงานของทางกระทรวงพาณิชย์มันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้ามันแตะหลายที่แต่พูดจริงๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นคนของนายก
1: เป็นคนของนายก
2: ตราบเท่าที่ยังไม่เหยียบเท้ากันเรื่องว่าประมาณ
0: ใช่
2: ตราบเท่าที่ยังไม่มีผลประโยชน์ขัดกันเรื่องว่าประมาณ
0: คือ
2: ถ้าคุณเอกนิติเอาจริงเอาจังเรื่องวินัยการคลังขึ้นมานะมีปัญหาฉะนั้นคุณเอกนิติก็ต้องรู้จัก
0: คือมันก็จะมีคนที่จะเรียกว่าไงคือทุกคนน่ะเขาก็มีคือมีคนข้างหลังของคนข้างหลังกัน
2: ลองข้างหลังเนี่ยนะ
0: อย่าคือมาว่าผมก็ต้องดูว่าหลังเอกนิติ
1: ใคร
0: ที่จะพูดที่จะเคลียร์อะไรเงี้ยก็ต้องดูและไอ้คนที่อยู่อย่างฝ่ายประจำเนี่ยคุณทวีชัยตัวเขาเนี่ยเขาก็ใครมาใช้งานเขาเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเขากับความสัมพันธ์กับคนที่เหนือเขาในกระทรวงมันจะเป็นยังไงมันซ้อนกันไปซ้อนกันมามันหลายเลเยอร์ไม่ใช่ว่าเป็นผบ.ทบ.แล้วคุมผบ.พันได้นะผบ.พันก็ขึ้นกับผู้การขึ้นกับผู้บัญชาการกองพล
2: อยู่ที่คนของใคร
0: นี่ไงถึงบอกไงว่าบางทีเนี่ยมันมันมีระบบแบบนี้ใช่ไหมมันเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได
1: ้
0: มันมีวิธีแล้วนักการเมืองเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้เขาจะซอกแซก
2: แต่มันอยู่ที่ว่า3คนเนี่ยเวลาเรื่องที่ไปเกี่ยวกับ3กระทรวงเขาเองที่เขาดูแลนะแต่เป็นเรื่องอื่นในรัฐบาลที่มันโยงกับเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องที่มันน่าเกลียดเรื่องที่ถึงขั้นที่เขาต้องมาถามตัวเองว่า
0: อย่างนี้จะคุ้มไหมว่าที่มายุ่ง
2: ฉันจะมาอยู่ร่วมตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมประเด็นคือว่า3คนนี้มีหลักที่เข้ามามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเพราะเขาประวัติเดิมเขาดีเขาจะไม่เอาเรื่องที่ผิดธรรมาภิบาลเรื่องคอร์รัปชันเรื่องที่อยู่ในสีเทาๆเขาจะรับไม่ได
0: ้
2: ทีนี้ถ้าไม่เกี่ยวเขาเลยก็จริงแต่มันเกี่ยวกับรัฐบาล
0: สมมุติว่าผมไม่รู้เขาแบ่งงานผมจำไม่ได้นะลองแต่ละคนเขาก็มีดูกระทรวง
1: อันนี้
0: อันนึงนะแต่เขาก็พยายามจัดแบ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางสายของเพื่อไทยกระทรวงเขาก็ให้ลองอะไรยศชนันซึ่งจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกัน
2: ใช่
0: ถ้าเป็นทางของภูมิใจไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ให้ทางคุณอะไรพัดๆนะ พี่พัฒน์นั่นคือให้รองพี่พัฒน์ดูหรือไม่ให้กับรองทรงศักดิ์ดูอะไรอย่างเงี้ย
2: แบ่งตามพรรคเหรอ
0: กระทรวงเขาไล่ขึ้นไปอย่างนี้

0: ขึ้นไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆ
1: งานจะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ว่าขอให้เป็นแบ่งเป็นตาม
0: มันมีบล็อกคือทุกคนมีระบบเลื่อนไหลขึ้นไปในการส่งผ่าน
2: แต่ว่ามีรองท่านที่แบบดูได้ของตุ้งพักนะแล้วก็การสมัครก็ต้องผ่านรองทันทีนะจับชิมเวลา
1: หนึ่งในเรื่องที่สามแม่ครัวจะต้องคิดหรือคนรอบสามแม่ครัวจะต้องคิดคือกรณีเมื่อวานนี้ที่มีการฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
2: เรื่องพาสปอร์ตแล้วไทยโอ้โหบอลนี่เหลือมาก
0: เรื่องมันคืออะไรเขาขอเปิดฟังความคิดเห็นเหรอ
1: มันเป็นยังไง
0: คือ
2: หลังจากถูกทักท้วงตั้งคำถามเยอะนะเรื่องความคุ้มค่าความเหมาะไม่เหมาะล็อกสเปคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าทางรัฐมนตรีบอกงั้นเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเลยคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเซ็น MOU ไปแล้วมันฟังความเห็นทำไมอ่ะแต่เมื่อวานนี้เขาก็เปิดฮะเปิดให้ฟังความคิดเห็นโดยกระทรวงดีเอเป็นคนจัด
1: ผมก็นั่งดูนะตกลงมันไม่ใช่เปิดเวทีฟังความคิดเห็นหรอก
0: ไม่ได้เป็นชี้แจง
1: วิวาทะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ
2: ่
1: าย
2: คนบอกว่าอะไรฟังยังไงท่านปลัดพูดจะชั่วโมงครึ่ง
0: ลองมาเดี๋ยวก่อนนะครับไอโครงการที่เขาจะให้ประชาชนใช้ AI 5ล้านคนมูลค่า1,600 ล้านใช้เงินจากของกองทุนของไอ้
2: กองทุนดีอ่ะ
0: กองทุนของดีซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณเท่าที่ผมทราบนะเป็นเงินนอก
1: อันนี้มาจากกสทช.แล้วมาโอนมาจากกสทช.มาใช้ตรงน
0: ี้โอเคไม่เป็นไรคณิต
1: แต่เขามีงบผูกพันซึ่งถ้าเขาไปดูกรรมธิการ70ดูได้นะมี900ล้านผูกพันโครงการนี้
2: ถึงจะสองก็ต่อเฟส2แล้ว
0: ของไอ้เนี่ยเหรอ
1: ของโครงการน
0: ี้ของ AI เนี่ยเหรอ
2: เดี๋ยวจะมีเฟส2นี่เฟสแรกก็มีปัญหาอยู่
0: ไม่คณิตขั้นตอนขนาดนี
2: ้
0: เขาลงนามกับเอกชนหรือยัง
2: ลงนามไปแล้ว
0: หมายว่าเอกชนรู้เอกชนไหนได้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: นี่
0: อันนี้คือขั้นตอนที่จะจ่ายเงินแล้วใช่มั้ย
2: ใช่ครับคือเดิมก็บอกว่าจ่ายไปแล้ว2งวดแต่ว่าทางชี้แจงคือยังไม่ได้จ่ายแต่ว่าพร้อมจะจ่ายเงินแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วมีคำถามว่ายกเลิกได้ไหมเนี่ยท่านปลัดบอกไม่ได้
1: ก็ฟัง
2: ก็เลยงง
0: โอเคเดี๋ยวคือต้องถามก่อนจะได้คนดูจะได้รู้เรื่องโอเค
3: ถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งเดินต่อไปผมว่า
4: เอกชนเลือกสัญญาไม่ได้ครับ
3: ท่านปลัดอันนี้ผมถามเอกชนยังไม่ต้องปกป้องเอกชนก็ได้ครับ
4: เอกชนเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ยินยอมครับ
3: โอเค
4: อันนี้เป็นสัญญามาตรฐานทางราชการครับ
3: ใน TOR ไว้ชัดเจนนะครับท่านปลัด
4: ท่านอย่าท่านพูดตามข้อเท็จจริงสิครับนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวครับขอร้องครับ
3: ท่านพูดฝ่ายเดียวมาชั่วโมงครึ่งครับ
4: ครับงั้นท่านพูดเลยครับแต่ถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านผมต้องแย้งครับเพราะมันไม่เป็นข้อเท็จจริง
3: ครับ
4: ขออนุญาต
1: อันนี้ผมต้องบอกว่าไม่ใช่ฟังความคิดเห็นนี่วิวาทะกันละ
2: วิวาทะ
1: บอกว่าปลัดบอกว่าถ้าเอกชนจะเลิกผมไม่ยอมในฐานะปลัดก็ไม่ได้เห็นไหม
0: มันเป็นสัญญาสองฝ่ายมันคือเพราะเอกชนจะเลิกเฉยๆไม่ได้
2: ต้องสองฝ่าย
1: แต่ว่าก็ฟ้องร้องกันไง
0: ก็ต้องฟ้องร้องเอกชนจะขอยกเลิกไม่ทำก็ต้องฟ้องร้องไอ้ทางนี้จะยกเลิกฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เป็นสัญญาร่วมกันคือผมเข้าใจ
2: ว่าแต่ปลัดก็ยืนยันว่าไม่ยกเลิกอยู่แล้ว
0: ไม่คันนี้แล้วมันติดขัดอะไรวะ
2: มันติดขัดอะไรฮะมันยังตอบโจทย์ไม่ได้
0: แล้วไปติดขัดกับเรื่องอะไรภูมิหลังการศึกษาของรัฐมนตรีด้วยมั้ยมันเรื่องเดียวกันเปล่าวะงงมากเลยว่ะ
1: แล้วฟังต่อจะได้รู
0: ้ไอ้งงมากว่ะเดี๋ยวโอเค
3: จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันต้องมีส่วนต่างมากขนาดไหนถึงสามารถปรับสเปคได้ตามที่ท่านต้องการแล้วก็ต้นทุนมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เขาเพิ่มของให้
5: ผมขออนุญาตทําความเข้าใจสิ่งที่ท่านกําลังพยายามถามผมในแบบที่เข้าใจง่ายๆนิดนึงนะครับพอคู่สัญญารายงานมาว่าสิ่งที่ provide ให้สูงกว่า TOR เป็นอย่างมากในหลากหลายมิติท่านกำลังจะมาบอกผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีรัฐเสียเปรียบประชาชนเสียเปรียบอย่างนี้เหรอครับ
3: ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าเขาคำนวณต้นทุนเนี่ยต้องต้นทุนด้วยตัวเลขที่รัฐกำหนดถูกไหมครับสมมุติถ้าท่านเคยทำธุรกิจเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าต้นทุนที่ท่านต้องเข้าเนี่ยมันก็จะต้องกำหนดว่าเราจะกำไรมากขนาดไหนรัฐบอกว่า139ก็ผ่านแล้วแต่เอกชนกำลังบอกว่างั้นฉันให้ 5,000 เลยแปลว่าส่วนต่างเนี้ยมันไม่มีทางที่จะไม่มีส่วนต่างตั้งแต่แรกเพราะว่าท่านกำลังบอกว่าเวลารัฐเอาเปรียบเอกชนแล้วเรารู้สึกว่าภูมิใจผมว่าอันเนี้ยมันก็ผิด
1: ไม่ธีรชาตินี่เป็นสสป่ะ
2: ธีรชาติไม่ใช่
0: เป็น
2: กรรมาธิการ
1: กรรมาธิการ

0: การ
1: ติดตามงบประมาณ
0: ติดตามงบประมาณของภาคประชาชน
2: แต่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแกซักทั้งกับปลัดและซักทั้งกับรัฐมนตรีภาพที่เห็นเนี่ยในการ
1: ไม่คณิตคือความสงสัยของคนคือว่าโครงการเนี้ยมันเหมือนกับมีการหัว1 2
0: หัวมีล็อกสเปค
1: มีล็อกสเปค
0: จ่ายเงินไปแล้ว
1: มีคนได้ประโยชน์
0: ใช่
1: เออ
2: หัวจริงหรือเปล่าลองไปฟังอีกอันหนึ่ง
3: สามารถยืนยันเต็มปากเต็มคำได้ว่าไอ้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้เนี่ยไอ้ข้อคอรหาหรือข้อกังวลว่ากระทรวงล็อกสเปคให้เจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นเนี่ย
4: อันนี้ผมว่ามันจะล็อกสเปคหรือมีการเรียกอะไรว่าหัวหรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่หัวต่อหน้าเรา
2: เขาไม่
0: ตอบชัดเจนอ่ะ
1: ไอ้หัวนี่คือเรื่องตอนยื่น
2: บิดดิ้ง
1: แต่ TOR เนี่ยกับทาง DE เป็นคนออกนะ
0: ใช่
1: เราจะทำอะไรเราต้องเป็นคนประกาศ
2: TOR
1: แต่ก็ที่คนพูดกันขนาดนี้อันนี้ผมกับท่านปลัดไม่มีอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวพูดให้รู้เรื่องก่อนผม
2: ไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้น
1: เรารู้จักกันดีเหมือนเราแต่ผมพูดไม่ผมพูดในกรณีทั่วไปคือความสงสัยของคนตอนนี
0: ้
1: เท่าที่ผมสดับตับฟังเนี่ยกรณีไทยพาสปอร์ตเนี่ยมันคล้ายกับว่ามีเอกชนเนี่ยมาทำ TOR ซึ่งจริงๆในข้อเท็จจริงนะหลายๆโปรเจกต์เนี่ยคนเขียน TOR เนี่ยเป็นเอกชนเป็นคนเขียน
2: ผู้มาร่วมประมูล
1: ไม่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการประมูล
2: oh.
1: แล้วตอนประมูลนี่ก็เหมือนกับเป็นการแสดงพิธีกรรมเพราะว่าจะเป็นแบบนี
2: ้ oh.
1: เออ
2: จะเรียกว่าหัวหรือว่า
1: ไม่เรียกว่าหัว มันเรียกว่ามันก็เรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็คือมันจบตั้งแต่หลังบ้านแล้วอ่ะ
0: เริ่มแ
2: ล้วออกไปว่าม
1: ีอย่างนี้เยอะนะ
2: มี
1: ผมบอก
0: คน
1: ว่ามี
0: ผมมีประสบการณ
1: ์เออ
0: เคยทำงานบริหารอยู่บ้างเช่นจะทำโครงการนี้นะก็มีเอกชนหลายเจ้าที่มาพูดเดียวกันน่ะก็บอกว่าเฮ้ยหรือไปเขียน TOR มา
2: หรือไปเขียน TOR มา
0: หรือไปเขียนคุณสมบัติ
1: แม่ผู้บริหารของหน่วยงานนะบอกหรือบอกมึงก็ไปเขียน TOR มา
0: ไอ้นี่ก็เขียนมาเรียบร้อย
1: เอกชนนะ
0: เอกชนครับไอ้นี่ก็เขียนมาเรียบร้อยหน่วยงานนี้ก็เอาเนี่ยประกาศ
1: ให้ผู้ที่จะสนใจจะมา
2: ไม่ใช่แล้วลือเนี่ยเป็นใคร
0: หรือคนที่เขารู้จักการทำงานด้วยกันเขาเชื่อใจกัน
1: ไม่
2: ก่อนจะเป็นลือได
1: ้ไม่วิสุทธ์จะบอกอย่างนี้บอกว่าวิสุทธ์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้บริหาร
0: เคยเห็น
1: เป็นคนที่ต้องตัดสินใจจะทำโครงการเนี่ยแล้วก็ไอ้ลือที่ว่าเนี่ยคือคนรู้จักกันที่เป็นเอกชนให้ลือเนี่ยมึงไปช่วยทำทีโออาร์มา
2: ลือนี่ต้องสนิทกันแค่ไหนถึงจะเป็นลือ
1: มันลือเลยนะ
0: ลือ
1: น
0: ะ
2: มันมากกว่าหนึ่งลือนะ
1: ไม่มันร่วมเลยมันลือร่วมกันเลย
2: ร่วมค้า
1: ร่วมค้า
2: แต่แล้วลือนี่ก็ไปเขียนมา
0: ใช
1: ่แล้วไอ้อ้วนนี่ก็เอาไปแปะ
0: ใช่แปะ
1: แล้วเสร็จแล้วไอ้ลื้อมาได้ไป
0: ลื้อก็มาได้คือการที่ไป
2: ไม่แต่มันมีมากกว่า1ลื้อมั้ยล่ะ
0: อ๋อนี่
2: มันมากกว่า1ลื้อต้องสู้กันก่อนลื้อจนกระทั่งการ
1: ลื้อแกล้งสู้กัน
0: ไอ้ลื้อสู้เนี่ยพวกลื้อทั้งหลายพวกเดียวกันเองอ่ะ
1: ไม่
2: ลดตัวลงพวกเดียวกันอีก
1: ไอ้แบ่งกัน
2: แกล้งทําเป็นแข่งขันกัน
1: แข่งกันจริงเสนอราคาจริง
2: แต่ว่ารู้
1: กันแต่รู้กันก่อนอย่างนี้หัวอย่างนี้ถ้าจับได้เสร็จ
2: แต่นี่เขาจับตรงนี้ได้เรื่อง TOR ไอซ์รัชนกเนี่ยไปค้นมาบอกว่าที่น่าประหลาดใจคือไอ้การประชาสัมพันธ์ที่อยู่ใน TOR ประชาสัมพันธ์ในงานนี้ไทยพาสปอร์ตอันหนึ่ง
0: ครับ
2: กับเข้าไปเรื่องว่ามันมีโครงการหนึ่ง National Credit Bank TOR เหมือนกันเป็นของกระทรวงตอนนั้นรัฐมนตรีอวสุภมาศภูมิใจไทยเหมือนกันแล้วมันมีเหมือนกับเป๊ะเลย
1: คือกับอันนี้ของดี
2: เออ
0: เพราะความเป๊ะก็เปลี่ยนเพสอ่ะ
1: อ่าน
2: เนี่ยอ่าน ที่เขา
1: ตรงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยว
2: ตรงกันเนี่ยตรงกันเป๊ะตรงประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ
1: ์อ๋อไอเรื่องเป็นจออะไรพวกนี้เหรอ
2: จอดิจิทัลครอบคลุมสถานที่สำคัญแหล่งธุรกิจหรือถนนเส้นสำคัญต้องมีถนนเส้นสำคัญด้วยนะที่มีการจราจรหนาแน่นทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า400จุดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลภายในร้านสะดวกซื
1: ้อ
2: ระบุเลยนะต้องอยู่ในร้านสะดวกซื้อด้วยนะทั้งในกทมและต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 จุดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลภายในหรือภายนอกห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้งนายกทม.ต่างจังหวัด
1: อันนี้หมายว่าถ้าจะทำโครงการนี้คนที่จะได้ต้องมีเครือข่ายแบบนี้

0: ใช่แต่ว่ามันบังเอิญหรือยังไงไม่รู้2กรณีที
1: ่2โครงการ
0: 2โครงการ
2: โครงการ AI Passport กับโครงการของ
1: National Credit
2: ของอบ
0: ว. Credit Bank ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆของอบว.
2: ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยว
0: ซึ่งทำไมต้องไปอยู่แปะป้ายดูร้านสะดวกซื้อโฆษณาทำไมไม่รู้แต่เหมือนกับcut and paste มาเลย
1: copy
0: and paste มาเลยแล้ว
1: ถ้า cut and paste ไม่มาก็วันนี้กินคุณสุทธิชัยเว้ย
0: cut ก่อนสิแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ลือที่ว่าเนี่ยนะลือคนเดียวกันหรือเปล่า
2: ครับ
0: ลือเพื่อนของลือกันลือ
2: เพราะว่าก็เหมือนกัน 100%
0: ด้วยความประมาทของฝ่ายเจ้าหน้าที่นึกว่าไม่มีใครไปอ่านหรอกรายเรียกพวกนี้นะก็ตัดแปะเลยสิมันก็เหมือนกับเป๊ะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไปมากลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่จะรับงานนี
2: ้ประหลัดชี้แจง
0: ชี้แจงว่าอ่ะ
2: ฟัง
3: เอาจริงๆถ้าเกิดท่านไปดูใน QR ผมว่ามันซ้ำกันเยอะกว่านั้นอีกนะแล้วก็ซ้ำกันทุก QR ทางราชการเลยก็มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยถูกไหมครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเรามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานมันไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราคุณตกมันคนละเรื่องกันเนาะมันก็เป็นก็แล้วแต่มุมมองครับ
2: แปลว่าร
0: ายละเอียดปลีกย่อยคำที่ฟังให้ดีนะ
2: ใครๆก็ทำครับ
0: ใครๆก็ทำนะไอ้ลือเนี่ยอยู่เต็มบ้านจะมาไอ้ลือเนี่ยนะ
2: เยอะมา
1: ไม่
0: พูดอย่างนี้ผมคิดว่ารัฐบาลชุดเนี้ยคนที่งานหนักที่สุดคือตำแหน่งปลัดกระทรวง
2: ใช่ต้องรับผิดชอบ
0: ปลัดคลังก็เจอต้องอธิบายเรื่องนี้ปลัดดีอีเนี่ยชัดๆมากเลยต้องออกมาเรียกว่าถวายหัวเพื่อปกป้องโครงการของรัฐมนตรีเลยนะส่วนตัวแกคิดยังไงผมไม่รู้นะ
1: ซึ่งจะต้องมีอีก
0: กระทรวงต่าง
1: ๆจะต้องมีกระทรวงอื่นอีกถ้าดูรูปการแล้วเพราะอย่างที่ผมก็ไม่ได้ตำหนินะแต่ผมบอกว่า
0: เอ้ยอย่าตำหนิด่าเลย
1: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาขาดสกอล่า
0: ขาดสกอล่า
1: ขาดทีมคิดขาดคนที่เป็นคนเป็นเหมือนกับว่า
0: สมองมัน
1: มันถ้าด้านการเมืองได
0: ้การเมือง
1: เรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องส.ส.เรื่องจัดระบบเรื่องงานเจออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยมันต้องใช้คนอีกแบบนึงว่ะ
0: ซึ่งไม่มี
1: มันก็ผู้ที่ชัยเริ่มตีช่วยมหาไทยมีใครบ้าง
0: ยังจำชื่อไม่ได้เลยคุณรู้ป่ะคุณรู้
1: เริ่มตีช่วยคมนาคมมีใครบ้าง
0: มีไหม
2: จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วช่วยคมนาคมจำไม่ได้เลย
1: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมใครวะ
2: อากุลสวิดา
1: อ๋อยังจำได้
2: จำได้
0: จำได้จำได้
1: แสดงว่าเป็นข่าวบ่อย
2: ที่จำเพราะว่าแกทำคลิปบ่อยแล้วแกเป็นลูกคุณชัยดาชัยเศรษฐ์
1: โอเคโอเคนะเป็นกรณีพิเศษไป
2: กรณีพิเศษไป
0: คือกรณีเนี้ยถ้าดันทุรังทำต่อนะมันจะเป็นแผลที่ติดอยู่อย่างยาวนานเลยนะเพราะว่ามันมีข้อพิรุธเยอะมาก
2: ๆครับ
0: เป็นข้อพิรุธที่ทุกคนดูแล้วบอกโอ้โหชัดขนาดนี้เลยเหรออย่างกรณีที่บอกว่าข้อความที่โอ้อาซ้ำกันแล้วท่านประหลัดบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
2: ครับ
1: ทุก
0: ท่าใช่ไหมมันก็
2: ใช่ใช่มันพูดก
1: ็คล้ายๆกับว่ามันเป็นแบบมาตรฐานเวลาทำทีว่าเหรอโอ้ตายจริง
2: เป็นรายละเอียด
0: ปีกย่อยเฮ้ยถ้ามันความบังเอิญมันเป๊ะเป๊ะกันอย่างนี้เนี่ยมันคือข้อพิรุธที่น่าสงสัยมากแล้วคืนนั้นบังเอิญผมดูข่าวนี้พร้อมกับข่าวไทยจะเข้า OECD
2: ครับ
0: อาจารย์วีระรู้นะว่าการเข้า OECD เนี่ยเงื่อนไขมาตรฐานสากลนะ
1: มันมี
0: แล้วเรื่องธรรมาภิบาลนะเรื่องคอร์รัปชันนะเรื่องการแข่งขันที่เท่าเทียมนะ
1: uh-huh.
0: อยู่ในกติกาฉะนั้นถ้าเราจะเข้า OECD คือคลับของคนมีมาตรฐานสากลแล้วเรายังใช้กติกาอธิบายวิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้นะเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ดร.วีระพงษ์รามังกูลเพื่อนผมซึ่งตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเคยพูดประโยคนึงซึ่งทำให้ผมคิดได้ทันทีจำอาจารย์กรมได้เลยบอกว่าไอ้ไทยเรานะอยากใส่เสื้อนอกแต่ยังลาบเกี้ยอยู่เลยเราจะเข้า OECD เราอยากจะเป็นสากลแต
1: ่ยังใส่รองเท้าแตะอยู
0: ่รองเท้าแตะอยู่เลย มันชัดเจนฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องตั้งกระทรวงใหม่กระทรวงหนึ่งชื่อกระทรวงจัดซื้อจัดจ้างจัดแจง
2: โอ้ อ้าวคนก็แยกกันไป

0: มันถึงจะสำลิดผลน่ะ
1: ใช
0: ่เออคราวนี้ถ้าเกิดว่าออกมาโอ้เหมือนเดิมนี่แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าอยู่ในลูปละ
2: เข้าไป
0: อยู่ในลูปเรียบร้อยแล้ว
2: เข้าไปในลูปแล้วก็จะผิดหวังมาก
0: นั่นอันนี้อันนี้
2: เราจะผิดหวังเพราะว่าเราหวังว่าเขาเข้าไปเขาจะไปแก้ไข
0: ใช่เพราะเขารู้ว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหน
2: ใช่แล้วถ้าเขาเห็นสิ่งไม่ชอบมาพากลแล้วก็ยังอยู่ต่อเขาก็จะได้ชื่อว่าพายเรือให้
1: มหาโจรนั่ง
0: อันนี้ผมพูดนะไม่เกี่ยวกับผมนะเฮ้ยคุณรับผิดชอบนะ
1: ผมไม่ได้พูดถึงใครผม
0: เป็นราชบัณฑิตคอมพิวเตอร์มาตรา14นะเว้ยมึงไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่อันนี้สุภาษิตไทย
1: สุภาษิตไทยนะ
2: สุภาษิตไทย
0: ไม่มันไม่มีมหาเออไม่มีมหาสุภาษิตไทยไม่มีมหา
2: ไม่แต่ยิ่งวันยิ่งโตขึ้นไงโจรมันก็โตขึ้นไม่ใช่เหรอ
1: ตกลงเรื่องนี้ยังไงจะคิดว่าทางฝ่ายกระทรวงดี
2: ผมได้ยืนยันว่าถ้ากระทรวงดีเดินต่อนะแล้วดูจากที่ปลัดต้องปกป้องเต็มที่แล้วรัฐมนตรีดีอีพูดก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมยังฟัง
0: แกไม่ผมฟังแกไม่รู้เรื่องไม่รู้แกพูดอะไร
2: เ
0: ฮ้ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่า
1: ผมคิดว่าแกจำเป็นต้องพูดหรือเปล่าคือจริงๆแกคิดอะไรไม่รู้อะแต่อยู่บนบทบาทหน้าที่ปลัด
0: ไม่แล้วผมกลับมาที่ผมถามคุณก่อนหน้านี้ว่ามันโยงกับเรื่องที่เขาไปขุดประวัติอันนี้มันเรื่องเดียวกันไหมวะมันอยู่มันมาในเวลาเดียวกันผมงงมาก
1: ใช่ๆก็
2: มันมีเรื่องภาษา
1: ปั่นกระแสปั่นกระแส
0: อ๋อที่วันนั้นคุณชัยจะรับอะไรหรอที่พูดไทยโปรตุเกสเนี่ยนะ
2: ใช่
0: แต่ผมอ่านแล้วผมรู้เรื่องนะที่แกพูดแต่ผมรู้เรื่องผมหมายว่าแกใช้คำนี้กับเรื่องไหนผมโยงได้โอเค
2: แล้วก็ถามว่าภาษาอังกฤษแสดงว่าภาษาอังกฤษต้องเก่งไงก็ไปมีคนถามไปเรียนหนังสือที่ไหนคุณก็ไปค้นประวัติมาแกก็ไปเรียนจริงแกเรียนไปตั้งแต่เรียนชั้นไฮสคูลเนี่ยแกก็บอกแกไปเรียนแต่ไม่จบแกก็กลับมาจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่บุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าแกเรียนจบไม่จบหลายคนก็ไม่ต้องจบก็เป็นรัฐมนตรีเก่งๆได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแกพูดแล้วเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเมื่อสักครู่ที่ตอบคำถาม
0: อันนี้เมื่อกี้ไม่รู้เรื่อง
2: ก็ไม่รู้เรื่อง
0: ไม่คันนี้มันทำไมมันเกิดเรื่องนี้ได้วะ
1: คุณภาวุฒิอ่ะ
0: อ๋อภาวุฒิเขาไปเช็ค
1: ภาวุฒิ
2: เขาไปสอส
1: อภิปรายในสภา
2: เ
0: ขาไปเช็ค
1: กระทู้สด
0: กระทู้สดว่าจบจากไหนเนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ผมงงมากเลยผมไม่ครับผมไม่ที่ผมถามเรื่องนี
1: ้ไม่จบจากไหน
2: ไม่ได้ตรงนั้นแต่มันจบตรงนั้น
0: จบตรงนั้น
2: คือภาวุฒิเนี่ยเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องนี
0: ้รู้
2: เขาเป็นสสฝ่ายค้านแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยเซ็นไปแล้วอ่ะใช้งบตั้ง 1,600 กว่าล้านนะ
0: เขาก็เป็นกระทู้ถาม
2: แล้วก็เกิดกับเรื่อง AI ด้วยอยู่ในสายแกง่ายแล้วก็ตั้งกระทู้สดพอตั้งกระทู้สดก็ไปหาข้อมูลดิ
0: เ
2: จอว่าเอ้ยตกลง
0: อ๋อนี่พูดถึง AI Passport อันนี้ใช่ไหมโอเค
2: 5ล้านคน5ล้านคนใช้งบ 1,600 ล้าน
0: คนละเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้มันอะไรเงี้ย
2: แกก็ไปหาดูว่าไอ้งบนี้มาจากไหน
1: บอกว่ากระทรวงดีส่งเอง
2: ไปเจอว่างบนี้เป็นกองทุนอะไรนี่แหละ
0: ใช่กองทุนดี
2: เสร็จแล้วแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแกก็ไปตัวเลขไอ้5ล้านคนมาจากไหนวะก็อยู่ดีๆจะให้คนไทย5ล้านคนนี่เลือกยังไงต้องจดขึ้นทะเบียนหรือไม่จะมาเหมือนบัตรสวัสดิการของชนกัน
0: ต้องมาเข้าคิว
2: แกก็เลยไปถามว่าตักกะมือคืออะไรวะ1,600 ล้านกับ
0: 5ล้านคน
2: แกก็เลยไปคิดแล้วก็ไปอ่านดีวอะไรเสร็จก็อ๋อหัวหนึ่งเท่านั้นเท่านี้หารหัวหนึ่งเสร็จออกมาได้5ล้านพอดีอ๋อนี่คิดง่ายๆนี่ว่าเอางบตั้งหารด้วยที่จะคิดต่อหัว
0: แล้วก็เอาจำนวนคนออกมาทีหลัง
2: หารออกมาได้5ล้าน
0: ก็เลยมี5ล้าน
2: ก็เลยตั้งกระทู้ถามว่าท่านรัฐมนตรีมันแปลว่าอะไรทำไมถึงเป็น5ล้านมันก็เลยออกมาภาษาอังกฤษภาษาไทยครับ
0: อ๋ออันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบว่าศึกษาจบที่ไหน
1: อันนั้นไม่ทราบใครตรวจสอบผมไม่รู้กระแสมันมาช่วย
0: กันม
1: ันได
0: ้ไม่ทำไมมันไปลงบางคน
1: ลงที่คุณชัยชลบ
0: คือช่วงหลังเนี่ย
1: แกเป็นเป้าอยู่แล้ว
0: ไม่มัน
1: ไม่เด่นอยู่แล้ว
0: ไม่มันมีทั้งเรื่องที่ดินใช่ไหม
2: ใช่
0: สวหัวอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะที่ดินเขาก็โดงสวหัวเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นไงไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของนี่ไปเรื่องแม่เรื่องอะไรยาวไปเลยเนี่ย
1: มัน
0: คล้ายๆกับว่า
1: discredit คือได้ทีหรือเพราะเป็นลูกคุณเนวิน
0: ไม่ใช่มันต้องโยงกับเนวินอยู่แล้วล่ะมันต้องโยงคือมันต้องโยงกับเนวินอยู่แล้ว
2: คือผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลชุดก่อนอนุทินเนี่ยจะเจอประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสูงมากเพราะความมั่นใจในอดีตว่าทำและขั้นตอนนี้อย่างที่ปลัดอีดีเอบอกก็มันเป็นธรรมดาที่ว่ามันต้องเขียนอย่างนี
0: ้
2: ฉันแปลว่าที่ผ่านมามันมีอย่างนี้ตลอดไม่มีใครจับได้ไม่มีใครไปค้นหาข้อมูลได้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: รัฐบาลชุดนี้ถ้าจะเดทเนี่ยเดทด้วยเรื่องคอร์รัปช
2: ัน ใช่
1: ือประเด็นผมคิดว่าที่มันเป็นประเด็น
0: ไอ้เรื่องไอ้เสถียรภาพทางการเมืองเรื่องจำนวนส.ส.มันไม่ต้องคุยแล้วใช่ไหม
1: แต่

0: คือประเด็นที่มันแบบกระแสจุดติดไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านอย่างเดียวนะคือ
1: สังคม
0: นักพัฒนาคนที่รู้เรื่องจริงออกมาตรวจ
2: เฉพาะเรื่องนี
0: ้โอ้โหเลยไปไม่ถูก
1: แล้วตอนชุดนี้ประมาทเพราะว่าคนข้างนอกไม่สามารถมาเจาะรายละเอียดพวกนี้ข้างในได้แล้วลืมไปว่าเรื่อง AI คนเก่งกว่ารัฐมนตรีมีเยอะมากเก่งกว่าปลัดกระทรวงมีเยอะมากแล้วต่อไปนี้เรื่องแลนด์บริดจ์ก็คอนเทนต์พิสูจน์แล้วนะพอเรื่องแลนด์บริดจ์มาจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือบริษัทเรืองานศึกษาวิจัยกับโน่นนี่ศึกษามาซักตั้งคำถามแต่ละคำถามนี่คุณตอบไม่ได้นะสังเกตคุณอนุทินช่วงหลังก็จะไม่ตอบเองโยนให้รัฐมนตรี
0: ที่เกี่ยวข้อง
1: รัฐมนตรีโยนให้ปลัดแล้วนะสังเกตนะดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ทุกอย่างจะเป็นลงที่ข้าราชการประจำ
0: รอบนี้คุณชัยชนกก็ให้
2: เพราะฉะนั้นนายกต้องไปต่างประเทศบ่อยๆจริงวะนี่จะอาทิตย์หน้าจะไปรัสเซียนะ
0: ไปรัสเซีย
1: ไปเวียดนามมา
2: ไปเวียดนามมาก่อนหน้านี้ไปไหนล่ะไป
1: อาเซียน
2: ไปฟิลิปปินส
1: ์ฟิลิปปินส
2: ์แล้วก็ไปก่อนหน้านี้ไปจีน
1: จีนแล้วก็นี่จะไปรัสเซ
2: ียไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสอีกอาทิตย์น
1: ึง
2: อาทิตย์หน้าจะไปรัสเซีย
1: แล้วเมื่อไรจะไปกัมพูชา ใกล้ที่สุดปัญหาเยอะที่สุดทำไมไม่ไปกัมพูชา
0: จะไปไงมองหน้ากันไม่ติด
2: ไปแล้วมันหงุดหงิด
1: เรื่องกัมพูชาก็อีกเรื่องนึงนะ
2: อันนี
1: ้อย่าโยนให้ประหลาด
2: คืออ
1: ย่าโยนให้ประหลาดต่างประเทศนะ
0: คือใช่ผมกลับมานิดนึงนะฮะก่อนไปกัมพูชาเรื่องนี้ไอ้เรื่อง AI passport เนี่ยตรงจะเดินหน้าหรือจะหยุดเนี่ยผมคิดว่าคงเดินหน้าแหละปรับปรุงเล็กน้อยแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเฟส2มาแล้วครับ
2: ว่า
1: อันนี้ฝากอาจารย์วีระไว้เลยเฟส2
2: งบไม่ยุ่ง
0: อันนี้นะยังไม่จบนะปรากฏว่าของกระทรวงดีเองนะฮะเขามีข้อมูลเลยนะว่าเดินหน้า AI passport ระยะ2ครับปี70งบประมาณ900ล้านบาทนะฮะก็จะแจก5ล้านสิทธิ์นะฮะมีวันเวลามีจำนวนเงินเรียบร้อยครับแล้วก็ประกาศว่านี่ต้องการที่จะสร้างอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ยกทักษะดีต้อนประชาชนนะนี่คือ
2: ไม่อันนี้มันเป็นเงินนอกงบประมาณ
0: อันแรกงบประมาณแต่อันหลังที่ใช้อ
1: ยู่ในงบประมาณแล้ว
2: ไม่ไอตัวนี้งบประมาณเหรอ
1: ใช
0: ่อันที่พูดอย่างนอกงบประมาณแต่ที่จะใช้งบประมาณรัฐบาลแล้วคร
1: ับจัดสินอยู่ในดีแล้วครับ
2: ผมไม่เกี่ยวนะครับ
1: แต่ไม่เกี่ยวไม่ได้
0: ถ้าเป็นคนที่ต่อเนื่องขนาดนี้
2: ไม่ใช่คุณธนิชัยผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการจะไปเกี่ยวได้ไงเรา
1: คุณก็เคยอยู่ในนั้น
2: ผมเคยอยู่แต่ผมไม่เอา
1: ทั้งชีวิตต้องผูกพันแต่ว่า
2: โอ้โหเฮ้ยเคยอยู่บอกทั้งชีวิตต้องผูกพันโยนเรื่องนี้ผมเลยโอ้อะไรวะ
0: ก็ถูกแล้วในนั้นแล้วติดตาม
1: ไม่ผมก็จะบอกว่าวันนี้อ่ะตอนสายๆบอกยืนรัฐมนตรีและปลัดยืนยันเดินหน้าต่อ
0: เดินหน้าต่อ
1: โดยบอกว่าอะไรนะใช้ประโยคว่าตามที่ใช้จริง
0: คือว่าจะจ่ายจริงอ่ะคือเดิมมันเหมาจ่ายใช่ไหม
1: ใช่
0: ใครใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อย
1: ใช
0: ่แนวโน้มน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่ข้อสรุปนะ
1: แต่อันนี้คือจะตาย
2: ไอ้ที่ว่า AI อะไร14แพลตฟอร์มอะไร8บริษัทอะไรพวกนี้เหรออ
1: ันนี้คือรายละเอียดพวกที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
2: ซักซึ่งบางอันเราใช้ฟรีอยู่แล้วหรือวิชัยไม่ใช่เหรอ
1: นั่น
2: แห
1: ละสิ
0: เขาต้องการอัด
1: เขียนน้ำมันทักษะเขียนน้ำมันเทคนิคอลแล้วก็มันเป็นโมเดลกี่โมเดลต่างๆ
2: นะจะทำอะไรกันพิสดารเพราะว่ามันยังไงเหรอ
1: แต่ผมกำลังจะชี้ว่าจะตายด้วยประโยคที่บอกว่าจะเดินหน้าต่อแต่จะเจรจากับผู้คู่สัญญาว่าจะจ่ายตามจริงตามที่ใช้จริงคุณบอกตามที่ใช้จริงแต่คุณตั้งงบเอาไว้แล้วอ
2: ่ะก็ต้องใช้ให้มันจริงตามนั้น
1: เออนี่คืออะไรนี่คุณนั่นคือตกหลุมตัวเองผมว่าไอ้การที่พยายาม
2: มันมีอย่างนี้คุณชัยการตั้งงบมี2ประเภท
1: เออ
2: ประเภทตั้งแล้วรู้ยังไงว่าก็ไม่พอไปตายเอาดาบหน้า
1: เออ
0: แล้วไปหา
2: คนอันนี้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐพูดเนี่ยตั้งไว้ขาดไก่กันคือตั้งไว้
1: เผื่อ
0: ตั้งไว้เผ
2: ื่อเออตั้งไว้เผื่ออ
1: ันนี้ตั้งไว้เผื่อป่ะ
2: ไอ้นี่งานเงี้ยถ้าตายตามจริงเนี่ยเพราะถ้าใช้ตามจริงตัวเองไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่
1: ใช่ไง
2: ก็ตั้งเผื่อๆเอาไว
0: ้
2: จริงๆอาจจะใช้ไม่ถึงหรือถึงเลยมันเราไม่รู้ไงเพราะไม่มีตัวเลข
1: แต
2: ่ถ้าเกิดว่าซื้อมาในราคานี้จบข่าวเลยจ่ายไป 1,600 ล้านได้มาแค่นี้มึงจะไปทำอะไรก็ทำไปอย่างนี้อีกเรื่องนึง
1: ไม่แต่คุณกำลังฆ่าตัวตายด้วยการที่คุณบอกว่า5ล้านคนแล้วคุณมีตัวเลขอย่างนั้นเท่านี้คุณที่ท่านนี้เสร็จแล้วคุณบอกว่าตั้งงบไป 1,600 กว่าล้าน เสร็จแล้วพอมีการแย้งมีการฟังเส
2: ีย งใช้ตามจริง
1: แล้วคุณก็มาบอกว่าเอางี้ก็แล้ว
2: กันต้องใช้ตามจริงเท่าไหร่
1: จะไม่เจรจากับคู่สัญญาซึ่งเมื่อวานคุณบอกว่าเจรจาไม่ได้ทีโอไอยังไงไม่ได้
2: ยกเลิกไม่ได้ยกเลิก

0: ไม่ได้แต่เจรจา
1: แต่เจรจาก็ไม่ได้ทีโอาร์ก็บอกว่าแก้ไม่ได้ครับทีโอาร์ก็บอกฉะนั้นคุณพอโดนซักคุณก็จะพลิ้วกลับมาบอกว่าอย่างนั้นเราก็จ่ายตามใช้จริงแต่จ่ายตามจริงคุณตั้งเอาไว้ตั้ง 1,600 แล้วก็ปีหน้าคุณขอ900ล้านแล้วนี่ใช้ตามจริงคุณรู้ได้ยังไงว่าจะ900
0: ตัวเลขเท่ากัน5ล้านหรือ900
2: เออ900
1: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าต้องเข้า100ป่ะในเมื่อคุณจะจ่ายตามจริงอ่ะ
2: แต่ผมเป็นคนที่ได้โครงการผมไม่ทำนะเพราะว่าไอ้กำไรอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะ
1: หายไป
2: เหรอเออหายไปเยอะใช่ป่ะเพราะเขาผมจะอัพราคาที่มันมหาศาล
1: คุณน่ะได้งานเลือดได้งานนี้งานเดียวที่ไหนเล่า
0: อันคือ
1: เลือด
0: อันนี้เลือด
2: อัวก็หวังว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆไงมาซอยว่าจะขนาดนี
0: ้เลือดขาดทุนงานนี้เลือดไปทำไรงาน
1: เลือดถอยไม่ได
0: ้ถ้าเกิดนั่นผมว่าพังกันทั้งด้วยกันทั้งคู่
2: แต่
1: เลือดงานนี
0: ้ผู้ชายผมจะบอกให้ถ้าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอะไรโยงออกมานะถ้าเอาจริงเอาจังขุดกันให้หมดนี่นะ
1: ชิบหายหมด
0: ชิบหายหมดจริงๆจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าแบ่งงานกันทำนะมึงเอากระทรวงเฉพาะกรมทางหลวงมึงเฉพาะอะไรช่วยกันดูเป็นกลุ่มๆ
1: ใช่
0: 100% เลยพอเปิดฉากมาแปะแล้วไปดูเลยนะแปะแล้วไปดูมันมีประกาศ
1: แล้วหน่วยงานไหนควรจะเป็นคนตรวจสอบ
0: มันไม่มีทางตรวจสอบเยอะมากคุณชั
1: ย
0: ต้องรอคนร้องเรียนไงถ้าคนไม่ร้องเรียนก็ไม่ร้องไงแล้วบางทีมันเกิดขึ้นทุกวันจะใครจะไปนั่งทำตรงนั้นก็ต้องให้ราชการก็เป็นคนตรวจกันเองตรวจกันเองเมื่อเกาหลังกันเองก
1: ็ไม
0: ่ยกเว้นเรื่องใหญ่ๆแล้วฝ่ายค้านก็ต้องจับเรื่องที่มันดูแล้วมันตึงตังใช่ไหม
1: แล้วตัวอย่างเมื่อวานที่บอกว่าฟังความคิดเห็นน่ะในหลายๆโครงการก็ฟังความคิดเห็นน่ะแล้วมีผลอะไรไหมไอ้เมื่อวานฟังก็ไม่มีผลอะไรกูเดินหน้าต่ออยู่ดี
2: แต่ที่มาของเมื่อวานฟังเนี่ยคนถามว่าเฮ้ยเซ็น MOU แล้วทำไมเพิ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นคำตอบคุณแนนนะครับตีช่วยดีเขาก่อนเปิดแล้วคนไม่รู้ไม่ได้มาฟังรอบนี้ก็เลยเปิดใหม่ซึ่งคำชี้แจงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็
0: เฮ้ยไปเว้ยไม่เอาอย่าฟังว่าเบื่อว่ะ
1: บ้านเมืองคุณนะเนี่ยเป็นอย่างงี้นะบ้านเมืองเนี่ย
0: จะไปเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวแล้ว
2: ช่วยกันดูแล
0: จะไปเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวแล้ว
2: พอถึงได้มาตามต่อครับมีหลายเรื่องที่ต้องเกาะติดครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินของรัฐที่ไม่รู้ถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่มาสุดท้ายพบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: regulations to ensure transparency and allow real public participation.
1: ซึ่งประชาชนเองเนี่ยเขาก็พยายามจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตยกตัวอย่างเช่นการไปเฝ้าสังเกตตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรการสังเกตการนับคะแนนคือแทนที่กกต.จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมาสังเกตการแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยทำให้การเลือกตั้งนั้นโปร่งใสเป็นที่ยอมรับกกต.เขามองว่าเป็นปัญหานะครับก็มีการห้ามประชาชนมีการข่มขู่ประชาชนที่เข้าไปสังเกตการหรือแม้กระทั่งมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นสุจริต
0: Despite the underlying problems, what has made a difference is youth participation. They came together to scrutinize the elections, demand accountability from the Election Commission, while also provoking positive change.
2: ส่งผลดีอย่างยิ่งเลยเนาะการมีส่วนร่วมของประชาชนมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น active citizen คือผมคิดว่าเยาวชนเนี่ยจะแก้ไขอะไรเนี่ยเขาอาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยตอบสนองเขายังไงนะครับและทำให้ชีวิตและก็เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นยังไง
0: Another challenge that emerged is misinformation and disinformation campaigns against political parties and politicians.The rapid increase of such makes it difficult for fact-check organizations to dissect and debunk information in a timely manner.
3: เพราะฉะนั้นหลายครั้งเราต้องใช้เวลาทำให้ข่าวปลอมที่มันมีการเผยแพร่แล้วเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นจะออกมาได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่ทันเวลากว่าที่เราจะได้หลักฐานยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จแน่นอนหรือว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยข่าวปลอมนั้นมันก็ไปไกลมากแล้วนะคะความท้าทายอีกอันนึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบไปแล้วว่ามันเป็นเท็จเนี่ยแต่วันดีคืนดีมันก็จะกลับคืนมาอีกหรือแม้แต่กระทั่งการเลือกตั้งปี66ข่าวปลอมนี้เคยถูกเผยแพร่แล้วพอปีการเลือกตั้งปี69มันก็กลับมาอีกแม้ว่าเจ้าตัวคนที่ตกเป็นเป้าของข่าวปลอมนั้นหรือแม้แต่องค์กรแฟกเช็คหรือว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยจะได้ตรวจสอบไปแล้วว่ามันเป็นเท็จมันก็สามารถกลับมาอีกได้เรื่อยๆค่ะ
0: The big question now is over the ability of Thai institutions to ensure public trust. Ultimately, Anvril suggests that Thailand should revise existing regulations to increase transparency, as well as responsiveness, civic participation, and inclusivity of all citizens, all of which can increase electoral integrity and democracy as a whole. Nad Bunag, Thai PBS World.
4: And these are the issues that Anvril has raised concerns in its recent report. And now let's have a look at the other stories making headlines throughout the week in our weekly roundup.
0: Two defendants involved in the bombing at the Erawan Shrine in Bangkok in 2015 were sentenced to death on Thursday for premeditated murder. The bomb killed 20 people and injured 126 when it exploded at the Erawan Shrine in the heart of Bangkok's shopping district. Jasmine International PLC has successfully secured the exclusive live broadcast rights in Thailand for the upcoming 2026 FIFA World Cup, ending months of speculation regarding whether local football fans would face a television blackout. The tournament began with the opening ceremony in Mexico on Thursday and will last until July 19th and will be played across three co-host nations, the United States, Mexico and Canada. Thailand's Consumers Council filed civil lawsuits against global platforms, among them Meta, the parent company of Facebook, Line and Apple, as well as financial institutions over their alleged negligence in enabling online scammers to cheat victims through fraudulent investments. They said the platform operators and financial institutions should be held accountable due to their lack of oversight, which has allowed the scammers to exploit their platforms to cheat their victims. Thailand's Prime Minister Anutin Chanwarakul witnessed the business sectors of both countries signing MOUs on developing smart industrial estates and the use of AI.

ย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: 8มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ก็คือนัยยะของจีนเนี่ยตามนัยยะของประวัติศาสตร์ก็คือต้องเป็นชาติที่ไม่ถูกใครรังแกต้องมีความแข็งแกร่งมีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทหารแต่ถึงแม้ว่าจีนจะแซงไม่แซงสหรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้

0: มันมีลักษณะคล้ายๆโลกพระอาทิตย์สองดวงรัฐบาลจีนไม่เคยบอกนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในมุมของจีนเนี่ยเอ็นเกมในทางสันติก็คืออเมริกาไม่มายุ่งเรื่องไต้หวันจีนจะต้องพัฒนาจนถึงจุดที่อเมริกาไม่กล้ามารบความเสี่ยงก็คือปกติจะมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งหรอครับที่อยู่ๆจะยอมรับว่าเออตัวเองแพ้มหาอำนาจเบอร์สอง
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เลยบอกมันต้องมีโชว์หรือเปล่าคือมันจะต้องรบกันจริงหรือเปล่าว่าตกลงแล้วใครแพ้ใครชนะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่คนรู้สึกว่าสมรภูมิเกาะไต้หวันเนี่ยมันเสี่ยงมาก
1: ครับ
0: และเดิมพันก็สูงมาก
2: อาจารย์อังครับเมื่อสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาคนทั้งโลกจะเห็นว่าจีนน่ะพัฒนาการของประเทศเขาสูงมากนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยเหมือนจะแซงสหรัฐด้วยซ้ำไปเพื่อเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกแต่ณปัจจุบันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนจะมีนโยบายต่างๆที่ทำให้แบบเกิดทัวร์ลงประเทศเขาบ้างทัวร์ลงประเทศของตัวทรัมป์เองบ้างนะครับอาจารย์จากทัวร์ลงเนี้ยแล้วมองหันมาที่จีนของสีจิ้นผิงเนี่ยนโยบายต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศของเขาก็ดูเหมือนจะปณีประนอมวางตัวได้ดีอย่างเงี้ยฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ของนโยบายของสีจิ้นผิงที่จีนทำอะครับอาจารย์มันนำพาซึ่งการนำไปสู่ทำให้จีนอะเป็นชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มก่อนว่าเราจะนิยามชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งอย่างไรนะครับหลายคนเนี่ยมักจะพูดเรื่องขนาดเศรษฐกิจเวลาที่เราพูดว่าเอจีนจะแซงสหรัฐได้ไหมจะแซงสำเร็จไหมเนี่ยก็จะพูดว่าสุดท้ายแล้วขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะขึ้นมาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ไหมนะครับแต่ก็ต้องอธิบายว่าแม้กระทั่งเกณฑ์เรื่องขนาดเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับโดยกำลังซื้อนะครับก็คือปรับตาม power purchasing parityPurchasing Power Parity นะครับอันนี้มันเป็นวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะใหญ่กว่าสหรัฐเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณปี2011นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดโดยดอลลาร์อย่างเดียวอันเนี้ยก็คือคาดการแตกต่างกันก็จะมีทั้งคนที่คาดการว่าอาจจะต้องรออีกสัก10ปี20ปีหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะคิดว่าไม่เกิดขึ้นเลย นะครับ ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วจีนติดลมหรือสุดท้ายแล้วสหรัฐยังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับแต่อันนี้ก็คือเกณฑ์เรื่องขนาดเศรษฐกิจนะครับข้อที่น่าสังเกตเนี่ยก็คือในอดีตเนี่ยคู่แข่งกับสหรัฐเนี่ยมักจะแข่งกับสหรัฐได้แค่ด้านเดียวนะครับผมยกตัวอย่างว่าญี่ปุ่นในอดีตเนี่ยแข่งกับสหรัฐก็แข่งเรื่องเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตแข่งกับสหรัฐแข่งเรื่องการทหารความมั่นคงนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยอันนี้เป็นตามคำนิยามของสหรัฐเลยนะครับก็คือว่าจีนเป็นมหาอำนาจในทุกมิติเป็นคนแรกที่ท้าทายสหรัฐในทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในทั้งเรื่องของเทคโนโลยีในทั้งเรื่องของการทหารและเรื่องของอิทธิพลการทูตทั่วโลกด้วยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้คุณไอซ์บอกว่าเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยแผ่อิทธิพลทางการทูตเนี่ยไปกว้างขวางมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นภาพนะฮะคำถามก็คือว่าสุดท้ายแล้วตกลงแล้วจีนจะแซงสหรัฐได้ไหมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะนิยามไอ้การแซงอย่างไรนะครับแต่ถึงแม้ว่าจีนจะแซงไม่แซงสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ละว่าวันนี้มันมีลักษณะคล้ายๆโลกพระอาทิตย์สองดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังทางศักยภาพอำนาจของจีนในมิติต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาเป็นคู่แข่งที่เทียบเคียงสหรัฐนะครับแล้วก็เลยเป็นยุคของการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับ
2: ครับอาจารย์ครับจีนถ้าจีนเขาจะมองตัวเองอะครับว่าการที่เขาเติบโตยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะเป็นมหาอำนาจหรือว่าเขาจะเพื่อพัฒนาประเทศตัวเองให้มันเจริญก้าวหน้าอย่างเดียวครับอาจารย
0: ์คือถ้าตามคำพูดของรัฐบาลจีนเนี่ยรัฐบาลจีนไม่เคยบอกนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นถ้าโดยทางการเนี่ยจีนจะใช้คำว่าต้องการรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนนะครับอันนี้มันก็เป็นคำที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือจีนเนี่ยบอกว่าในอดีตเนี่ยจีนเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองจริงๆแล้วใน เวลาส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกมาโดย

0: ลอดนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยตกต่ำไปเป็นเวลาประมาณ100ปีตั้งแต่ปลายรัชวงศ์ชิงหลังสงครามฟินนะครับก็เขามักจะเรียกนะครับว่าเป็นความอัปยศ100ปีแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ที่ก่อตั้งประเทศจีนใหม่ในปี1949จีนกำลังวิ่งมาราธอนครั้งใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขาก็บอกเป็นความฝัน100ปีก็คือเขาตั้งเป้าว่าจะบรรลุในปี2050นะครับก็คือสามารถรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนซึ่งในนิยามของความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนเนี่ยมันก็มีข้อหนึ่งนะครับว่าต้องเป็นชาติที่แข็งแกร่งซึ่งจริงๆแล้วในความหมายของจีนเนี่ยก็น่าจะหมายความว่าเป็นชาติที่ไม่ถูกต่างชาติรังแกนะครับเป็นชาติที่พึ่งพาตัวเองได้นะครับแต่ว่าในความหมายของฝรั่งก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันหมายถึงว่าจีนจะแผ่อิทธิพลจีนจะรังแกคนอื่นหรือเปล่านะครับคือคำว่ามหาอำนาจเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าภาษาจีนมันก็คือคำว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการแปลสองคำนะครับก็คือมันมีบางคนก็แปลว่า powerful ซึ่งมันก็จะมีนัยยะว่าเอจีนจะแผ่อำนาจหรือจะคุกคามคนอื่นไหมหรืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่า strong ถ้าคำว่า strong นัยยะก็คือไม่ถูกใครรังแกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าความเห็นผมเนี่ยก็คือนัยยะของจีนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือถ้าตามนัยยะของประวัติศาสตร์ก็คือต้องเป็นชาติที่ไม่ถูกใครรังแกก็คือต้องมีความแข็งแกร่งมีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทหาร
1: ผู้นำที่ผ่านมานะครับกับสีจิ้งผิงนะครับอาจารย์แนวคิดต่างๆอะไรนโยบายต่างๆครับมามีความคล้ายคลึงกันยังไงครับที่ทำให้จีนพัฒนาขึ้นมาครับอาจารย์
0: ครับก็คนมักจะเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราดูตั้งแต่ก่อตั้งจีนใหม่เนี่ยก็จะมีผู้นำก็คือเหมาเจ๋อตงนะครับซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยประมาณ30ปีนะครับตอนของเหมาเจ๋อตงเนี่ยคนจีนบอกว่าเป็นยุคที่จีนยืนขึ้นมาได้นะครับภาษาจีนก็คือจ้านฉีหลายนะครับถัดมาเนี่ยเป็นยุคของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับเราต้องอธิบายนะครับว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยครองอำนาจประมาณ10ปีแต่ว่าลูกม่อของเติ้งเสี่ยวผิงอีก2ท่านนะครับก็คือเจียงเจ๋อหมินแล้วก็หูจิ่นเทาก็ครองอำนาจต่อมาคนละประมาณ10ปีก็รวมกันก็ใกล้ๆ30ปีนะครับก็คนก็มักจะบอกว่าเป็นยุคที่จีนเนี่ยรวยขึ้นมานะครับก็คือฟู่ซีหลายนะครับแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ยท่านบอกไว้นะครับว่าเป็นสโลแกนท่านนะครับว่าเป็นการพัฒนาของจีนยุคใหม่นะครับก็มีคนมักจะเปรียบเทียบว่าจีนยุคใหม่ของสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือจีนแข็งแกร่งขึ้นมานะครับเฉียงฉีหลายนะครับ
1: ในสมัยสีจิ้นผิงปัจจุบันก็จะเป็นหลายๆคนก็จะมองว่าเขาบริหารแบบรวมศูนย์นะครับอาจารย์ยุคก่อนๆนี้มีความเหมือนหรือความแตกต่างกับของสีจิ้นผิงยังไงครับเหมือนกับกระจายอำนาจหรือว่าจะเป็นรวมศูนย์เหมือนกันครับอาจารย
0: ์คือพวกนี้เราก็คงพูดถึงความแตกต่างในลักษณะของดีกรีนะครับก็คือความเข้มข้นเนาะแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายนะครับว่าโดยเปรียบเทียบเนี่ยสมัยประธานเหมาเนี่ยก็จะรวมศูนย์มากนะครับเพราะว่าประธานเหมานี่ท่านเรียกว่าชนะสงครามนะครับก่อตั้งประเทศมีบารมีและทุกอย่างก็เป็นท่านนี่แหละที่เป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ว่าพอผู้นำอย่างเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยชัดเจนนะครับว่าค่อนข้างเปิดกระจายอำนาจนะครับแล้วก็มีลักษณะต่อมายิ่งพอหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งไม่ใช่ผู้นำที่มีบารมีสูงหรือมีประสบการณ์รบสงครามกลางเมืองมานะครับอย่างเจียงเจ๋อหมินหูจิ่นเทาเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่นำเป็นทีมนะครับเขาก็เรียกว่านำเป็นกลุ่มนะครับก็จะไม่ใช่ผู้นำที่โดดเด่นหรือว่าเรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจได้คนเดียวนะครับก็จะเป็นทีมนะครับแต่ว่ากลับมาพอยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีจิ้นผิงเนี่ยโดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีลักษณะของอำนาจที่รวมศูนย์นะครับก็มีคนบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยอาจจะเทียบกลับไปได้ถึงสมัยประธานเหมาอาจจะยิ่งกว่าสมัยเติ้งเสี่ยวผิงอีกนะครับแต่จริงๆแล้วโดยอันนี้เราพูดโดยดีกรีครับโดยพัฒนาการของจีนมันก็คงไม่ได้ถึงกับบอกว่าจะกลับไปยุคประธานเหมาแต่ว่าถูกต้องนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยโดยการสังเกตเนี่ยนะครับเราเห็นว่าอำนาจ

0: ชาติการรวมศูนย์ลักษณะการนำเนี่ยมีลักษณะที่ท่านเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีอำนาจเต็มเนี่ยมากกว่าผู้นำในอดีต3คนก่อนหน้านี้ก็คือเติ้งเสี่ยวผิงหูจินเทาแล้วก็เจียงเจิ้นหมินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างที่เห็นจากการเมืองจีนนะครับ
1: ครับอาการรวมศูนย์และอำนาจเต็มแล้วก็กฎระเบียบที่เข้มงวดของสีจิ้นผิงเนี่ยครับทำให้มีผลกระทบอะไรต่อข้าราชการของจีนบ้างไหมครับอาจารย์เขามีปล่อยเกียร์ว่างหรือว่ามีแบบว่าแอบไม่เชื่อฟังอะไรกันอย่างนี้ไหมเพราะว่าความเข้มงวดที่มีสูงเหลือเกินนี้ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาตกทอดมาจากยุคก่อนหน้านี้นะครับคือถ้าถามว่าข้อวิจารณ์ในช่วงของยุคการนำของหูจินเทาคืออะไรข้อวิจารณ์ก็คือศูนย์กลางอำนาจเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากการกระจายอำนาจที่สูงก็ทำให้หนึ่งก็คือนโยบายของส่วนกลางอาจจะไม่ได้รับการนำไปปฏิบัตินะครับมีการคอร์
1: ร
0: ัปชันมีการใช้อำนาจในท้องถิ่นที่เรียกว่าอาจจะขัดแย้งกันกับนโยบายส่วนกลางนะครับหรืออาจจะไม่ได้มีการประสานนโยบายที่ดีนะครับก็มันก็เลยกลับมาว่าพอยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลับมาค่อนข้างเข้มมันก็จะเรื่องปราบคอ
1: ร์
0: รัปชันก็เข้มข้นมากนะครับแต่ว่ารวมถึงการรวมศูนย์อำนาจการต้องฟังจากส่วนกลางนะครับมันก็เหมือนแก้ปัญหาหนึ่งแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาใหม่นะครับเพราะว่าข้อวิจารณ์ในยุคของสีจิ้นผิงก็จะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้คุณไอซ์บอกว่าเอ๊ะท้องถิ่นจีนเริ่มปล่อยเกลียว่างหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าทำแล้วอาจจะอันตรายมากกว่าที่จะอยู่เฉยๆนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยทำเนี่ยก็ยิ่งได้ผลงานแต่ตอนนี้ยิ่งทำยิ่งเอ๊ะจะถูกสอบสวนจะถ
1: ู
0: ก
1: ความผิดอะไรเงี้ย
0: หรือว่าจะขัดแย้งกับส่วนกลางไหมหรืออะไรนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าเอ๊ะมันทำให้ไอ้ตัวการสร้างสรรค์ตัวนโยบายจากฐานรากตัวการทดลองทางนโยบายซึ่งเป็นจุดเด่นของการพัฒนาของจีนในอดีตเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเกิดความเข้มข้นความเข้มงวดเนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามนะครับเช่นว่าภาคเอกชนจีนนะครับบางทีก็กล้ากลัวหรือเปล่าในการลงทุนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะครับบางคนก็เปรียบเทียบว่าพอเจอไม้เรียวแล้วบางคนก็เข็ดขยาดนะครับไม่กล้านะครับแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าในการนำของสีจิ้นผิง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการปรับตัวนะครับกลับไปกลับมาเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นมันก็จะมีช่วงที่เข้มแล้วก็ช่วงที่ดูผ่อนคลายขึ้นนะครับยกตัวอย่างซีโร่โควิดนะครับก็เข้มข้นมากตอนแรกก็มีคนคิดว่าเอจีนี่อาจจะไม่เปิดไปหลายปีนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งก็
1: ยอมเปิด
0: ได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกำกับเอกชนก็มีช่วงหนึ่งที่เข้มมากใช่ไหมครับแต่ต่อมาเราก็จะเห็นกฎระเบียบต่างๆก็ดูผ่อนคลายลงแล้วก็มีการเชิญนักธุรกิจมีการเชิญผู้นำด้านเทคโนโลยีไปประชุม ร่วมกันกับผู้นำสีจิ้นผิงนะครับหรือว่ายกตัวอย่างเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากซึ่งนำมาสู่วิกฤตของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่าถัดมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับก็มีการพยายามที่จะปรับเช่นเดียวกันแต่ถูกต้องนะฮะว่าอะไรที่มันสวิงไปข้างหนึ่งมากจนเกินไปมันก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่นะครับ
1: ฟังช่องแคบไต้หวันบ้างครับอาจารย์เราจะละสายตาจากตรงนี้ไปได้หรือยังครับอาจารย์อนาคตจะมีอะไรตรงนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับอาจารย
0: ์จีนก็มีจุดยืนที่ชัดเจนแต่ไหนแต่ไรนะครับว่าต้องการรวมชาตินะครับซึ่งจีนก็จริงๆก็ใช้สโลแกนว่าจะรวมชาติอย่างสันตินะครับแต่จริงๆแล้วจีนก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรเช่นเดียวกันว่าถ้าไต้หวันประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหรือด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับจีนก็จะประกาศสงครามหรือจะทำสงครามคือจริงๆเนี่ยจุดยืนเหล่านี้นะครับหลายคนก็เวลาเห็นแถลงสักครั้งก็ดูเป็นข่าวใหญ
1: ่
0: ทุกครั้งเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมก็ต้องย้ำเน้นว่ามันก็เป็นจุดยืนที่ไม่ได้แตกต่างเลยจากผู้นำจีนทุกคนในอดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็คือมี

0: จะสำเร็จแต่พอจีนแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอพลังอำนาจทางการทหารระหว่างจีนกับเกาะไต้หวันเนี่ยมันต่างกันมากเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มกังวลเพราะว่าทุกคนสวมหมวกนักยุทธศาสตร์การทหารก็บอกเอ๊ะเวลานี้จีนพร้อมหรือยังเวลานี้จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดไหมถ้าจีนอยากจะรวมชาตินะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในเกาะไต้หวันนะครับในอดีตเนี่ยรัฐบาลไต้หวันในอดีตเนี่ยไม่ได้มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีนเหมือนกับรัฐบาลพรรค DPP นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยครองอำนาจมาเนี่ยตอนนี้เป็นสมัยที่3แล้วนะครับก็คือไช่อิงเหวินครองอำนาจมา8ปีไช่อิงเหวินก็ถือว่าเป็นผู้นำที่แข็งกร้าวที่สุดต่อจีนเนาะแล้วก็แต่ปรากฏว่าผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยไล่ชิงเต๋อเนี่ยแข็งยิ่งกว่าไช่อิงเหวินอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยใหม่นะเพราะฉะนั้นในมุมของจีนก็คือเอ๊ะไม่เคยมีผู้นำไต้หวันที่ท้าทายจีนหรือมีกระแสแข็งกร้าวต่อจีนมากถึงขนาดนี้แต่เราก็จะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับในการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการขีดเส้นแดงที่ชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนว่าสีจิ้นผิงบอกว่าเส้นแดงก็คือไต้หวันต้องไม่ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจีนก็ยังหวังในทางที่ดีที่สุดว่าจะรวมชาติอย่างสันตินะครับจีนไม่ต้องการให้อเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันนะครับซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับก็เคเพียงแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าก็ไว้ค่อยว่ากันว่ายังไงนะครับ
1: การรวมชาติแบบสันติที่อาจารย์บอกครับอาจารย์จีนเขาจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้มีสันติถ้าจะนึกออกก็คือว่าการเจรจากันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีการพบปะคุยกันอย่างเป็นทางการระหว่างจีนกับไต้หวันเลยครับอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เข้าใจลำบากเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ไปอ่านที่ตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเคยคิดเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันไว้เนี่ยตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเคยเสนอโมเดล1ประเทศ2ระบบซึ่งต่อมาใช้กับฮ่องกงนะครับแต่เดิมจริงๆเป็นโมเดลที่เสนอสำหรับไต้หวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเรื่องนี้ที่ผมบอกเข้าใจไม่ยากเนี่ยก็คือมันมีบันทึกชัดเจนนะครับว่าตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเข้าใจว่าเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่จะรวมชาติอย่างสันติเนี่ยก็คืออเมริกาไม่มายุ่งเรื่องไต้หวันนะครับเพราะว่าในความเข้าใจของจีนก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อเมริกายอมว่าเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องภายในของจีน อเมริกาจะไม่มายุ่ง ก็เท่ากับหมายถึงทางเลือกที่เหลือก็คือไต้หวันกับจีนต้องเจรจารวมชาติกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้ว่าไต้หวันจะกล้ารบกับจีนเนาะเพราะพลังทางการทหารมันแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของจีนเนี่ยถ้าถามว่าเอ็นเกมในทางสันติคืออะไรก็คือความหมายก็คือจีนจะต้องพัฒนาจนถึงจุดที่อเมริกาไม่กล้ามารบเรื่องในสมรภูมิไต้หวันซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นว่าจีนมีเทคโนโลยีทางการทหารเหนือกว่าอเมริกานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอเมริกาต้องพึ่งพาจีนอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยียุคใหม่เช่นเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีฟิวชั่นเทคโนโลยีไบโอเทคจนอเมริกาคิดว่าอเมริกาไม่สามารถที่จะแตกหักกับจีนหรือว่ารบกับจีนได้นะครับผมคิดว่าอันนี้คือภาพของสิ่งที่จีนหวังจะเป็นเกมระยะยาวนะครับแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงก็คือปกติจะมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งหรอครับที่อยู่ๆจะยอมรับว่าตัวเองแพ้มหาอำนาจเบอร์สอง
1: ใช่ครับ
0: ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เลยบอกมันต้องมีโชว์หรือเปล่าคือมันจะต้องรบกันจริงหรือเปล่า
1: อ๋อสักยกหนึ่ง
0: ให้เห็นกันจริงหรือเปล่าว่าตกลงแล้วใครแพ้ใครชนะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่คนรู้สึกว่าสมรภูมิเกาะไต้หวันเนี่ยมันเสี่ยงมากและเดิมพันก็สูงนะครับถ้าจีนชนะความหมายก็คืออเมริกายอมรับว่าอเมริกาไม่ใช่เบอร์หนึ่งด้านการทหารใช่ไหมครับอาจจะหมายความว่าอเมริกาต้องถอนทัพออกจากเอเชียทั้งหมดและปล่อยให้เอเชียเป็นเรียกว่าดินแดนอิทธิพลของจีนอย่างเงี้ยนะครับ

0: แน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะกระทบมากเพราะว่าเขาคิดว่ามันหมายถึงการปิดทางเดินทะเลเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกเรื่องไต้หวันเนี่ยเดิมพันมันถึงสูงมากในมิติเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ความท้าทายอะไรอื่นๆของจีนนี่ครับที่ทำให้จีนไม่สามารถเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกได้ครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าปัญหาของจีนเนี่ยนะครับอาจจะมีสัก4ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรจีนนะครับซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลนะครับก็คือเราดูแล้วเนี่ยจีนใช้นโยบายลูกคนเดียวมาเป็นเวลานานนะครับแต่คนจีนรุ่นใหม่ถึงปัจจุบันเนี่ยจะยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปแล้วนะครับแต่ด้วยความกดดันด้วยสภาพสังคมค่าครองชีพคนไม่ค่อยมีลูกนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดของจีนเนี่ยต่ำมากถ้าเกิดว่าอัตราการเกิดยังเป็นไปในระดับปัจจุบันเนี่ยภายในเวลาประมาณ80ปีเนี่ยประชากรจีนจากเดิมที่วันนี้เราพูดถึงว่า 1,400 ล้านนะครับจะเหลือแค่400ล้านนะครับหายไป 1,000 ล้านนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็ในอดีตเนี่ยมันไม่ยากเนาะเพราะว่าจีนมีช่องว่างจากตะวันตกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็แค่นำเข้าเครื่องจักรตะวันตกจีนก็แค่ไปเรียนรู้เทคโนโลยีตะวันตกจีนก็สามารถโตได้ 10% นะครับแต่วันนี้เมื่อระดับเทคโนโลยีมันใกล้เคียงขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจีนจะไปต่อเนี่ยจีนก็ต้องมี breakthrough จีนก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีคำถามนะครับว่าระบบการเมืองระบบการศึกษาระบบวัฒนธรรมของจีน เปิดกว้างเปิดรับที่จะสร้างสังคมสร้างสรรค์ที่จะสร้างสังคมของการคิดอะไรใหม่สังคมนวัตกรรมได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่ได้มีคำตอบตายตัวแต่ผมคิดว่านี่เป็นความท้าทายและอันนี้ก็จะกำหนดนะครับว่าจีนสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่3นะครับก็คงเป็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ AI นะครับเราจะทราบนะครับว่าจีนเนี่ยกับอเมริกามีการพัฒนาเรื่อง AI อย่างรวดเร็วแล้วก็มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือ AI เนี่ยมันกำลังฆ่าแรงงานนะครับทั้งแรงงานในโรงงานแล้วก็ทั้งแรงงานในออฟฟิศนะครับเพราะว่าความฉลาดของ AI อันนี้ก็มีหลายคนที่บอกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับจีนในยุคที่มีปัญหาประชากรนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับว่าในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI เนี่ยซึ่งจีนไปเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็แรงกว่าคนอื่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัญหาการว่างงานของจีนเป็นปัญหาใหญ่นะครับมีคนพูดถึงแม้กระทั่งว่าหนุ่มสาวคนจีนเนี่ยอาจจะว่างงานสูงถึง 20% หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจว่าจีนจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ AI โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการจ้างงานเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้โตโดยนี่นะครับโตโดยการลงทุนโตโดยการก่อสร้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดก็คือการบริโภคนะครับก็คือภาคการบริโภคของจีนเนี่ยยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตะวันตกนะครับก็มักจะเปรียบเทียบกันนะครับว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของโลกก็คืออเมริกาบริโภคมากไปผลิตน้อยไปจีนผลิตมากไปบริโภคน้อยไป
1: ครับ
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนจะปลดปล่อยพลังการบริโภคได้อย่างไรจีนจะยกระดับรายได้ประชาชนและสวัสดิการของประชาชนอย่างไรนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็แก้ปัญหาสังหาริมทรัพย์นะครับแก้ปัญหาการผลิตเกินตัวนะครับพยายามจะเน้นการยกระดับเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงคุณภาพแต่เราก็ยังจะเห็นว่าพลังการบริโภคของจีนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดลมปราณเนี่ยไม่ค่อยเดินได้อย่างคล่องตัวนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าคนจีนมีความไม่มั่นคงต่ออนาคตคนจีน

0: ไม่มีความเชื่อมั่นนะครับต่อภาพความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นคนจีน เลือกที่จะประหยัดนะครับคนจีนเลือกที่จะใช้เงินน้อยนะครับก็กลายเป็นพลังการบริโภคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้อย่างที่หวังอันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายที่สำคัญของจีนนะครับ
1: อาจารย์ครับเรื่องของที่ว่า AI จะมาแย่งงานของคนจีนนะครับที่จีนเขามีให้ความรู้เรื่อง AI กับประชากรเขายังไงครับถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลจะซื้อ AI แจกอย่างเงี้ยแต่ที่จีนเขาทำยังไงครับอาจารย์
0: คือ AI นี่มันเป็นเรื่องอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับก็ผมคิดว่าคงไม่พูดเกินไปว่าคนจีนทุกคนสนใจเรื่องนี
1: ้
0: นะครับถ้าเราไปร้านหนังสือที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับก็เดินเข้าไปดูได้เลยครับว่าหนังสือที่ขายอยู่เป็นเบสเซลเลอร์เป็นหนังสือแถวหน้าก็จะเป็นเรื่อง AI ทั้งสิ้นนะครับบริษัทธุรกิจทุกคนก็พูดเรื่อง AI transformationในภาคการศึกษาก็พูดเรื่องว่า AI จะมาปรับเรื่องการศึกษาอย่างไรนะครับและแน่นอนใช่ไหมในเรื่องภาพใหญ่ก็คือ AI เนี่ยมันจะมาแทนแรงงานหรือมันจะสร้างงานใหม
1: ่
0: อย่างไรแล้วมันก็จะไปผูกกับเรื่องการศึกษานะครับว่าจะเตรียมคนเข้าสู่งานใหม่อย่างไรแต่ว่าโดยพูดกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือผมคิดว่าเป็นที่ยอมรับนะครับว่าสังคมจีนเนี่ยเป็นสังคมที่ใน general publicก็คือในคนทั่วไปเนี่ยสนใจเรื่อง AI มากที่สุดในโลกแล้วนะครับคือยกตัวอย่างว่าในสังคมอเมริกาจะเป็นคนในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แพร่หลายหรือได้รับความสนใจในทั้งสังคมมากเท่ากับในประเทศจีนและไอ้ความเปลี่ยนแปลงจาก AI ในประเทศจีนเนี่ยก็มากกว่าในทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ไร้คนขับโดนไร้คนขับแต่มาถึงตอนนี้มาถึงเรื่อง humanoid robot มาถึงเรื่อง automation ในโรงงานก็หลายคนก็เปรียบเทียบว่าจีนเนี่ยนำหน้าในเรื่องของ application เรื่อง AI
1: ค
0: ือเรื่อง AI ฉลาดที่สุดไหมเนี่ยนะครับอเมริกาอาจจะฉลาดที่สุดแต่ว่าเรื่องเอา AI ไปใช้เยอะที่สุดเนี่ย อันนี้จีนเป็นแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หลายอย่างเนี่ยตอนนี้จีนเราก็จะเห็นว่าผลกระทบหรือทั้งในทางบวกและทางลบจาก AI เนี่ยถ้าดูตัวอย่างจากประเทศจีนเนี่ยเราจะเห็นได้ก่อนที่อื่นนะครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์อามมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ

0: ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกครึ่งไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะประสงค์นิกรไทยทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: ริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดทั้งวันนี้ได้เห็นสายทานแห่งความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรเดินทางมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อร่วมแสดงความอาลัยด้วยความระลึกถึงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนถือพระรูปกอดไว้แนบอกแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและระลึกถึงพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติพร้อมตั้งใจทำความดีเพื่อสานต่อพระปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศล
1: ก็รู้ว่าพระองค์ทำงานเหนื่อยและหนักแล้วก็แบกภาระเพื่อที่จะแบ่งเบาในหลวงก็พระองค์แทบจะไม่ได้พักเลยนะคือถ้าเป็นเราก็ไม่ไหวจริงก็พระองค์มีแต่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ราษฎรทุกหมู่เหล่าของพระองค์โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งพระวรกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ย
2: ก็ส่วนที่นำมาวันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าพี่น้องเราก็มีความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การจากไปของท่านเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้มาถึงข่าวที่ดูทุกวันก็คือเราก็เฝ้าแต่ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเราก็เห็นว่าอากาศค่อนข้างร้อนตรงนี้ก็น่าจะเหมาะ
0: ทั้งนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เตรียมพื้นที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.วันนี้สถานที่ราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาในทุกจังหวัดทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเขตเทศบาลนครราชสีมาประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายไว้ทุกข์หนึ่งในนั้นคือนางสุภาพรเนื่องสุวรรณลักษ์อายุ72ปีบ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานำพระฉายาลักษ์มาสวมกอดด้วยความอาลัยและตั้งใจรวมตัวกันในหมู่บ้านเดินทางมาสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีนางจำรูนประมวลทรัพย์อายุ65ปีเจ้าของร้านส้มตำระลึกถึงพระกรุณาธิคุณผ่านพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2551และรองอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2500ครั้งยังความปลื้มปิติแก่ตัวเองและครอบครัวส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยลักษณ์โตสิตารัตน์ชาวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารู้สึกผูกพันกับพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผ่านข่าวในพระราชสำนักที่บ้านมีหนังสือและรูปภาพตั้งแต่พระองค์ประสูติและพระกรณียกิจด้านต่างๆขณะที่น้องชายของเธอเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับพระองค์ท่านเล่าว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาและเป็นกันเอง
3: แล้วน้องชายเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนกับท่านท่านเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นกันเองกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้ววันที่ท่านไปรับปริญญาเราก็ไปร่วมงานน้องชายเราเนาะก็จะเห็นภารกิจอะไรตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราก็มีความพันเพราะว่าน้องจะเล่าตลอดว่าท่านเป็นคนกันเองกับมากๆอะไรเงี้ยถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าท่านไม่สบายเราก็ตกใจเราเศร้ามากแต่เราก็พยายามอยากให้ท่านดีขึ้นมีให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเป็นกำลังใจให้เราคนไทยเนาะให้กำลังใจมาตลอดแต่พอวันนี้เราตื่นเช้ามาเราทราบข่าวเราก็รู้สึกแย่เราก็เศร้า
0: ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายงานเมื่อครั้งเสด็จในเขตอุทยานจึงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าสัตว์ป่าและทะเลไทยเพื่อสืบสานพระปณิธานสืบไปเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนร่อเสวกวิทยาตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยรถเรียนจะจัดกิจ

0: จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อแสดงความอาลัยครม.มีมติให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์และลดธงครึ่งเสา15วันตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์และในวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งรายละเอียดเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนพระศพซึ่งจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรโดยขบวนจะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4จากนั้นใช้เส้นทางถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่ออัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมครม.วาระพิเศษหารือถึงการเตรียมงานพระราชพิธีและได้มอบหมายงานให้แต่ละกระทรวงดำเนินการในด้านต่างๆโดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังซึ่งตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา15วันและให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ไว้ทุก15วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริงนอกจากนี้ยังกำหนดให้การจัดงานพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีโดยมอบหมายให้สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพ
1: จะมีงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานประชุมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเริ่มด้วยการให้มีการยืนถวายความอาลัยนะครับก็ถ้าเราได้ทำตรงนั้นแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้รับทราบแล้วก็มีได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับ
0: วันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในเวลา 8:30 นาทีคุณผู้ชมคะท่ามกลางการตั้งคำถามทั้งเรื่องของความโปร่งใสและความคุ้มค่าของโครงการไทย AI Passport ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการต่อเพราะว่าสัญญามีผลผูกพันไปแล้วขณะที่นางสาวรัชนกศรีนอกก็มองว่ารัฐมนตรีสามารถที่จะยกเลิกโครงการได้และยังหากฝ่าฝืนเปิดให้มีการลงทะเบียนค่ะนางสาวรัชนกระบุว่าจะยื่นร้องปปช.ให้ตรวจสอบเพื่อเอาผิดนางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเป็นผู้ออกนโยบายโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือไทย AI Passport มีอำนาจตัดสินใจสั่งยกเลิกโครงการได้พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีใครคิดขวางอนาคตทางด้านเทคโนโลยี AI ของประเทศแต่คำถามคือกระบวนการที่ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทซึ่งมีความผิดปกติและหากรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินโครงการก็ควรถอนออกจากการใช้งบประมาณกองทุนแล้วเสนอเข้ามาในงบประมาณปกติเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและหากเปิดให้ลงทะเบียนก็จะยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
2: ถ้าท่านอยากจะเดินหน้าทำโครงการนี้จริงๆขอเข้ามาในงบประมาณปกติค่ะแล้วก็ให้มันผ่านกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรให้มันผ่านกระบวนการตรวจสอบตามปกติให้ส.ส.ได้อภิปรายให้ได้มีการตัดในส่วนที่มันไม่เหมาะสมออกนะคะดิฉันคิดว่ามันจะสง่างามกับท่านรัฐมนตรีถ้าท่านเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่มีคนลงทะเบียนเมื่อ

0: ไหลคือดิฉันยื่นปปช.แน่นอน
1: นางสาวรัชนกยังชี้แจงกรณีการปล่อยภาพผู้บริหารแพลน B ร่วมงานวันเกิดของคนในตระกูลชิดชอบค่ะก่อนที่จะปล่อยภาพของแกนนำคณะก้าวหน้าคือรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าไม่ใช่คนในพรรคจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกับใครก็พร้อมตรวจสอบโดยก่อนหน้านี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการ Thai AI Passport ได้ลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายถ้าไม่สัญญามีผลผูกพันตั้งแต่วันนั้นรัฐบาลไม่สามารถกลับไปแก้ไข TOR ได้อีกแต่ว่าสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันและประโยชน์ที่รัฐจะได้รับต้องไม่ลดลงเหตุสะเทือนขวัญที่นักเรียนหญิงชั้นม.6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีถูกทำร้ายด้วยของมีคมขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะล่าสุดตำรวจได้รับเบาะแสจากพยานโดยระบุผู้ก่อเหตุสวมชุดในลักษณะคล้ายๆกับเครื่องแบบลูกเสือขณะที่ก่อเหตุบริเวณถนนบ่อยางหนองตะเคียนหมู่11บ้านหนองสีเหลี่ยมตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์เป็นจุดเกิดเหตุนักเรียนหญิงชั้นม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีถูกทำร้ายด้วยของมีคมจนมีบาดแผลหลายแห่งบนร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก่อนที่นักเรียนหญิงคนนี้จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเลือดเป็นหยดเป็นทางที่ถนนคาดว่าเกิดจากการต่อสู้ก่อนที่จะพบ

ครับเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในตำบลด้วยเป็นการสร้างงานในชุมชนเพราะว่าเส้นทางเข้าชมดอกดาวเรืองตรงนี้ครับเลยถ้ำเลเขากอดไปแค่100 เมตรเองครับ

0: ก่อน1ช็อตจากนั้นนะครับก็ส่วนมะพร้าวที่เอามาผสมเนี่ยจะต้องคัดอย่างดีครับถ้าแห้งเกินไปมะพร้าวมันก็จะมีกลิ่นหืนแล้วก็มีอายุที่สั้นมากนะครับทำให้กาแฟมะพร้าวเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่ถือว่าหาดื่มได้ยากครับ
1: ส่วนมะพร้าวเราจะใช้มะพร้าวที่ค่อนข้างพิถีพิถันนะคะเพราะว่าเราจะใช้มะพร้าวที่ไม่แก่จัดแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ไม่แห้งมากเกินไปเพราะถ้ามะพร้าวแห้งมันจะมีกลิ่นหืนก็แล้วมะพร้าวก็จะมีอายุที่สั้นมากเลยเป็นซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ยากมะพร้าวเราก็จะคั้นให้ได้มะพร้าวสดโดยที่ไม่ใส่น้ำเลยคั้นจากเนื้อมะพร้าวแท้ๆแล้วก็สกัดเอามาช็อตนึงเหมือนกันแล้วก็มาสตรีมให้เกิดฟองแทนนมแล้วก็เอามามิกกับกาแฟที่เราบดอัดไว้ค่ะแล้วเราก็ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะในส่วนผสมแล้วก็รสชาติกลมๆ มาก
0: เนื่องจากมะพร้าวจะมีอายุแค่3ชั่วโมงครับปกติต้องสั่งจองถึงจะได้ลิ้มลองกันแต่ว่าตอนนี้เขาคิดค้นกรรมวิธีไม่ให้มะพร้าวมีกลิ่นแล้วก็เสียง่ายครับเพื่อนักท่องเที่ยวมาสั่งกาแฟที่ร้านได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้าครับก็เป็นการสะท้อนเรื่องของอัตลักษณ์ในชุมชนนะครับให้คนมาท่องเที่ยวกันแล้วก็มีเมนูเด็ดเมนูใหม่ครับเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับจากน้ำมะพร้าวไปสู่น้ำปลากันบ้างนี่เป็นน้ำปลาที่หมักมาจากปลาหมอคางดำนะครับคุณผู้ชมบรรจุขวดแรกกันแล้วครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับกรอกน้ำปลาขวดแรกเป็นปฐมฤกษ์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำปลาหมอคางดำมาแปรรูปใหม่เลยครับโดยหมักน้ำปลาตามสูตรชาววังตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2568นะครับคุณผู้ชมที่เรียนจำจังหวัดสมุทรสาครจากกิจกรรมฝึกวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำภายใต้แบรนด์หับเผยสมุทรสาครซึ่งน้ำปลาหมอคางดำสูตรชาววังนี้ครับได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สูตรการหมักมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับหมักมานานกว่า1ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมจนได้น้ำปลาที่มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยนี่เป็นการเปิดน้ำปลาขวดแรกอย่างเป็นทางการครับ
2: จากจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็การดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะใช้ในเรือนจำนะครับซึ่งเรือนจำมีอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็การจับปลาเราร่วมกับพี่น้องเราทหารที่ค่ายกำแพงเพชรมาช่วยเพราะงั้นน้ำปลาก็ถูกแจกจ่ายไปกับกลุ่มที่มาช่วยแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะผลิตแล้วอาจจะเป็นโอท็อปแล้วก็ส่งไปจำหน่ายให้หลายคนได้ลองชิมแต่ว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงตรงนั้นเราใช้ในลักษณะว่าแบ่งกันไปบริโภคมากกว่าครับ
0: จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำต่อเนื่องมานานนะครับคุณผู้ชมเดือนละครั้งจับปลาไปได้แล้วกว่า5ตันนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่จับได้เนี่ยจะส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้ำปลาในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ทำอยู่40องค์เลยครับส่วนสถานการณ์ภาพรวมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็ลดลงมาเยอะอยู่ทีนะครับไปตรวจสอบกันพบว่ามีเฉลี่ยประมาณ40กว่าตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรก็ถือว่าค่อยๆลดลงไปได้ครับอาจารย์เทคนิคที่จังหวัดมหาสารคามนะครับลาออกจากวิทยาลัยแล้วก็หันมาเปิดอาชีพที่บ้านของตัวเองนะครับตั้งใจทำร้านขายข้าวแกงราคา10บาทเองนะครับตกแต่งสไตล์วินเทจด้วยครับด้วยความตั้งใจอยากจะให้ลูกค้านักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้กินของอร่อยราคาถูกกันด้วยครับมีอาหารให้เลือกวันละประมาณ10ถึง15อย่างนะครับแล้วก็มีเมนูแตกต่างกันไปอย่างวันนี้มีน้ำพริกอ่องคั่วกลิ้งไก่รวมถึงผักปลอดสารตามฤดูกาลนะครับซึ่งไปรับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ครับเอามาปรุงอาหารมาแปรรูปทำอาหารการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนไปอีกทางด้วยน้ำดื่มก็ฟรีครับนี่เป็นร้านจากความตั้งใจของนายทรงพลกิ่งแก่นแก้วหรือว่าอาจารย์หนุ่ยเป็นอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับที่ผันตัวมาเปิดร้านขายกับข้าวราคาเพียง10บาทเปิดในบ้านตัวเองเลยครับที่ซอยจุฑางกูล19ตรงข้ามสถานีดับเพลิงย่อยเลิงน้ำจันทร์เทศบาลเมืองมหาสารคามส่วนบรรยากาศนะครับก็ตกแต่งร้านในสไตล์วินเทจนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับมานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านหรือว่าในสวนส่วนตัวเลยครับ
3: ตอบรับดีครับปกติเปิดร้าน10โมงเปิดร้าน10โมงแล้วก็ปิดประมาณบ่าย2นะครับแต่ผมดูทุกวันตั้งแต่เปิดมาเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็หมดแล้วรายได้ก็โอเคอยู่ครับบางคนเขาถามผมว่าอาจารย์เขาเรียกผมอาจารย์นะอาจารย์วันหนึ่งนี่มันคุ้มเหรอ10บาทผมบอกว่ามันก็พอได้แต่สิ่งที่มันคุ้มกว่า10บาทคือผมได้เห็นลูกค้าอิ่มได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้านะครับ

0: กำไรนิดๆหน่อยก็ได้ก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าอย่างแรกๆเลยที่ผืนเนี้ยก็เราก็ไม่ได้เช่า
1: สิ่งสำคัญที่สุดของอาจารย์ที่ตั้งใจก็คืออยากจะให้ลูกค้าได้อิ่มท้องแล้วก็มีรอยยิ้มกลับบ้านกันนะครับร้านอาจารย์นี้เปิดตั้งแต่ตอน10โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2ก็ของหมดแล้วครับแล้วก็เรื่องดีอีกอย่างยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับชาวบ้านที่นี่เขานิยมปลูกพืชผักต่างๆเอาไว้ที่บ้านของตัวเองแบบปลอดสารด้วยก็เอามาขายที่ร้านอาจารย์นะครับอย่างช่วงนี้มีฟักทองเยอะหน่อยอาจารย์ก็รับซื้อไว้หมดเลยครับเอามาทำเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้อีกทางหนึ่งครับพาไปดูอาชีพนี้ที่จังหวัดแพร่นะครับคนทำค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงเหลือเกินนะครับตั้งแต่ต้องขึ้นต้นไม้ไปสูงๆด้วยแล้วก็ต้องตัดต้นไม้ให้เป็นด้วยครับเป็นนักโค่นตัดแต่งต้นไม้ตอนนี้นะครับแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยครับแล้วก็ค่าตัวเรียกว่าค่อนข้างสูงมากวันนึงก็ทำรายได้วันละพันกว่าบาทเลยครับเป็นงานเฉพาะทางนะครับที่ต้องใช้ทั้งทักษะแล้วก็ความกล้านะครับนี่คืออาชีพรับจ้างตัดแต่งแล้วก็โค่นต้นไม้ในพื้นที่นี้ถือว่าหาคนทำได้ยากแทบไม่มีคู่แข่งในจังหวัดแพร่ที่มารับงานเลยนะครับซึ่งนายวีระคำชัยเป็นเจ้าของวีระค้าไม้ในจังหวัดแพร่ครับพร้อมกับทีมงานตระเวนรับงานตัดไม้ทั่วทั้งจังหวัดเอาไม้ที่ได้เนี่ยไปแปรรูปเป็นไม้แบบหรือว่าไปใช้ประโยชน์อื่นๆก็ได้ส่วนพวกเศษไม้ก็จะส่งต่อเข้าโรงงานแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลครับนายสมพศชากองมาอายุ39ปีเป็นหนึ่งในทีมงานปีนต้นไม้เล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มทำอาชีพนี้ตั้งแต่ตอนอายุ14ปีเลยครับวันๆเนี่ยต้องปีนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเนี่ยต้องระวังมากพลาดนิดเดียวครับอาจเกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้
2: นั่นแหละแล้วไม่กลัวบ้างฮะไอ้มีหนามบ้างขึ้นสูงบ้าง
3: มันความเคยชินแล้วครับตอนเรามันเส้นทางนี้อยู่แล้วไงเรามันเส้นทางนี้แล้วเราไม่
2: เคยพลาดบ้างไหมที่มีตกมีอะไรมีบ้าง
3: ไม่เคยครับไม่เคยพลาด
2: ไม่เคยเลยนะฮะไม่เราไม่ประมาท
3: เราก็ไม่ประมาทด้วยแต่ก็ไม่เคยพลาด
2: ทุกวันเนี่ยทำงานทุกวันเลยใช่ไหมครับพวกนี
3: ้ครับผมครับก็ทำอย่างเงี้ยครับทุกวันหยุดบ้างเหนื่อยก็หยุดพักผ่อนบ้างเนี่ย
2: มีรายได้ยังไงบ้างฮะ
3: ก็เรื่อย
2: ๆนะฮะวันหนึ่งพันกว่าบาทได้ไหม
3: ได้
2: ต่อแรงนะฮะ
3: ครับผมได
1: ้การทำงานแต่ละครั้งนะครับต้องอาศัยทั้งความกล้าด้วยแล้วก็การประสานงานของ

0: ัวเราไปมาพี่บอกว่าอะไรนะถ้าเหี่ยวข้ามหัวนี่คือเป็น
1: โชคด
0: ี
1: โชคดีเป็นความเชื่อของชาวจีนกับชาวอาหรับเพราะว่าเขาก็จะตรงนี้มันจะมีชุมชนชาวจีนใช่ไหมชาวทุ่งยาวเนี่ยเขาจะมีญาติอยู่ทางเมืองจีนเขาก็จะพามาบ่อยนะครับตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะพามาทำอะไรเพราะมาถึงแล้วก็ยืนอธิษฐานอะไรกันเขาบอกเขามีความเชื่อว่าเหี่ยวบินผ่านหัวแล้วจะโชคดีเพราะว่าเหมือนกับสายตาเขาดีทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรที่ติดตัวเรามาพอเหี่ยวบินผ่านปั๊บก็จะโฉบออกไป
0: อ๋อเหี่ยวคือโฉบสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตอ
1: ัน
0: นี้เป็นความเชื่อนะคะแต่ช่วยมาบินโฉบหัวดิฉันหน่อยนะ
1: เหี่ยวเนี่ยเขาจะเป็นนกพอเพียงก็โฉบอาหารเสร็จเข้าปากแล้วก็กลับขึ้นไปร่อนต่อนะครับเขาไม่ใช่เป็นนกที่สะสมอาหาร
0: แล้วก็เห็นบอกว่าชาวบ้านที่นี่ชาวประมงก็ช่วยกันอนุรักษ์เหี่ยวด้วย
1: ใช่ครับเขาก็ไม่มีการจับไม่มีการในช่วงเดือนมีนาหรือเมษาก็จะวางไข่นะครับรังหนึ่ง3ฟอง4ฟองก็จะไม่จับลูกนกครับก็คือปล่อยให้เป็นอยู่กับธรรมชาติ
2: ค่าบริการในการนั่งเรือมาชมเหี่ยวจะคิดครั้งละ 1,500 บาทนั่งได้10ถึง12คนนอกจากจะได้ชมเหี่ยวแล้วยังได้ชมความสวยงามธรรมชาติของป่าโกงกางค่ะซึ่งตำบลท่าข้ามมีพื้นที่ป่าโกงกางกว่า 3,000 ไร่ชาวบ้านก็จะร่วมกันอนุรักษ์ป่าค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมฐานต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้มีทั้งกิจกรรมฐานผู้ผลิตเรื่องของการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นฐานผู้บริโภคเป็นกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าธนาคารปูม้า
1: เรามีจิตใจด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงเราแค่ได้ยินชื่อว่าธนาคารปูม้าแต่ว่าธนาคารปูม้าเป็นอย่างไรคืออะไรก็ไม่ทราบจนกระทั่งพยายามค้นหานะครับว่าเออกูรูด้านของธนาคารปูม้าคือใครนะครับจนกระทั่งได้ไปพบกับอาจารย์วิกิตนะครับก็ทางอาจารย์วิกิตก็ได้นำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมาให้ทางเราแล้วก็มอบความรู้ความเข้าใจในการที่จะทำตัวธนาคารปูม้าเราก็เลยได้ดำเนินกิจการต่างๆมาตลอด
3: คือเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะครับผมได้ตอนปี2567เนี่ยได้นำไปประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ประเทศโรมาเนียนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความสนใจจากเวทีนานาชาตินะครับก็เป็นความโชคดีที่เราได้เหรียญทองกลับมากับใบประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยมนะครับ2ใบด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมถือว่าเป็นผลสำเร็จส่วนหนึ่งจากโครงการธนาคารปูม้าที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับได้สนับสนุนงบประมาณมานะครับซึ่งก็จริงๆแล้วผมดูแลอยู่2จังหวัดนะครับจังหวัดตรังและกระบี่นะครับก็ที่นี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าที่มีการยกระดับมาจากธนาคารปูม้าซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความเข้มแข็งนะครับ
0: รู้เรื่องของการเพาะสาหร่ายพวงองุ่นนะคะพี่วุฒิอันนี้คือทำอะไรอยู่คะพี่วุฒ
1: ิเป็นการกลับสาหร่ายครับ
0: กลับเพื่ออะไรคะพี
1: ่กลับเพื่อให้โดนแสงทั่วครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสาหร่ายมันไปทับกันใช่ไหมข้างล่างก็จะไม่โดนแสงมันจะตายได
0: ้
1: นะครับอันนี้เราก็ต้องกลับ
0: ต้องมาคอยกลับอย่างนี้ทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: วันละกี่รอบ
1: 4-5รอบอะครับ
0: ค่ะอย่างตรงนี้คือการเลี้ยงก็เป็นการเลี้ยงแบบระบบปิด
1: ระบบปิดครับ
0: อันนี้เลี้ยงยังไงบ้างคะพี
1: ่ก็ตอนเราเอาต้นพันธุ์มานะครับแล้วก็มาเพาะไว้ในถังตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สาหร่ายเขาจะอยู่ได้เนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ความเค็ม25ถึง31 ppt นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแสงนะครับก็จะต้องอยู่หมายความว่าเห็นแสงอยู่ที่ความสูงของน้ำเนี่ยประมาณสัก25เซนนะครับเพราะว่าถ้าลึกกว่านั้นก็จะมองสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ประมาณ27องศาเซลเซียส
2: น้ำที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจะต้องเป็นน้ำที่ไม่ใสเกินไปค่ะเพื่อจะช่วยพรางแสงให้เติบโตได้ดีภายในบ่อต้องเปิดออกซิเจนตลอดเวลาระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่3เดือนจึงสามารถนำไปจำหน่ายได้ค่ะ
4: สำหรับมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสวก.นะคะก็ได้มาสนับสนุนในเรื่องของสาหร่ายพวงองุ่นนะคะในเรื่องของระบบโรงเรือนให้เป็นระบบโรงเรือนที่ปิดนะคะแล้วก็ทำให้ได้มาตรฐานมกส.นะคะในเรื่องของการเลี้ยงสาหร่ายให้ได้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ได้มีเครื่องล้างสาหร่ายพวงองุ่นนะคะซึ่งเราใช้ระบบโอโซนซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภคนะคะมีความมั่นใจในการที่จะบริโภคมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเราเก็บจากฟาร์มหรือว่าจากทะเลมันอาจจะมีกลิ่นคาวหรือว่ามีเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่

0: มาเสริมแล้วก็ทำให้การเลี้ยงสาหร่ายพวงุ่นนะคะของจังหวัดตรังของเรามีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สาหร่ายพวงองุ่นยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งน้ำสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้งข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่น
2: อยู่ก็คือน้ำสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเกรียบสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสาหร่ายอบแห้งคือรูปตัวนี้หมายความว่าเราสามารถเอาไปแช่ในน้ำแล้วก็เขาก็จะคืนสภาพกลับมาเป็นสาหร่ายพวงองุ่นได้เหมือนเดิ
0: มเก็บไว้ได้นาน
2: ไว้ได้นานมันจะไว้ได้นานครับผม
0: ก็คือคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
2: ได้ครับ
0: อันนี้เอาไปกินนี่รสชาติเหมือนเดิมเลยไหม
2: เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิม
0: ประโยชน์อะไรยังอยู่ไหมคะ
2: ยังอยู่ครบครับเพราะว่าในการทำครับไม่ได้ใช้ความร้อนสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขายังอยู่ครบสาเหตุที่เราเอามาแปรรูปเป็นน้ำหรือว่าเป็นข้าวเกรียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรามองว่าสาหร่ายเนี่ยครับเขามีคุณประโยชน์ที่ดีนะครับเป็นคล้ายๆมองง่ายๆคือคล้ายๆผักนะครับแต่เขาจะมีไอโอดีนท็อปเข้ามาแล้วมีซิงค์ที่เยอะกว่าผักทั่วไปเราเลยอยากให้ผู้บริโภคครับได้รับ คุณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ได้รับมาตรฐานของมกส.นะครับ7434นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยคุณประโยชน์อย่างที่เรียนไปคือมีคุณประโยชน์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าคุณสมบัติแฝงของเขาคือเขาบำบัดน้ำไปด้วยนะครับแล้วก็เลยจะต้องมีมาตรฐานที่ซึ่งได้รับมานะครับ
1: ส่วนใครที่อยากจะชิมเมนูสาหร่ายพวงองุ่นแบบสดๆที่นี่เขาก็มีให้ชิมค่ะกินคู่กับน้ำส้มตำหรือกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยมากทีเดียวค่ะส่วนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของฐานการใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมฐานนวัตกรรมกำจัดขยะเพ้นเปลือกหอยเดือนค่ะ
0: ฝีมือการเพ้นลวดลายของดิฉันเองนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพเหี่ยวนะเหี่ยวที่ไปชมมาเมื่อกี้แล้วก็เป็นภาพทะเลมีเรือด้วยสวยงามมากๆนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาระบายสีสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านเปลือกหอยที่เรียกว่าเป็นขยะใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับมาจากขยะเลยครับ
0: หอยอันนี้เป็นหอยอะไรคะ
2: เป็นหอยเดือนหอยประจำถิ่นของที่นี่นะครับทีนี้ในการทานเขาเนี่ยครับจะต้องเอาไปย่างไฟนะครับพอย่างไฟแล้วมันก็จะเลอะๆนะครับเลอะๆแล้วก็ทิ้งเป็นขยะนะครับทิ้งตามโคนต้นปาล์มทีนี้วิธีการที่เรามองเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นขยะแล้วพอเป็นเปลือกหอยเนี่ยครับใช้เวลานานมากในการที่จะย่อยสลายก็เอ๊ะถ้าเราเอามาขัดดูนะครับให้มีความเงางามแล้วก็เอาสีมาเพ้นดูมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ออกมาเป็นแบบนี
1: ้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมทำกิจกรรมค่ะทั้งการทำโมบายจากแก้วกาแฟดอกไม้จากหลอดกาแฟสำรวจปูก้ามดาบปลูกป่าโกงกางและที่นี่ยังมีคาเฟ่มีเครื่องดื่มและอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ชิมค่ะมาเที่ยวกันได้ที่ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านสวนณนินจังหวัดตรังเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึง 20:00 น.ค่ะ
3: ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนักศึกษาต่างๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานกันแบบเป็นหมู่คณะได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่ว่าโทรศัพท์เข้าไปติดต่อจองคิวกันล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยน้องหนึ่งนะครับเป็นเสือลายเมฆที่เป็นขวัญใจตัวใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับกำลังกลายเป็นไวรัลเลยครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยแซวว่าลวดลายของตัวน้องหนึ่งดันไปคล้ายกับงูเหลือมมากกว่าครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูในการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับภาพความสิ้นหวังของผู้คนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนทำให้คนหนุ่มสาวชาวรัสเซียจำนวนมากหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองไม่พ้นคือต้องรับราชการทหารไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
1: ลงไปข้างล่างแล้วเลี้ยวขวาตรงนั้นทะลุไปได้มีคนเคยบอกถ้าไปซ้ายคุณจะวนกลับมาที่นี
0: ่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ตัวลูกหลบไปสัปดาห์นี้มือตบตัวแม่จะใส่เสลี่ยงลงสนามกับการตามหาอีก2ทีมสุดปังเข้าสู่รอบชิงบัลลังก์ประเทศไทยสาวเหล็ก Noel Cup ไทย PBS 2026สนามที่3ชิงแชมป์ภาคเหนือถ่ายทอดสดจากศูนย์กีฬาทศมินทราบพิตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
3: พวกเราทีม
4: PSC To Be ผู้ว่า
5: เป็นภัยพิบัติที่ประชาชนให้ความสำคัญคนรุ่นใหม่ก็มีนโยบายที่พร้อมจะรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6: ภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้และเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้จากสถิติจะเห็นได้ว่ามีการเกิดน้ำท่วมขึ้นในทุกๆปีค่ะ
7: PM 2.5 ทำให้สูญเงินมากกว่า 3,000 กว่าล้านบาท
5: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @ThaiPBS ขณะชมสดพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 16:05 นทางไทยPBS
8: ผ้าพลาสติกแล้วก็ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลกลายสีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันสีธรรมชาติแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้าไหมย้อมและผ้าพลาสติกคีดีว
9: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
10: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
11: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
12: เส้นทางใหม่ไทยกรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Activeก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
1: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารซังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
0: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
0: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคนรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: เมื่อวานอะพี่เห็นน้องถือกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่ดูวินเทจวินเทจอะกล้องอยู่ไหนหรอจ๊ะ
4: ถ้ามึงเจอพวกมันเนี่ยมึงต้องรีบหนีเลยนะเว้ย
5: ปลามันไม่มีตัวช่วยมันอยู่ในวิถีชีวิตของมันเราบุกไปจับมันมันพลาดท่าก็กลายเป็นอาหารเราเราจับมันไม่ได้เราก็ไปจับตัวอื่นกินเดิมพันมันต่างกันเว้ยโกงไม่โกงปลามันหรอก
6: เองมันลูกมอร์แกนจริง
7: ๆลุงพี่มิกเป็นอะไรไม่รู้รถพยาบาลด่วนเลยเรียกรถยัง

0: ยโรคน้ำหนีบคืออะไรจ๊ะ
1: โ
2: อ้โรคน้ำหนีบน่ะเหรอโอ้เองยังไม่อยากรู้อะไรตอนนี้วะโรคน้ำหนีบน่ะมันเป็นโรคที่พวกนักดำน้ำสกูบ้าเขาใช้ถังอากาศในการดำน้ำแล้วเวลาดำน่ะเขาดำลึกมากนะยิ่งดำลึกความกดอากาศก็จะยิ่งทีเนี้ยก๊าซไนโตรเจนน่ะมันก็จะสะสมเวลาที่เขาอะดำลงไปนานๆทีเนี้ยไอการขจัดก๊าซไนโตรเจนในร่างกายนะลูกมันต้องค่อยๆขึ้นจากผิวน้ำแล้วเราก็จะหายใจออกเพื่อขจัดมันออกแล้วความอันตรายของโรคน้ำหนีบนะลูกมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ฟองไนโตรเจนอ่ะมันจะไปอุดตามไหนถ้ามันอุดตามข้อมันก็จะแค่ปวดแต่ถ้าโชคร้ายกว่านั้นมันไปอุดที่ระบบประสาทเส้นเลือดถึงตายเลยเข้าใจไหม
0: ไม่อ่ะจ้ะ

0: อธิบายตั้งนาน
1: ไม่เข้าใจว่าทำไมโจ้ยเข้าใจที่ป้าหนุ่ยเล่าสงสัยป้าหนุ่ยอธิบายเก่งไง
0: หรือเพราะเองมันฉลาดสมกับที่เป็นศิษย์เอกของป้า
1: แน่นอนจ้ะ
0: นี
1: ่แต่ว่าโจ้ยสงสัยว่าทำไมพวกเราถึงไม่ใช้ด้วยอ
0: ้าวก็พวกเราน่ะมันจับปลาแค่พอกินแต่ฝั่งนู้นน่ะเขาทำกันเป็นอาชีพไว้เราเองดำมาตัวหนึ่งแล้วมาขายพอกินไหมลูกพอที่จะซื้อทองมาขอเองไหมล่ะ
1: ทำไมป้าหนุ่ยต้องดุโจยด้วยโจยแค่สงสัย
0: อุ้ยเวลานอนจริงเลย
1: ไหมคะ
0: โอ้ยกว่าจะได้เอ็นหลังนี่เองจะสงสัยอะไรอีกไหมจะได้ตอบทีเดียว
1: ได้เหรอจ๊ะ
2: เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไร
3: เฮ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะ
2: พี่ครับ
4: พี่

0: เฮ้ยคุณหม
1: อคนไข้เป็นอะไรมาครับ
0: คนไข้ไปดำน้ำอะ
1: ไปดำน้ำมาใช่ไหมครับโอเคให้คนไข้นอนลงเลยครับเอาบอลมาเลยตีนอนออกเลยโอเคอันนี้เป็นอะไรกับคนไข้ครับ
2: เป็นเพื่อนครับ
1: มีญาติไหมครับมีญาติคนไข้ไหมครับช่วยติดต่อญาติให้ด้วยครับ
2: ลงติดต่อได้ไหมเ
3: ดี๋ยวเองไปกับมัน
1: สองสามทิก
3: เดี๋ยวไปตามเมียนมันก่อน
2: ได้ลง
1: หนึ่งสองสามว่างคนไข้มือกอดอกไว้นะครับเยี่ยมหนึ่งสองสามไปเยี่ยมบอดหนึ่งสองสามยกครับ

0: เดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยนะครับ
1: ได้ครับได
2: ้จัดนั่งลง
0: บิ๊ก
2: คนไข้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คนไข้หายใจช้าๆนะครับเป็นยังไง

0: ยาคนไข้หรือเปล่าครับ
1: เพื่อนครับ
0: อ๋อเพื่อนเหรอชื่ออะไรครับ
1: กะเอ้ครับ
0: กะเอ้นะโอเคกะเอ้เดี๋ยวคุยกันนิดนึงนะครับอาการที่บิ๊กเป็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่า decompression sickness หรือโรคน้ำหนีบพอจะเคยคุ้นหูไหมครับ
1: ไม่เลยหมอ
0: แล้วเพื่อนน้องดำน้ำลงไปในความลึกประมาณเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะประมาณ30เมตรนะครับ
0: โอ้30เมตรแล้วอยู่กันในน้ำตั้ง5ชั่วโมงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับหมอ
0: นานมากนะครับระหว่างนั้นร่างกายเกิดการสะสมก๊าซไนโตรเจนจำนวนมากแล้วเวลาที่เขาวารอบขึ้นเขาขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วไม่ได้ก้อยๆขึ้นเหมือนเวลาเราดำน้ำแบบถูกต้องเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายยังกำจัดก๊าซไนโตรเจนไม่ทันทำให้มันอุดตันในร่างกายส่วนต่างๆอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับว่าเคสนี้ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเยอะมากทั้งหมดส่งผลให้เกิดอาการน้ำหนีบครับเดี๋ยวหมอจะให้รักษาด้วยการเข้าเครื่องความดันบรรยากาศสูงเพื่อลดฟองอากาศที่ไปอุดตันนะครับหมอให้พยาบาลเช็คดูละเขามีบัตรทองสามารถรักษาด้วยเครื่องนี้ได
2: ้หมออยู่นี่มีชาวรักเราโวยมารักษาด้วยอาการแบบนี้บ่อยมากบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็เป็นอัมพาตนะครับอันตรายมาก
1: ๆครับหมอแล้วอย่างนี้ไอ้บิ๊กมันจะรอดไหมครับ
2: รอดสิก็โชคดีที่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเร็วได้ออกซิเจน 100% มาระหว่างเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วก่อนดำน้ำมีการดื่มแอลกอฮอล์มาบ้างหรือเปล่า
1: เหมือนว่าก็จะดื่มมาเหมือนกันนะ
2: โอ้แอลกอฮอล์นี่ตัวดีเลยถ้าเราดื่มก่อนที่จะดำน้ำเนี่ยมันจะทำให้เลือดหนืดและร่างกายจะสูญเสียน้ำแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้คนไข้ถึงมือหมอแล้วโอเคนะ
1: ครับขอบคุณครับหมอ

0: เซตามอน
1: ออ
0: พาราเซตามอนใช่ไหมจ๊ะ
1: ถูกต้อง
0: มันเป็นยาอะไรอะจ๊ะทำไมมันถึงมีจำนวนเยอะสุด
1: มันเป็นยาแก้ปวดขั้นพื้นฐานนะลูกเวลาเราปวดหัวปวดตัวรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวหรือว่าจะมีไข้เราก็จะกินตัวนี้เลยมันเป็นแก้ปวดประมาณพื้นฐานถึงปานกลางแต่ถ้าเราปวดเยอะกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนยาเอาไม่อยู
0: ่ปวดหมดเลยเหรอจ๊ะแล้วถ้าปวดท้องอะ
1: ปวดท้องเองก็ต้องดูว่าเป็นปวดท้องแบบไหนปวดท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าปวดบิด
0: แล้วถ้าปวดอึอะ
1: ไปอึเฮ้ยเองนี่
0: จอยหล่อเล่นเอง
2: โอ้ย
0: งั้นถ้าจอยสงสัยอะไรอีกขอถามได้ไหม
2: ปนุยปนุยอยู่ไหมช่วยน้องจอยด้วยปนุย
1: ใครเอ้า
2: ปนุยช่วยน้องจอย
1: ไอ้บินอะไรของนี่กินเหล้าเฮิงเลย
2: ก็เมื่อคืนน่ะสิป้ามันไปเมาล้มหัวแตกมาป้าช่วยมันหน่อยได้ไหม
1: เนี่ยเองสอนไม่จำสอนไม่จำป้าบอกแล้วเวลาล้มน่ะไปหาทรายเองไปหาหินทำไมล่ะเนี่ยโอ้ยนานุยนานุยไปเอาอุปกรณ์ทำแผลให้ป้าหน่อยลูก
0: จ้ะ
1: บนบนบนโอ้โหตอนล้มไม่คิดแหมไปเจอมันตอนไหนเนี่ย
2: เจอกันตอนเช้าเนี่ยป้า
1: อ้าวลูกเทปใสล่ะเอาเทปใสมา

0: นานุ้ย
1: เฮ้ยโดนอะไรอ่ะ
0: หัวชนหินมาดูดิ
1: ไปชนหินที่ไหนมา
0: โจยโดดลงน้ำแล้วไม่เห็นว่ามันตื้นอ่ะหัวเลยโขกมันลอยป้าหนุ่ยเหรอ
1: ป้าหนุ่ยไปทำธุระข้างนอกอ่ะโจยน่าจะทำได้อยู่อ่ะ
0: เบาๆนะอย่าแรงนะนานุ่ย
1: จอยทำไม่เจ็บหรอก
0: แน่ใจนะทำไมมันเยอะจังอ่ะ

0: จะจ้อยช่วย
1: ไม่ต้องเป็นคนเจ็บแบบไปอยู่นิ่งๆเลย
2: ไม
1: ่
2: ได้นานุ้ยสาทำแผลให้จ้อยขนาดนี
3: ้นานุ้ยนานุ้ย
4: เทปใสนะลูกนี่จ้ะ
3: เหมืออะไรล่ะลูกเทปใส
4: นี่จ้ะ
3: เออเอาดึงให้ป้าหน่อย
4: เยอะไหมจ๊ะ
3: เอาประมาณทีหลังจำไว้นะเมานะเมาได้ดูแลตัวเองด้วยเองก็เหมือนกันนะปล่อยมันเมาอยู่ได
5: ้ลุงยิ้มไอ้บิ๊กมันเป็นไงบ้างวะ
6: มันปลอดภัยแล้วจ้ะเมื่อกี้หมอเขาให้มันเข้าเครื่องที่มันเหมือนอุโมงค์ใหญ่ๆอ่ะจ้อยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเข้าไปเป็นชั่วโมงเลยจ้อยก็นั่งเฝ้ามันจนเมียนมาตอนนี้กำลังฟื้นตัวอยู่พอรู้สึกตัวแล้วพูดได้อยู
7: ่แล้วสรุปมันเป็นอะไร
6: หมอว่าเป็นโรคน้ำหนีบอ่ะจริงๆหมอเขาอธิบายยาวมากเลยแต่ว่าจ้อยจับแต่ความได้ว่ามันเกิดจากการที่ดำน้ำลึกไปจับปลาโดยใช้ไอ้เครื่องอัดอากาศนั่นอ่ะแล้วพออยู่นานเกินไปอ่ะจนร่างกายมันปรับตัวไม่ทันมั้งไอ้พวกก๊าซมันก็เลยกระจายทั่วร่างกายเลยมันไปอุดตันตามกระแสเลือดท่อกระดูกระบบประสาทอะไรเงี้ยแต่กับไอ้บิ๊กอ่ะมันโดนกับทุกจุดเลยลุงถ้าไปโรงพยาบาลช้าเนี้ยมันอาจจะตายก็ได้นะ
8: เดือนที่แล้วอ่ะหลานไอ้มุงมันก็เป็นโรคน้ำหนีบตายเหมือนกัน
7: เฮ้ยร่างกายมันอ่ะปอดเออยู่หรือเปล่าก่อนจะดำน้ำอ่ะมันดื่มนัก
5: แต่เอาจริงๆนะที่หมอบอกกับกาเอ้มันก็มีผลแหละมีหลายคนมาบอกว่าดำน้ำจับปลาแบบนี้มันอันตรายแต่จะทำไงได้ไม่จับปลาขายแล้วจะให้พวกเราทำอะไร
6: แต่มันอันตรายนะลุงมันเสี่ยงเกินไปอ่ะจ้อยว่าเลิกใช้เครื่องนั่นเถอะวันนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นพรุ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะลุง
5: เอาเป็นว่านานๆทีใช้ครั้งแล้วกันไอ้บิ๊กมาป่วยแบบนี้จะทำยังไงได้ไม่มีใครไปช่วยไล่นายทุนที่จะมายึดที
6: ่ใครมายึดที่อะไรหรอลุง
5: ก็พวกนายทุนเจ้าของรีสอร์ทไงเขาบอกที่เราตั้งศาลนี่แหละเป็นของเขามาย้ายศาลเราไปทีนึงแล้วนี่มันก็มาอีกแล้วมันจะไม่ให้มอร์แกนผ่านเราก็บอกว่าเราต้องใช้ทางนี้เดินไปไหว้ผีปู่ผีย่ามันก็บอกว่าที่มันไม่ยอมให้ใช้ถ้าจะเดินให้ไปอ้อมหาดนู่นดูมันทำกับเราสิ
6: อย่างนี้มันก็น่าโกรธอยู่นะลุง
9: มันมากันแล้วมาตีกันอยู
5: ่ฮะ
9: เร็ว
5: ไปเว้ยพวกเรา
9: ไปเร็ว
6: ไปไหนลุง
5: ฮะ
10: ครับนายพวกมันมากันเต็มเลยครับนายออกสลดไม่ได้เลยยังไม่ทันเจรจาเลยครับครับ
5: เฮ้ยออกไปเก๊กล้าเว้ยออกไปเก๊กล้าเว้ยออกไปออกไปเว้ยออกไปเก๊กล้า
10: เปิดกระจกดิมึงมาใช่ปะ
11: โอ้ใช่เลยฮะอะไรจะบิงโกขนาดนี
10: ้ลงไปตามดิ
11: ลงรถยังไงให้ได้ก่อนไหมครับตอนนี
10: ้ปิดดิ

0: หันมาแกล้งทำปะเนี่ย
1: เจ็บจริงนี่ปะ
0: สมองได้รับกระทบกระเทือนปะเนี่ย
1: เฮ้ยที่นี่ที่ไหนเอ็งเป็นใครเอ็งเป็นใคร
0: ตลกเหรอ
1: ไม่เล่นแล้ว
0: ใ
1: ครนานุยคนสวยแฟนจอย
0: จะลืมอีกไหม
1: ไม่ลืมนะจ้าม
0: าหันดี
1: ๆเบา
0: ๆอยู่นิ่งๆไม่โดนเช็ดเลือดตื้อยิ้มอะไรยิ้มออกเหรอ
1: เสร็จยังอ่ะ
0: ยัง
1: ไม่เสร็จอีกเหรอทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย
0: จับไปก่อนได้ไหม
1: นี่เหรอ
0: เอ้ยมือสะอาดเปล่า
1: สะอาดเดี๋ยวจะจับนิดเดียว
0: ค่อยนะ

0: เอามือออกเอามือออกเสร็จแล้ว
1: ใจนะ
0: ข้างหลังก็อย่าไปโซนอีก

พี่จ๊ะขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะขอมาครับพี่ถ้าผมอยากโทรหาเพื่อนเบอร์นี้โทรให้หน่อยได้ไหมครับ

0: ีดการ์ดอะไรนี่เองฝันว่าไปดูคอนเสิร์ตมั้ยเหรอหึ
1: ฝันถึงกับเอ้มันน่ะป้าฝันว่ามันโดนคนวิ่งไล่ตามอ่ะตอนจอยก็วิ่งตามไปแต่ว่ามันก็หายไปอ่ะ
0: โธ่โบราณน่ะเขาบอกว่าฝันร้ายมันจะกลายเป็นดีเองเคยได้ยินไหมเหมือนที่คนโบราณเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นงูรัดน่ะเองอย่าเอาไม้ไปตีมันนะ
1: ทำไมอะจ๊ะ
0: ปล่อยให้มันรัดไปเขาบอกว่าจะเจอเนื้อคู่นี่ไอ้กะเอ๋อ่ะมันไปทำงานไม่กี่วันเองเองคิดถึงมันขนาดเก็บมันมาฝันเลยเหรอ
1: คิดเคิร์ดอะไรจอยไปดีกว่าเดี๋ยวพี่จอยค่อยมาใหม่
0: ไม่คิดแต่ทำไมหน้าแดงอันนั้นห้องกูไปไหน
1: ไม่แค่เดินไปดูเฉย
2: ฮัลโหลครับหึมึงเหรอกะเอ้
3: เจอตัวจอยอีกแล้ว
2: ฮะพวกมันเจอมึงแล้วเหรอพวกเก็ดแม่งก็คาดเกินแล้วมึงเป็นไรปะไม่เป็นไรก็ดีแล้วมึงรอกูอยู่ที่เดิมก่อนเดี๋ยวกูรีบซิ่งไปประมาณ10นาทีมึงซ่อนตัวก่อนนะ
3: เฮ้ยลุง
4: อะไรเนี่ยมาเงียบๆเนี่ยตกใจหมดเลย
5: ตกใจอะไรวะขวัญอ่อนไปหรือเปล่าก
4: ูมาเงียบแบบนี้ปะโถ
5: ยเมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่า
4: ไม่มีลุงแต่เดี๋ยวโจ้ต้องไปละพอดีนายตามตัวโจ้กลับอะแล้วไอ้นายทุนเป็นไงบ้างอะตอนนี
5: ้มันยังถูกชาวบ้านล้อมอยู่อย่างนั้นแหละยังออกไปไหนไม่ได้ก็ถูกไปล่ะที่ผ่านมาไม่เคยฟังชาวบ้านเลยขอคุยดีๆก็ไม่ยอมคุยวันดีคืนดีจะนึกย้ายศาลเราก็ย้ายเห็นเราเป็นอะไร
4: จริงลุงถ้าโมโหกันก็สมควรแล้วแหละ
5: อ้าวเองอย่ามัวเสียเวลามาคุยอยู่เลยฝากบอกพ่อเองด้วยว่าลุงจะไปหาสักวัน
4: จ้าลุงก็ดูแลตัวเองด้วยนะแล้วไอ้เรื่องเครื่องนั่นอะเลิกได้เรื่องแล้วลุงอันตรายเจอไปละ
6: ไปกันแล้ว

0: คิดว่าอนาคตก็อยากจะทำอะไรต่อ
1: ช่วยเหรออยู่กับนานุ่ยทำไมโจ้ยมองหน้าไม่ได้
0: โจ้ยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยก็บอกติดกับเอ้ไม่ได้เป็นแบบนี้นี
1: ่เพราะว่าอะไรโจ้ยก็เป็นแบบนี้ตลอด
0: อุ๊ย
1: โอ๊ยได้เจ็ดสวยเนาะ
0: แต่จ้อยสวยกว่า
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: มองอะไร
1: มองหน้าไง
0: ไม่ได้ติดหน้าจ้อยหร
1: อ
0: จริงปะเนี่ย
1: เอาไม่ออกหรอก

0: เฮ้ย
1: เรื่องนี้
0: ทำไมลุง
1: เป็นไงเรื่องที่สั่งไว้อะได้เรื่องไหม
2: คือผมเพิ่งฝ่าวงล้อมชาวบ้านออกมาได้ครับนายยังไม่ได้คุยไม่ได้เจรจาเลยครับแต่ว่าเหมือนพวกเขาจะโกรธมากนะครับที่พวกเราไปลื้อสารของเขาก่อน
1: เราเลยอะไรพวกมึงลื้อกันเองกูไม่ได้สั่งซะหน่อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาจะเอายังไงกัน
2: เอาไปว่าพักเรื่องชาวบ้านก่อนแป๊บนึงนะครับนายคือเมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้เด็กมอแกนที่ลาวไว้ครับมันอยู่กับพวกชาวบ้านน่าใช่มันแน่ๆครับผมจำไม่ผิดแน่ๆมันแน่ๆครับ
1: แล้วทำไมมึงไปพูดได้เร็วกว่านี้ฮะมัวแต่นอกเรื่องทำไมไปตามเอากล้องกูคืนมาให้ได้เลยนะ
2: โหลเออมึงเข้าไปแบบเนียนๆนะเว้ยอย่าประเจิดประเจ้อนะเ
3: ลี้ยง
4: หายไปไหนวะ
3: บ้านนี้ด้วย
4: เอ้าลุงครับ
3: ครับ
4: รู้จักคนนี้ไหมครับ
3: เห็นขึ้นรถแป๊บแป๊บไปนะ
4: รถอะไรอะลุง
3: รถสีขาวไม่นะสีดำ
4: เอ๊ะสรุปสีอะไรกันแน่ครับ
3: สีดำรถกระบะสีดำ
4: โอ้ยลุงช่วยนึกหน่อยได้ไหมครับ
5: โอ้ยจะคาดคั้นอะไรกับมันไอ้นี่สติมันไม่ดี
4: โอ้ลุงรู้จักคนนี้ไหมจ๊ะมันชื่อกะเอ้พอดีผมเป็นเพื่อนกัน
5: อ๋อกะเอ้มันหลานลุงเองมันมาแล้วมันก็ไปล่ะมีอะไรไหมล่ะ
4: อ๋อแล้วมันไปไหนครับมันบอกไหมครับ
5: มันไม่ได้บอกเอาไว้จะรอไหมล่ะ
2: ไม่ดีกว่าครับไม่เป็นไรขอบคุณมากคร
4: ับ อะไรครับเดี๋ยวผมมาหาใหม่นะครับ

0: มึงเป็นไงบ้างเนี่ย
1: ทีแรกก็จะอยู่ราวัยนานกว่านี้พวกนั้นดันมามีเรื่องกับชาวบ้านพอดีโลกก็กลมเกิน
0: แล้วพวกมันเห็นมึงไงวะ
1: เห็นนะน่าจะเห็นแต่ต้องรีบวิ่งหนีออกมาก่อนอ่ะพวกมันน่าจะตามมันไม่ทันชาวบ้านล้อมเต็มรถเลยเราที่บ้านจ้อยเป็นไงบ้างมีใครถามหรือสงสัยเรื่องจ้อยไหม
0: เอาจริงก็เหมือนจะมีนานุเอะที่ยังดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าพ่อเองก็ดูโอเคนะเหมือนเขาคิดแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เป็นห่วงหรือสงสัยอะไรขนาดนั้นอะ
1: แย่ละนันนุยมันคงงงจ้อยบอกมันไว้ว่าจ้อยจะไปขอมันวนไหว้หล่อบงมันคงทั้งงงทั้งรอส่วนปงจ้อยนะคนนี้ก็เคยเครียดอะไรบ้างอะแต่ดีแล้วสบายใจจ้อยกลับบ้านเลยดีไหม
0: มึงจะบ้าเหรอมึงอยู่นี่มึงยังต้องหนีมันเลยกูว่านะรอให้พวกมันเลิกตามมึงก่อนระหว่างนี้ก็มาทำงานที่รีสอร์ทก่อนแล้วกันมึงอยากทำงานอะไรนะมึงเลือกเลยจะได้เก็บตังค์ด้วย
1: ก็ได้นะจะได้เก็บตังค์เยอะเนี่ยเงินที่เองให้จ้อยมาจ้อยยังพกอยู่นะ
0: โอ้โหมึงก็เก่งนะไม่ทำหายด้วย
1: เกือบแล้วเว้ยตอนลงไปจับปลาม
0: ึงนอนไปก่อนเลยก็ได้มาถึงแล้วกูปลุก
1: รีสอร์ทเองนี่ไกลปะ
0: ก็ประมาณ15นาทีอ่ะ

0: โอ้โหนี่รีสอร์ทเองจริงเหรอวะสวยว่ะ
1: ของพ่อกูทั้งหมดอะเหมือนกันอะอะไรของพ่อเองแล้วพ่อเองก็ให้เองเฮ้ยแต่เองอย่าลืมดิเพราะกูมีพี่นะรายนั้นน่ะได้เรื่องได้ราวกูเยอะฉลาดกว่ากูเก่งกว่ากูแต่ว่ามันไปเรียนเมืองนอกอยู่ตอนนี้ไม่กลับมาอีกทีครับ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้กระเอนะครับเป็นเพื่อนของพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะเอามันมาทำงานที่นี่ครับแล้วก็ฝากสอนงานมันด้วยแล้วก็ดูแลมันด้วยนะครับผม
2: ได้ครับ
1: แล้วก็อ๋อเรื่องห้องพักด้วยครับเดี๋ยวจัดห้องพักให้มัน1ห้องนะครับเอาเป็นโซนสัมมนาก็ได้ครับตรงนั้นคนน้อยดี
0: เฮ้ยดีเกินไปเปล่าจริงๆโจ้ยนอนไหนก็ได้นะแบบห้องคนงนคนงานอะไรเงี้ยได้หมดเลย
1: มึงมาบ้านกูบางทีอ่ะพักผ่อนตามสบายเลยเพราะว่ากูสังหรณ์ว่ามึงจะต้องเหนื่อยเยอะ
0: สั่งอะไรนะ
1: อ๋อสังหรณ์รู้สึกว่าแบบว่าเดาว่า
0: ป้า
3: คุณพี่ครับห้องพร้อมแล้วนะครับ
1: ป่ะมึงตามพี่เขาไปแล้วเดี๋ยวพี่เขาเอาเสื้อผ้ามึงเปลี่ยนด้วยอาบน้ำด้วย
0: กูเปลี่ยนไม่ไหว
4: รู้แล้วนะ
0: ไปขอบใจเอง

0: อันนี้เป็นห้องนอนนะครับส่วนทางด้านนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็รหัส Wi-Fi มีวางไว้อยู่ข้างทีวีนะครับ
1: Wi-Fi
0: ใช่ครับนี่แล้วก็หมอนเราเป็นทำมาจากขนเป็ดด้วยนะครับ
1: โอ้พี
0: ่นิ่มไหมคร
1: ับนิ่มมากเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ระบบไฟเราเนี่ยเชื่อมกับระบบเสียงด้วยถ้าตบมือแล้วไฟจะดับรอเล่นพี่ก็เชื่อคนง่ายจริงอันนี้คีย์การ์ดนะครับ
1: เอาไว้ใช้อะไรพี
0: ่เอาไว้ใช้เปิดปิดเข้าห้องครับแทนกุญแจได้เลย
1: แทนกุญแจเลยเหรอ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะเอาเสื้อผ้ามาให้นะครับส่วนนี้โทรศัพท์นะครับถ้ามีปัญหาอะไรยกโทรศัพท์กดศูนย์แจ้งผมได้เลยนะครับ
1: โอ้พี่ไม่ต้องลำบากเลยขอบมากนะผมสบายมากแค่นี้ก็เกรงใจจะแย่แล้ว
0: ยินดีครับพี่
1: ขอบมากนะครับ
0: ครับ

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
1: ปองอุ๊ก
0: อะระหะโต
1: ปอง
0: สัมมา
1: ไปทำเสากันเร็วนักท่องเที่ยวมาแล้ว
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ที่ปองสวดเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอ้นะโมนะโมอะไรนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะปง
2: นี
0: ่บอกไปเองจะเข้าใจไหม
1: ไม่จ้ะแต่โจ้ยแค่อยากรู้อะ
0: แล้วเองจะถามทำไมวะ
1: เอ้าก็โจ้ยแค่อยากรู้มันคืออะไรปง
0: นะโมตัสสะก็หมายถึงขอนอบน้อมขอไหว้พระพุทธเจ้าภควโตก็หมายถึงผู้มีสติปัญญาอะระหะโตหมายถึงห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุท
1: ธพอแล้วปงโจ้ไม่อยากรู้แล้วปง
0: แล้วจะถามทำไม

0: โหยไอ้พีๆนี่เองยกหาดทรายมาไว้ในโรงแรมเลยเหรอวะ
1: เอ้ยมีมุมปวดพ่อกูเลยนะแม่กูเขาออกแบบเขาอยากให้แขกรู้สึกเหมือนกับมึงรู้ป่ะว่าทรายบางส่วนเนี่ยพ่อกูเขาไปเอาทรายมาจากตรงที่เขาขอแม่กูแต่งงานด้วยนะมึงว่าเวอร์ป่ะ
0: สุดยอดว่ะนี่เองมีหาดทรายส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเจ๋งอะไม่ต้องไปไหนแล้วเองอะอยู่ที่นี่ครบทุกอย่างเลย
2: เกิดเป็นเองนี่มันโชคดีจังวะ
1: เฮ้ยเอาจริงนะเกิดเป็นมึงอ่ะน่าอิจฉากูอีกทะเลทุกที่อ่ะเป็นของมึงโลกทั้งบนบกทั้งในน้ำก็เป็นของมึงกูเนี่ยดิของปลอมก็เลยต้องเอาตัวเองออกไปหาของจริงอยู่ทุกวัน
0: เองรู้ป่ะเองพูดเหมือนปองจอยเปียบ
1: คนเท่อะเขาก็จะพูดอะไรเท่ๆแบบนี้แหละ
0: จ้าจ้า
1: ว่าแต่เองชอบที่นี่ใช่ไหม

0: จอกล้องผมหรือยังครับ
1: ยังไม่เจอเลยค่ะจริงๆวันนี้กิ๊บซี่ก็เพิ่งไปที่เกาะสุรินทร์มานะคะก็ไปไล่ถามชาวบ้านทั่วเลยค่ะว่าเด็กคนนั้นกลับมาหรือยังเขาก็ไม่มีใครเจอได้สักพักแล้ว
0: นี่คุณไม่ได้คุยกับโชกุนเลยเหรอครับเมื่อวานเนี่ยมันเจอนายกับเออยู่ที่หาดลาวัย
1: ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ
0: รีบไปสื่อสารกันซะนะครับแล้วก็ตามกล้องของผมให้เจอเพราะว่าถ้าคนอื่นเจอเนี่ยคุณลำบากแน่เลยครับ
1: ค่ะรับทราบค่ะคุณอัลเบิร์ต
0: ไปได้แล้วครับ

0: พี่หายใจพี่พี่หายใจก่อนพี่จะไปถึงทางแล้ว
1: เฮ้ยแจนเป็นไรอ่ะอย่าเป็นไรนะแจนฟื้นสิอย่าเป็นไรนะแจน
0: พี่ค่อยหายใจนะครับพี่ค่อยหายใจนะพี่
1: แจนเป็นไรอ่ะโอเคไหมแจนค่อยๆหายใจนะแจนอันนี้คือเขาปลอดภัยยังครับ
0: ปลอดภัยดีแล้วครับคงต้องฟื้นตัวอีกแป๊บนึง
1: ขอบคุณพี่มากๆนะครับ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอบคุณที่ช่วยแฟนผมเอาไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับ

0: จ้ยไม่มีสิ่งที่มันต้องการแล้วก็เลิกตามโจ้ยแล้วเพราะงั้นโจ้ยต้องวิ่งหนีเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
1: พี่โอ๊ยขอบคุณ
2: โอเคมั้ยครับพี่
3: อย่าบอกนะว่าหลงเสน่ห์หนุ่มมอแกแล้วอ่ะ
4: คิดถึงไอ้กะเอ้มันอยู่หรอเฮ้ยนานุยไม่ต้องเป็นห่วงมันเลยนะมันน่ะเก่งจะตาย
5: เอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไปติดจากไหนวะ
2: จากแฟน
1: แฟน
3: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
4: หนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อมันแหละ
3: สนุกพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละ
5: ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะ
6: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
7: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทธัสสะ ภะคะวะโต ภุพพภากะนะมะคารัง โรมะเส

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัดศรีขุนเมืองหรือวัดใหญ่หนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่ตั้งอยู่บนถนนริมโขงวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนานนอกจากนี้บริเวณผนังด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏให้เห็นอยู่เต็มหน้าบานถ้าสังเกตที่บริเวณด้านล่างของภาพจะเห็นได้ว่ามีรูปตุ๊กๆอยู่ด้วยทำให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นภาพที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่และภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปานประธานอภัยที่สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างหรือแบบลาวอีกด้วยครับ
1: ตอนนี้นะฮะวางอยู่กับพระครูปลัดจักรพงศ์สิริทะโรนะฮะผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์สี่ล้านช้างจังหวัดเลยนะครับผมกราบนมัสการนะครับ
2: เจริญพรอ
1: าจารย์ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้นะฮะตัววังเองแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะพร้อมที่จะได้เรียนรู้หลักคำสอนรวมถึงหลักธรรมต่างๆแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะ
2: เจริญพร
1: พระอาจารย์นะฮะพอดีทราบมาว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีลานช้างอยากจะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่างานของพระอาจารย์มีอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างครับผม
2: ขอเจริญพรอาตมาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีลานช้าง
1: ครับ
2: วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีลานช้างเนี่ยมันเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว
1: ิ
2: ทยาเขตศรีลานช้างซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความทันสมัยแล้วก็ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมไปถึงการพัฒนาบัณฑิตออกสู่สังคมเป็นบัณฑิตดีสีสังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยในความดูแลของพระสงฆ์โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นนายกของมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแล
1: อย่างผมเองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของธรรมะหรือหลักคำสอนต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กหรือพ่อที่พ่อแม่ชอบบอกใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรื่องของศีล5อย่างการรักษาศีล5บางคนรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างการรักษาศีล5นี้ถ้าเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันถือเป็นบาปไหมฮะถ้ารักษามันไม่ได้ครับ
2: รักษาไม่ได้ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นบาปเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงมองย้อนว่าคนที่จะนับถือศีลหรือศีลเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตด้วยความสันติสุขของสังคมทีนี้เมื่อคนรักษาไม่ได้ทีนี้คนก็จะไปเข้าใจว่าห้ามมีคนจะเข้าใจแบบนั้น
1: ค
2: ือห้ามฆ่าสัตว์นะห้ามลักทรัพย์นะแต่ที่จริงแล้วคำแปลเวรมณีคือเว้นมันกับเราเว้นไม่ได้อย่างเช่นบางคนก็บอกว่าผมประกอบอาชีพอย่างนี้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วอย่างน
1: ี
2: ้ที่จะมาดำรงชีวิตน
1: ั
2: ่นคือเขาเว้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผลของกรรมหรือคำว่าบาปเนี่ยมันก็เกิดกับบุคคลนั้นด้วยเจตนานี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองย้อนว่าการที่จะบาปไม่บาปหรือไม่ศีลที่เรารักษาไม่ได้หรือเราทำผิดศีลก็จะอยู่ที่เจตนาเป็นหลัก
1: อยู่เจตนา
2: อย่างเช่นคุณวางเดินไปเหยียบมดแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหยียบมันก็ไม่เป็นไรเพราะจะถือคำว่าเจตนา
1: เป็นหลัก
2: เป็นหลัก
1: พระอาจารย์ฮะอย่างยุคสมัยนี้เนี่ยคนเราค่อนข้างโฟกัสหรือว่าสนใจในเรื่องของปากท้องซะเยอะทำอาหารกินซะเยอะจน

0: เองยังรู้สึกได้เลยครับว่าคนสมัยนี้อาจจะให้ความสนใจการเข้าวัดเข้าวาน้อยลงพระอาจารย์มีความเห็นยังไงครับหรือว่าจะเชิญชวนให้คนมาเข้าวัดยังไงได้บ้างในยุคสมัยแบบนี้ฮะที่ปากท้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยครับอาจารย
1: ์ในยุคสังคมปัจจุบันนี้คือเป็นยุคแห่งการแข่งขันกันมากในสังคมปัจจุบันของเราแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านของเทคโนโลยีที่มันไปไกล
0: ครับอาจารย์
1: ทีนี้คนก็เลยมองวัดเนี่ยมันห่างไปเรื่อยๆและทุกคนก็มองว่าการทำบุญนี้ทุกวันนี้มันง่ายมีการทำบุญออนไลน์บ้าง
0: จริงครับอาจารย
1: ์สื่อออนไลน์เยอะแยะมากมาย
0: อยู่นี้ขนาดถวายสังฆทานผมเห็นยังมีแอปถวายเลยครับบางทีผมยังมันทำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ครับผม
1: คำว่าบุญออนไลน์ทุกวันนี้เข้าสื่อถึงรวมไปถึงการฟังเทศในสมัยแต่ก่อนเนี่ยทุกคนต้องเข้าวัด
0: ต้องเข้าวัดใช่
1: เข้าวัดถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมถึงจะได้ทำบุญแต่ในยุคปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์เนี่ยมันไปอย่างรวดเร็ว คนเข้าถึงวัดนี้จึงอยู่ทุกที่อยู่ทางโทรศัพท์อยู่ที่ไหนได้ทั้งหมดนี่คือการทำบุญในยุคปัจจุบันแต่เรามองข้ามจึงทำให้คนนี้ห่างวัดที่เราอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้คือถ้าเรามองดู
0: ครับ
1: คนที่จะเข้าถึงวัดได้ทุกวันเนี่ยก็คือถ้าเรามองในอย่างเช่นโยมวางไปทำบุญเนี่ยอ๋อต้องวัดใหญ่ๆต้องวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวนั้นคือมองว่าคนเยอะแต่ที่จริงแล้วนั้นวัดมันอยู่ทุกที
0: ่ครับ
1: คือวัดอะไรคือวัดใจเราเข้าถึงไหมวัดอยู่ที่ใจของเราเราไปวัดอะไรว่าใจของเราในขณะนี้มันสูงมันต่ำมันดำหรือมันขาวดีหรือชั่วอะไรมันมากกว่ากันแล้วเราจะทำอะไรนั่นก็คือเมื่อเรารู้เราจะลดจะวางมันได้อย่างไรอย่างเช่นเรามีความโกรธคนระงับได้ก็แสดงว่าเข้าถึงวัดใจของตนเองทีนี้ถ้ามองถึงปัจจุบันนี้เราจะทำให้คนเข้าวัดได้อย่างไรอาตมาก็เลยมองว่าต้องบว
0: ร
1: มีบ้านมีวัดมีราชการต้องมีกิจกรรม ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นคือให้ความสำคัญกับชุมชนให้ความสำคัญกับทางวัดแล้วเดินไปด้วยกันอย่างนี้คือควรจะไม่ห่างวัด
0: ครับผมอาจารย์วิกิพระอาจารย์พูดถึงออนไลน์วิกิผมนึกถึงคุณแม่ผมเลยฮะเพราะคุณแม่ผมชอบฟังบทสวดหรือว่าแบบทางแบบ YouTube อะไรเงี้ยฮะชอบฟังมากผมก็เลยแบบอย่างเงี้ยจริงๆถ้าผู้ใหญ่ที่เขาแบบไม่มีเวลาการที่เขาฟังพระเทศหรือบทสวดผ่านช่องทางเหล่านี้ครับจริงๆมันก็ทำได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ทำได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าการที่จะฟังธรรมเราฟังด้วยเสียงแล้วก็ความเข้าใจในตรงนั้นยิ่งปัจจุบันนี้มองเห็นภาพได้ด้วย
0: จริงครับ
1: ไม่ได้ฟังเฉพาะเสียงได้เห็นพระท่านแสดงธรรมเห็นรูปภาพด้วยกับกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างดีไม่ดีที่เราเห็นภาพวัดการที่จะทำบุญเข้าไปศาลาตรงนั้นมีพระประธานนี่คือในยุคปัจจุบันก็สามารถทำได
0: ้เมื่อกี้พูดถึงความสงบพระอาจารย์ผมก็ถูกปลูกฝังโดยผู้ใหญ่ที่บ้านเลยครับว่าจริงๆถ้าเรานั่งสมาธิมันเป็นเหมือนพื้นฐานของการฝึกหรือว่าการเขาเรียกว่าศึกษาธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างผมถูกฝึกมาว่าการนั่งสมาธิเนี่ยดีนะให้จิตใจสงบแล้วก็ผมก็ได้ยินมาอีกว่าการนั่งสมาธิทำให้เราหลุดพ้นได้อันนี้ผมอยากรู้มันจริงไหมฮะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันหลุดพ้นได้
1: คำว่าสมาธิในตรงนี้สมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้มันก็เป็นส่วนประกอบของการหลุดพ้นคำว่าการหลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนาของเราก็คือพ้นทุกข์พ้นทุกข์กำจัดอสวกิเลสภายในใจนั่นคือคำว่าพ้นทีนี้สมาธิเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่ได้ยกเมื่อกี้ว่าเมื่อเราได้นั่งสมาธิก็จะเห็นความสงบภายในใจของเราแล้วก็ความสว่างคือวิปัสสนารู้แจ้งบุคคลนั้นจึงคือว่าหลุดพ้นอย่างเช่นโยมบางอาจจะมีความเครียดความโกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นหาที่สงบไม่ได้เข้าไปที่วัดไปนั่งสงบนิ่งทีนี้พอสงบนิ่งใจของเราเนี่ยมันกับจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วทำใ ทำให้มันนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บหลุดพ้นจากความโกรธในชั่วครู่ชั่วขณะแต่พอเราไปเจอสถานการณ์อีกอ้าวโกรธอีกแล้วมันก็ระงับได้หลุดพ้นได้ในขณะนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นสิ้นไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันต้องใช้เวลาในการสังสมในสิ่งระหว่างสมาธิมันต้องใช้เวลาแล้วก็รวมไปถึงบุญเก่าที่เราสั่งสมมาด้วยเพราะว่าเหมือนกับน้ำที่มันกำลังจะเต็มแก้วแค่เรามาเทนิดเดียวมันสามารถเต็มได้เลยแต่บางคนต้องเติมเข้าไปมากมันถึงจะเต็มมันแล้วแต่ละบุคคลใช่ในตรงนี
0: ้ครับผมพระอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรานั่งสมาธิครับอย่างผมบางทีก็เป็นเวลาเราพยายามจะนั่งสมาธิแล้วเหมือนในหัวเรามันคิดนั่นคิดนู่นคิดนี่จนบางทีมันไม่มีสมาธิครับพระอาจารย์เรามีวิธีหมายถึงเผื่อเพื่อนๆทางบ้านที่ฟังอยู่ด้วยฮะเราจะนั่งสมาธิยังไงให้เราได้แบบได้สมาธิจริงๆเลยครับเผื่อเป็นการสอนด้วยเลยครับอาจารย
1: ์อาจจะเจอทุกคนในวัยทำงานบ้างในช่วงที่เรามีปัญหา
0: ครับอาจารย
1: ์ชีวิตทีนี้วิธีในการทำให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นก็คือในทางพระพุทธศาสนาจึงมีคำบริกรรมคำบริกรรมอย่างเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธคือไม่ทรงจิตหรือความคิดออกไปข้างนอกมันกับโยมบางนั่งอยู่ตรงนี้คิดไปที่กรุงเทพมหานครแล
0: ้
1: วแต่ทีนี้เมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมในทางการทำสมาธิจึงต้องกำกับด้วยคำบริกรรมอย่างเช่นอานาปานสติคือดูลมหายใจแต่ไม่กำกับด้วยคำบริกรรมคือรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำไปเรื่อยๆจิตก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจึงเกิดสมาธิเกิดขึ้นนี่คือในการทำสมาธิทีนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำบริกรรมอย่างเดียวในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีแบบเคลื่อนไหวบ้าง
0: ครับอาจารย
1: ์การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนเนี่ย อย่างเช่นการเดินยกย่างเหยียดยกก็รู้ว่าว่ายกก็คือถ้าสรุปให้ก็คือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นพุทโธธัมโมสังโฆได้ทั้งหมดเลยไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นๆ
0: เหมือนกําหนดจิตแล้วก็กําหนดลมหายใจใช่มั้ย
1: กําหนดลมหายใจ
0: เหมือนว่าเราหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยหายใจเข้าอยู่
1: ถูกต้อง
0: หายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออก
1: ทีนี้มันจะมีช่วงนึงพอกําหนดแล้วมันอาจจะวึบไปเลยมันกับโยมวางน
0: ั่
1: งนั่งสมาธิเนี่ยพุทโธนะพระท่านก็พุทโธไปได้สักระยะนึงไปแล้ว คือใจมันออกไปแล้วทีนี้เมื่อมันไปกี่ครั้งก็ดึงมันกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมนั้นๆจะไปร้อยครั้งดึงมันกลับมาร้อยครั้งมันก็จะเหนื่อยเองพอเหนื่อยมันก็จะอยู่มันก็จะเชื่องมันก็จะเขาเรียกว่าจดจ่อมีสมาธิเกิดขึ้น
0: แล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็สงสัยเพิ่มอีกว่าผมเคยเหมือนคุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าเราคนนั่งสมาธิวันละ5นาทีถึง10นาทีจริงๆแล้วในทางธรรมอ่ะครับมันมีบอกมั้ยฮะว่าต้องวันละกี่ครั้งหรือจริงๆก็แล้วแต่คฤหัสถ์ได้เลยว่าอยากจะนั่งสมาธิตอนไหนก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยครับ
1: ก็คือในการนั่งสมาธิถ้าเป็นไปได้ถ้าทําได้มีเวลาอันนี้ตามหลักสูตรของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรที่ท่านได้สร้างสถาบันพลังจิตานุภาพทั่วประเทศไทยมีอยู่500กว่าสาขาและทั่วโลกสหรัฐอเมริกาแคนาดานี่ท่านสร้างสถาบันพลังจิตานุภาพโดยสมาธิท่านเน้นคำว่าสมาธิและท่านพูดคำหนึ่งว่าคนเราเนี่ยอยากจะได้คุณภาพของชีวิตอยากจะได้พลังจิตที่มันมีพลังนั่นคือท่านว่าต้องทำวันละ15นาทีว
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: ง15นาทีตอนไหนตอนเช้าตื่นนอนตื่นนอนมาปุ๊บให้เราทำสมาธิ2ตอนเที่ยงก่อนที่จะรับประทานอาหารสัก5นาที3ตอนเย็นก่อนที่เราจะนอนก็คือ5นาทีก็รวมวันหนึ่งก็จะได้15นาท
0: ี
1: และก็จะเกิดเขาเรียกว่าพลังจิต เกิดขึ้นนั่นคือสมาธิเกิดขึ้นก็จะสร้างคุณภาพของพลังใจเกิดขึ้นได
0: ้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยต้องสับเวลา
1: ต้องจำเป็นถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นกับมนุษย์มากๆคำว่าสมาธิถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็3นาที5นาที
0: ก็ยังดี
1: ก็ยังดีแต่ว่าก็ต้องทำ
0: จริงครับจริงเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องผมมองว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ผมมองว่าอารมณ์โกรธง่ายเครียดง่ายอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทางโลกด้วยฮะพระอาจารย์ทีนี้อย่างคนสมัยนี้ครับพระอาจารย์อย่างที่บอกเลยคนเครียดง่ายมากอาจจะมีเรื่องเครียดเยอะโกรธง่ายเยอะทางธรรมอะครับมีวิธีการจัดการอารมณ์เหล่านี้ยังไงบ้างไหมฮะพระอาจารย์เผื่อคนที่ฟังอยู่อะไรครับ
1: ในทางพระพุทธศาสนาอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นโกรธโลภหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอแล้วก็มันมีมาตั้งแต่เกิดของมนุษย์ทีนี้บุคคลใดที่จะทำให้มันอ่อนลงหรือเบาบางลงก็อยู่ที่วิธีการจัดการของแต่ละคนว่าเมื่อมันเกิดเราจะระงับมันได้อย่างไรคือต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดนั้นอย่างเช่นโกรธปุ๊บเรารู้ว่าโกรธ
0: ครับอาจารย
1: ์และผลของมันเป็นอะไรที่จะตามมาแล้วก็ระงับมันในขณะนั้นเลยนี่เขาจึงเรียกว่าบุคคลที่มีสติเพราะฉะนั้นต้องสติคือความรู้ตัวคือความระลึกได้คือความรู้ตัวของตนเองเนี่ยคือสามารถที่จะระงับมันได้และก็สมาธิ
0: ครับ
1: คือความแน่วแน่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น
0: เราต้องเริ่มจากมีสติก่อนเลย
1: เมื่อโกรธปั๊บเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าลองทำดูลมหายใจนับ1ถึง100นับ1ถึง100ถ้ามันยังไม่เบาบางลงอีก200จนกว่าจะมันจะเบาบาง
0: มันจะมีคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าเวรกรร
1: ม
0: ผมอยากรู้ว่าจริงๆคำว่าเวรกรรมเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วครับ
1: ใช่ทุกคนเมื่อประสบปัญหาก็จะว่าเวรกรรมมาแล้วเวรกรรมตามทันแล้ว
0: ใช่ได้ยินคำนี้บ่อยมาก
1: คำเหล่านี้ก็จะบอกว่ามันคืออะไรเวรกรรมนี้ก็คือผลสนองจากการกระทำของเราทีนี้เรามาเข้าใจคำว่ากรรมตัวนี้ก่อนกรรมถ้าเราเอาคำว่าดีไปเติมก็จะเป็นกรรมดีถ้าเราเอาชั่วก็จะเป็นกรรมชั่วทีนี้เวรกรรมในตรงนี้จะเป็นดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำของเราเราทำดีเวรกรรมดีก็ตอบสนองอย่างเช่นถ้าพูดให้เห็นภาพอย่างเช่นเราอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือเราสอบได
0: ้
1: เกียรติศรีแน่นอนนั่นคือผล
0: ของการกระทำ
1: ผลของการกระทำ
0: ครับ
1: เวรกรรมดีตอบสนองเราทีนี้คนที่ไปฆ่าคนอื่นไปลักขโมยของคนอื่นด้วยเจตนาก
0: ็
1: เวรกรรมติดคุกได้รับผลกรรมถ้าคนอย่างเช่นคนเจตนาการฆ่าอย่างนี้ผลของกรรมก็คือถูกประหารชีวิต
0: ครับ
1: นั่นคือเขาเรียกว่าเวรกรรม
0: ครับอาจารย์
1: ตามสนองอยู่แล้วทีนี้เวรกรรมก็คือผลการกระทำอยู่ที่เราว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีนั่นเองมันก็จะมีคำหนึ่งว่าแล้วมันจะพ้นได้ไหม
0: ครับอาจารย
1: ์หลีกเลี่ยงได้หรือเปล่า
0: จริงฮะ
1: คำนี้จึงทำให้คนหาที่พึ่งเพราะบางคนเจอเวรกรรมเจอความทุกข์เกิดขึ้นจึงหาที่พึ่งหาที่พึ่งอย่างไรต้องเข้าวัด
0: ครับ
1: เข้าวัดไปหาที่พึ่งจากพระทีนี้คำว่าเวรกรรมเนี่ยมันไม่สามารถหลีกพ้นได้เลยเมื่อเราทำสิ่งใดไว้แล้วสิ่งนั้นมันจะติดตามเราไ
0: ป
1: ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดคำว่าหมดในที่นี้คือในทางพระพุทธศาสนาว่าคือนิพพานคือหลุดพ้นมันอาจจะเป็นศัพท์ที่สูง
0: ครับผมเข้าใจแล้วครับ
1: ทีนี้เวรกรรมไม่สามารถหลีกพ้นได้ยกตัวอย่างเพื่อให้คนที่กำลังรับชมอยู
0: ่
1: ได้เข้าใจว่าเมื่อเรากระทำสิ่งใดไปแล้วมันพ้นไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับแก้วน้ำ
0: ครับอาจารย
1: ์แก้วน้ำเปล่าเราเอาเกลือที่มันมีรสเค็มเนี่ยเติมเข้าไปเอา1ช้อน ถ้าเรากินรสเกลือ

0: ้ำเข้าไปเลยมันก็เค็ม
1: เค็มครับ
0: รู้ว่าเค็ม
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้เราเอาน้ำเปล่าค่อยๆเติมลงไปรสของเกลือมันเป็นอย่างไร
1: ก็จืดลง
0: จืดลงกร่อยลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยิ่งเราเติมลงไปเท่าไหร่รสของเกลือมันก็จะแคบ
1: น้อยลงเท่านั้น
0: น้อยลงแทบจะไม่มีเลยเหมือนกับน้ำเปล่าธรรมดาเลยถามว่ารสของเกลือมันหายไหมไม่หาย
1: จริงครับ
0: สสารของเกลือไม่หายจะอยู่ในน้ำแต่มันไม่ให้ผลเปรียบเสมือนกับเราทำสิ่งไม่ดีแล้วเราทำความดีเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันก็จะไประงับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ผลน
1: ี่
0: ก็บางคนถามว่ากรรมดีเกลี้ยงได้ไหมก็จะตอบแบบนี้ว่าถ้าเราทำความดีไปมากๆเท่าไหร่ความดีจะให้ผลมากกว่าก
1: รรม
0: ก็จะไม่ให้ผลได
1: ้แปลว่าอีผมสรุปได้ไหมครับว่าเวรกรรมก็คือผลของการกระทำ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเวรกรรมดีก็คือเป็นผล
0: ของ
1: การทำดีเวรกรรมชั่วก็คือเป็นผลของการทำไม่ดี
0: ถูกต้อง
1: อุ๊ยอันนี้เข้าใจง่ายนะถ้าพอพูดแบบนี้ปุ๊บเข้าใจเลยทีนี้ผมมีข้อหนึ่งครับอาจารย์อันนี้ผมถามเผื่อน้องๆ ที่ยังอายุอาจจะยังไม่ถึง25 ผมมีน้องๆที่ออฟฟิศหลายคนมากที่อายุเนี่ย23 24จะ25แล้วมันมีคำหนึ่งพระอาจารย์ผมได้ยินบ่อยมากที่น้องๆพวกนี้ชอบพูดคือคำว่าเบญจเพสคนจะชอบพูดตอนที่ผมอายุ25คนคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ก็จะเตือนว่าเบญจเพสแล้วนะระวังนะปีนี้ต้องระวังตัวดีๆนะผมก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าไอ้คำว่าเบญจเพสอะครับมันมีจริงไหมฮะหรือว่ามันเป็นมันมายังไงอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์
0: เบญจเพสนี้ก็คือเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เขาเรียกว่าฝังรากลึกมายาวนานทำให้คนเนี่ยจึงกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งที่ปลูกฝังของคนว่าถ้าถึงอายุ25เบญจเพสแล้วต้องระวังอุบัติเหตุบ้างระวังสุขภาพบ้างหลายสิ่งหลายอย่างวิธีการแก้ต้องไปทำบุญนะท
1: ี
0: นี้คำว่าเบญจเพสในทางพระพุทธศาสนานี้ก็คือทุกช่วงอายุจะเป็นเบญจเพสทั้งหมดต้องระวังทั้งหมดไม่ใช่ระวังเฉพาะ25แต่การกระทําอยู่ในขณะนั้นต้องระวัง
1: ครับ
0: ช่วงอายุอย่างเช่นบางคนอายุ7ปี
1: ครับอาจารย์
0: เกิดประสบอุบัติเหตุไปกับพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นเบญจเพสมั้ยไม่จําเป็นเฉพาะในช่วงวัยของ25แต่บางคนก็เอาเลข5นี้เป็นหลักเพราะเบญจเพส1525 35 45 55 65แต่บางคนก็คิดแบบนั้นแต่ถามว่ากุศโลบายของคนสมัยแต่ก่อนให้ทำอะไรคือไม่ให้ประมาท
1: ครับอาจารย
0: ์ในช่วงวัย25นี่เป็นวัยที่เราทำงานอยู่ในช่วงวัยทำงานเป็นวัยในการหลักของครอบครัวหากเป็นอะไรไปครอบครัวก็ไม่สามารถเดินไปได้เราเป็นกำลังหลักของครอบครัวเป็นวัยที่กำลังสร้างหลักปักฐานเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยทำงานที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
1: อาจจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที
0: ่
1: เห
0: ็
1: นได้ช
0: ั
1: ดนะครับอาจารย
0: ์
1: เหมือนแบบเริ่มทำงานเริ่มเขาเรียกว่าจะกำลังจะสร้างอนาคต
0: สร้างครอบครัว
1: สร้างครอบครัว
0: มันกับสร้างหลักปักฐานได้ทีนี้ก็เลยว่าเบญจเพสในตรงนี้เป็นคำโบราณที่เขาให้เราระวังไม่ให้ประมาทในชีวิตให้เดินไปด้วยมีสติแล้วก็ให้ทำความดีคือให้ทำบุญเป็นกุศโลบายอย่างเช่นโยมบางอาจจะไม่เข้าวัดไม่ทำบุญอะไรเลยอ้าว25นะไปทำบุญอาจจะจิตใจ
1: สงบ
0: อาจจะเอ้ยได้รับผลบุญคุ้มครองมีกำลังใจไม่กลัวแล้วเบญจเพสเพราะมีพลังงานคือบุญ
1: ครับ
0: เข้ามาในตัวของเราอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยได้กำลังใจในการเดินต่อไป

0: อายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหใสกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแท่นเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ผมคิดอะไรไม่ออก
3: ผมเลยต้องบอกรักเธอออกมา
4: ก็วิ่งเลย Learning Day กับชมรมนักวิ่งโซน2ศูนย์หลวงร.9กับระยะทาง5กิโลเมตรอายุแตะเลข8แต่แรงไวเลข2ตื่นตี4วิ่งทุกวัน
5: อายุ84เหรอคะ
6: 10โลก็ไปมาแล้ว
4: ทุกท่าวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3วิ่งเลย
7: ยานาดา
8: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
9: ่อันนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชนเผ่าหลีนะครับ
10: ตึ้งดา
11: วอ๋อปอมาเปิดเป็นภาษาหลีแปลว่ารอคุณมา
9: เขาบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมาก
8: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
12: ทุกความรู้สึกที่เราพยายามจะไปแคปเจอร์มันไว้อะเพราะเราอยากได้ไฮอันเดิมนั้นอะมันจะไม่เกิดขึ้นมันต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เหมือนเดิม
13: อยากรู้ว่าไอ้เสน่ห์ของชีวิตในแต่ละวันที่มันเรียบๆมันคืออะไรครับ
12: อ๋อใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นความหรูหราละกัน
13: พี่โอเนี่ยอยู่ในอาชีพที่เขาแร้งเราตลอด
12: ผมรุน
13: เพลงคุณขึ้นอันดับอะไรแล้ว
12: ผมว่าผมรุนแล้ว
13: รุนยังไงไม่เล่ากระบวนการ
12: รุนรุนออกจากแรงกิ้งไปแล้ว
14: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS

การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเป็นคำสอนสุดคลาสสิกที่เตือนใจให้เราประหยัดอดออมและมีวินัยทางด้านการเงินเพื่อหนีให้พ้นจากคำ

0: ว่าหนี้สินแต่ความเป็นจริงของสังคมไทยทุกวันนี้ทำให้วลีดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้นทุกทีปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวไม่ว่าจะค่ากินอยู่ค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นี่ยังไม่นับบางคนที่ยังมีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้ทำให้คำว่าชีวิตมีค่าจึงฟังดูสมเหตุสมผลเพราะทุกวินาทีที่พวกเราหายใจนั้นมันมีราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายเสมอ
1: สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในชั่วโมงนี้กลับไม่ใช่หนี้เพื่อความมั่นคงอย่างหนี้บ้านหนี้การศึกษาหรือหนี้เพื่อธุรกิจหากแต่เป็นหนี้ฟุ่มเฟือยอันเกิดจากค่านิยมของมันต้องมีทำให้หลายคนเผลอใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อแลกกับความสุขเพียงชั่วคราวยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อนั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็รู้ผลไวภายในวันเดียวนอกจากนี้เทรนด์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later แถมด้วยเงื่อนไขผ่อน 0% ก็ยิ่งทำให้หลายคนติดนิสัยใช้เงินเกินตัวจนเมื่อถึงเวลาจ่ายจริงก็เริ่มจ่ายไม่ไหวหันไปจ่ายขั้นต่ำบางคนกู้บัตรนี้ไปโปะบัตรโน้นวนลูปจนดอกเบี้ยท่วมสุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียโดยไม่รู้ตัว
0: รายงานสภาวะสังคมไทยในปี2569ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาส4ปี2568ปรับเพิ่มขึ้น 0.05% โดยมีมูลค่าหนี้รวมสูงถึง 16.44 ล้านล้านบาทส่งผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 86.7% และพบว่ามีสินเชื่อที่ผิดนัดชำระเกิน90วันขึ้นไปมูลค่ารวม 1.31 ล้านล้านบาทคิดเป็น 9.59% ของสินเชื่อรวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 9.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาส่วนสินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31-90 วันมีมูลค่า 480,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 3.51%เพิ่มขึ้นจาก 3.09% ของไตรมาสก่อนหน้านั้นจริงหรือไม่ว่าสารพัดสินเชื่อใกล้มือและค่านิยมที่เรียกว่าของมันต้องมีเปรียบเสมือนระเบิดเวลาลูกใหม่ทางเศรษฐกิจไทยที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อวิกฤตครั้งนี้ร้ายแรงแค่ไหนและทางออกควรจะเป็นอย่างไรร่วมหาคำตอบได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: ทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าหนี้ครัวเรือนเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมานานแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าปัจจุบันปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยวิกฤตแค่ไหนก็คงต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าคนไทยเป็นหนี้เยอะขนาดไหนและความรุนแรงของหนี้ที่แบกอยู่นั้นมันน่ากลัวอย่างไรผลวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรระบุว่าในปี2569มีคนไทยที่มีสินเชื่อสูงถึง 41.8% ของประชากรไทยหรือประมาณ 27.5 ล้านคนโดย 47.7% ของคนไทยมีหนี้นั้นมีหนี้สูงเกิน 100,000 บาทขณะที่อีก 12.6% มีหนี้สูงเกิน 1 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจคือ 33.6% ของคนไทยที่มีหนี้สินนั้นมีสินเชื่อตั้งแต่4บัญชีขึ้นไปทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ
1: จากตัวเลขข้างต้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าคนไทยเป็นหนี้กันเยอะมากๆค่ะแต่ลำพังแค่การดูยอดหนี้รวมอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องลงไปดูด้วยค่ะว่าหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ประเภทใดและใครคือคนที่กำลังแบกหนี้ก้อนนี้อยู่ค่ะผลวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรระบุอีกว่า2ใน3ของบัญชีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดของไทยคือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้หรือว่าหนี้พึงระวังค่ะแบ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล 42.7% หนี้บัตรเครดิต 25.2%หนี้ผ่อนรถยนต์ 6.2% และหนี้ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ 3.3% ค่ะส่วนหนี้ที่สามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือที่เรียกกันว่าหนี้ดีแบ่งออกเป็นสินเชื่อบ้าน 3.6% สินเชื่อธุรกิจ 2.2% และสินเชื่อเพื่อการ

0: เกษตร 9.7% ค่ะดร.โสมรัตน์จันทรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรบอกว่าหากเปรียบเทียบหนี้ครัวเรือนไทยกับหนี้ครัวเรือนของต่างประเทศจะพบว่าหนี้ครัวเรือนในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นหนี้บ้านค่ะซึ่งถือเป็นหนี้ดีที่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้แตกต่างจากหนี้ครัวเรือนของไทยค่ะที่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่หนี้ไม่สร้างรายได้เช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆค่ะซึ่งหนี้ประเภทนี้นะคะหากเพลี้ยงพล้ำไม่สามารถชำระได้ตรงเวลาเพียงไม่กี่เดือนดอกเบี้ยก็อาจจะไหลไปทบต้นซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 16-25% ต่อปีสุดท้ายก็ทำให้ปิดจบหนี้ได้ยากค่ะดร.โสมรัตน์แบ่งพฤติกรรมการก่อหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนที่จำเป็นต้องกู้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือกดเงินสดจากบัตรเครดิตเพื่อนำมาใช้ดำรงชีพในชีวิตประจำวันเนื่องจากบางคนอาจจะตกงานบางคนรายได้ลดลงแต่ภาระที่ต้องแบกรับยังคงเท่าเดิมค่ะเมื่อเงินไม่พอใช้ก็ต้องหันไปพึ่งพาสินเชื่อส่วนบุคคลกลุ่มที่2ก็คือคนที่กู้เพื่อนำไปซื้อสินค้าไม่จำเป็นใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะเหล่าสายเปสายช็อปทั้งหลายซึ่งกลุ่มหลังนี้เองค่ะที่น่าเป็นห่วง
1: กลุ่มที่มีความเปราะบางสูงก็คือเป็นกลุ่มอายุน้อย first jobber นะคะที่มีสัดส่วน1ใน2คนที่เราเจอเนี่ยก็1คนก็จะมีหนี้นะคะแล้วก็น่าจะ1ใน3เนี่ยที่มีหนี้เสียแล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายไม่สร้างรายได้ต่างๆพอเริ่มมีปัญหาหนี้ขึ้นความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้จริงก็เป็นคนกลุ่มกำลังสำคัญของประเทศดังนั้นเมื่อประชากรของเรากลุ่มใหม่เหล่านี้เนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อปรับตัวหรือว่าสร้างเสริมศักยภาพได้ยากเนี่ยก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วยแต่ว่ากลุ่มที่2ที่เราเห็นว่ามีปัญหาชัดเจนคือกลุ่มคนแก่นะคนแก่ในต่างจังหวัดนะซึ่งจริงก็คือเกษตรกรที่รีไทร์แล้วเกษียณแล้วแต่ยังมีหนี้ก้อนโตอยู่เลยเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถปิดจบหนี้ได้นะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีความน่ากังวลค่อนข้างเยอะเพราะว่าแน่นอนว่ากลุ่มนี้ถ้าไม่มีมาตรการมาช่วยเหลือให้เขาสามารถจ่ายแล้วไปตัดเงินต้นเพื่อปิดจบได้เนี่ยหนี้เหล่านี้มันก็จะตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะมันก็จะกลายเป็นกับดักของการพัฒนาของลูกหลานต่อไปแล้วกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นที่มีปัญหาเยอะคือกลุ่มคนรายได้น้อยที่เราเห็นว่ามีภาระหนี้ต่อรายได้เนี่ยค่อนข้างมากส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มที่พึ่งพิงสินเชื่อแล้วก็ใช้สินเชื่อเพื่อเป็นการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะคะก็มีความยากในการปิดจบหนี้ด้วยเช่นกัน
2: ในยุคนี้ที่ค่านิยมของมันต้องมีกำลังเบ่งบานผู้คนต่างพากันช้อปปิ้งแบบชุดไม่อยู่ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมช้อปเพื่อโอ้อวดบนโลกโซเชียลมีเดียหรือมนุษย์เงินเดือนที่ช้อปเพื่อฮิวใจจากการทำงานหนักไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่เริ่มหันมาสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์จนกลายเป็นพฤติกรรมรุดปรื้ดโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่หลายฝ่ายเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้คือพฤติกรรมการใช้เงินรูปแบบใหม่นั่นก็คือเทรนด์การซื้อสินค้าแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ buy now pay later ที่กำลังได้รับความนิยมในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างและนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตหนี้ครัวเรือนที่จะฝังรากลึกไปในอนาคต
1: แนวทางการตัดสินใจจะกู้ของคนเนี่ยมันก็ไปเล่นกับพฤติกรรมหรือนิสัยของเราคนทั่วไปเนี่ยให้น้ำหนักกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตเสมอนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะได้กินได้ใช้ได้มีความสุขในปัจจุบันในขณะที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตแต่ด้านนี้มันก็ผสมกับค่านิยมทางสังคมของเราด้วยเช่นกันนะคะที่เราให้คุณค่ากับคนที่มีของมากนะมีฐานะเรียกว่าของที่คนมีมันสามารถที่จะสะท้อนถึงสถานะทางสังคมต่างๆได้นะคะแล้วเราก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้การเปรียบเทียบการมองเห็นการแสดงออกเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะคะเลยทำให้ยิ่งไปเพิ่มคุณค่าของหนี้ในวันนี้มากขึ้นนะคะการใช้หนี้ในวันนี้เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะก็เลยตัวนี้ก็เป็นตัวเร่งที่ทำให้คนก็ใช้จ่ายเกินตัวไปเช่นกันนะคะ
2: พฤติกรรมการใช้จ่ายแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเงินทำให้เสี่ยงต่อการติดกับดักการผ่อนแบบ 0% ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายที่ง่ายขึ้นยอดผ่อนเพียงหลักร้อยหลายรายการ เมื่อรวม

0: กันแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อผ่อนชำระไม่ไหวหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นจ่ายขั้นต่ำบางก็กู้บัตรนั้นมาโปะบัตรนี้รู้ตัวอีกทีก็ตกอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้ที่ไร้ทางออกจาก Buy Now Pay Later หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลังก็กลายเป็น Buy Now Pay Later หรือซื้อก่อนเก็บทีหลังเมื่อหนี้ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อที่ไม่สร้างรายได้ซ้ำยังไปอยู่ในกลุ่มผู้กู้ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้สุดท้ายก็อาจจะนำไปสู่การเป็นหนี้เสียผลที่ตามมาก็คือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์เสียประวัติในระบบเครดิตบิโรทำให้การเข้าถึงสินเชื่อและเงินทุนในอนาคตทำได้ยากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยฉุดรั้งการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมในระยะยาวก็สอดคล้องกับผลการศึกษาจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรที่พบว่าจากคนไทยทั้งหมดที่เป็นหนี้ในเครดิตบูโรในปี2569มีสัดส่วนของคนที่มีหนี้เสียถึง 19.4% โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุน้อยที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือ First Jobber ที่มีหนี้เสียจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคมากที่สุดเนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย
1: ก็แน่นอนว่าคุณเป็นหนี้เสียใกล้ตัวที่สุดก็คือว่าถ้าหนี้สินของคุณมีสินทรัพย์ที่ค้ำประกันอยู่นะก็จะโดนฟ้องเพื่อยึดทรัพย์ต่างๆแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเรามีระบบข้อมูลเครดิตที่มีประวัติถ้าคนเป็นหนี้เสียก็จะมีประวัติความเป็นหนี้เสียอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสถาบันการเงินที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ก็พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ในการปล่อยกู้ครั้งต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะได้สินเชื่อก็น้อยลงมันก็จะทำให้โอกาสในการในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในส่วนของลูกหนี้เองเนี่ยก็ดีที่สุดก็คือควรที่จะคิดก่อนกู้ป้องกันไม่ให้ต้องถึงขั้นที่ต้องเป็นหนี้เสีย
2: ถึงจุดหนึ่งเมื่อพลาดพลั้งถลำลึกเข้าไปสู่วงจรการเป็นหนี้ทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยก็ทับถมกันจนหมุนไม่ทันค่ะบางคนเลือกเดินทางผิดด้วยการหันไปกู้หนี้นอกระบบชีวิตจึงไม่ต่างจากการติดคุกที่ไม่มีวันได้ออกนะคะสุดารัตน์คล่องขยันอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยหรือว่าบสท.ซึ่งมีประสบการณ์ช่วยเหลือลูกหนี้มานานกว่า35ปีปัจจุบันเธอก่อตั้งเพจ Facebook ชื่อแก้หนี้มาหาพี่น้อยเพื่อแบ่งปันความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการแก้หนี้แก่ผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือค่ะสุดารัตน์มองว่าปัจจุบันสถานการณ์ของลูกหนี้นั้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะเนื่องจากทุกวันนี้มีมาตรการต่างๆมากมายทั้งจากภาครัฐและสถาบันการเงินออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะขณะที่การทวงหนี้ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีช่องทางให้คำปรึกษาเรื่องการแก้หนี
3: ้สมัยก่อนเป็นเรื่องน่าอายน่ากลัวเหมือนตกนรกของจริงแต่สมัยนี้คำว่าตกนรกมันไม่มีแล้วเพราะว่าเวลาแลนดิ้งมันมีตัวซอฟต์แบบคอยบังตลอด 2-3 สเต็ปกว่าจะแบบตกนรกจริงมันนานอ่ะมันก็เลยไม่มีความรู้สึกตกนรกในช่วงเวลานี้นะแล้วเด็กๆสมัยนี้ก็มีความหน้าหนากว่าสมัยพี่นะภูมิต้านทานดีขึ้นทำไมภูมิต้านทานดีขึ้นความรู้ทางการเงินแล้วก็เลเยอร์ต่างๆมันมีระบบติดตามดีขึ้นก็คือมีบริษัทซื้อนี่เยอะขึ้นมันก็เลยเป็นความหน้าหนาที่ดีนะในการสู้กับเจ้าหนี้
2: และในฐานะคนที่เคยทำงานอยู่ฝั่งเจ้าหนี้ปัจจุบันหันมาเป็นโค้ชให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สุดารัตน์ยืนยันว่าเธอเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้ทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาค่ะ
3: จุดมุ่งหมายในการเปิดเพจเนี่ยพี่ต้องการให้ลูกหนี้มีความรู้ทัดเทียมกับเจ้าหนี้เท่าเทียมกันโดยอยู่ในมาตรฐานของกฎหมายหากไม่ไหวจริงๆก็ยังคงเป็นลูกหนี้ที่มีศักดิ์ศรีก็คือว่าเราก็ต้องมีเงินเก็บกินด้วยบ้างแล้วก็มีเงินชำระหนี้บางส่วนบ้างไม่ไปขอนอกระบบไม่ไปขอใครกินไม่ไปยืมญาติแล้วก็ทำให้ญาติล่มจมไปด้วยอย่างนั้นพี่ว่ามันไม่มีศักดิ์ศรีไงคำว่ามีศักดิ์ศรีคือการที่เจ็บเองโดนเองแก้เองไม่ต้องไปยุ่งกับใครอย่าทำให้คนนอกเดือดร้อนนั่นเรียกว่ามีศักดิ์ศรีค่ะ
0: ถ้าลองได้ฟังเรื่องราวของคนที่เป็นหนี้ก็จะรู้เลยว่าปัญหาของแต่ละคนนั้นบางเรื่องก็น่าเศร้า

0: เรื่องก็น่าตกใจและก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิธีการรับมือของแต่ละคนบางคนใจเด็ดสู้ไม่ถอยเพื่อเคลียร์หนี้ให้จบบางคนใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหนีหนี้ขณะที่อีกหลายคนยอมแพ้ต่อโชคชะตาปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์โดยไม่คิดจะลุกขึ้นมาแก้ไขสุดารัตน์เล่าเบื้องหลังเคสลูกหนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่คนที่กำลังคิดจะเป็นหนี้เคสแรกเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่หาเงินได้มากตั้งแต่อายุยังน้อยเธอตัดสินใจซื้อบ้านและรถยนต์หรูเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวแต่เมื่อรายได้ลดลงประกอบกับค่าบริการแพลตฟอร์มที่สูงขึ้นสุดท้ายก็ผ่อนไม่ไหวและถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์ไปในที่สุดเคสที่2คือกลุ่มคนที่อยากจับเสือมือเปล่าโดยเลือกกู้เงินแบบไม่มีหลักประกันผ่านโครงการบ้านหรือคอนโดเงินเหลือโดยได้เงินกู้เกินราคาซื้อจริงบางรายกู้เกินกำลังสูงถึง5เท่าเป็นเงินกว่า50ล้านบาททั้งที่ไม่มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจนจนกลายเป็นหนี้ท่วมหัวเคสที่3คือหนี้ที่เกิดจากความสัมพันธ์ซึ่งพบสูงถึง5ใน10ของผู้ที่เข้ามาปรึกษาโดยเกิดจากคู่รักที่กู้ร่วมกันเช่นซื้อบ้านหรือใช้ชื่อแฟนซื้อรถแต่เมื่อเลิกราหย่าร้างกันไปกลับทิ้งภาระหนี้ทั้งหมดไว้ให้อีกฝ่ายแบกรับเพียงลำพังเคสสุดท้ายที่ถือว่าแก้ยากที่สุดก็คือหนี้ที่ไม่ยอมตัดใจมักเป็นหนี้บ้านซึ่งจริงๆแล้วทางออกง่ายที่สุดก็คือการขายบ้านทิ้งแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเช่าอยู่แทนแต่ลูกหนี้มักติดกับดักเรื่องความผูกพันความเสียดายหรือความอายเพราะเป็นบ้านที่ซื้อให้พ่อแม่จึงเลือกยื้อผ่อนต่อไปเรื่อยๆจนต้องทุกอยู่ในบ้านที่กำลังจะถูกยึด
1: แก้มีดีกับเลวอีกคือแก้โดยวิธีแมนๆมีศักดิ์ศรีคือมีก็จ่ายไม่มีก็จ่ายไม่มีหลบทรัพย์ไม่มีหนีทรัพย์ไม่มีลาออกจากงานสับขาหลอกเงี้ยแมนๆไปเลยอันนี้เรียกว่าแก้แบบมาหาพี่แต่ถ้ามีแก้แบบว่าหลบทรัพย์หนีทรัพย์ยักย้ายถ่ายเททรัพย์มันก็จะเป็นไปหาทนายอันนี้ก็คือมันมีทางแยก2ทางหาทางแก้แบบดีกับหาทางแก้แบบไม่ดีก็แยกออกไปอีกส่วนเสียแล้วไม่หาทางแก้เลยจมทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็มีนะทีนี้ที่มันมีก็เพราะมันอาย
0: ปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อหรือโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนที่กำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆเพื่อช่วยลูกหนี้สามารถประคับประคองชีวิตต่อไปได้ดร.สมรัตน์มองว่าเป็นเรื่องดีที่ปัจจุบันมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือลูกหนี้แต่การจะทำให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องให้ลูกหนี้เข้าถึงตัวช่วยเหล่านี้ได้ในวงกว้างผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเมื่อเข้าโครงการมาแล้วสถาบันการเงินก็ต้องสร้างวินัยให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุด
2: ถ้าจะให้มันประสบความสำเร็จนะคะที่จะช่วยลูกหนี้ได้เนี่ยต้องหนึ่งก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวช่วยเหล่านี้ได้ในวงกว้างนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีความพยายามอย่างมากนะคะที่จะสื่อสารมาตรการออกไปจริงๆแบงก์ชาติเราก็มีหมอหนี้มีหลายช่องทางที่จะให้ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาได้โทรเข้ามาสถาบันการเงินก็เช่นกันนะคะที่มีความพยายามนะคะแต่ว่าด้วยความที่ปัญหานี้เขาเลยเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่หยิบมือแต่เป็นคนในวงกว้างดังนั้นความพยายามนี้ก็ต้องมีความสำคัญที่ทำไงให้ตัวช่วยเหล่านั้นเนี่ยลูกหนี้ได้รับรู้และสามารถที่จะเข้าถึงได้ประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากที่มีมาตรการต่างๆแล้วลูกหนี้เข้าถึงได้แล้วเนี่ยค่ะทำอย่างไรที่เมื่อลูกหนี้เข้ามาตรการแล้วเนี่ยจะสามารถมีวินัยแล้วก็ทำได้ตามเงื่อนไขของมาตรการซึ่งมาตรการออกแบบมาดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของวินัยทางการเงินทำอย่างไรที่นอกจากมาตรการแล้วเนี่ยสถาบันการเงินจะมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ที่จะช่วยสร้างวินัยเหล่านั้นให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการมาจ่ายทำตามเงื่อนไขได้อย่างสม่ำเสมอ
3: หนทางสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การรอคอยมาตรการเยียวยาเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าลำพังแค่การแจกเงินหรือว่าการประนอมหนี้ไม่สามารถช่วยให้คนรอดพ้นจากวังวนของการเป็นหนี้ได้ค่ะคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรคือทางออกที่ควรจะเป็นดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ระบุว่าประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนมีอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า25ปีที่มักจะซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวหรือว่าเทรนด์ออนไลน์

0: ่งผลให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตกลุ่มนี้โตเพิ่มขึ้น 13.5% และหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตเพิ่มขึ้น 11.5% เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นในปี2568ค่ะจึงมีข้อเสนอนะคะให้เร่งเสริมทักษะทางการเงินแก่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่2ก็คือการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มเช่นเดียวกับกรณีของประเทศจีนที่พบว่าระบบสินเชื่อออนไลน์ทำให้ผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นและเรื่องที่3คืออิทธิพลของฟินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเหล่าคนดังทางการเงินต่อพฤติกรรมการเงินของครัวเรือนในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งบางส่วนอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าคลาดเคลื่อนจึงเสนอให้กำกับดูแลเนื้อหาของฟินฟลูเอนเซอร์โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.และต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรชี้ว่าทางออกที่จะแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนประกอบด้วย5แนวทางสำคัญอันดับแรกต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเงินตั้งแต่ต้นค่ะโดยบรรจุความรู้ทางการเงินลงในหลักสูตรการศึกษาและใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยสื่อสารเพื่อให้คนตระหนักถึงผลกระทบก่อนตัดสินใจกู้ต่อมาคือฝั่งธนาคารต้องปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบค่ะประเมินให้คนกู้เท่าที่ชำระไหวและควบคุมโปรโมชั่นที่กระตุ้นการใช้จ่ายเกินตัวในขณะเดียวกันรัฐเองก็ต้องรวมศูนย์ข้อมูลเครดิตให้ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้คนกู้จนเกินกำลังแล้วต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบค่ะนอกจากนี้ต้องสร้างระบบเงินออมที่แข็งแรงผ่านการออมภาคบังคับของภาครัฐเพื่อที่จะดูแลคนทำงานทั้งในและนอกระบบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้เพื่อความมั่นคงพร้อมกับสร้างตาข่ายรองรับความเสี่ยงหรือว่าเซฟตี้เน็ตค่ะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยพยุงชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
1: วิกฤตโควิดมันก็สัดชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางเหล่านี้นะคะที่จริงๆตอนนี้ถามว่าวิกฤตค่าของชีพหรือวิกฤตพลังงานที่เรากำลังเจอตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มสะท้อนภาพเหล่านั้นกลับมานิดนึงแล้วนะเพราะเราเริ่มเห็นว่าตอนนี้ลูกหนี้ที่พยายามที่จะมาขอสินเชื่อธนาคารเนี่ยมีการขอสินเชื่อกันอย่างเรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นนะว่าถ้าเริ่มรายได้เริ่มหดหายถ้าเรายังคงพึ่งพิงสินเชื่อเหมือนเดิมเนี่ยหรือว่าต้องการสินเชื่อไปเพื่อพยายามจะไปปิดจบหนี้เดิมหรือจ่ายหนี้เดิมที่มีปริมาณสูงเนี่ยทำให้มันก็เกิดวังวนของสินเชื่อที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอมองไปข้างหน้าเนี่ยก็โลกของเราน่าจะมีความไม่แน่นอนอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง geopolitics ต่างๆหรือว่าเรื่อง climate change เรื่อง aging เรื่อง AI จะเข้ามาทดแทนหรือเปล่าแน่นอนมันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคนของธุรกิจซึ่งมันก็สินเชื่อจะต้องเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะช่วยให้คนสามารถปรับตัวหรือสร้างเสริมศักยภาพใหม่ๆเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคตแต่ถ้าคนของเรามีหนี้ที่เยอะอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีบัฟเฟอร์ไม่มีเซฟตี้เน็ตไว้เลยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก
0: ขณะที่สุดารัตน์มองว่าคำว่าการไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าโลกยุคนี้เราทุกคนล้วนต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นหนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การปฏิเสธหนี้หากคือการเรียนรู้ที่จะเป็นหนี้อย่างไรให้เรายังสามารถควบคุมมันได้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์มาหยุดยั้งไม่ให้เราเดินหน้าต่อไป
2: เธอดูสถิติสิคนไทยเป็นหนี้ในประเทศไทยตอนนี้เท่าไหร่80กว่าเกือบ 90% แล้วพี่หัวเราะเลยนะคำว่าแบบเวลาพิมพ์คอมเมนต์มาแบบว่าไม่มีหนี้ก็ดีเป็นลาภอันประเสริฐมันไม่มีจริงไงอย่าไปพูดคือเราเกิดมาไม่ได้ค่าผู้ช้อนเงินช้อนทองมันเริ่มต้นต้องเป็นหนี้กันอยู่แล้วพี่ว่าหลักการพี่คือเป็นหนี้ยังไงให้เราสามารถควบคุมมันได้แล้วอยู่กับมันได้ตลอดชีวิตนะถึงแม้ว่าตอนนี้แต่ก่อนพี่เป็นหนี้แล้วพี่ก็กลายเป็นไม่มีหนี้แล้วก็ทุกอย่างซื้อเงินสดตอนหลังพี่ก็ยังมีบัตรเครดิตอยู่ดีนะแต่ก็ยังอยู่ในควบคุมคือชำระเต็มตลอดเวลา

เราคงต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นหนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างความรู้และวินัยทางด้านการ

0: สถาบันการเงินในการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบรวมถึงการควบคุมโปรโมชั่นต่างๆของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งที่มักจะกระตุ้นให้คนฟุ่มเฟือยซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยยับยั้งไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายไปมากกว่านี
1: ้ถ้าเราเริ่มต้นตั้งคำถามง่ายๆค่ะว่าของมันต้องมีนั้นจำเป็นต้องมีจริงๆหรือเปล่าเพราะเมื่อเราเป็นหนี้ประเภทนี้นั่นหมายความว่าเราได้ใช้เงินของอนาคตเพื่อความสุขในวันนี้แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราอาจจะมีความจำเป็นอื่นคงไม่มีใครอยากเริ่มต้นด้วยเครดิตทางการเงินที่ติดลบค่ะในทางตรงกันข้ามสถาบันการเงินเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการปล่อยสินเชื่อด้วยเช่นกันเพราะเมื่อหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากค่านิยมของมันต้องมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะนำไปสู่วิกฤตหนี้ครัวเรือนที่กำลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อมิติทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในเวลานี้ค่ะ

0: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตต์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: คนไทย2คนมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทเกาะพะงันเกาะสมุยที่ดินทยอยตกอยู่ในมือต่างชาติ
2: จะเป็น Channel 49 51ก็ขอให้49นั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแสดงตัวตนได
1: ้คนไทยกำลังถูกเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของพื้นที่กลายเป็นผู้เช่า
3: ฝรั่งต้องเที่ยวหรือคนทุกคนทุกชาติมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องศึกษาเคารพกฎหมาย
1: ยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: ปูนปูนขบวนการฟันน้ำนมมาแล้วค่ะ
5: เสียงที่3จะเป็นเสียงของอะไรนะฟังดีๆนะ
6: เสียง
7: อะไรนะ
8: เสียงถูกต้อง
4: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฟันน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะวันนี้จะมีการเคลื่อนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งรายละเอียดเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนประสบซึ่งจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรขบวนจะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4จากนั้นจะใช้เส้นทางถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอยุธอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่ออัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตำรวจทางหลวงขับรถไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยเป็นระยะทางกว่า120กิโลเมตรนะคะหลังจากที่สกัดจับได้พบว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศคนขับรถอ้างว่าขับรถหนีเนื่องจากว่าตกใจไซเรนของตำรวจตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีขับรถติดตามรถกระบะต้องสงสัยทะเบียน

เป็นกรุงเทพมหานครหลังจากที่ขับมาด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดรถแต่รถคันดังกล่าวไม่หยุดแต่กลับขับหลบหนีไปตามถนนสาย304จังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทราจนกระทั่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมระยะทางประมาณ120กิโลเมตรจึงสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นพบนายสมบัติซึ่งเป็นคนขับรถและชาวจีนจำนวน3คนนายสมบัติให้ข้อมูลว่าได้รับการติดต่อให้ขนคนงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวจีนมาจากตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมาส่งที่กรุงเทพมหานครโดยได้ค่าจ้าง 3,000 บาทต่อคนส่วนสาเหตุที่หลบหนีเนื่องจากว่าตกใจสัญญาณไฟหรือไซเรนของตำรวจเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผลจากการจับกุมส่วนคนจีนทั้ง3คนแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตำรวจส่งตัวให้ตม.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่สหรัฐตัดหญ้าบริเวณถนนเนชั่นแนลมอลล์นะคะซึ่งหลังพบจากเลขปริศนาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการต่อต้านประธานาธิบดีสหรัฐปรากฏขึ้นกลางสนามค่ะขณะที่ตำรวจก็เร่งสอบสวนหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งกำลังตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ National Mall ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นจุดที่ตรวจพบการทำร่องรอยเป็นตัวเลข8647ขนาดใหญ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตัวเลขชุดนี้ถูกหลายฝ่ายตีความว่าอาจเป็นการส่งข้อความข่มขู่ถึงโดนัลด์ทรัมป์โดยหมายเลข86เป็นสับแสลงในแวดวงภัตตาคารของสหรัฐหมายถึงการขับไล่หรือการกำจัดที่มักใช้กรณีขับไล่บุคคลออกจากร้านเพราะว่าเมาหรือว่าก่อเหตุวุ่นวายขณะที่เลข47หมายถึงทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บางคนตีความว่าข้อความนี้อาจเป็นการเรียกร้องให้ขับไล่ทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยความรุนแรงรวมถึงการลอบสังหารด้วยตำรวจสหรัฐกำลังเดินหน้าสอบสวนหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังขณะที่โฆษกกระทรวงมหาดไทยสหรัฐประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างบ้าคลั่งและไม่อาจยอมรับได้ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งเด็กหญิงเอมูลอายุ2ปี3เดือนสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสวมเสื้อกระโปรงสีชมพูลายเป็ดสวมรองเท้าแตะมีปานดำบริเวณหน้าขาด้านขวาหายจากบริเวณวัดสวนวางหมู่ที่6ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่28พฤษภาคมญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคุระบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: กันโอ้คือตรงนี้สิมันแข็งแข็งรูปทรงเหมือนจรวด
1: เฮ้ยใกล้ถึงข้าวโพดแล้วเห็นข้าวโพดแล้ว
0: นมมันมาจากอันนี้แหละ
2: ชิมด้วย
0: กดลง
3: นมข้าวโพดมาจากเม็ดแล้วเม็ดเอาน้ำนมมาจากไหนกันนะ
4: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ

0: การฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนตั้งใจเด็กๆคะว่องไวกำลังนั่งจ้องอะไรอยู่นะดูท่าตั้งใจมากซะด้วย
1: พี่ว่องไวกำลังทำอะไรอยู่น่ะ
2: พี่ว่องไวกำลังวาดรูปนกอยู่น่ะน้องยินดี
1: ไหนอ่ะน้องมีแต่นกที่พี่ว่องไววาดไม่เห็นมีตัวจริงเลย
2: นั่นไงก่ออยู่ที่กิ่งไม้นู่นเห็นไหม
1: น้องยินดีมองไม่เห็นไหนอ่ะ
2: นั่นน้องยินดีต้องตั้งใจดูให้ดีๆเดี๋ยวก็เห็นหรือยัง
1: ไหนอ่ะ
2: เห็นหรือยัง
1: นั่นน้องยินดีเห็นแล้ว
2: เห็นไหมก็พี่ว่องไวบอกแล้วต้องตั้งใจดูให้ดี
1: ๆจริงด้วยนกสวยเหมือนที่พี่ว่องไววาดเลย
3: อ้าวน้องยินดีว่องไวกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
1: น้องยินดีกำลังตั้งใจส่วนพี่ว่องไวก็ตั้งใจวาดรูป
3: แล้วน้องยินดีตั้งใจทำอะไรหรอ
1: น้องยินดีตั้งใจดูนกนู่นไงพี่แหลมคม
3: ไหนนกอยู่ไหน
1: พี่แหลมคมต้องตั้งใจดูนู่นอ้าวบินไปแล้ว
3: เอ้าอย่างนั้นพี่แหลมคมดูรูปที่ว่องไววาดก็ได้โหสวยมากเลย
2: แน่นอนอยู่แล้วก็ว่องไวตั้งใจวาดไงเพราะถ้าเราตั้งใจแล้วอะไรๆก็จะออกมาดีทุกอย่าง
1: จริงหรอพี่ว่องไว
2: จริงสิจริงแท้แน่นอน
4: เอเด็กๆคะที่ว่องไวพูดน่ะจะจริงหรือเปล่านะ
1: เดี๋ยวน้องยินดีแต่ตั้งใจดูตรงต้นไม้นั้นนะ
3: ดีดีพี่แหลมคมจะตั้งใจดูด้วยคน
2: ถ้าเห็นอะไรแล้วบอกว่องไวด้วยเพราะว่องไวมาดูตั้งนานแล้ว
1: ท่านไงมีกุ้งกา
3: ไหนเห็นแล้วกิ้งก่าสีฟ้า
1: เอ๊ะไม่ใช่กิ้งก่าสีฟ้ากิ้งก่าสีน้ำตาลนั่งฮัก
3: ก็พี่แหลมคมเห็นกิ้งก่าสีฟ้านะน้องยินดีลองดูใหม่สิ
1: จริงๆด้วยทำไมตอนนี้เป็นสีฟ้าล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามันเปลี่ยนสีไงจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้า
1: โหกิ้งก่านี่เก่งจังเลยเนาะอ้าวหนีไปแล้ว
2: น้องยินดีลองตั้งใจดูให้ดีอีกสิว่าเห็นอะไรอีก
4: เด็กๆคะถ้าเราตั้งใจดูก็จะเห็นอะไรที่ไม่คาดคิดเยอะเลยแล้วคราวนี้น้องยินดีจะเห็นตัวอะไรอีกนะ
1: ถ้าน้องยินดีเดินเข้าไปใกล้ๆจะได้ไหม
2: อ
1: ่
2: ะไม่ได้นะน้องยินดี
1: ทำไมอ่ะพี่ว่องไว
2: ถ้าไปใกล้ๆเดี๋ยวตัวอะไรก็ตกใจหนีไปนะสิ
3: จริงด้วยพี่แหลมคมว่านะเราตั้งใจมองให้ดีจากตรงนี้ก็ได
1: ้ก็ได้อ่ะนั่นกิ่งไม้มีชีวิต
3: โอ้อู้กิ่งไม้ขยับได้ด้วยหรือว่าลมพัดกิ่งไม้ไหว
2: ไม่ใช่เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ตั้งหาก
1: ฮะพี่ว่องไวรู้ดิเหรออ
2: ่ะรู้สิก็พี่ว่องไววาดรูปไปแล้วด้วยนี่ไง
1: โอ้โหเหมือนจริงๆด้วย
3: จริงว่องไววาดกิ่งไม้เหมือนตั๊กแตนเลย
2: ไม่ใช่แล้วแหลมคมว่องไววาดตั๊กแตนกิ่งไม้ตั้งหาก
3: แหลมคมล้อเล่นนะ
2: ทีนี้น้องยินดีเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราตั้งใจดูเราก็จะเห็น
1: น้องยินดีเข้าใจและถ้าตั้งใจฟังล่ะ
3: น้องยินดีจะฝังอะไรหรอ
2: นี่แหลมคมน้องยินดีถามว่าถ้าตั้งใจฟังฟังเสียงน่ะเข้าใจไหมแสดงว่าแหลมคมไม่ตั้งใจฟังที่น้องยินดีพูดเลยใช่ไหม
3: ขอโทษขอโทษพอดีพี่แหลมคมกำลังนึกถึงตั๊กแตนกิ่งไม้อยู่พอดีน่ะ
2: ถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนไงน้องยินดีไม่ใช่ได้ยินคำว่าฟังเป็นฝังแบบ
1: แบบพี่แหลมคม
3: ก็ได้ก็ได้พี่แหลมคมไม่ตั้งใจฟังแต่ตอนนี้เราจะฟังเสียงอะไรล่ะ
2: อยากตั้งใจฟังเสียงใช่ไหมงั้นว่องไวว่านะเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวว่องไวไปเอาของที่ห้องก่อนนะโปรดรอสักครู
4: ่ว่องไวจะให้น้องยินดีกับแหลมคมฟังอะไรนะเด็กๆก็ลองตั้งใจฟังด้วยกันดีไหม
5: อ้าวน้องยินดีพี่แหลมคมนั่งรออะไรกันหรอ
3: รอว่องไวอ่ะว่องไวไปที่ห้องเดี๋ยวจะมาทำเสียงให้ฟัง
1: ใช่พี่ว่องไวจะทำเสียงให้น้องยินดีฟังพี่นุ่มนิ่มฟังด้วยกันไหม
5: อ๋อพี่นุ่มนิ่มก็อยากฟังอยากเล่นด้วยแต่พี่นุ่มนิ่มจะไปเตรียมทำขนมดีกว่า
3: ไม่ต้องบอกก็รู้ขนมไข่ใช่ไหมนุ่มนิ่ม
5: ใช่แหมพี่แหลมคมเนี่ยรู้จริงเลยนะนุ่มนิ่มไปก่อนนะ
3: ของโปรดของแหลมคมทำเยอะๆนะจ๊ะน้องนุ่มนิ่มคนสวยน่ารัก
2: มาแล้วว่องไวมาแล้วเตรียมของทำเสียงพร้อมแล้ว
1: มีของอะไรบ้างอ่ะพี่ว่องไว
2: อ่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้น้องยินดีต้องตั้งใจฟังแล้วก็ถ่ายว่าเป็นเสียงอะไรพร้อมไหมน้องยินดี
1: พร้อมน้องยินดีพร้อมอ่ะ
2: แล้วแหลมคมล่ะพร้อมไหม
3: เอ้าแหลมคมต้องเล่นด้วยหรอ
1: พี่แหลมคมกลัวแพ้น้องยินดีใช่ไหม
3: แม่แม่แม่แม่แม่พี่แหลมคมกลัวจะชนะน้องยินดีต่างหาก
2: แหลมคมจะ

0: ังเสียงสู้น้องยินดีได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้
1: เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าแหลมคมจะฟังเสียงสู้น้องยินดีได้ไหมคะ
0: เอาละนะเสียงที่หนึ่ง
2: โอ้โหตกใจเลย
3: ไก่โอ๊กไก่โอ๊กน้องยินดีรู
0: ้ถูกต้องเก่งมากน้องยินดีหูดีจริง
3: ๆเย้น้องยินดีได้หนึ่งคะแนน
2: อะไรแหลมคมยังไม่ทันตั้งหูเอ้ยตั้งตัวเลย
0: ก็แหลมคมมัวแต่เหม่อไงเอ้าลองฟังเสียงที่สองพร้อมนะน้องยินดี
2: ต้องตั้งใจฟังเสียง
3: เสียงลูกขยาว
0: ถูกต้องน้องยินดีหมายถึงลูกแซกใช่ไหม
2: ทำไมน้องยินดีจำไม่ได
3: ้น้องยินดีได้สองคะแนนแล้ว
2: โอ้ทำไมเราจำไม่ได้
0: แหลมคมฟังไม่ถนัดหรอ
2: แหลมคมคิดว่าจะถอนตัวดีกว่าให้น้องยินดีเล่นคนเดียวก็ได้ไหม
3: โอ้อย่างนี้ก็ไม่สนุกสิพี่แหลมคม
2: ก็พี่แหลมคมไม่ถนัดฟังอ่ะ
1: สงสัยแหลมคมจะท้อซะแล้วนะคะเด็กๆแหมเพิ่งผ่านไปสองเสียงเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังเสียงต่อไปกันนะคะ
0: ต่อไปเสียงที่สามจะเป็นเสียงของอะไรนะฟังดีๆนะ
2: เสียงอะไรนะ
3: แหลมถูกก๊อปแก๊ปใช่แน่แน่
0: ถูกต้องคือเสียงขยำถุงก๊อปแก๊ปนี่ไง
2: หูยน้องยินดีฟังออกด้วยเก่งจริง
3: ๆ3คะแนนน้องยินดีได้3คะแนนพี่แหลมคม0
2: อ้าวพี่แหลมคมถอนตัวแล้วนะ
3: ถอนตัวก็ได้0ไงพี่แหลมคม
2: ก็ได้พี่แหลมคมยอม
0: เอาล่ะเสียงต่อไปพร้อมไหมน้องยินดี
3: พร้อม
0: ฟังสิเสียงอะไรเอ่ย
2: เสียงไม่รู้เลยอ่ะเสียงอะไร
3: เนี่ยขวดน้ำพลาสติกตีกันใช่ไหมพี่วงไว
0: ใช่แล้วเก่งมาก
3: แล้วสิบคะแนนแล้วพี่วงไวมีอีกกี่เสียงอ่ะ
0: พี่วงไวเตรียมมาทำเสียง10เสียง
3: โหเยอะจัง
2: นั่นสิเยอะเนาะทำอีกเสียงเดียวก็พอมั้งว่องไว
0: ได้ได้งั้นอีกเสียงเดียวพอเอ้าฟัง
2: เสียงอะไรเนี่ย
0: ไงคุ้นไหมคุ้นไหม
3: รู้เลยเสียงเขย่ากระปุกออมสินน้องยินดีจำได
0: ้ถูกต้องนี่ไงกระปุกออมสิน
2: เอ๊ทำไมน้องยินดีรู้ล่ะ
3: ก็น้องยินดีจำเสียงได้พี่วังไวตอนหยอดกระปุกออมสินแล้วชอบเอาขึ้นมาเขย่าไง
0: แหมน้องยินดีจำแม่นเลยนะ
1: เอ๊ใครเป็นอย่างว่องไวบ้างนะเวลาหยอดกระปุกออมสินแล้วต้องยกขึ้นมาเขย่าฟังเสียง
2: เดี๋ยวก่อนนะน้องยินดีว่องไวให้แหลมคมดมกลิ่นนี้ให้แน่ใจก่อน
0: กลิ่นอะไรแหลมคม
2: เนี่ยเห็นไหมก็วองไว้ไม่ตั้งใจดมก็เลยไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแหลมคมไปก่อนนะ
3: อ
2: ้
3: าวพี่แหลมคมรีบไปไหน
0: โอ้กลิ่นขนมไข่นั่นเองพี่วองไว้ไปก่อนนะ
3: เราน้องยินดีด้วยสิขนมไข่ขนมไข
1: ่อ้าวไปกันหมดเลยเด็กๆคะยังมีเสียงอีก5เสียงเด็กๆจะลองตั้งใจฟังแล้วทายต่อไหมคะเสียงแรกเป็นเสียงค้อนตอกแผ่นไม้ค่ะใครทายถูกบ้างเก่งมากค่ะเสียงที่สองทายได้ไหมคะเด็กๆเฉลยเป็นเสียงเขย่าช้อนส้อมค่ะเสียงที่สามฟังออกไหมคะคือเสียงลูกปิงปองค่ะเสียงที่4

0: เอเสียงนี้เด็กๆน่าจะเคยได้ยินนะคะเป็นเสียงบีบบับเบิ้ลกันกระแทกค่ะและเสียงที่5มาฟังกันค่ะเสียงนี้ก็คือเสียงตอนที่คุณพ่อหรือคุณแม่อ่านหนังสือจบเป็นเสียงปิดหนังสือค่ะเอาล่ะเด็กๆคะถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะได้ยินถ้าเราตั้งใจดูเราก็จะเห็นถ้าตั้งใจกินเราก็จะรู้รสชาติสิ่งที่เรากินเอมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่เราต้องตั้งใจทำ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อทิชาค่ะ

วัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

0: ยโยโยเราต้องหันผมให้สุดโปรดเรามีประโยชน์พ่อช่วยติดตามจำความจำดีๆมาแม่เคยไปดองก้าก้าตื่นมีแต่ความสุขมากๆก็เก็บให้ทุกทุกแชร์เราต้องตั้งใจปรับโฟกัสให้ภาพคุณชัดแจ๋วทุกทุกแชร์เราต้องตั้งใจซูมใกล้ซูมไกลปรับให้เร็วจีทุกทุกแชร์เราต้องตั้งใจเพราะเราอยาก
1: คนหนึ่งค่ะที่ชอบการถ่ายรูปมากแล้วพี่เอ็มก็ขอบคุณกล้องของพี่เอ็มมากๆเลยที่นับวันยิ่งทันสมัยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องเป็นช่างกล้องมืออาชีพเราก็สามารถถ่ายรูปได้ง่ายๆเพราะว่ากล้องเนี่ยตั้งใจจัดแสงจัดสีจัดให้เราดูสวยงามครบจบเราแค่กดเองตั้งใจขนาดนี้รับไปเลยค่ะรางวัลตั้งใจดีเด่นเด็กๆล่ะคะมีเรื่องที่ต้องตั้งใจไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรต่างๆมากมายแล้วเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องมีความตั้งใจเล่าให้พี่เอ็มฟังด้วยนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page ขบวนการฟันน้ำนมใครตั้งใจดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระซิบกริ๊บหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิด

0: คิดเรนเจอร์สไปคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับนินจาสายลับที่เป็นสุดยอดเพชฌฆาต
1: เป็นนินจาเปล่าเนี่ย
0: เจ้านินจาพวกนี้คือตัวอะไรกันแน่
2: กินแล้วตัวนี้กินแล้ว
1: คล้ายๆยุง
0: และภารกิจของเหล่าสไปเรนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
3: ไทย PBS Kids Club
4: ต้อนรับน้องอลิสมาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
5: ถึงเวลาทานวลชวน29มาประสานรอยยิ้มวัดสกิลความไวในเกมตะก้าหันหลังงับ
4: งานนี้มีอึ้งเมื่อตัวตึงวัย6ขวบโชว์สกิลซ่อมพัดลมเตรียมพบกับหนูน้อยกู้ลมในเด็กมหาซ่อน
5: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา7:30 น.
4: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
5: มาเจอกันนะ

0: ไม่ชอบดื่มนม
1: รสชาติอร่อยมาก
2: อร่อยมาก
3: อร่อยมากหวานหวาน
4: หวานหวาน
3: สีสวยมาก
0: นมสีเหลืองอร่อยอร่อยแบบนี้เพื่อนเพื่อนเคยดื่มกันเปล่า
3: แม่คิดว่าคืออะไร
1: เลี่ยนกล้วยฝักทอง
4: เป็นนมของแกะของเป็ดหรือเปล่า

0: นมสีเหลืองจะมาจากใครกันนะใบให้นิดไม่ได้มาจากพี่วัวไม่ได้มาจากพี่แพะแต่มาจากต้นไม้พวกนี้ไง
1: เฮ้ยดูใบมันเขียวเขียว
2: ยาว
1: ยาว
2: ยาว
1: ด้วยและต้นก้านมันก็มีขนขนด้วย
2: สีขาว
1: มีขนขนลูก
3: เต้ยใบมันสักสักสักแข็งแข็ง
1: เหมือนจันรวดแล้วมันก็มีขนนิ่มนิ่มด้วย
3: นิ่มนิ่มรูปทรงเหมือนจันรวดมาลองแกะกัน
1: แกะ
3: เปลือกหนามากเลยดูสิข้าวโพดน่ากินมากเลย
1: ใช
3: ่เป็นสีเหลืองเหลือง
0: ใช่แล้วน้ำนมบ้านเรามาจากข้าวโพด
1: นี่เม็ด
3: ข้าวโพดเต็มเลยนมข้าวโพดน่าจะมาจากใบอันนี้หรือเปล่า
1: น่าจะใช
3: ่ลองขยี้สิมันมีน้ำไหม
1: ไม่เห็นน้ำมันหยด
2: มันไม่มีน้ำไม่มีน้ำในลำต้นนะ
3: น้ำนมข้าวโพดมันมาจากไหนอ่ะ
1: มันก็ไม่รู้อ่ะหนูว่าเราต้องเอาข้าวโพดไปให้โบกินก่อนถึงได้นม
2: เห็นไหมน้ำนมมันมาจากข้าวโพด
1: อาจจะใช่
3: แข็งอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีน้ำหยดอ่ะเฮ้ยน้ำ
2: น้ำเฮ้ยคุณเราเห็นน้ำแล้ว
3: นมมันมาจากอันนี้แหละ
2: จริงด้วย
1: เฮ้ยนี่ไง
2: เออ
1: นี่ไงใส่กระป๋องเลย
3: ฉีกตรงนี้ตอกปอกมันกล้วยแล้วก็บิดตรงนี้เลยให้มันหลุด
0: มาช่วยกันล้างนะ
3: ล้างให้มันสะอาด
0: นี่นะต้องดันอันนี้ทีละแถว
1: เสร็จแล้ว
0: ถ้าเสร็จแล้วเราต้องเอาไปต้มต่อนะปิดแน่นๆนะกดลงข้าวโพดเลยกลิ่นหอมมากน่ากินมากเลยเบย์ไม่ต้องกรอกเยอะนะอุ๊ยน่ากินมาก
1: ไม่รู้ว่าเป็นฝา
0: เสร็จแล้วก็เอาไปแช่เย็นก่อน
3: อันนี้มันหวานกว่านมวัวหอม
0: นมข้าวโพดมาจากเม็ดแล้วเม็ดเอาน้ำนมมาจากไหนกันนะ
4: ณดินแดนทุ่งข้าวโพดแสนสงบสุขเมื่อแสงแรกของวันค่อยๆส่องลงมายังทุ่งข้าวโพด
5: ตึ่งตุ่งตุ่งตุ่งเช้าแล้วเช้าแล้วเชฟทุกคนตื่นเดี๋ยวนี
6: ้เฮ้ยตื่นตื่นรีบตื่นตัวแล้ว
7: เสื้อๆๆอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมีใครเห็นไหม
8: โอ้ยใครเอากางเกงฉันไป
7: เชฟทุกคนเข้าประจำที
8: ่เข้าประจำที่เรียบร้อย
9: ตามที่แล้ว
8: สู้ยัดสู
9: ้พวกเราพร้อมแล้ว
7: ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเริ่มปรุงอาหารได้
9: เราเชฟปรุงอาหารกันอย่างแข็งขันเอ๊พวกเขาจะทำเมนูอะไรออกมากันนะเจ้าโอเคไหมอ่ะเฮ้ยพวกเราทำเต็มที่แล้วโอ้ยชิมสักทีเถอะ
7: หวานเจี๊ยบอร่อยมาก
9: พี่แพะพวกเชฟใบข้าวโพดก็ปรุงน้ำตาลกันนี่เองน้ำตาลก็จะถูกส่งไปยังที่ฝักอ่อนของข้าวโพดถูกปรุงต่อ
4: ากน้ำใสๆก็ค่อยๆข้นขึ้นทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดก็กลายเป็นนมข้าวโพดแสนอร่อยน้ำนมข้าวโพดถูกเอาไปเลี้ยงเม็ดข้าวโพดเบบีให้เติบโตต่อไปเป็นต้นข้าวโพดนั่นเอง
0: ข้าวโพดต้มสุกหอมหวานอร่อยทำเป็นน้ำนมข้าวโพดก็อร่อยกว่าเดิมเรายังมีเมนูจากน้ำนมข้าวโพดที่ทำง่ายง่ายเตรียมของครบแล้วลงมือทำกัน
10: เลใส่ผง
11: โอ้ย
10: ผงวุ้นค่ะ

0: น่ากินมาก
1: อร่อยมาก
2: อร่อยมากรสชาติแปลกๆแต่อร่อย
3: พุดดิ้งนมข้าวโพดอร่อยแสงออกปากเลยถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองทำดูสิ

คตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69

0: ดาวสเก็ตเดี๋ยวเจอกัน
1: คราวนี้ฉันจะวาดหูให้มิสนูโดด้วย
2: ฉันจะเอาเรื่องแบทเทิลแฮมสเตอร์ไปให้เควินอ่าน
1: นึกว่าแบทเทิลแฮมสเตอร์ดีกันแล้ว
2: ใช่ไงแต่กลับมาตีกันแล้วเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดพอเควินได้อ่านเขาจะต้องแบบว้าวแล้วฉันจะต้องแบบโย่เขาบอกว่าเอาเลยแฮมสเตอร์แล้วฉันจะบอกว่ามันต้องอย่างนี
3: ้สวัสดีเด็กดาวโลก
0: ดาวสเก็ต
3: ไปสนุกกับเด็กๆยูดูเดิลแต่จำไว้ว่าทุกภาพที่วาดมันจะเป็นจริงฉะนั้นอย่าวาดมั่วซั่ว
2: ได้เวลาไปวาดภาพแล้วมันอยู่ไหนอะ
1: นู่นไง
2: ไปเร็ว
1: เย้เย
0: ้วาดภาพกัน
2: เย
1: ้ฮะมิสนูดอน
0: คิม
4: โอ้หวัดดีอลิส
2: ฮอตดอกที่แท้ที่สุดในดาวสเก็ต
5: ฉันเป็นฮอตดอกตัวเดียวในดาวสเก็ต
6: นายอย่าคิดลบเรื่องอีกเลยเฟอร์คิวระเดี๋ยวฟันนายจะต้องแหลกฉันจะเอามาบดใส่ชาแทนน้ำตาล
7: อย่าฝันไปหน่อยเลยแฮมกูฉันจะเหลากระดูกนายเอาไปทำเครื่องดนตรี
6: เย้
4: ว้าว